สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองและของขวัญที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกันไกแล้วน้องๆเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ทีนี้นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทําการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยล่ะค่ะน้องๆติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่โบได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีกหนึ่งตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบผ้าที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งกุ๊กกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทํานั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทํากันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระเป๋าถือคุณแม่กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องๆจะต้องใช้กล่องนมค่ะแบบนี้ก็มาพับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะ

ราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทำการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะทีนี้ค่ะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆน้องเราจะมาตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทําแบบนี้อีก1แผ่นนะคะแต่ว่าอีกแผ่นนึงของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6ซมและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆทีนี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนต้องกดกดพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องๆและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราจะเจาะกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะทีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทํามาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทําให้คุณแม่มากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆอย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบสแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบสได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบสรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบสเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบสดูเนี่ยพี่โบสได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบสก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้สนใจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยแล้วของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์สวนสัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสี

ข้าวสักกะหล่าสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักกะหล่านะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆ น้องก็กดๆเอาไว้หน่อยนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลโทนแดงก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะทาให้ทั่วๆทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้ง2ด้านเลยทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆน้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะเต้นไหมคะน้องๆจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาสัตว์ลงตามข้องต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆนะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในคอกไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทำ OX มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวกรรไกรคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม 7x7 นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องๆทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆ
โอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องว่างเดี๋ยวก็จะติดลงไปเลยเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมด9อันด้วยกันถูกต้องค่ะนี่เมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทำกล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทำการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพริกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อันจะไม่ชนกันทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเลือกเจาะแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆนะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทำง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel ด้วยพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวิดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยแล้วก็ผมเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวิดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยแต่ครั้งผมเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเราช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบคุณได้เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างเหรออ
1: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน Chat GPT มากเกินไปหน่อยอ
0: ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะ
3: กะลาปะเจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เอ๋เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยเหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่ๆๆๆๆจำ

0: ยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
1: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
2: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณ

0: อยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
1: อย่างนี้เอง
0: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้ๆๆๆเขาอยากเล่นเกม
3: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มท้อง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
0: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
1: ข้าเอง
0: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
4: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
0: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
4: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
5: เจ้าหมอนทอง
0: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
4: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
3: ้เย้การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆ
6: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
0: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
2: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
0: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแอบดูนะเอาละเริ่มได้
2: ฟุดฟิดฟิดฟิดฟิดฟิดรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
0: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
3: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
6: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
2: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ฮ่าขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
0: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
2: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอ๊ะป้า
6: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
2: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
0: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
5: เย้
2: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ๊ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
0: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
4: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
4: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นละคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริง
6: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
7: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
2: ว้าวหล่อ

0: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
1: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Buildingอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อน

0: เกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะ

0: อลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะเพราะดูมันเก่งจริง
3: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
1: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: แม่ประตูมิติเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจริง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
1: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตา

0: ียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันหรอครับ
1: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
0: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
1: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโคลงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
2: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
1: มหาวิทยาลัยเหรอ
0: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
2: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
1: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
1: เจริญพร
3: ขอยิ่งชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
4: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
3: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
0: โหสุดยอดไปเลยครับ
4: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
0: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
0: ก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: ปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่ มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้ๆๆๆๆที่บ้านปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบเตือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวัง

0: ื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมเมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3 อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3 อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Prai Rungsak. You can call me Teacher Palm. สวัสดีครับครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับ

0: กลับมาพบกับทิชปาล์มนะครับกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับวันนี้ครับเด็กๆลองดูที่หน้าจอได้เลยนะครับว่าวันนี้เรายังเรียนกันในเรื่องอะไรครับ My Dream Job 2ในการเรียนในวันนี้นะครับจะทำให้ทีเชอร์ทราบนะครับว่าเด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะครับคิดไว้เลยนะครับว่าวันนี้ตัวเองนั้นในอนาคตอยากประกอบอาชีพอะไรหรืออยากเป็นอาชีพอะไรนะครับเรามาดูกันก่อนเลยนะครับทบทวนกันนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนจะเรียนรู้ในวันนี้ก็คือคำศัพท์ใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะต้องใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้นน่ะมาประกอบในประโยคของวันนี้อ่ะเด็กๆครับเดี๋ยวทิชเชอร์จะเปิดภาพไปนะครับแล้วก็เด็กๆก็ออกเสียงตามกันได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ
1: Waiter
0: ดังๆเลยครับแน่นอนแล้วครับว่าเด็กๆออกเสียงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์ได้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วบทเรียนในวันนี้นักเรียนจะทราบเรื่องอะไรแน่นอนเลยใช่ไหมครับว่าเด็กๆจะต้องรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับความหมายของคำศัพท์นั้นๆสามารถสะกดคำศัพท์ได้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งทีเชอร์จะทราบว่านักเรียนโตขึ้นอยากประกอบอาชีพอะไรด้วยค่ะประโยคที่ทีเชอร์จะสอนในวันนี้นะครับเด็กๆครับออกเสียงพร้อมกันและสะกดดังๆไปเลยพร้อมกันนะครับ 3 2 1 F
1: FIRE
0: โอเค very good เก่งมากๆเลยครับไปต่อเลยเก่งมากขอเสียงดังๆด้วยนะครับไปต่อเลย ต่อเลยครับเวทต่อไปขอเป็นกรุ๊ป1กรุ๊ป1รูปวานออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้ครับ
1: Policeman Policeman
0: Very good ต่อไปกรุ๊ป2กรุ๊ป3ออกเสียงพร้อมกันทั้งกลุ่มครับ
1: Pilot
0: กรุ๊ป3มี1คนเหรอสาวๆออกเสียงช่วยเพื่อนหน่อย3 2 1 Pilot
1: Pilot
0: โอเคกรุ๊ป4ต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนะให้ทุกคนตอบเลยนะครับ What is he? What is he?
1: He is a fighter.
0: What does a fighter a fighter do?
1: He fights fire.
0: He fights fire.
1: He fights fire.
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะถามนักเรียนปลายทางบ้านดีกว่านักเรียนปลายทางตอบทีเชอร์ดังๆเลยนะครับ What is he?
1: He is a farmer.
0: What does a farmer do?
1: He grows rice.
0: โอเคครับออกเสียงไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวนักเรียนในห้องถามทีเชอร์บ้างด้วยประโยคตั้งคำถามแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะตอบนะครับเริ่มเลยครับ
1: What is he?
0: อะไรนะครับ She is a teacher. She teaches students. She teaches students. โอเคต่อไปกลุ่ม1ถามกลุ่ม2บ้างนะ3 2 1

0: รุ๊ป3ตั้งคำถามกรุ๊ป4ตอบคำถามนะครับ3 2 1
1: What is
0: ทีเชอร์ได้ยินว่าทีเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมครับใช้ชีหรือฮีโอเคเอาใหม่นะครับ3 2 1กรุ๊ป3ครับดังๆครับโอเคกรุ๊ป4ต่อเลยครับกรุ๊ป4ต่อไปนะครับเดี๋ยวที่เชอร์จะตั้งคำถามนะครับแล้วให้นักเรียนทั้งห้องตอบเลยนะครับ What is he?
1: He is a waiter.
0: What does a waiter do?
1: He serves food.
0: Very good. ต่อไปนักเรียนทั้งห้องถามที่เชอร์กลับมาบ้างนะครับเริ่มเลย
1: What is she?
0: She is a nurse.
1: What does a nurse do?
0: She takes care of sick people. Very good. ตอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับและต่อไป What is he?
1: He is a pilot.
0: What does a pilot do?
1: He flies a plane.
0: He flies a plane. Very good. ต่อเลยครับถามที่เชิญกลับบ้าง
1: What is he?
0: Again, please.
1: What is he?
0: He is a chef.
1: What does a chef do?
0: He cooks food. He cooks food. Very good.เอาล่ะครับและนี่คือประโยคที่เราจะใช้ศึกษาในวันนี้เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลนะครับว่านักเรียนหรือเพื่อนๆ อยากเป็นอะไรในอนาคตอาชีพในฝันของนักเรียนคืออะไรเด็กๆครับไหนลองบอกทีเชอร์หน่อยใช้ไมค์ได้เลยว่ามีอาชีพอะไรที่เราเรียนกันมาแล้วบ้างนอกเหนือจากที่เราเรียนในวันนี้ยกมือใช้ไมค์ได้เลยครับ
2: Janitor
0: Janitor very good มีความหมายว่าอย่างไรครับใครช่วยเพื่อนได
2: ้ฮันโรงครับ
0: นักการพันโรงครับ very good sit down ต่อเลยมีอีกไหมมีอะไรอีกกล้าตอบได้อีกครับตอบได้อีกเลย
2: taxi driver
0: taxi driver มีที่อื่นไหมอะไรอีกเด็กๆครับพูดได้เลยนะครับตอบเลยไม่ต้องใช้แม่ก็ได้พูดเลยอะไรเอ่ยจำได้ไหมโอเค
2: ยูทูบเบอร์
0: นี่มีนอกเหนือจากที่เราเรียนด้วยเก่งมากๆเลยครับมีอย่างอื่นไหมใครพอทราบใช้ไมค์ได้เลยครับ
2: policeman
0: taxi driver มีอะไรอีกไหมครับเด็กๆลองนึกคำศัพท์ดูนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถนึกคำศัพท์ดูหรือว่าลองไปถามคุณครูปลายทางก็ได้นะครับว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอาชีพนี้ให้คุณครูปลายทางนะครับบอกความหมายแล้วก็บอกคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับมีอะไรอีกไหม Anything else
2: Police officer
0: ก็คือตำรวจเหมือนกันครับตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนนึกอาชีพที่ตัวเองอยากเป็นดูก่อนนะครับมีไหมยกมือด้านนู้นบ้าง
2: ยูทูบเบอร์ทีเชอร์
0: โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันบนหน้าจอเลยนะครับว่าประโยคที่เราจะใช้เรียนในวันนี้นักเรียนออกเสียงดังๆพร้อมกันเลยนะครับ What do you want to be?
1: What do you want to be?
0: เด็กๆหลับตาครับนักเรียนปลายทางหลับตาด้วยและพูดประโยคนี้พร้อมกัน5ครั้ง5 times 3 2 1
1: What do you want to be?
3: What do you want to be?
1: What do you want to be?
3: What do you want to be?
1: What do you want to be?
0: ลืมตาได้เลยครับโอเค What do you want to be ก็คือ

0: ต้องการเป็นอะไรอาชีพที่นักเรียนอยากเป็นคืออาชีพอะไรและวิธีการตอบก็คือ I want to be a ลองพูดพร้อมกันก่อน I want to be a และก็ตามด้วยอาชีพที่นักเรียนอยากจะเป็นนั่นเองครับไหนใครสามารถตอบคำถามทีเชอร์ได้แล้วบ้างอ่ะเดี๋ยวเมทัลก่อนตอนนี้ให้เด็กๆเตรียมคำตอบให้ทีเชอร์เลยนะว่าหนูอยากเป็นอะไร What do you want to be
1: I want to be a YouTuber
0: I want to be a YouTuber okay next น้ำหนาวWhat do you want to be? ออกเสียงความทีเชอร์ก่อน I want to be
1: To be
0: ต่อเลยครับ
1: I want to be a teacher
0: I want to be a teacher
1: I want to be a
0: want
1: I want to be a teacher
0: Okay next
2: I want to be aYouTuber
0: I want to be a YouTuber ออกเสียงตามทีเชอร์ครับ I want ออกเสียงชัดๆครับ want to be I want to be
2: a YouTuber
0: โอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับWhat do you want to be?
1: I want to be a chef.
0: อีกรอบครับถูกต้องแล้ว
1: I want to be a chef.
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวสักครู่ What do you want to be?
3: I want to be a doctor.
0: โอเค very good. อ่ะอยู่หลังต้นกล้า What do you want to be?
4: I want to be a policeman.
0: โอเคอ่ะคนที่จะตอบต่อไปนี้นะครับออกเสียงชัดๆพร้อมทีเชอร์นะ I want to be a นะลูกไม่ใช่ what นะ I want to be a แล้วก็ตามด้วยอาชีพอ่ะขออีกรอบหนึ่งอ่ะขออาสาสมัครมีไหมอยู่ What do you want to be?
5: I want to be a teacher
0: I want to be a teacher โอเคอยากเป็นครูมีใครอีกขอคนอื่นที่ยังไม่เคยตอบเชฟเหรอโอเค What do you want to be?
6: I want to be aYouTuber
0: โอเคหนูก็ได้อีกรอบหนึ่ง What do you want to be?
7: I want to be a witch
0: โอเคเดี๋ยวเมทัลออกเสียงตามที่เชื่อใหม่อีกรอบนะครับ I want to be a witch
7: Witch.
0: I want to be a witch. Okay, very good. เด็กๆครับและตอนนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะลองให้นักเรียนตอบคำถามตามที่ทีเชอร์ชี้โดยใช้ประโยคนี้แหละครับ I want to be a แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเด็กๆนั้นสามารถพูดประโยคได้คล่องแคล่วหรือเปล่าเดี๋ยวทีเชอร์จะถามด้วยประโยคอะไรนะครับ What อะไรเอ่ย What do you want to be again please โอเค What do you want to be แล้วเราก็จะตามด้วยประโยคนี้เลย I want to be a ตอนนี้ทีเชอร์ขออนุญาตให้นักเรียนตอบตามที่ทีเชอร์ขึ้นภาพมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาถามคำถามอีกรอบหนึ่งให้นักเรียนตอบได้ตามสไตล์ของนักเรียนเลยอ่ะพร้อมแล้ว What do you want to be พูดเลยเก่งมากครับดังๆเลย

0: Very good เก่งมากๆเลยครับเราจะใช้ประโยคไหนถามนะครับเราจะใช้ประโยคไหนเอ่ย What อะไรเอ่ย What do you want to be เดี๋ยวทีเชอร์จะขออาสาสมัครหนึ่งคนก่อนเป็นคนตั้งคำถามและเลือกเพื่อนหนึ่งคนในการตอบยูเริ่มก่อนบีมแซนด์พลีสบีมโอเคต้นกล้าเป็นคนถามและบีมเป็นคนตอบนะครับเริ่มเลย
1: What do you want to be
2: I want to be a teacher
0: โอเคอีกรอบหนึ่งนะครับ What do you want to be
1: What do you want to be?
2: I want to be a teacher.
0: Okay, Beam เลือกหนึ่งคนเลยครับต่อไป ใครครับลูก
3: Methan ค่ะ
0: Methan, stand up please. Okay. เริ่มเลยลูก What do you want to be?
1: What do you want to be?
0: หันไปหาเพื่อนลูก
3: What do you want to be?
0: ดังๆลูก
3: What do you want to be?
1: I want to be a nurse.
0: โอเคเมธันเป็นคนถามบ้างเลือกมาหนึ่งคน
4: พีทค่ะ
0: ใช้ไมค์เดียวกันเลยลูกไปสลับถามตอบเลยเมธันถามก่อนครับ What do you want to be
1: What do you want to be
0: ให้ไมค์เพื่อนเลย
1: I want
0: ดังๆลูก
1: I want to be a teacher
0: โอเคหนูเลือกเพื่อนมาอีกหนึ่งคนลูก
5: พุทจีบค่ะ
0: พูดชื่อได้เลยครับ
5: พุทจีบค่ะ
0: พุจีบโอเคหนูตั้งคำถามเลยครับ What do you want to be What do you want to be
1: What
0: ออกเสียงตามพี่เชื่อครับ What do you want to be
1: What do you want to be
0: พุจีบตอบเลย
1: I want to be a teacher
0: ดังๆอีกครั้งครับ
1: I want to be a teacher
0: โอเค sit down นั่งลงทุกคนเลยเด็กๆครับช่วง less practice เนี่ยของเราจะใช้ประโยคคำถามคำตอบที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้แต่ที่จะเพิ่ม challenge ให้เด็กๆท้าทายขึ้นมานิดนึงว่าเด็กๆจะทำการสำรวจนะครับว่าเพื่อนในห้องของนักเรียนอยากเป็นอะไรด้วยการที่นักเรียนไปถามเพื่อนและนักเรียนเขียนชื่อเพื่อนและเขียนอาชีพของเขาไว้ในสมุดนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเตรียมกระดาษหรือสมุดขึ้นมาก็ได้นะครับพร้อมที่จะเดินสำรวจถามเพื่อนของเราในห้องเรียนนี่แหละครับว่าเพื่อนอยากเป็นอะไรโดยใช้ประโยคคำถามต่อไปนี้ครับเตรียมหนังสือสมุดเตรียมสมุดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเรามาดูกันว่าเราจะใช้ประโยคไหนในการถามและตอบนะครับพร้อมหรือยังครับ Sit properly โอเคทีเชอร์ให้นักเรียนทำอะไรครับบอกมาหน่อยทีเชอร์ให้ทำอะไรเขียนชื่อเพื่อนและก็เขียนอาชีพที่เพื่อนอยากเป็นโดยใช้ประโยคไหนครับและคนที่จะตอบด้วยประโยคว่า
6: I want to be a teacher
0: โอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนเดินสำรวจนะครับนักเรียนสามารถตอบอาชีพที่อยากเป็นจริงๆได้เลยนะครับแล้วก็สามารถตอนนี้ให้เขียนเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวทีเชอร์จะมาดูว่านักเรียนอยากเป็นอะไรโอเคพร้อมหรือยังครับคนที่เขียนภาษาอังกฤษได้เขียนภาษาอังกฤษได้เลยโอเคตอนนี้ let's go ลงมือสำรวจเพื่อนได้เลยครับ

0: โอเคเด็กๆครับ time is up time is up โอเค back to your seat time is up back to your seat PALM back to your seat in 5 4 3 2 1 โอเคพร้อมหรือยังลูกตอนนี้อยู่ทำกิจกรรมก่อนครับตอบคำถามทีเชอร์ sit properly sit properly ใครได้20คน
1: มากกว่า20
0: โอ้มีมากกว่า20เลยเหรอเชฟได้เท่าไหร่ครับ23คนมีใครอีกลูกใครได้10บ้าง10อ๋อเกิน10ทุกคนเลยโอเคเก่งมาก13คนเลยใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางได้กันเท่าไหร่บอกคุณครูต้นปลายทางได้เลยนะครับบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะเด็กๆครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาฝึกการสนทนากันอีกสักหนึ่งรอบดีกว่าทีเชอร์ขออาสาสมัครครับ2คนคู่นี้มาก่อนเลยขอไม่เลยขอไม่ด้านนี้ด้วยมาครับมาข้างหน้าเลยเดี๋ยวหนูถามเพื่อนก่อนแล้วเพื่อนตอบจากนั้นหนูถามกลับโอเคด้วยประโยคไหนเตรียมตัวเลยนะพร้อมแล้วฟังเพื่อนครับตอบในสิ่งที่ตัวเองตอบเพื่อนๆไปโอเคตั้งเริ่มเลยครับ

0: What do you want to be?
1: I want to be a doctor.
2: Okay, it's your turn. ถามกลับบ้างครับ
0: What do you want to be? I want to be a teacher.
2: Okay, very good. Thank you. ไปเอาไมค์ไปให้คู่นั้นบ้างมาครับสองเริ่มเลย
0: What do you want to be?
3: I want to be a YouTuber. What do you want to be?
0: I want to be a chef.
2: You want to be a chef เหรอ chef อยากเป็นเชฟเหรอครับ
0: ครับ
2: โอ้โหเชฟอยากเป็นเชฟตามชื่อเลยนะเด็กๆครับอย่าลืมนะขณะที่เพื่อนๆออกมาจำด้วยนะครับว่าเพื่อนคนนี้เขาอยากเป็นอะไรนะเดี๋ยวทีเชอร์จะสุ่มถามอีกรอบนะโอเคback to your seat กลับไปได้เลยขออีกหนึ่งคู่น้ำหนาวกับมาเลยครับใช่น้ำหนาวถามก่อนเลย what do you want to be เด็กๆครับเงียบกว่านี้ sit properly หน่อย sit properly เริ่มเลยครับ
3: what do you want to be
2: Again, please.
1: I want to be a YouTuber.
2: หนูถามใหม่เพื่อนถามเพื่อนใหม
4: ่ชอบแบตเตอรี
2: ่ถามประโยคเมื่อสักครู่นี้ครับ What do you want to be?
3: What do you want to be? I want to be a YouTuber.
2: มีเพื่อนอยากไปถามกลับบ้านครับ It's your turn. What do you
3: What to
2: you want to be?
3: What do you want to be? I want to be a teacher.
2: Okay. Teacher สังเกตเห็นมีคนอยากเป็นครูหลายคนเลยนะครับเด็กๆลองนับจำนวนไปด้วยนะวันนี้ต่อไปมิลินมาหนูไหมมาเลยครับ มิลินเริ่มก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนตอบนะครับ3 2 1
0: What do you want to be?
3: I want to be a teacher.
2: It's your turn.
3: What do you want to be?
0: I want to be a dentist.
2: A dentist. Okay, เก่งมากๆเลยเพื่อนตอบว่าเขาบอกว่า I want to be a dentist. มิลินอยากเป็น dentist. ใครรู้บ้างว่ามิลินอยากเป็นอะไรครับคุณหมอฟันโอเคเก่งมากเลยนายมีกี่คู่ไหมครับมาสกิดแอนมาใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวออกมาก่อนหนูออกมาก่อนลูกโอเค What's your name
5: My name is Namu
2: โอเคหนูถามเพื่อนก่อนเลยนะแล้วให้สกิดถามกลับนะครับ 3 2 1
5: I want to be
2: ตั้งคำถามก่อน What do you want to be?
5: What do you want to be? I want to be a teacher.
2: Okay, teacher อีกแล้วสกิดถามกลับครับ
0: What do you want to be? I
5: want to be a policeman.
2: A policeman, very good. คู่นี้อยากเป็นครูแล้วก็อยากเป็นตำรวจมีคู่อื่นไหมลูกมาเชฟเอาคนอื่นเอาคนอื่นมากลุงมาเชฟออกมาแล้วเหรอคนไหนอีกเมทานมาลูกมาหนูถามลูกด้วยประโยค What do you want to be
0: What do you want to be
2: I want to be a
0: YouTuber.
2: Okay, ถามกลับบ้างครับ What do you want to be?
0: Huh?
2: What do you want to be?
0: What do you want to be?
2: I want to be
0: a chef.
2: Okay, very good. Back to your seat. กลับไปเลยมีอีกไหมครับมีอีกไหมโอเคเด็กๆครับใครได้มากที่สุดบ้างตอนนี้ใครได้สำรวจชื่อเพื่อนและอาชีพ

0: ของเพื่อนได้มากที่สุดบ้างเชฟได้เท่าไหร่ลูก23มีใครได้มากกว่า23มั้ยครับได้เท่าไหร่ครับ24เหรอโอเคทุกคนครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยทุกคนเก่งมากๆเลยที่ร่วมกิจกรรมของทีเชอร์ได้เลยนะอ่ะเด็กๆครับเรามาแรปอัพกันดีกว่าด้วยประโยคนี้ครับประโยคที่เราเรียนกันไปในวันนี้เราใช้ประโยคไหนครับในการถามเพื่อนตอบหน่อยครับ What do you want to be และวิธีการตอบก็คือ I want to be a very good ตอบในสิ่งที่เราอยากตอบได้เลยอาชีพที่เราฝันไว้อยากจะเป็นในอนาคตเรียนสามารถตอบด้วยประโยคนี้ครับ I want to be a แล้วก็ต่อด้วยอาชีพอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวทีเชอร์จะขอถามแล้วก็ขึ้นรูปภาพให้นักเรียนตอบตามก่อนนะเริ่มเลยนะครับ What do you want to be
1: I want to be a nurse
0: Very good
1: I want to be a waiter I want to be a pilot I want to be a waiter I want to be a chef I want to be a policeman I want to be a firefighter I want to be a teacher
0: โอเคครับเด็กๆเห็นไหมครับว่าวันนี้เราเรียนกันในเรื่องถามว่าอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไรเราสามารถตอบได้เลยด้วยประโยคที่ว่า I want to be a นะครับและตามด้วยอาชีพซึ่งอาชีพที่เราเรียนกันในวันนี้นั้นนักเรียนจำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้เราเรียนกันในอาชีพที่หลากหลายมากเลยนักเรียนสามารถนำอาชีพนั้นๆมาตอบได้หรือว่าสิ่งที่นักเรียนอยากเป็นจริงๆสามารถตอบด้วยประโยค I want to be a แล้วก็ตามด้วยประโยคนั้นคำศัพท์นั้นๆนะครับก่อนที่จะจบไปในวันนี้เด็กๆครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาหน่อยครับแบบฝึกหัดของเรานะครับก็คือเราจะเปิดไปในหน้าไหนครับหน้าที่เราจะประเมินตนเองครับเพราะว่าวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพแล้วนะครับเด็กเปิดมาเลยและก็ให้นักเรียนประเมินตนเองนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้ในบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาชีพนั้นมีความรู้มากน้อยเพียงใดนะครับให้นักเรียนระบายสีในดวงดาวได้เลยถ้านักเรียนมีความรู้มากนักเรียนก็ระบายสี3ดวงได้เลยแต่ละข้ออ่ะทำไปพร้อมกันดีไหมครับโอเคเปิดไปหน้า48ครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเปิดไปที่หน้า48นะครับเราจะเจอแบบประเมินตนเองอันนี้นะครับนักเรียนครับข้อที่1ออกเสียงพร้อมกันหน่อยอ่านออกเสียงพร้อมกันหน่อยครับข้อที่1ในตารางนักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายได้ไหมถ้าระบายออกได้ให้เรียนระบายสีไปที่3ดวงดาวได้เลยต่อไปข้อที่2ครับฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการบอกอาชีพและระบุภาพได้นักเรียนมีความรู้มากน้อยเพียงใดระบายสีลงไปในดวงดาวเพื่อให้คุณครูได้รู้ได้เลยนะครับต่อไปนักเรียนครับอ่านข้อที่3ให้ทีเชอร์หน่อยครับนักเรียนอ่านบทความสั้นๆเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้ให้นักเรียนระบายสีลงไปเลยต่อไปข้อที่4ครับอ่านพร้อมกันเลยครับเด็กๆอ่านข้อ4ครับดังๆใช่และก็คือในบทเรียนในวันนี้นั่นเองครับพูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตของตนเองได้นักเรียนสามารถถามเพื่อนได้ไหมตอบคำถามเพื่อนได้หรือเปล่าในวันนี้ถ้าทำได้ให้ระบายสีไปเลยต่อไปข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนมีเจตคติที่ดีก็คือมีความสุขความสนุกในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษถ้านักเรียนมีมากเพียงใดก็ระบายไปเลย1ล้านดาวเลยเหรอครับโอเคใส่เสร็จแล้วบ้างเอ่ย okay, เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเคครับให้นักเรียนเก็บลงไปได้เลยครับ

0: เด็กๆครับมาดูบนหน้าจอกันบนหน้าจอของเรามันคือบทเรียนครั้งต่อไปทีเชอร์บอกแล้วว่าวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเรียนเกี่ยวกับอาชีพและเราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะครับเรื่องใหม่ของเราชื่อเรื่องว่าอะไรครับใครออกเสียงเลย
1: Animal at home
0: Animals at home
1: Animals at home
0: โอเค Animals at home คำว่า animals คืออะไรเอ่ย
2: สัตว์
0: ใช่ไหมสัตว์อยู่ที่ไหนครับ
2: สัตว
0: ์เลี้ยงที่บ้านนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านนั้นสามารถเลี้ยงสัตว์อะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในคาบต่อไปนักเรียนปลายทางรอติดตามได้เลยนะครับว่าบทเรียนครั้งต่อไปมีสัตว์อะไรบ้างน่าติดตามแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษลงเรียบร้อยแล้วครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
1: Class ready.

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: พื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไมโทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาเฉาะมะพร้าว
4: เอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อร่อยจังเลย
4: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายรูปตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
4: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
4: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย
0: ้หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
2: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: อุปกรณ์ที่ก้น
4: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของทักษะการอะไรการพูดอีกแล้วชั่วโมงที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของการพูดแต่เป็นชั่วโมงที่1เด็กๆก็ได้มาพูดกับคุณครูแล้วเด็กๆปลายทางก็หวังว่าคงจะได้ฝึกพูดในโอกาสต่างๆตามที่คุณครูได้สอนเด็กๆไปนะครับส่วนเด็กๆต้นทางและปลายทางวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการพูดในโอกาสต่างๆแต่จะเป็นการพูดในเรื่องของอะไรบ้างคุณครูกันมีคำถามนำก่อนที่เราจะไปพูดกันวันนี้นะคำถามแรกก็คือถามเด็กๆปลายทางและต้นทางว่านักเรียนเคยขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือไม่อย่างไรน้ำหนาวเมทันเมทันลูกเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูนะลูก

0: นักเรียนเคยขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือไม่อย่างไร
1: ตอนที่เราล้มค่ะ
0: หนูตอบคำถามแรกก่อนหนูเคยขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือไม่คะ
1: เคยค่ะ
0: อย่างไรจ้า
1: ตอนหนูหกล้มค่ะ
0: อย่างไรล่ะลูก
1: วิ่งเล่นแล้วล้มค่ะ
0: แล้วขอความช่วยเหลืออย่างไร
1: ช่วยด้วยช่วยด้วย
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยหนูเจ็บตรงไหนลูกเจ็บตรงไหน
1: ขาค่ะ
0: ขานะคะแล้วมีคนมาช่วยไหม
1: มีค่ะ
0: มีค่ะเอาคนอื่นแล้วลูกเป็นยังไงบ้างข้าวหอมข้าวหอมเคยขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือไม
2: ่เคยค่ะ
0: อย่างไรคะอย่างไรลูก
3: เปิดขวดน้ำไม่ได้ค่ะ
0: แล้วขอความช่วยเหลืออย่างไร
3: เธอช่วยเปิดขวดน้ำให้เราหน่อยค่ะ
0: อย่างน้อยก็พูดเพราะใช่ไหมเธอขอเปิดขวดน้ำให้เราหน่อยค่ะพูดกับเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชาย
3: ผู้หญิงค่ะ
0: เพื่อนผู้หญิงค่ะโอ้ผู้หญิงค่ะโอเคแข่งอะไรกว่าเราใช่ไหมแล้วเพื่อนช่วยไหม
3: ช่วยค่ะ
0: แล้วเพื่อนตอบมาว่าอย่างไรบ้าง
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: ได้ค่ะโอเคใครอีกบ้างลูกออโต้เด็กปลายทางเป็นอย่างไรบ้างลูกเคยขอความช่วยเหลือไหมอย่างไรพูดให้คุณครูของหนูฟังเคยขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือไม
4: ่เคยครับ
0: อย่างไรครับ
4: ลื่นบอลครับ
0: อะไรนะครับ
4: ลื่นลูกฟุตบอล
0: ลื่นลูกฟุตบอลลื่นลูกฟุตบอลโอเคแล้วขอว่าอย่างไรขอความช่วยเหลือว่าอย่างไร
4: เจ็บช่วยด้วย
0: เจ็บช่วยด้วยเจ็บช่วยด้วยแล้วมีคนมาช่วยไหมใครมาช่วยหนูลูก
4: เชฟครับ
0: เชฟครับจริงไหมเชฟจริงไหมจริงครับแล้วเจ็บมากไหมลูก
4: ไม
0: ่แล้วไปห้องพยาบาลเปล่า
4: ไม่
0: ทำไมไม่ไปล่ะบาดเจ็บก็ต้องไปห้องพยาบาลใช่เปล่าโอเคคำถามที่สองเด็กๆในห้องนี้ใครที่ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครเลยยกมือจริงเหรอไม่เคยเลยแล้วใครเคยขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นยกมือเด็กปลายทางด้วยเอามือลงนะส่วนใหญ่เคยขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่เราพูดอย่างไรล่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันแต่อีกคำถามนึงก็คือถามว่านักเรียนเคยปฏิเสธสิ่งใดจากผู้อื่นหรือไม่อย่างไรปิ่นนะปิ่นจ้าปิ่นเคยปฏิเสธสิ่งใดจากผู้อื่นลูกเคยหรือไม่เคย
5: เคยค่ะ
0: อย่างไรลูก
5: เพื่อนชวนนั่งโต๊ะกินข้าวด้วยแล้วไม่นั่งค่ะ
0: แล้วหนูปฏิเสธว่าอย่างไร
5: ไม่นั่งค่ะ
0: ไม่นั่งค่ะแค่นี้เลยใช่ไหมจะอาเชฟลูกเด็กๆปลายทางเคยไหมเคยพูดปฏิเสธไหม
6: เคยครับ
0: อย่างไรครับ
6: เพื่อนชวนเล่นสนามเด็กเล่นครับ
0: แล้วก
6: ็ไม่เอาครับ
0: ไม่เอาครับไม่เอาหรือไม่เล่น
6: ไม่เล่นครับ
0: ไม่เล่นครับโอเคนั่งลงและอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากเด็กไปทางแล้วต้นทางก็คือเคยมีคนแปลกหน้ามาหาเราไหมจริงเหรอแล้วเขาให้อะไรเราเปล่ามีการหยิบขนมมาให้เปล่าแล้วเขาก็พูดเชิญชวนเปล่าปิ่นมีเรื่องเล่าเอาปิ่นมีเรื่องเล่าปิ่นเล่าเลยลูกยืนขึ้นเด็กไปทางฟังซิเคยถูกคนแปลกหน้ามาชวนหรือมาพูดคุยด้วยหรือไม่อย่างไรปิ่นเล่าสิลูก
5: เคยค
0: ่
5: ะ
0: หนูเล่าเป็นเรื่องปกติได้เลยที่หนูเล่า
5: ตอนน้าพาไปเล่นที่สวนสนุกที่หัวหินแล้วมีผู้หญิงเขาไปชวนหนูเล่นสไลด์เดอร์แล้วหนูก็บอกหนูงงเลยค่ะ
0: ค่ะ
5: แล้วหนูก็ลงไปเลย
0: แล้วหนูได้ไปตามที่เขาชวนไหม
5: ไปค่ะ
0: ไปแสดงว่าเหตุการณ์ของปิ่นก็ยังอยู่ในสิอะไรเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะสวนน้ำใช่ไหมใช่ไหมปิ่นใช่ป่ะอยู่ในสวนน้ำใช่ไหมคะสไลเดอร์เอาสวนสนุกแสดงว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ยังปลอดภัยดีแต่ใครเคยอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนแปลกหน้ายื่นลูกอมให้ยื่นขนมให้แล้วเราปฏิเสธมีไหมออโต้ลูกออโต้อย่างไรอย่างไร
7: มีคนแปลกหน้าคนหนึ่งเดินมาแล้วบอกว่าหนูเอาขนมไหมผมบอกว่าไม่เอาครับ
0: ครับแล้วที่ไหนล่ะลูก
7: แถวๆบ้านครับ
0: แถวๆบ้านแล้วตอนนั้นมีพ่อแม่อยู่ข้างๆไหม
7: ไม่ครับ
0: ไม่ครับแล้วเป็นที่เปลี่ยวไหม
7: ไม่ครับ
0: แต่ยังมีคนอยู่แถวนั้นใช่ไหมโอเคผมมาให้กับเพื่อนๆหน่อยจ้าแน่นอนที่ครูพูดคืออะไรคนแปลกหน้าบางครั้งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีใช่ไหมลูกถ้าเขามาให้ขนมอะไรเราหรือเขาชักชวนเราไปไหนเราควรจะอะไรลูกปฏิเสธก่อน

ยกเว้นคนคนนั้นถ้าเขาเป็นญาติเราเป็นคนที่เรารู้จักเห็นหน้าอยู่แล้วแบบนี้ได้หรือเด็กๆปลายทางหรือว่าต้นทางมีไหมใครที่เป็นคนแปลกหน้าแล้วก็มารับนักเรียนกับ

0: ให้เราอะไรลูกมีมารยาทแล้วเราก็ไม่เป็นอะไรด้วยดังนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของการพูดทั้ง3อย่างนี้โดยมีจุดประสงค์ดังนี้ก็คือ1นักเรียนต้องบอกวิธีการสื่อสารในโอกาสต่างๆได้2พูดขอโทษได้3พูดขอร้องได้4พูดปฏิเสธได้และ5เห็นความสำคัญในการพูดสื่อสารในโอกาสต่างๆแบบแรกเรามาเรียนการพูดขอโทษก่อนการพูดขอโทษคืออะไรนั่งตัวตรงก่อนที่เราจะไปพูดกันวันนี้อ่านความรู้ตามคุณครูกันต้นทางและปลายทางอ่านตามนะลูกการพูดขอโทษ
1: การพ
0: ู
1: ดขอโทษ
0: เช่น
1: สถานการณ
0: ์
1: ตอนที
0: ่
1: มาประช
0: ุ
1: มสาย
0: แทนที่จะพูดว่า
1: ขอโทษค่ะรถไฟมาช
0: ้
1: า
0: ให้พูดว่า
1: จะไม่ให
0: ้
1: เก
0: ิ
1: ดเหต
0: ุ
1: การณ
0: ์
1: แบบน
0: ี้
1: เป
0: ็
1: นคร
0: ั้
1: งที
0: ่
1: สอง
0: คร
1: ั้
0: งหน
1: ้
0: าจะระว
1: ัง
0: ให้มากข
1: ึ้
0: นค
1: ่
0: ะ
1: การ
0: ขอโทษไม
1: ่
0: ใช
1: ่
0: เป
1: ็
0: นส
1: ิ่
0: งที
1: ่
0: ทำให
1: ้
0: อ
1: ี
0: กฝ่ายร
1: ู
0: ้ส
1: ึ
0: กประท
1: ับ
0: ใจอย
1: ่
0: างเด
1: ีย
0: ว
1: แต
0: ่
1: ย
0: ัง
1: สามารถ
0: แ
1: ก้ไขสถานการณ
0: ์
1: ให้ด
0: ี
1: ข
0: ึ้
1: นได
0: ้
1: ด
0: ้
1: วย
0: อ
1: ันน
0: ี
1: ้เป
0: ็
1: นตัวอย
0: ่
1: างของคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วที่เราจะต้องไปประชุมถ้าคุณครูมาประชุมสายคุณครูก็ไม่ต้องไปโทษคนอื่นก็ต้องพูดขอโทษไปเลยว่าขอโทษครับครั้งหน้าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพราะว่าคุณครูทำผิดไปยังผิดไปแล้วเพราะว่ามาสายจริงๆก็พูดขอโทษไม่ใช่ไปโยนความผิดว่ารถมอไซค์รับจ้างมาช้ามัวแต่ตกถนนตกท่ออยู่อะอะไรประมาณนี้ก็ไปโทษคนอื่นใช่ไหมหรือไม่ก็ผู้ปกครองก็พ่อแม่ผมครับมาส่งช้าแบบนี้ไม่ใช่หรือตัวอย่างที่ใกล้ตัวเด็กๆก็คือสถานการณ์ตอนที่มาโรงเรียนสายเพราะตัวเองตื่นสายแทนที่เด็กๆจะบอกกับคุณครูว่าขอโทษครับแม่มาส่งช้าครับใครผิดทันที แม
0: ่ผิดเด็กๆคิดว่าแบบนี้ดีไหมไม่ดีให้แก้ไขเป็นจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งที่สองครั้งหน้าจะไม่ตื่นสายและมีวินัยให้มากขึ้นครับแบบแรกคือดีแบบที่สองแบบแรกคือไม่ดีแบบที่สองคือดีก็คือยอมรับความผิดไปเลยแล้วก็พูดว่าครั้งหน้าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเป็นการขอโทษที่ดีมากๆแต่แน่นอนมีข้อควรระวังด้วยจะระวังอะไรบ้างอ่านตามครูลูกหนึ่ง
1: เล
0: ือ
1: กเวลาที
0: ่
1: เหมาะสม
0: ควรหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกทันที
1: หล
0: ัง
1: กล
0: ่
1: าวคำขอโทษ
0: ขอโทษเสร็จอยู่คุยกับเขาอีกสักนิดหนึ่งนะเพื่อแสดงความรับผิดชอบของเราจริงๆต่อไปข้อที่
1: 2
0: เลือกใช้คำให้เหมาะสมกับความผิด
1: ใช้คำให้เหมาะสมตามความใกล
0: ้
1: ช
0: ิ
1: ด
0: และความรุนแรงของความผิด
1: หากพ
0: ู
1: ดขอโทษยาวเก
0: ิน
1: ไป
0: กับเพื่อนที่
1: สน
0: ิ
1: ท
0: ก็อาจทำให้ดูมากเกินไปเข้าใจไหมลูกก็คือถ้ากับคนที่เราสนิทมากๆเราก็พูดไปเลยสั้นๆตรงๆกระชับเพราะเราสนิทกันอยู่แล้วขอโทษนะเธอขอโทษนะครับขอโทษนะคะที่เราทำแบบนี้ไปพูดตรงๆไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องทำความผิดหรือใครพลาดก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องทำความผิดถ้าใครพลาดทำความผิดที่มันรุนแรงมากๆเช่นเราไม่ได้ตั้งใจทำให้เพื่อนได้รับบาดเจ็บเช่นหัวแตกเจ็บขาอย่างเงี้ยคำที่เราพูดก็ควรที่จะใช้คำที่รู้สึกสำนึกผิดมากจริงๆที่เราทำร้ายแรงแบบนั้นเพื่อนเขาก็จะได้ทำไมลูกรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นแต่ก็ไม่ควรทำพลาดบ่อยๆใช่ไหมใช่ไหมข้อที่3
1: บอกความจริ ง
0: โดยไม่
1: โกหก
0: เมื่อทำผิดให้บอกความจริง1-2ประโยคสั้นๆ

0: อย่างชัดเจน
1: ถ้าม
0: ัวแต่อ้อมค้อม
1: อาจทำให้ย
0: ิ่
1: งเข้าใจผ
0: ิ
1: ดได
0: ้มาดูตัวอย่างกันลูกตัวอย่างการพูดขอโทษ
2: วันนี้อากาศดีๆไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดดีกว่า
3: โอ๊ย
2: ขอโทษนะครับเดี๋ยวผมช่วยเก็บมาเดี๋ยวผมช่วยพยุงขึ้นครับขอโทษจริงๆนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆคุณเจ็บตรงไหนมากไหม
3: อ๋อไม่เป็นไรมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งดูซิการพูดขอโทษแบบนี้ดีหรือไม่ดี
2: วันนี้อากาศดีๆไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดดีกว่า
3: โอ๊ย
2: ขอโทษนะครับเดี๋ยวผมช่วยเก็บมาเดี๋ยวผมช่วยพยุงขึ้นครับขอโทษจริงๆนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆคุณเจ็บตรงไหนมากไหม
3: อ๋อไม่เป็นไรมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ทำไมนักแสดงดูหอบๆเหนื่อยนักแสดงดูเหนื่อยมากเลยใช่ไหมวิ่งต้องหน้ากันเหมือนหนังเกาหลีเลยป่ะโอเคนี่เด็กคิดว่าสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่ไหนได้บ้างห้องสมุดเพราะว่าเขาบอกว่าวันนี้อากาศดีๆไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดดีกว่าแต่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบังเอิญโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมไปเดินชนกับคนอื่นแล้วคนอื่นก็ทำไมลูกล้มลงคุณครูพูดว่าอะไรบ้างคำแรกเลยขอโทษครับแล้วก็ตามด้วยว่าถามว่าคุณเจ็บไหมเป็นอะไรมากไหมใช่ไหมแล้วก็ช่วยเขาพยุงเขาลุกขึ้นมาแต่คุณครูเคยเห็นคนที่เดินชนคนอื่นแล้วเด็กก็วิ่งไปเลยปืดหนีหายคนเจ็บงงเลยคราวนี้ใช่ไหมแสดงว่าแบบนี้มันมีมารยาทไหมไม่มีลองฝึกใหม่นะลูกนะนี่การพูดขอโทษต่อไปการพูดแบบที่สองก็คือการพูดขอร้องอ่านความรู้ตามคุณครูกันการพูดขอร้อง
1: การพ
0: ู
1: ดขอร
0: ้
1: องที
0: ่
1: ด
0: ีสามารถเพิ่มคุณภาพในการทำงานเป็นทีมได้หากอีกฝ่ายได้ยินคำขอร้องอย่างจริงใจเช่นงานนี้ต้องเป็นคุณเท่านั้
1: น
0: ก็จะรู้สึกดี
1: ร
0: ู้สึกว่าตนเองเป็นที่ยอมรับ มีความสามารถมากกว่าคนอื่นการพูดขอร้องก็คือถ้าเราขอร้องได้ถูกต้องใช้คำได้ถูกต้องก็จะสามารถทำให้คนที่เราพูดด้วยหรือคนที่เราขอร้องเขาต้องการอยากจะทำสิ่งนั้นจริงๆและรู้สึกดีโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าไปโยนงานให้เขาหรือให้เขาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้โดยที่เราหวังผลประโยชน์ดังนั้นเราก็มีวิธีการพูดให้เขารู้สึกทำไมลูกสบายใจขึ้นหรืออยากทำงานนี้มากขึ้นเช่นงานนี้ต้องเป็นของคุณเท่านั้นเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยคุณเขียนเก่งที่สุดเพราะในกลุ่มเนี่ยคุณระบายสีสวยที่สุดงานนี้จึงต้องเป็นของคุณเท่านั้นเข้าใจไหมลูกแบบนี้เป็นต้นมาดูตัวอย่างกันบ้างอันนี้เป็นการพูดขอร้องแบบไม่เหมาะสมเดี๋ยวคุณครูกันจะถามเด็กปลายทางและต้นทางว่ามันไม่เหมาะสมอย่างไรมาดูกันก่อน
3: เธอพอดีว่าเมื่อคืนน่ะฉันนอนดึกเราก็ต้องตื่นเช้าตื่นเช้ามาก็ต้องอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็ต้องแต่งตัวแล้วก็มาโรงเรียนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยฉันน่ะก็เตรียมอุปกรณ์การเรียนมาแล้วแหละแต่ว่าฉันเอามาแค่ไม้บรรทัดกับยางลบอ่ะทีเนี้ยไม่มีดินสอใช้อ่ะฉันจะขอยืมเธอใช้ดินสอได้ไหมอ่ะนะขอยืมดินสอหน่อยนะขอยืมหน่อยนะ
0: ใครเป็นบ้างแบบนี้เด็กปลายทางกับต้นทางใครเป็นแบบนี้บ้างยกมือขึ้นเวลาใครยืมของกับเพื่อนขอแบบนี้เลยตื้อนะขอหน่อยนะไม่มีดินสอใช้เลยโหใช่ไหมเด็กๆก็เป็นใช่ไหมลูกเอามือลงแสดงว่าถ้าทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆการพูดขอร้องแบบนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมเดี๋ยวดูอีกหนึ่งรอบแล้วครูจะถามว่าไม่เหมาะสมอย่างไรนะดูอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวจะถามว่าไม่เหมาะสมอย่างไรบ้าง
3: เธอ

0: พอดีว่าเมื่อคืนน่ะฉันนอนดึกเราก็ต้องตื่นเช้าตื่นเช้ามาก็ต้องอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็ต้องแต่งตัวแล้วก็มาโรงเรียนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยฉันน่ะก็เตรียมอุปกรณ์การเรียนมาแล้วแหละแต่ว่าฉันเอามาแค่ไม้บรรทัดกับยางลบอ่ะทีนี้ไม่ต่อใช้อ่ะฉันจะขอยืมเธอใช้ดินสอหน่อยได้ไหมอ่ะนะขอยืมดินสอหน่อยนะขอยืมหน่อยนะ
1: เป็นอย่างไรคิดว่าไม่เหมาะสมอย่างไรใครตอบครูได้บ้างบีมจ้าอย่างไรลูกอย่างไรไม่เหมาะสมอย่างไรจ้ะ
2: โดนบังคับค่ะ
1: โดนบังคับใช่ไหมบังคับอย่างไรบังคับอย่างไรตอบได้อยู่แล้วบังคับอย่างไร
2: บังคับให้เพื่อนยืมดินสอค่ะ
1: บังคับให้นะตื่นเต้นตื่นเต้นบังคับยังไงนะลูกบังคับให้อย่างไรนะบังคับให้เพื่อนอะไรใส่ไหมตอบใส่ไหม
2: ให้เพื่อน
1: ให้เพื่อนทำไม
2: ยืมดินสอ
1: บังคับให้เพื่อนเอาดินสอให้จนได้ใช่ไหมนั่งลงเก่งมากหรือเด็กๆดูอาการของเด็กหญิงคนนี้เขาตื้อหน้าเขย่ากว่าจะพูดได้ว่าขอยืมดินสอเขาพูดตั้งแต่อาบน้ำตื่นนอนแปรงฟันจนกว่าจะมาจบที่ยืมดินสอนานไหมนานเขาเรียกว่าพูดอะไรอ้อมหรือชักแม่น้ำทั้งห้ารู้จักคำว่าชักแม่น้ำทั้งห้าไหมก็คือการพูดหวานล้อมด้วยเหตุผลต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองประสงค์คือพูดอย่างงุ่นอย่างงี้สิ่งนู้นสิ่งนี้จนกว่าจะได้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยพูดไปเรื่อยนะพูดไปเรื่อยแสดงว่าไม่ดีแต่แบบที่ดีคือแบบไหนมาดูกันลูกแบบที่เหมาะสมมาฟังกันว่าต้องพูดว่าอย่างไร
0: เธอพอดีว่าเราลืมเอากระเป๋าดินสอมาน่ะอยากจะขอยืมดินสอเธอใช้ในวิชาภาษาไทยได้ไหม
1: ได้เลย
0: ขอบคุณนะที่ช่วยเหลือเราทำให้เธอแย่แน่เลย
1: ไม่เป็นไรอีกหนึ่งครั้ง
0: เธอพอดีว่าเราลืมเอากระเป๋าดินสอมาน่ะอยากจะขอยืมดินสอเธอใช้ในวิชาภาษาไทยได้ไหม
1: ได้เลยนี
0: ่ขอบคุณนะที่ช่วยเหลือเราทำให้เธอแย่แน่เลย
1: ไม่เป็นไรเป็นอย่างไรบ้างแตกต่างกันไหมเธอเป็นอะไรกับครูเนี่ยครูอ้วนหรือว่าอะไรไอ้ครูยิ้มหรือยังไงทำไมเธอชอบขำล่ะฮะทำไมฮะทำไมนะมันตลกเหรอไม่ตลกหรอกเรามาดูเนื้อหากันดีกว่ามาดูเนื้อหาลูกจากวิดีโอนี้จากสถานการณ์นี้เป็นการพูดขอร้องที่เหมาะสมอย่างไรแม่ทีนี้เงียบกริบชนะเด็กไปทานตอบได้ไหมลูกเหมาะสมอย่างไร
2: ไม่บังคับผู้อื่นค่ะ
1: ไม่บังคับคนอื่นแน่นอนแล้วก็ไปถึงประโยคแรกที่เด็กหญิงคนนี้พูดคือเขาพูดด้วยคำว่าอะไรอะไรนะไม่ประโยคทั้งประโยคเลยว่าเธอเราลืมเอากระเป๋าดินสอมาพูดสาเหตุหลักก็คือไม่มีกระเป๋าดินสอจนทำให้ไม่มีดินสอเขียนในวิชาอะไรภาษาไทยดังนั้นเราขอยืมดินสอหน่อยได้ไหมแล้วเด็กผู้ชายคนนี้เขาให้ไหมให้ทันทีเลยเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าโอเคไม่อ้อมค้อมแล้วก็รู้แล้วว่าเขาลำบากจริงๆก็คือไม่มีดินสอไม่มีกระเป๋าดินสอมาวันนี้และเมื่อเด็กหญิงคนนี้รับไปเขาพูดคำว่าอะไรลูกขอบคุณนะที่ช่วยเหลือเราถ้าไม่มีเธอเราแย่แน่เลยเห็นไหมเวลาที่เราได้รับของจากใครก็แล้วแต่เช่นหนูลืมไม้บรรทัดหนูลืมดินสอหนูลืมสีแทนที่หนูจะไปตื้อขอหน่อยขอหน่อยพอเพื่อนไม่ให้แบบนี้หนูก็ไปโกรธไปโมโหเพื่อนแล้วหนูคิดว่าคำพูดที่หนูใช้กับเพื่อนมันเหมาะสมและดีแล้วหรือยังเข้าใจไหมลองกลับไปคิดถึงตัวเองแล้วก็ลองเปลี่ยนดูซิจากที่เราไม่มีพัดเช่นปีนเราไม่มีไม้บรรทัดเลยวันนี้ปีนมีกี่อันถ้าปีนมี2อันเราขอยืมอันนึงได้ไหมแล้วพอปีนให้เสร็จปุ๊บเราก็พูดว่าขอบใจนะหรือขอบคุณนะถ้าไม่มีปีนเราแย่แน่เลยแล้วเราจะรักษาของปีนเป็นอย่างดีเหมือนสีก็แล้วแต่ดินสอก็แล้วแต่ถ้าเราพูดว่าเราจะรักษาของของเพื่อนให้ดีที่สุดเพื่อนอยากให้ยืมไหม

0: อยากให้ยืมเพราะของใครใครก็รักนั่นเองมาดูข้อควรระวังบ้างมาดูข้อควรระวังกันข้อที่1อ่านตามครูกัน1ไม่พูดขอร้องซ้ำๆเลือกที่จะพูดขอร้องสั้นๆ
1: เล
0: ือ
1: กที
0: ่
1: จะพูดขอร้อง
0: สั้นๆง่ายๆ
1: ง
0: ่
1: าย
0: ๆเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายรู้สึกรำคาญ
1: พ
0: ู
1: ดไปเลยว
0: ่
1: า
0: จะให้อีกฝ่ายทำอะไร
1: เม
0: ื
1: ่อไร
0: และอย่างไรข้อที่2จ้า
1: 2
0: สร้างความประทับใจในตอนท้าย
1: ถ้าในตอนท
0: ้
1: าย
0: พูดแค่เพียง
1: ขอบค
0: ุ
1: ณนะคร
0: ับ อีกฝ่ายจะรู้สึกว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่มีความหมาย
1: แต่หากเปล
0: ี่
1: ยนมาพ
0: ู
1: ดว
0: ่
1: า
0: ขอบคุณที่ให้คำปรึกษานะครับ
1: อาจทำให
0: ้
1: เกิดความส
0: ั
1: มพ
0: ัน
1: ธ
0: ์
1: ที
0: ่
1: ด
0: ี
1: ได้
0: เหมือนในตัวอย่างวิดีโอก็คือขอบคุณเธอมากนะถ้าไม่มีเธอเราต้องแย่แน่ๆเลยเราเปลี่ยนมาใช้คำพูดแบบนี้ก็อาจจะทำให้ทำไมลูกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยืมกับผู้ถูกยืมทำไมดีขึ้นได้ด้วยต่อไปข้อควรระวังข้อที่3มีอะไรบ้างอ่านตามครูกัน3
1: บอกความจริงโดยไม่โกหก
0: เมื่อทำผิดให้บอกความจริงหนึ่งถึงสองประโยคสั้นๆ
1: อ
0: ย่างชัดเจน
1: ถ
0: ้
1: าม
0: ั
1: วแต
0: ่
1: อ
0: ้
1: อมค
0: ้
1: อม
0: อาจทำให้ยิ่งเข้าใจผิดได้จ้าต่อไปวิธีการพูดในโอกาสที่3ก็คือการพูดปฏิเสธอ่านความรู้ตามคุณครูกันลูกแบบสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปพูดกันการพูดปฏิเสธหากถูกขอร้องในสิ่งที่ไม่สามารถทำได้
1: ให
0: ้
1: ปฏ
0: ิ
1: เสธออกไปตรงๆ
0: เพื่อให้อีกฝ่ายวางแผนงานใหม่ได้เร็วขึ้น
1: การปฏิเสธเป
0: ็
1: นส
0: ิ่
1: งที
0: ่
1: พ
0: ู
1: ดยาก
0: แต่หลายครั้งก็มีความจำเป็นที่ต้องพูด
1: ด
0: ัง
1: น
0: ั้
1: นส
0: ิ่
1: งที
0: ่
1: สำค
0: ั
1: ญค
0: ือ
1: จะปฏ
0: ิ
1: เสธอย
0: ่
1: างไร
0: ตรงไปตรงมาแต่ไม่ไร้เยื่อใยเกินไปมาดูตัวอย่างกันการพูดปฏิเสธแบบที่3
2: เย้
3: เรียนแล้ว
2: ใช่เลิกเรียนแล้ววันนี้เนาะนี่วิชาภาษาไทยเมื่อกี้ง่ายๆเนาะ
3: ง่ายมากเลยใช่วันหลังต้องเรียนบ่อยๆแล้วแหละ
2: ใช่นี่เลิกเรียนวันนี้เราไปเล่นสนามเด็กเล่นกันดีไหม
3: ไม่ได้จริงๆแต่ว่าขอบคุณที่ชวนนะเดี๋ยววันหลังจะไปด้วย
0: เป็นอย่างไรบ้างการพูดปฏิเสธการพูดปฏิเสธก็คือเราพูดออกไปตรงๆเลยไหมจากเด็กผู้หญิงคนนี้ชวนไปอะไรลูกเล่นสนามเด็กเล่นแล้วเด็กผู้ชายคนนี้ปฏิเสธว่าอย่างไรพูดไปเลยว่าไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเด็กผู้ชายคนนี้พูดเหตุผลเพิ่มไปอีกนิดนึงมันก็จะดีมากเช่นไม่ได้จริงๆครับวันนี้ผมมีการบ้านวิชาภาษาไทยหรือผมต้องมีธุระไปทําแต่ว่าขอบคุณที่ชวนนะขอบคุณที่ชวนนะทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นว่าชวนแล้วเพื่อนไม่ไปแต่เพื่อนก็ขอบคุณที่เราชวนเขาใช่ไหมลูกเป็นการพูดปฏิเสธที่ดีมาดูข้อควรระวังกันบ้างมีอะไรบ้างข้อที่
1: 1
0: ไม่ปฏิเสธแบบตัดบทสนทนา

0: แต่ให้เหตุผล
1: ที
0: ่
1: ทำให้ต
0: ้
1: องปฏ
0: ิ
1: เสธ
0: และยื่นข้อเสน
1: อ
0: หรือทางเลือกอื่น
1: เ
0: พื่อให้อีกฝ่ายนำไปตัดสินใจ
1: 2
0: ไม่อ้อมค้อมเกินไป
1: พ
0: ู
1: ดส
0: ั้
1: น
0: ๆง่ายๆเช่
1: น
0: ถ้ามีเวลาจะทำให้นะคะ
1: ไม
0: ่
1: พ
0: ู
1: ดข
0: ้
1: อแก
0: ้
1: ต
0: ั
1: ว
0: ที่ไม่จำเป็นเพราะอาจทำให้อีกฝ่ายเกิดความคาดหวังพูดปฏิเสธออกไปตรงๆเลยตรงไปตรงมาแต่ไม่ไร้เยื่อใยก็คือพูดประโยคตบท้ายด้วยขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะที่ชวนเรานะแต่ครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะไปทำให้แบบนู้นแบบนี้แบบนั้นหรือยื่นข้อเสนอหรือเลือกข้อเสนอให้เขาไปตัดสินใจเองก็ได้นะครับดังนั้นมาถึงสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำบ้างวันนี้ก็คือการจับคู่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์โดยมีวิธีการทำงานดังนี้ก็คือนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาคู่ละ1เล่มแล้วให้นักเรียนเขียนสถานการณ์ในการพูดขอโทษขอร้องและปฏิเสธและ3นักเรียนฝึกพูดกับเพื่อนอย่างสร้างสรรค์โดยที่ออกมานำเสนองานหน้าชั้นเรียนตอนนี้ใครเข้าใจแล้วบ้างทำอย่างไรยกมือขึ้นเพราะว่าสังเกตเห็นว่าครูยังไม่มีคำว่าลงมือปฏิบัติแต่ก็มีคนคุยแล้วใช่ไหมเด็กไปทางฟังก่อนด้วยนะอ่ะหันหน้ามาอีกครั้งนึงงานนี้ทำเป็นคู่จับคู่แล้วก็เขียนสถานการณ์โดยที่เด็กๆจะเลือกจะพูดขอโทษก็ได้พูดขอร้องก็ได้หรือพูดปฏิเสธก็ได้เขียนบทสนทนาสั้นๆแล้วออกมาพูดหน้าห้องนะครับโดยมีตัวอย่างดังนี้ก็คือเช่นเด็กชายกอพูดว่าวันนี้ไปเล่นที่สนามเด็กเล่นกันไหมเด็กชายขอบอกว่าขอโทษนะวันนี้เรามีการบ้านภาษาไทยไปด้วยไม่ได้จริงๆขอบคุณที่ชวนเรานะกล้ามาหน้าห้องสิมาเป็นเด็กชายขอใครหน่อยมาเราทำให้เพื่อนดูก่อนครูกอไก่ให้กล้าเป็นชายขอไข่แล้วกล้ามาเร็วทำไมมาด้วยลูกดูนะตัวอย่างเช่นตอนนี้เราเขียนเสร็จแล้วเรามานำเสนองานหน้าห้องกล้าวันนี้เราไปเล่นสนามเด็กเล่นกันไหม
2: ขอโทษนะวันนี้เรามีการบ้านภาษาไทยไปด้วยไม่ได้จริงๆขอบคุณที่ชวนเรานะ
0: แบบนี้เป็นต้นออกมานำเสนอสิ่งที่เราทำแต่วันนี้อยากจะฝากว่าสิ่งที่คุณครูบอกก็คือครูไม่ได้ฝึกให้เด็กๆทำไมลูกทำการแสดงว่าเราอยากปฏิเสธเราอยากจะขอร้องโดยที่เราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆการพูดต้องพูดออกมาจากอะไรจากหัวใจขอโทษก็ขอโทษจริงๆขอร้องก็ขอร้องจริงๆหรือปฏิเสธก็ต้องปฏิเสธจริงๆโดยที่เราไม่ต้องแสดงเข้าใจไหมลูกต้องทำมาจากหัวใจนะจ๊ะอ่ะลองทำงานนี้ได้โดยที่คุณครูปลายทางให้คำแนะนำเพิ่มเติมแล้วก็เด็กๆลงมือเขียนแล้วเดี๋ยวออกมานำเสนองานหน้าห้องกันลงมือทำงานได้เลยครับจ้าได้ก็จะเขียนชื่อเช่นอาปินเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูปินแล้วก็ลูกปัดอย่างเงี้ยคู่ละ1เล่มพอลูกคู่ละ1เล่มพอจะใช้1เล่มคู่หนึ่งกลุ่มนี้เลือกประโยคอะไรดีขอร้องขออะไรขอร้องคิดสถานการณ์มาหนึ่งอย่างขอร้องอะไรเพื่อนดี

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมหยุดเขียนสถานการณ์ง่ายๆสั้นๆ2บรรทัด3บรรทัดใช่ไหมลูกแล้วก็จำได้หรือยังตอนนี้ต้องพูดว่าอะไรบ้างใครพร้อมที่ออกมานำเสนอแล้วยกมือขึ้นเอาละยอดเยี่ยมมากเด็กปลายทางพร้อมแล้วหรือยังนะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้กลุ่มที่1คู่แรกใครจะมาก่อนไอติมกับออโต้มาเลยลูกเอาไมค์มาด้วยจ้าระวังหัวชนกล้องมาข้างหน้าเลยก่อนอื่นต้องทดสอบก่อนมารยาทของผู้ฟังดูสิเด็กต้นทางตอนนี้ตั้งใจฟังเรียบร้อยดีเอาเลยลูกเราพูดในหัวข้ออะไรการพูดอะไร
1: การพูดขอโทษค่ะการพูดขอร้อง
0: ขอร้องจ้าเชิญ
1: เธอไปเล่นสนามเด็กเล่นเป็นเพื่อนเราหน่อยได้สิออโต้
0: ทำไมเธอมองตาครูครูไม่ใช่ออโต้เอามาเธอต้องมองซึ่งกันและกันเธอต้องมองคู่สนทนาของเราจ้าเริ่มจ้า
1: เธอไปเล่นสนามเด็กเล่นเป็นเพื่อนเราหน่อยได้ไหมได้สิออโต
0: ้แค่นี้เลยโอเคได้สิออโต้เธอไปเล่นสนามเด็กเล่นกันไหมได้สิออโต้ทำไมง่ายจังเลยนะยอดเยี่ยมเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยจ้าเอาไมค์มาให้ครูไว้2อันทำไมต่อไปใครจะออกมาอีกกลุ่มที่2มาปีนผลัดกันมาลุกมาเลยทั้งคู่ขอหนูได้การพูดอะไรหนูเรียกอะไร
1: การพูดขอโทษ
0: ขอโทษจ้าพร้อมไหมมาได้ผู้ฟังฟังจ้าเริ่มได
1: ้ปิ่นแล้วขอโทษที่เราเดินชนเธอไม่เป็นไรปัดเรารู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจชนเราเพราะเราก็มองไม่เห็นเหมือนกัน
0: ไม่ใช่ได้ไหมนี่ได้ซ้อมมาไหมนี่เอาดีๆได้ซ้อมมาเปล่า
2: หนูได้
0: ซ้อมมาไหมไอ้หนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบใจเย็นๆหนึ่งสองสามเริ่มจ้า
1: ปิดแล้วขอโทษที่เราเดินชนเธอเราไม่ได้ตั้งใจจริง
0: ๆจ้าแล้วพี่จะตอบว่าอะไร
1: ไม่เป็นไรปัดเรารู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจเดินชนเรา
0: ผมเป็นเพื่อนหน่อยจ้าได้อันนี้โอเคเพื่อนบอกว่าเพื่อนขอโทษจริงๆใช่ไหมปิ่นอย่าเพิ่งไปลูกเพื่อนขอโทษจริงๆแล้วก็ปิ่นก็บอกว่าโอเคเราเข้าใจเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมาชนเราใช่ไหมแน่นอนไปนั่งทีกลุ่มที่3 1คู่เข้าหอมกับกล้ายกมือทั้งคู่เลยถ้าอยากออกมาได้หัวข้ออะไรลูกหนูเรียกอะไร
1: ปฏิเสธค่ะ
0: ปฏิเสธ
1: เธอวันนี้ไปห้องสมุดกันไหมขอโทษนะเรามีการบ้านคณิตศาสตร์เราไปด้วยไม่ได้จริงๆขอบคุณที่ชวนเรานะ
0: ใช้ได้เรียบร้อยเก่งมากถูกต้องเลยมากลุ่มที่4ไข่มุกกับเชฟคู่นี้เลือกอะไรอะไรนะครับการขอร้องครับ
3: ไข่มุกไปซื้อดินสอกับ4ไหมครับ
1: โอเคเราไปด้วยเราขอไปทำธุระก่อนนะคะ
0: ครูว่าเธอห่างกันเกินไปแน่เลยนะเธอใกล้ชิดกันหน่อยได้ไหมโอเคอาจารย์เอาใหม่อีกหนึ่งครั้งลูกเริ่ม
3: ไข่มุกไปซื้อดินสอและสีไหมครับ
1: โอเคเราไปด้วยแล้วขอไปทำธุระก่อนนะคะ
0: โอเคสรุปแล้วจะไปหรือไม่ไปไข่มุก
1: ไปค่ะ
0: ไปค่ะแต่ต้องไปทำอะไรก่อน
1: ธุระค่ะ
0: เชฟเราได้ไหม
4: ได้คร
0: ับ โอเคได้นะจ้าผมไปเพื่อนหน่อยจ้าต่อไปกลุ่มที่ห้าอีคิวกับน้ำหนาวยกมือมาจ้า
5: อ
0: อ่ะเชิญเลย
1: เธอเราขอโทษนะที่ทำเธอหกล้ม
2: ไม่เป็นไร
1: เราขอโทษอีกครั้งนะ
2: โอเค
0: แค่นี้โอเคไม่เป็นอ่ะเวลาเธอพูดตอบกลับเพื่อนแบบนี้ไม่เป็นไรโอเคเพื่อนถ้าเป็นครูคุณยังคิดต่อว่านี่เธอไม่เจ็บจริงๆใช่ไหมหรือเธอยังโกรธอะไรเราอยู่หรือเปล่านะพูดต่อยซะหน่อยว่าเราไม่เป็นอะไรจริงๆก็ได้เนาะใช่ไหมลูกอ่ะเก่งมากมานั่งที่ได้จ้าอ่ะคราวนี้มาดูสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณครูสังเกตเห็นก็คืออยากฟังไหมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรอยากฟังถ้าอยากฟังหันหน้ามาทางหรือหน้าห้องสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพูดเราต้องพูดผ่านอะไรผ่านหูของเราใช่ไหมแต่คนฟังต้องทะลุถึงไหนหัวใจนั่นคือการแสดงท่าทางเราต้องแสดงออกมาด้วยความจริงใจตัวอย่างเช่นคนที่ออกมาหน้าห้องเด็กๆพูดเมื่อกี้เด็กๆได้สบตาเพื่อนหรือยังได้สบตาไหมสบตาเปล่าใครที่ไม่กล้าสบตาเพื่อนยกมือเพราะว่าอะไรอ๋อโตเพราะว่าจับไมค์พูดลูกเพราะว่าอะไรเด็กๆไปทางมีไหมทำไมถึงไม่กล้าสบตาเพื่อนๆล่ะเพราะว่าอะไรลูก
4: เขินครับ
0: อะไรนะครับ
4: เขินครับ
0: เขินใช่ไหมแล้วบางคนทำไมไม่กล้าสบตาเพื่อนเชฟลูกทำไมจ๊ะทำไมไม่กล้าสบตาเพื่อนเพราะว่าอะไร
4: เขินครับ
0: เขินหนูเขินทำไมล่ะลูก
4: ขี้อายครับ
0: ขี้อายเหรอเขินอ่ะจ้ะอ่ะฟังนะการที่เราจะพูดอะไรกับใครก็แล้วแต่ถ้าเราสบตาคนที่เราพูดด้วยเหมือนกับครูพูดกับหนูตอนเนี้ยหนูสบตาคุณครูได้สบตากับหนูเปล่าแล้วหนูเขินไหมไม่เขินทำไมล่ะครูเป็นครูแล้วเพื่อนไม่ใช่เพื่อนหรอ

0: อ๋อฮะฮะมันใช่ไหมลูกใช่สบตากันและกันลองสบตากันแบบไหนลองหันไปสบตาเพื่อนซิลองหันสบตาเพื่อนซิสบตากันนั่งแล้วหันหน้าไปสบตามองไม่ต้องเขินลองฝึกไว้ไหนไอ้ยังไม่ได้สบตากับเพื่อนเลยโอเคหันหน้ามาต่อไปการแสดงท่าทางที่เราคุยกับผู้อื่นก็สำคัญเช่นตัวอย่างครูยกเก้าอี้มานะปินมาหน้าห้องซีมาปินมาสมมุติว่าครูเป็นนักเรียนคนหนึ่งปินมาของงวดปินคุยกับครูอะไรก็ได้ถามครูว่ากินข้าวไหมสบายหรือยังปินถามครูมาก
1: ินข้าวไหม
0: เอาไม่ด้วยไม่
2: กินข้าวหรือยังคะ
0: กินข้าวหรือยังคะถ้าเรานั่งแบบนี้แสดงว่าเราหันหน้าหาคู่สนทนาไหมไม่ถ้าเราจะคุยกับใครด้วยความจริงใจเราต้องหันไปทั้งตัวเขาคุยเราใช่ไหมอ่ะคุยมาว่ามาลูกถามว่าก
2: ินข้าวหรือยังคะ
0: กินแล้วจ้ะเธอกินหรือยังจ้ะ
2: กินแล้วค่ะ
0: กินแล้วค่ะแบบเนี้ยหันไปทั้งตัวหันหน้ามองหน้าสบตากันด้วยเข้าใจไหมลูกฝึกไว้นะโอเคเยี่ยมมากเบอร์ให้ปินหน่อยจ้าสองอย่างวันนี้ก็คือ1พูดอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงใจเราไม่ได้แสดงท่าทางให้เขารู้สึกอะไรลูกรู้สึกว่าเราสนใจหรือใส่ใจเขาจริงๆด้วยจะเป็นการพูดที่มีประสิทธิภาพหรือดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นวันนี้เรื่องราวของเราลองกลับไปฝึกพูดดูการพูดขอโทษการพูดอะไรอีกลูกขอโทษขอร้องและปฏิเสธไปฝึกดูนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือใบความรู้ที่7เรื่องอักษรสูงและการผันวรรณยุกต์ใบงานที่6เรื่องการวิเคราะห์คำที่มีอักษรสูงและการผันวรรณยุกต์เพราะบทเรียนในครั้งถัดไปของเราจะเข้าสู่ในเรื่องของหลักการใช้ภาษาบ้างแต่เป็นเรื่องของการเรียนอักษร3หมู่นั่นเองก็คือมีอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำแต่ชั่วโมงถัดไปเรียนเรื่องอักษรสูงก่อนและเรื่องการผันวรรณยุกต์นะครับดังนั้นวันนี้คุณครูการขอให้เด็กทุกคนลองกลับไปฝึกทักษะการพูดตามที่คุณครูได้สอนมาทั้งชั่วโมงที่ผ่านมาและชั่วโมงนี้ดังนั้นลองฝึกพูดลองฝึกไว้นะครับแล้วก็ไม่ต้องอายเพื่อนด้วยเวลาจะพูดเราจะได้เป็นคนพูดที่เก่งแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้คุณครูการขอให้เด็กไปทางและต้นทางโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: แกว่งแกว่ง
1: มันจะได้แบบ
0: หนึ่งสองสามปึ๊บ
1: กระโดดได้แล้ว
0: เป็นงา
1: เป็นงา
0: ใช่คุณพี่ยาคนเป็นลม
1: ไปช่วยช่วยกัน
0: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนเป็นลมค่ะ
1: ช่วยด้วยค่ะ
0: ช่วยด้วยค่ะ
1: มีคนเป็นลมค่ะ
0: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยพี่ค่ะพี่ค่ะช่วยด้วยมีคนเป็นลม
2: ได้ค่ะเดี๋ยวน้องถอยออกไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
1: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค
2: ่
1: ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวหมู่บ้านกล้วยไม้

0: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะคะ
1: ได้ค่ะ
2: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
0: ยืนยันคนไข้หมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
1: เป็นค่ะ
0: ควรเปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
3: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
1: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPR ซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
4: อยากค่ะ
1: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
4: ไปไปไป
1: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
4: อยากรู้ค่ะ
1: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
4: ค่ะ
1: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้ง2ข้างของผู้ป่วยค่ะถ้าถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
4: คุณคะคุณคะ
1: ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็โทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้งสองข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่ไหมเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
4: ข
1: ้
4: าง
1: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
5: น้องตัวขึ้นมาเลย
1: นี่นี่ขึ้นมา
5: ใช่อย่าง
1: น
5: ี้เลย
1: หลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบที่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
4: ค่ะ
1: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
4: รู้จักค่ะ
1: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
4: ม
1: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้าง
4: ได
1: ้ไหมคะ
4: ดีค
1: ่
4: ะ
1: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
4: วัดค
1: ่
4: ะ
1: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะได้เดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้แต่เราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หนุนตัวมาด้านหน้านิดนึงตั้งขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย
4: 1และ2และ3และ4และ5และ6
1: ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอและเหนื่อยไ
4: ห
1: มพอจะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
4: สนุกมาก
1: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
4: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
1: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
4: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
1: ได้เลยเดี๋ยวลองมาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
4: ค่ะ
1: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเลย

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวกินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะเด็กๆคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์เราทำกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมท่องเที่ยวสวนสัตว์แสนสนุกจำได้ไหมคะลูกซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเรานำความรู้เกี่ยวกับเรื่องเวลามาใช้ในการทำกิจกรรมใช่ไหมคะซึ่งเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องเวลาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องเศษส่วนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องปริมาณของสิ่งต่างๆที่เต็มหน่วยไม่เต็มหน่วยและครึ่งหน่วยนะคะเนื่องจากหน่วยการเรียนรู้นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เป็นครั้งแรกในชั้นป.3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะทำให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนจากกิจกรรมนี้ก่อนเลยนะคะเด็กๆสังเกตที่บนโต๊ะของคุณครูค่ะวันนี้นะคะคุณครูได้เตรียมน้ำสีมาให้เด็กๆด้วยนะคะคุณครูเตรียมมาให้เด็กๆถึง2ขวดไหมคะลูกถึง2ขวดไหมคะปริมาณของน้ำสีที่คุณครูเตรียมมานะคะขวดที่1เป็นอย่างไรคะลูกขวดที่1ขวดที่1เต็มขวดเลยใช่ไหมคะขวดที่2เต็มขวดไหม
1: ไม
0: ่เต็มนะคะคุณครูนำขวดมาให้กับเด็กๆ2ขวดนะคะแต่ว่ามีปริมาณน้ำสีไม่ถึง2ขวดใช่ไหมคะซึ่งขวดใบที่1เป็นปริมาณที่เต็มขวดนะคะส่วนขวดใบที่2เป็นปริมาณที่ไม่เต็มขวดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรานะคะก็สามารถบอกได้ว่าขวดที่1นี้นะคะมีน้ำสีอยู่เต็มขวดเลยหรือเป็นปริมาณที่เต็มหน่วยนั่นเองนะคะต่อมาอีก1ขวดนะคะมีปริมาณน้ำสีอยู่ไม่เต็มขวดแสดงว่าอันนี้เป็นปริมาณที่เต็มหน่วยไหมคะไม่เต็มหน่วยนั่นเองซึ่งหน่วยก็คือขวดนั่นเองใช่ไหมคะถ้าหากว่าเด็กๆนะคะจะบอกปริมาณจะบอกได้ว่าขวดนี้นะคะมีน้ำอยู่1ขวดใช่ไหมลูกเพราะว่าเต็มขวดแต่นี้มีถึง1ขวดไหมไม่ถึง1ขวดเพราะไม่เต็มขวดหรือไม่เต็มหน่วยนั่นเองในชีวิตประจำวันของเรานะคะเด็กๆสามารถพบปริมาณต่างๆทั้งเต็มหน่วยและไม่เต็มหน่วยได้จากตัวอย่างนี้เลยน้ำสีเต็มขวดกับน้ำสีไม่เต็มขวดใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างต่อไปอันนี้เป็นน้ำในแก้วแก้วใบที่1นี้เป็นยังไงคะลูก
1: เต
0: ็
1: มแก้ว
0: เต็มแก้วไหมคะเต็มแก้วนะคะแก้วใบใดมีน้ำเต็มแก้วแก้วนั้นก็คือแก้วที่1แล้วแก้วใบใดที่มีน้ำอยู่ไม่เต็มแก้วคะแก้วใบที่2นั่นเองนะคะซึ่งทั้งตัวอย่างที่เป็นในขวดแล้วก็ในแก้วนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างปริมาณของสิ่งต่างๆที่เต็มหน่วยกับไม่เต็มหน่วยนั่นเองเด็กๆมาดูรูปต่อไปอันนี้เราก็พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันเหมือนกันอันนี้เป็นรูปอะไรคะ
1: พ
0: ิซซ่าพิซซ่าอันนี้เต็มถาดไหมคะลูกเต็มถาดนะคะแสดงว่าพิซซ่าถาดนี้นะคะเป็นปริมาณที่เต็มถาดหรือเต็มหน่วยนั่นเองต่อมาพิซซ่าถาดนี้เต็มถาดไหมคะไม่เต็มถาดหรือไม่เต็มหน่วยนั่นเองเด็กๆรู้จักเต็มหน่วยไม่เต็มหน่วยหรือยังตอนนี
1: ้
0: แล้วมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างอันนี้เป็นรูปอะไรคะ
1: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลเต็มหน่วยหรือไม่เต็มหน่วยลูก
1: เต
0: ็มหน่วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเต็มลูกไปเลยใช่ไหมคะแอปเปิลลูกนี้นะคะเป็นแอปเปิลที่เต็มลูกหรือเต็มหน่วยนั่นเองต่อมาแอปเปิลเต็มลูกไหมคะไม่เต็มลูกหรือไม่เต็มหน่วยนั่นเองเพราะว่าอะไรเนี่ยโดนกินไปแล้วอะไรกินก็ไม่รู้นะคะแอปเปิลลูกที่2นี้เป็นแอปเปิลไม่เต็มลูกหรือเป็นแอปเปิลที่ไม่เต็มหน่วยนั่นเองนะคะซึ่งเรานะคะสามารถบอกปริมาณของสิ่งต่างๆได้เป็นเต็มหน่วยหรือไม่เต็มหน่วยนั่นเองซึ่งในการบอกปริมาณของสิ่งต่างๆที่ไม่เต็มหน่วยเด็กๆจะต้องเทียบกับสิ่งนั้นที่เต็มหน่วยด้วยเหมือนพิซซ่าเหมือนแอปเปิลเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ ก็คือนักเรียนสามารถบอกได้ว่าสิ่งต่างๆที่กำหนดนะคะมีปริมาณเต็มหน่วยไม่เต็มหน่วยหรือครึ่งหน่วยเห็นไหมคะมีคำว่าครึ่งหน่วยออกมานะต่อไปค่ะเด็กๆสามารถให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะคะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นั่นเองนะคะกิจกรรมแรกของเราเป็นกิจกรรมนี้เลยเด็กๆสังเกตที่ผลไม้บนจอของคุณครูค่ะมีทั้งหมดกี่รูปคะลูกมีทั้งหมด6รูปนะคะซึ่งทั้ง6รูปนี้นะคะก็จะมีปริมาณที่แตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆคะภาพใดที่แสดงปริมาณเต็มหน่วยเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะออกมาเขียนเครื่องหมายถูกในภาพที่แสดงปริมาณเต็มหน่วยเดี๋ยวจะให้นะคะกลุ่มที่2ก่อนกลุ่มที่2บีมคะออกมาเขียนเครื่องหมายถูกทับภาพที่แสดงปริมาณเต็มหน่วยเลยค่ะภาพใดบ้างที่แสดงปริมาณเต็มหน่วย1ภาพใช่ไหมคะเด็กๆใช่นะคะมีอีกไหมคะมีอีกบีมเห็นไหมนะอีก1ภาพใช่ไหมคะลูกบีมเขียนตรงกลางได้เลยเขียนเครื่องหมายถูกตรงกลางลูกภาพนี้แสดงปริมาณเต็มหน่วยไหมคะเต็มหน่วยมีทั้งหมด2ภาพทุกคนปรบมือให้บีมหน่อยค่ะซึ่งภาพที่บีมนะคะมาเขียนเครื่องหมายถูกแสดงปริมาณเต็มหน่วยทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเด็กๆทำไมถึงเต็มหน่วยเพราะยังไม่มีรอยกินเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็ยังไม่ได้ผ่าเลยใช่ไหมคะดังนั้นภาพที่แสดงปริมาณเต็มหน่วยก็คือ2ภาพนี้นะคะก็คือแอปเปิลกับแตงโมเต็มลูกเต็มหน่วยนี่เองต่อไปค่ะเด็กๆภาพใดนะที่แสดง

0: สี่ได้แล้วทั้งสี่ภาพถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องไหมลูกเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่าถูกต้องหรือไม่เด็กๆดูเริ่มจากภาพแรกก่อนภาพนี้เต็มหน่วยไหมคะถ้าเป็นแตงโมที่เต็มหน่วยจะต้องมีลักษณะอย่างไรเต็มลูกแบบนี้เลยใช่ไหมคะเหมือนที่บีมถูกเมื่อสักครู่นี้นะดังนั้นภาพที่หนึ่งนะคะเป็นภาพที่แสดงปริมาณไม่เต็มหน่วยถูกต้องต่อไปภาพที่สองเป็นรูปของแอปเปิลอันนี้เต็มหน่วยไหมคะลูกไม่เต็มหน่วยเพราะถ้าเต็มหน่วยจะต้องเป็นยังไงจะต้องเต็มลูกไม่โดนผ่าแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยต่อไปภาพที่สามเต็มหน่วยไหมคะไม่เต็มหน่วยเพราะว่าอะไรเนี่ยใครมาแอบกินแอปเปิลลูกนี้ไปทำให้เป็นปริมาณที่ไม่เต็มหน่วยนั่นเองต่อไปภาพนี้ภาพสุดท้ายที่เซอร์กิตนะคะเขียนเครื่องหมายถูกรูปแตงโมนะคะเต็มหน่วยไหมคะไม่เต็มหน่วยเพราะว่าโดนผ่าไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็เป็นรูปที่4ที่แสดงปริมาณไม่เต็มหน่วยนั่นเองตอนนี้รู้จักเต็มหน่วยไม่เต็มหน่วยแล้วนะเดี๋ยวต่อไปขอตรวจสอบนะคะอีก1คำถามภาพใดใน6ภาพนี้นะคะที่แสดงปริมาณครึ่งหน่วยใครรู้ครึ่งหน่วยครึ่งหน่วยเมื่อสักครู่คุณครูเห็นนาวายกมือคนแรกนาวาออกมาเขียนเครื่องหมายถูกภาพที่แสดงปริมาณครึ่งหน่วยครึ่งหน่วยอยู่ไหนนะใช่ไหมคะเด็กๆ
1: ใช
0: ่ไหมลูกใช่เด็กๆรู้ได้ยังไงว่าใช่อันดับแรกปรบมือให้นาวาก่อนนาวาออกมาเขียนให้เราเพราะว่าอะไรนะคะเด็กๆเพราะว่าโดนผ่าไปใช่ไหมแล้วเมื่อโดนผ่าไปแล้วผ่าไปเป็นกี่ส่วนคะ
1: สองส
0: ่วนใช่ไหมแต่ละส่วนเป็นยังไงกันแต่ละส่วนเท่ากันด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรูปที่สองนี้กับรูปนี้นะคะก็เป็นรูปที่แสดงปริมาณครึ่งหน่วยเด็กๆทำไมอันนี้ไม่ครึ่งหน่วยล่ะเพราะว่าอะไรคะโดนผ่าเป็นชิ้นเล็กๆแบ่งออกเป็นหลายชิ้นเลยใช่ไหมคะหลายชิ้นหลายส่วนเลยแต่อันนี้เมื่อโดนผ่าไปแล้วแบ่งออกเป็นแค่สองส่วนเท่าๆกันอันนี้ใช่ครึ่งหน่วยไหมไม่ใช่นั่นเองนะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือแบบที่นาวาออกมาเขียนนั่นเองนะคะถูกต้องเลยค่ะภาพนี้กับภาพนี้นะคะแสดงปริมาณครึ่งหน่วยเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามารู้จักครึ่งเพิ่มเติมกันจากกิจกรรมนี้นะคะครึ่งเป็นอย่างไรนะคะในข้อนี้ในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้กับเด็กๆ ด้วยนะคะคุณครูปลายทางแกะกระดาษที่ตัดเป็นวงกลมแบบนี้ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะอาจจะแจกเป็นคู่แจกเป็นกลุ่มหรือแจกเป็นรายบุคคลก็ได้สำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูเตรียมไว้ให้แล้วนะคะนักเรียนนำออกมาจากถุงซิปเลยค่ะกระดาษที่ตัดเป็นรูปวงกลมแต่ละกลุ่มคุณครูให้กลุ่มละแค่3วงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆก็จะได้คู่ละ1วงนั่นเองนะคะตอนนี้หลังจากที่เด็กๆได้แล้วขอให้แต่ละกลุ่มแต่ละคู่นะคะพับแสดงการแบ่งครึ่งค่ะพับวงกลมที่ตนเองได้รับนะคะแสดงการแบ่งครึ่งช่วยกันเลยค่ะลูกแต่ละคู่นักเรียนปลายทางด้วยนะคะพับกระดาษวงกลมนี้นะคะแสดงการแบ่งครึ่งได้เลยเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มไหนคู่ไหนยังไม่เสร็จคะเมื่อเรียบร้อยแล้วเด็กๆเคลียร์ออกมาแล้วดูสิคะว่าเส้นแสดงการแบ่งครึ่งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางเลยนะคะจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้แล้วเด็กๆสังเกตแต่ละส่วนข้างบนนี้เป็นครึ่งหนึ่งไหมคะข้างล่างนี้เป็นครึ่งหนึ่งไหมลูกแสดงว่าวงกลมนี้แบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะลูก2ส่วน ขนาดเป็นยังไง

0: ันนะคะซึ่งการแบ่ง1หน่วยนะคะวงกลมนี้นะคะ1รูปคือ1หน่วยนะลูกแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนเราจะเรียกว่าครึ่งหน่วยนะคะวงกลม1รูปนี้คือ1หน่วยพอเรานำมาแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนเราจะเรียกว่าครึ่งหน่วยซึ่งส่วนข้างล่างตรงนี้ก็เป็นครึ่งหน่วยส่วนข้างบนก็เป็นครึ่งหน่วยเหมือนกันไหนเด็กๆลองชูกระดาษวงกลมของตัวเองเมื่อสักครู่ที่แสดงปริมาณครึ่งหน่วยสิคะครึ่งหน่วยเอาครึ่งหน่วยลูกถ้าครึ่งหน่วยเด็กๆต้องชูแบบไหนแบบพับค่ะเด็กๆพับแล้วชูขึ้นมานั่นคือครึ่งหน่วยไหนเด็กๆลองชูรูปวงกลมที่แสดงปริมาณ1หน่วยสิคะ1หน่วย1หน่วยเป็นยังไง1หน่วยคือพับหรือยังยังไม่ได้พับนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะนอกจากวงกลมแล้วจะยังมีรูปอื่นๆด้วยใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวเรานะคะมารู้จักครึ่งหน่วยของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้กับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยนักเรียนต้นทางเก็บอุปกรณ์รูปวงกลมของเราใส่เข้าไปในถุงซิปค่ะแล้วนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นำออกมาเลยคุณครูเตรียมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้กับเด็กๆต้นทางกลุ่มละ6แผ่นแสดงว่าจะได้คนละกี่แผ่นคะคนละ1แผ่นเลยนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลก็ได้เป็นรายกลุ่มก็ได้หรือเป็นคู่ก็ได้นะคะเมื่อเด็กๆได้แล้วต่อไปมาดูคำชี้แจงกันขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะก็คืออคิวขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะก็คือให้นักเรียนพับกระดาษแสดงการแบ่งครึ่งโดยให้ได้วิธีที่แตกต่างกันมากที่สุดในแต่ละกลุ่มนะคะให้พับกระดาษแสดงการแบ่งครึ่งโดยให้ได้วิธีที่แตกต่างกันมากที่สุดเข้าใจไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นในแต่ละกลุ่มหนูต้องปรึกษากันนะคะลูกว่าจะพับอย่างไรให้ได้แตกต่างกันมากที่สุดเดี๋ยวคุณครูจะคัดเลือกแต่ละกลุ่มนะคะให้ออกมานำเสนอนั่นเองพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกิจกรรมได้เลยให้ได้แตกต่างกันมากที่สุดนะคะดูสิคะว่าจะได้ไหมนะเหมือนกลุ่มไหนที่ได้เหมือนกันหมดเลยลองหาวิธีใหม่สิคะที่แตกต่างกันมากที่สุดกลุ่มไหนเสร็จแล้วหาวิธีที่แตกต่างกันไม่ได้แล้วยกขึ้นเลยค่ะยกมือขึ้นเลยนะคะยกมือขึ้นทั้งกลุ่มเลยนะตอนนี้นะคะกลุ่มที่5นะคะทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วยกขึ้นแล้วหาแบบที่แตกต่างกันไม่ได้แล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะหาวิธีที่แตกต่างกันให้ได้มากที่สุดนะลูกตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จหรือยังคะลูกเสร็จแล้วนะกลุ่มที่1เสร็จหรือยังเสร็จแล้วกลุ่มที่2เสร็จแล้วกลุ่มที่3เสร็จแล้วกลุ่มที่4และกลุ่มที่5ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวออกมานำเสนอเลยวิธีที่1เป็นอย่างไรเดี๋ยวปิ่นออกมานำเสนอวิธีที่1ของตนเองหนูพับอย่างไรออกมานำเสนอเลยค่ะนี่นะของปิ่นพับได้แบบนี้ปิ่นคลี่ออกมาก่อนค่ะลูกนี่นะคะก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1หน่วยนะคะของปิ่นนะคะจากนั้นเขาพับแสดงการแบ่งครึ่งพับอย่างไรนะลูกนี่พับในแนวนี้นะคะก็จะได้รูปนี้นั่นเองต่อไปปิ่นเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะเดี๋ยวปิ่นรอเพื่อนสักครู่ตรงนู้นเลยต่อไปแบบที่2แบบไหนน้ำหนาวน้ำหนาวออกมาเลยนะคะแบบที่2แบบน้ำหนาว น้ำหนาวพับแตกต่างจากปิ่นนะคะอ่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1หน่วยเป็นอย่างไรลูกหนูคลี่ออกมาให้เพื่อนดูจากนั้นพับครึ่งแบบไหนลูกได้แบบนี้เลยน้ำหนาวชูให้เพื่อนปลายทางดูด้วยนะคะก็จะได้ครึ่งหน่วยที่มีลักษณะแบบนี้มีใครแตกต่างจากปิ่นจากน้ำหนาวไหมสแตมเดี๋ยวสแตมออกมาสแตมคล้ายๆปิ่นเลยนะคะคล้ายๆปิ่นเลยแต่ว่าน่าจะไปคนละทางเดี๋ยวแบบนี้ลูกนี่แบบนี้นะสแตมเดี๋ยวสแตมลองชูดูซิสแตม1หน่วยของหนูเป็นยังไงลูกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1หน่วยเป็นยังไงคะ1หน่วยใช่ไหมลูกอันนี้เป็นเต็มหน่วยนะคะจากนั้นหนูพับแสดงการแบ่งครึ่งได้อย่างไรนี่สแตมใช้วิธีการพับแบบนี้เหมือนปิ่นไหมไม่เหมือนปิ่นนะคนละทางกันนะคะแบบที่3ได้แล้วสแตมคล้ายๆปิ่นเดี๋ยวไปยืนข้างๆปิ่นเลยต่อไปแบบที่4มีอีกไหมแบบที่4เป็นแบบเชฟเดี๋ยวเชฟออกมาค่ะออกมาเลยนะคะของเชฟเหมือนน้ำหนาวไหมคะเนี่ยคุณครูว่าคล้ายๆน้ำหนาวนะเดี๋ยวเชฟแสดง1หน่วยให้เพื่อนดูค่ะ1หน่วยเป็นแบบนี้นะแล้วพับกระดาษแสดงการแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งได้ยังไงลูกเชฟพับเหมือนน้ำหนาวไหมคะไม่เหมือนเชฟต้องอย่างนี้ลูกพับลงมาแบบนี้ใช่ไหมเป็นแบบที่4นะคะตอนนี้มีใครมีวิธีการพับที่แตกต่างจากนี้อีกไหมมีอีกไหมลูกไม่มีแล้วนะคะซึ่งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะคะเราสามารถพับนะคะเพื่อแสดงการแบ่งครึ่งได้4วิธีวิธีที่1คือพับในแนวทแยงแบบนี้ใช่ไหมคะวิธีที่2ก็พับในแนวทแยงเหมือนกันแต่ว่าคนละทางกันใช่ไหมต่อไปน้ำหนาวพับในแนวตั้งและเชฟพับในแนวนอนนักเรียนปลายทางพับเหมือนเพื่อนคนใดคะซึ่งนะคะซึ่งไม่ว่าเด็กๆจะพับอย่างไรนะคะการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1หน่วยนะคะออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะคะก็จะแสดงปริมาณครึ่งหน่วยเหมือนกันนะคะของปิ่นแสดงปริมาณครึ่งหน่วยของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไหมลูกตอนนี้แสดงปริมาณครึ่งหน่วยของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันของสแตมแสดงปริมาณครึ่งหน่วยไหมคะแสดงปริมาณครึ่งหน่วยของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้เหมือนกันของน้ำหนาวแสดงปริมาณครึ่งหน่วยไหมคะแสดงปริมาณครึ่งหน่วยของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันนะคะแล้วของเชฟล่ะแสดงปริมาณครึ่งหน่วยไหมลูกครึ่งหน่วยเหมือนกันนั่นเองนะคะแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันเท่านั้นเองทุกคนปรบมือให้ทั้ง4คนนี้และปรบมือให้ตนเองด้วยค่ะทุกคนกลับไปนั่งที่ได้นะคะซึ่งการที่เรานะคะแบ่งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาด1หน่วยนะคะหรือว่าเต็มหน่วยนั้นนะคะออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนก็จะแสดงปริมาณครึ่งหน่วยนั่นเองนะคะกิจกรรมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆคะเด็กๆเก็บอุปกรณ์ใส่เข้าไปในถุงซิปของตนเองเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะทำกิจกรรมต่อไปซึ่งกิจกรรมต่อไปก็มีอุปกรณ์เหมือนกันคุณครูเตรียมกระดาษที่ตัดเป็นรูปต่างๆมาให้กับเด็กๆแล้วเด็กๆเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็จะแสดงการแบ่งครึ่งของคุณครูเหมือนกันนะนี่ก็เป็นปริมาณครึ่งหน่วยนะคะซึ่งกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูแจกบัตรภาพที่มีรอยพับแสดงการแบ่งเป็น2ส่วนให้นักเรียนกลุ่มละ1ชุดนะคะชุดละ4รูปพร้อมกันไกลซึ่งนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูก็ได้เตรียมไว้ให้แล้วเหมือนกันนะคะขอให้เด็กๆนะคะนำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับวงกลมที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้มาแลกคืนเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยค่ะกลุ่มที่1รับอุปกรณ์เลยขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่2ขอบคุณค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5 เมื่อได้แล้วนะคะให้เด็กๆนำรูปต่างๆนะคะออกมาจากถุงซิปได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆนำออกมาแล้วให้เด็กๆนะคะเลือกบัตรภาพที่แสดงการแบ่งครึ่งหรือแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะคะใครที่ได้แล้วชูขึ้นมาเลยนะคะเลือกบัตรภาพที่แสดงการแบ่งครึ่งหรือแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันรูปที่ไม่ได้แสดงการแบ่งครึ่งเราจะชูไหมลูกไม่ชูนะชูเฉพาะรูปที่แสดงการแบ่งครึ่งค่ะเรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่1ชูแล้ว1รูปมีอีกไหมคะมีอีกไหมกลุ่มที่2ชูมา2รูปเลยกลุ่มที่3ก็1รูปกลุ่มที่4 2กลุ่มที่5 2รูปเหมือนกันนักเรียนปลายทางล่ะคะหนูชูกี่รูปคะลูกกี่รูปคะที่แสดงการแบ่งครึ่งหรือแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มจากรูปที่1รูปนี้แสดงการแบ่งครึ่งไหมคะลูกแสดงการแบ่งครึ่งไหมไม่นะรูปนี้ไม่แสดงการแบ่งครึ่งมีกลุ่มไหนชูไหมคะเมื่อสักครู่นี้ไม่มีนะถ้าหากว่าเด็กๆตรวจสอบด้วยวิธีการพับแล้วเป็นยังไงสองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมไม่สนิทนะคะหรือถ้าใครตรวจสอบด้วยวิธีการตัดก็ได้เหมือนกันสองข้างสองรูปสองส่วนนี้ทับกันสนิทไหมคะไม่สนิทแสดงว่าสองส่วนมีขนาดสองส่วนมีขนาดไม่เท่ากันก็ไม่ได้แสดงการแบ่งครึ่งนั่นเองต่อไปรูปที่สองรูปนี้แสดงการแบ่งครึ่งไหมคะเวลาเราแบ่งครึ่งนี้สองส่วนจะต้องเท่ากันนะคะลูกไหนกลุ่มไหนตรวจสอบด้วยวิธีการพับถ้าพับแล้วสองข้างของรอยพับเป็นยังไงคะทับกันสนิทไหมทับกันไม่สนิทตรงนี้นะคะส่วนที่แสดงการแบ่งครึ่งแล้ว2ส่วนนี้เท่ากันไหมคะลูกเราสามารถตรวจสอบได้อีกหนึ่งอย่างนอกจากการพับเราตรวจสอบโดยวิธีการอะไรได้อีกตัดใช้กรรไกรตัดได้นะคะเดี๋ยวลองให้กลุ่มที่1กลุ่มที่1หนูลองตัดกระดาษที่โต๊ะของตนเองสิคะตัดกระดาษตามรอยเลยไอติมหนูตัดให้เพื่อนดูเลยค่ะตัดเลยลูกตัดได้เลยนะคะกลุ่มอื่นๆหนูใช้วิธีการตัดเพื่อตรวจสอบเลยค่ะหนูตัดรูปนี้ไปเลยกลุ่มที่1ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากตัดแล้วหนูลองนำรูปทั้ง2รูปมาวางซ้อนทับกันสิคะตัดเสร็จแล้วลองนำทั้ง2ส่วนมาวางซ้อนทับกันทับกันสนิทไหมลูกทับกันสนิทพอดีนะคะ2ส่วนที่เราตัดแล้วเมื่อนำมาวางซ้อนทับกันแล้วปรากฏว่าทับกันสนิทพอดีแสดงว่า2ส่วนที่แบ่งจากเส้นนี้เท่ากันไหมคะลูกเท่ากันเพราะฉะนั้นรูปนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันไหมบัตรภาพภาพนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันไหมคะแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันเราตรวจสอบด้วยวิธีการตัดแล้วนำมาวางซ้อนกันพบว่าทั้ง2ส่วนนี้ทับกันสนิทพอดีแสดงว่ารูปนี้แสดงการแบ่งครึ่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาสรุปกันรูปนี้แสดงการแบ่งครึ่งไหมลูกแบ่งครึ่งนะแต่ละส่วนแสดงครึ่งหน่วยเหมือนกันต่อไปรูปที่3รูปนี้รูปนี้แสดงการแบ่งครึ่งไหมคะแสดงการแบ่งครึ่งเด็กๆลองตรวจสอบด้วยวิธีการพับสองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมถ้าสองข้างของรอยพับทับกันสนิทแสดงว่า ทั้งสองส่วนนี้แสดงการแบ่งครึ่งแต่ถ้าสองข้างทับกันไม่สนิทเราอาจจะตรวจสอบด้วยวิธีการตัดแล้วนำมาวางซ้อนกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้เข้าใจไหมคะต่อไปสรุปว่ารูปนี้แสดงการแบ่งครึ่งไหมลูกแสดงการแบ่งครึ่งนั่นเองนะคะทั้งวิธีการพับแล้วก็วิธีการตัดนะต่อไปรูปนี้แอบรูปนี้เป็นยังไงคะลูกแสดงการแบ่งครึ่งไหมคะไม่เพราะว่ายังไงลูกเราดูก็รู้แล้วใช่ไหมคะทางซ้ายเป็นยังไงกว่าทางซ้ายใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นรูปนี้ไม่แสดงการแบ่งครึ่งนั่นเองเด็กๆเดี๋ยวเรามาทบทวนกันมาช่วยกันสรุปกิจกรรมนี้ค่ะการแบ่ง1หน่วยออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนี้แต่ละส่วนเราจะเรียกว่าครึ่งหน่วยนั่นเองนะคะในการแบ่งครึ่งอาจใช้การพับรูป1รูปแล้วให้2ข้างของรอยพับทับกันสนิทแสดงว่าทั้ง2ส่วนนี้เท่ากันหรือถ้าหากว่าพับกันแล้ว2ข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทเนื่องจากมีการกลับข้างหรืออะไรเด็กๆสามารถใช้การตัดตามรอยพับที่กำหนดแล้วนำทั้ง2ส่วนที่ได้จากการตัดนั้นมาวางซ้อนกันถ้าทั้ง2ส่วนทับกันสนิทแสดงว่าทั้ง2ส่วนนั้นเป็นยังไงกันเท่ากันต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ทำแบบฝึกหัดซึ่งก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดเรามาสรุปกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้ค่ะเด็กๆในวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรไปคะการบอกปริมาณของสิ่งต่างๆที่เต็มหน่วยไม่เต็มหน่วยแล้วก็ครึ่งหน่วยนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราสามารถบอกปริมาณของสิ่งต่างๆเป็นเต็มหน่วยไม่เต็มหน่วยหรือครึ่งหน่วยก็ได้นะคะแล้วก็ในการแบ่ง1หน่วยออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนจะแสดงปริมาณเป็นแต่ละส่วนจะแสดงปริมาณเป็นครึ่งหน่วยนั่นเองนะคะต่อไปแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัด 5.1 แบบฝึกหัด 5.1 มีด้วยกันทั้งหมด 3 หน้านะคะก่อนที่จะทำแบบฝึกหัด 5.1 ขอให้เด็กๆเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วนำมาวางไว้ที่กลางกลุ่มของตนเองจากนั้นนำแบบฝึกหัด 5.1 ขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วนำแบบฝึกหัด 5.1 ขึ้นมาในข้อ1ใหญ่เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเมื่อนำขึ้นมาแล้วขอให้เด็กๆทุกคนนั่งตัวตรงแล้วก็อ่านคำชี้แจงข้อที่1พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะคำสั่งแรกก็คือเขียนวงล้อมรอบภาพที่แสดงปริมาณเต็มหน่วยเด็กๆแต่ละคนวงล้อมรอบภาพที่แสดงปริมาณเต็มหน่วยเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเลือกเด็กๆที่เสร็จก่อนนะคะออกมาวงล้อมรอบภาพที่แสดงปริมาณเต็มหน่วยกล้าเสร็จคนแรกเลยเดี๋ยวกล้าออกมาวงล้อมรอบภาพที่แสดงปริมาณเต็มหน่วยก่อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวกล้ารอเพื่อนก่อนให้เพื่อนเสร็จหมดทุกคนก่อนนะคะไหนใครยังไม่เสร็จยกมือเด็กๆทำต่อให้เสร็จก่อนค่ะลูกเดี๋ยวจะให้กล้าเฉลยแล้วนะกล้ายืนรอเพื่อนตรงนี้เลยวงล้อมรอบภาพที่แสดงปริมาณเต็มหน่วยนะคะมาเฉลยการทุกคนหันมามองที่กล้าเฉลยค่ะภาพที่แสดงปริมาณเต็มหน่วยอยู่ตรงไหนบ้างกล้าวงล้อมรอบเลยค่ะ ภาพที่หนึ่งตรงนี้เด็กๆวงถูกไหมคะถูกนะอ่ะต่อไปโดนัทเต็มหน่วยไหมคะลูกเต็มหน่วยนะแต่มีรูนะเต็มหน่วยไหมก็เต็มหน่วยเพราะว่าโดนัทเต็มหน่วยก็คือมีรูแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะต่อไปรูปที่3ภาพที่3ใช่ไหมลูกใช่นะต่อไปภาพที่4ใช่ไหมคะใช่นะคะต่อไปภาพที่5ต่อไปภาพที่6มีไหมหมดหรือยังคะหมดแล้วนะทุกคนปรบมือให้กล้าหน่อยนะคะต่อไปนอกจากที่จะให้วงล้อมรอบภาพที่แสดงปริมาณเต็มหน่วยแล้วมีให้กากบาททับภาพที่แสดงปริมาณครึ่งหน่วยด้วยไหนใครจะออกมากากบาททับภาพที่แสดงปริมาณครึ่งหน่วยเมื่อสักครู่เชฟเสร็จก่อนใครเดี๋ยวให้เชฟออกมากากบาทต่อไปจะให้เชฟออกมากากบาททับภาพที่แสดงปริมาณครึ่งหน่วยเด็กๆเสร็จหรือยังคนอื่นๆเดี๋ยวมาดูเฉลยการเชฟครึ่งหน่วยภาพที่หนึ่งคือใช่ไหมคะลูกใช่นะภาพที่หนึ่งถูกต้องต่อไปภาพที่สองครึ่งหน่วยไหมคะครึ่งหน่วยต่อไปภาพที่สามใช่ไหมคะลูกใช่นะต่อไปภาพที่สี่ใช่ไหมคะลูกใช่นะต่อไปภาพที่ห้าใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่นะเด็กๆมีภาพที่6ไหม
1: ม
0: ีอีกไหมคะไหนใครเห็นครึ่งหน่วยภาพที่6บ้างไม่มีแล้วนะทุกคนปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะแล้วที่เราไม่ได้วงกลมและไม่ได้กากบาทล่ะเป็นภาพที่แสดงปริมาณอะไรคะลูกเป็นภาพที่แสดงปริมาณไม่เต็มหน่วยไหนใครกากบาททับภาพที่แสดงปริมาณไม่เต็มหน่วยบ้างมีไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆตรวจสอบของตัวเองถูกต้องหมดไหมคะถ้าถูกต้องหมดเดี๋ยวไปทำข้อที่2และข้อที่3ด้วยตนเองก่อนทำเดี๋ยวมาช่วยกันอ่านโจทย์ก่อนข้อที่2 1 2 3เริ่มเหมือนกิจกรรมครึ่งหน่วยเมื่อสักครู่เลยไหมคะเหมือนเลยนะเด็กๆวงล้อมรอบภาพที่แสดงการแบ่ง1หน่วยเป็น2ส่วนเท่าๆกันวงเลยค่ะ

ตอนนี้นักเรียนต้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูคิดว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆต้นทางนะคะออกมาเฉลยใครจะออกมาเฉลยดีเดี๋ยวให้อันดานะคะอันดาออกมาเฉลยข้อที่2วงล้อมรอบภาพที่แสดงการแบ่ง1หน่วยเป็น2ส่วนเท่าๆกันวงเลยค่ะลูกใช่ไหมคะรูปแรกใช่ไหมลูกใช่นะรูปที่2รูปที่2ไม่ใช่ข้ามไปรูปที่3ต่อไปค่ะรูปไหนอีกนะต่อไปต่อไปเรียบร้อยแล้วเด็กๆคะอันดาวงภาพที่1ภาพที่3ภาพที่5ภาพที่7ภาพที่9ภาพที่10และภาพที่12ถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องทุกคนปรบมือให้อันดาหน่อยไหนใครเห็นว่าอันดาวงไม่ครบบ้างในใครเห็นว่ามีอีก1ภาพหรือ2ภาพที่แสดงการแบ่งครึ่งหรือแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันมีอีกไหมคะลูกมีอีกไหมเดี๋ยวมาตรวจสอบนะคะรูปที่1แบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันไหมคะเท่าๆกันรูปนี้ล่ะเท่าไหมไม่เท่ารูปนี้เท่าไหมคะเท่าถูกต้องรูปนี้เท่าไหมลูกไม่เท่ารูปนี้เท่าไหมเท่ารูปนี้เท่าไหมเด็กๆสังเกตที่รูปนี้นะคะรูปที่เท่าไหร่รูปที่6นี้นะคะอันดาไม่ได้วงไว้เด็กๆลองตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแสดงการแบ่งครึ่งหรือไม่นะคะถ้าหากว่าเด็กๆเรามองด้วยตาเปล่าแบบนี้เราอาจจะคิดว่าเมื่อพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทใช่ไหมคะแต่ในการตรวจสอบว่ารูปนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันหรือไม่จะมีอีกวิธีนึงคือวิธีการอะไรลูกคือวิธีการตัดแล้วนำทั้ง2ส่วนนี้มาซ้อนกันนะคะแล้วเราจะพบว่า2ส่วนนี้มีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นรูปนี้นะคะก็เป็นการแสดงการแบ่งครึ่งเหมือนกันก็คือการแบ่ง1หน่วยออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนั่นเองนะคะส่วนภาพอื่นๆที่อันดาเฉลยถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยค่ะในระหว่างที่เพื่อนเฉลยข้อที่2มีใครทําข้อที่3ไปล่วงหน้ามั้ยแต่ก็มีบางคนที่ยังไม่ได้ทําใช่มั้ยคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ข้อที่3พร้อมกันข้อที่3เขาให้เราทําอะไรเด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3เริ่มเลยค่ะให้เด็กๆขีดเส้นแสดงครึ่งหน่วยเมื่อเรากำหนดรูป1หน่วยมีลักษณะดังนี้ทั้ง6ข้อขอให้เด็กๆลงมือทำข้อที่3ด้วยตนเองใช้ไม้บรรทัดรองระหว่างขีดด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เส้นของเราเป็นเส้นที่ตรงนะคะเริ่มลงมือทำได้ค่ะ

นี่นักเรียนต้นทางนะคะทำข้อที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วนะคะตรวจสอบด้วยนะคะว่าสองข้างของเส้นที่เด็กๆเขียนแสดงนะคะจะต้องมีขนาดเป็นยังไงกันเท่ากันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้เด็กๆต้นทางออกมานำเสนอโดยการออกมาเฉลยข้อที่1ถึงข้อที่6แต่ว่าเรามีไม้บรรทัดมาไหมคะลูกไม่มีไม้บรรทัดเพราะฉะนั้นตอนที่เฉลยนะคะขอให้เด็กๆเขียนเส้นให้ตรงนะคะถ้าไม่ตรงอาจจะไม่แสดงการแบ่งครึ่งได้นะคะใครจะออกมานำเสนอเลขที่8ไม่มาเลขที่9เลขที่9ออกมานำเสนอเลยค่ะเด็กๆคิดข้อที่1เลยเฉลยข้อที่1เลยค่ะของเชฟถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องไหมคะมีจุด1จุดตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมแต่ว่าก็ขีดเส้นมาตรงเรียบร้อยแล้วถูกต้องเลยนะคะเด็กๆตรวจสอบของตนเองค่ะถ้าหากว่าถูกต้องนะคะเด็กๆเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยทุกคนปรบมือให้เชฟหน่อยนะคะเชฟกลับไปนั่งที่ได้ต่อไปข้อที่2ข้อที่2เลขที่19ใครเอ่ยจ้าโอเดี๋ยวเฉลยข้อที่2เลยนะคะข้อที่2แสดงการแบ่งครึ่งถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะปรบมือให้เจ้าโอหน่อยค่ะต่อไปข้อที่3นาวาเดี๋ยวนาวาออกมาเฉลยข้อที่3ข้อที่3รูปหัวใจขีดเส้นแสดงการแบ่งครึ่งอย่างไรถูกต้องเลยนะคะต่อไปปิ้นออกมาเฉลยข้อที่4ค่ะข้อที่4นี้เราจะต้องลากเส้นอย่างไรนะแสดงการแบ่งครึ่งไม่เป็นไรนะคะปิ้นออกมาเฉลยแต่ว่าเราไม่มีไม้บรรทัดใช่ไหมคะลูกแบ่งครึ่งตรงนี้ถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้ปิ้นค่ะและข้อที่5กับข้อที่6เดี๋ยวคุณครูขอตรวจสอบเองนะคะข้อที่5ข้อที่6เดี๋ยวคุณครูตรวจสอบเองนักเรียนนะคะนําแบบฝึกหัดนะคะส่งให้คุณครูตรวจสอบท้ายคาบเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องข้อที่5และข้อที่6และตรวจสอบความเรียบร้อยข้อที่1ถึงข้อที่4เพิ่มเติมด้วยนะคะสําหรับบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการบอกและการเขียนแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆเป็นเศษส่วนวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงปริมาณที่เต็มหน่วยไม่เต็มหน่วยแล้วใช่ไหมคะลูกเดี๋ยววันถัดไปนะคะเราจะมาบอกและเขียนแสดงปริมาณแสดงสิ่งต่างๆที่เป็นเศษส่วนนะคะต่อไปสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่ใบกิจกรรม 5.1 และแบบฝึกหัด 5.2 นั่นเองคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ดีเพื่อน
1: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
2: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
1: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญญานี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
1: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
1: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยเฮ้ยน่าสงสารจัง
2: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
1: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
1: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
2: ้รับนี้ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
1: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

หลังจากที่เรามีการตกลงใจรับกระต่ายเข้ามาเลี้ยงแล้วนะคะเรามาดูวิธีการจับบังคับกระต่ายกันนะคะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินว่าเวลาที่จะจับกระต่ายหรืออุ้มกระต่ายขึ้นมาให้ดึงจากตำแหน่งของหูตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิดมากเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีการจับหรือดึงหูของเขาขึ้นมานะคะเขาเจ็บมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งของเส้นเลือดและเส้นประสาทปริมาณมากหากมีการจับหรือดึงขึ้นมาเส้นเลือดจะมีการแตกได้ง่ายมากกระต่ายบางตัวเวลาที่เจ็บมากเขาจะดีดตัวเองค่ะสามารถทำให้เกิดภาวะของสี่ขาอ่อนแรงมาพาดได้นะคะวิธีการจับที่ถูกต้องนะคะถ้ากระต่ายไม่ได้ดื้อมากนะคะเราจะทำการจับโดยการที่จะใช้มือของเราช้อนตรงตำแหน่งของหน้าอกนะคะป้ายขาด้านหน้าขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้มืออีกหนึ่งมือในการช้อนที่ตำแหน่งของสะโพกขึ้นมาแล้วอุ้มให้ติดกับลำตัวของเราแบบนี้เขาจะรู้สึกปลอดภัยเขาก็จะไม่ดิ้นวิธีการนี้สามารถอุ้มไปไหนมาไหนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนเขาก็จะสามารถตัดเล็บกระต่ายได้โดยวิธีของการอุ้มแบบนี้นะคะวิธีการจับอีกวิธีนึงนะคะเหมาะสำหรับกระต่ายที่มีลักษณะปราดเปรียวนะคะก็คือการจับบริเวณหนังคอนะคะคล้ายๆกับการจับแมวขึ้นมานะคะเราจะทำการจับโดยที่รวบในตำแหน่งของตัวต้นคอทั้งหมดนะคะรวบหนังทั้งหมดขึ้นมาอยู่ในมือเราแล้วก็ช้อนไปที่ในส่วนของตัวสะโพกของกระต่ายนะคะกระต่ายจะนิ่งนะคะกระต่ายไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแต่เพียงแค่เขารู้สึกปลอดภัยเท่านั้นเองค่ะส่วนอีกวิธีถัดไปนะคะที่เราจะใช้ในการจับกระต่ายนะคะจะเป็นวิธีการห่อผ้านะคะวิธีการนี้ก็จะเหมาะสำหรับการที่จะใช้ในการป้อนยากระต่ายนะคะเมื่อกระต่ายของเราป่วยพาไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยากลับมาป้อนนะคะวิธีการจับบังคับก็คือการห่อผ้านะคะเพราะว่าเวลาที่เราป้อนยาบางทีเขาจะรู้สึกว่ามันมีอะไรเข้ามาใส่ในปากเขาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยก็คือการห่อผ้าวิธีการก็คือเราปูผ้าเอาไว้ในแนวยาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับกระต่ายวางลงไปนะคะเราค่อยๆสอดผ้าเข้ามาใต้คางเขานะคะพับเพื่อห่อตัวกระต่ายเข้ามาเพื่อที่จะทำให้กระต่ายเขาอยู่นิ่งนะคะซึ่งง่ายต่อการป้อนยาของเรานะคะเวลาที่เราจะป้อนยาเราก็จะสามารถใช้ตัวหลอดป้อนยาหรือไซลิงนะคะใส่เข้าไปด้านข้างปากของกระต่ายเองตรงนี้จะเป็นเหงือกโล่งๆไม่มีฟันนะคะหลังจากที่เราดูวิธีของการจับบังคับเพื่อที่ป้อนยาแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีของการแปรงขนกันนะคะเวลาที่เราก่อนที่เราจะแปรงขนเราจะพยายามเลือกหวีนะคะโดยที่หวีของเราจะต้องปลอดภัยกับกระต่ายนะคะง่ายๆก็คือบางทีเราก็จะลองดูโดยการที่เราเอามาหวีที่แขนของเราก่อนแขนของเราจะต้องไม่เป็นแผลหรือเราจะต้องไม่เจ็บนะคะวิธีการแปรงขนก็ง่ายๆเลยค่ะเหมือนเวลาที่เราหวีผมค่อยๆหวีลงไปธรรมดาแบบนี้นะคะหวีไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะทำให้ขนที่มันตายแล้วหลุดออกหากเราไม่มีการแปรงขนกระต่ายจะทำการเลียด้วยตัวเองนะคะหลังจากนั้นขนจะเข้าไปพันกับเศษอาหารเศษหญ้าที่เขากินเข้าไปท้ายที่สุดก็จะเกิดปัญหาเรื่องของโรคก้อนขนอุดตันในทาง

เดินอาหารของกระต่ายนะคะก็จะส่งผลทำให้กระต่ายของเราเกิดปัญหาเรื่องของท้องอื่นหรืออะไรต่างๆตามมามากมายนะคะถ้าเราสามารถแปรงขนกระต่ายได้ทุกวันจะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยเราขออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะเนื่องจากกระต่ายจะเป็นสัตว์ที่มีการเลียขนแต่งขนตัวเองตลอดทุกวันอยู่แล้วค่ะการอาบน้ำในตัวที่ไม่เคยมีการจับอาบตั้งแต่เด็กๆบางตัวเขาตกใจมากสามารถที่จะทำให้กระต่ายช็อกและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นการอาบน้ำในกระต่ายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความจำเป็นแต่อย่างใดนะคะเราเน้นการแปรงขนมากกว่าค่ะเราลองดูกันเวลาที่เราอุ้มขึ้นมาเพื่อที่จะตัดเล็บเวลาอุ้มขึ้นมานะคะเปิดหาเล็บของกระต่ายเวลาที่เราจะตัดเล็บเราก็จะตัดเหมือนในส่วนของตัวสุนัขเลยนะคะโดยที่เราจะต้องไม่ตัดให้เข้าไปโดนในตำแหน่งของสีชมพูนะคะตัดออกห่างออกมาประมาณนะคะก็ตัดไปนะคะกระต่ายก็จะไม่เจ็บนะคะเรื่องราวน่ารู้ของกระต่ายยังมีอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินซุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินสุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลง

0: เด็กๆพ่อมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินสุดตัวนะ
1: ครูครับ BLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
0: จริงๆแล้วแผ่นดินสุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินสุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการซุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินสุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินสุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินสุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการสุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินสุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินสุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
0: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินสุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการสุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินสุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการสุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการสุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินสุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการสุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนสุดตัวลงหากพบเห็นการสุดตัวของ

0: ผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่

พิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: อยู่ดีๆทำไมถึงหาวเสียงดังอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
1: เบื่อครับ
0: เบื่อนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรสนุกๆทำสิจ๊ะจะได้ไม่เบื
1: ่อฮ่าฮิ
0: มากจ้ะเป็นยังไงบ้างเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะอ้าวสงสัยจะบินเร็วมากไปหน่อยจนตาลายสินะฟาฟามาลงมานั่งพักบนพื้นก่อนก็ได้จ้าอ้าวนั่นมันแคทโต้นี่นา
1: แคทโต
0: ้ที่แท้แคทโต้ก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่นี่เองอ่ะน่าสนุกจังเลยท่าทางแคทโต้จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเนี่ยแน่ท่าทางฟาฟาจะเจอของเล่นสนุกสนุกซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตแคทโต้เขาหรือยังจ้าฟาฟา
1: ฮะแคทโต
2: ้
0: โอเคแคทโต้อนุญาตแล้วละจ้าเอาไปเล่นให้สนุกเลยนะฟาฟา
1: เย้ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่แน่

0: ยของเล่นเนี่ยเจ๋งจังเลยท่าทางรับว่าความเหมือนหน้าดูเลยนะเนี่ยทางแรปโบ้จะไม่สนุกซะแล้วสงสัยจะเล่นรถนี้จนเบื่อซะแล้วละมั้ง
1: แรปโบ้

0: แรมโบ้อนุญาตแล้วจะเล่นของสนุกอีกแล้วสินะปาปา
1: แรปปี
0: ้มาเจอแรปปี้อีกคนแล้วเอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะอ๋อเสียงของเล่นของแรปปี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ้าแรปปี้อ้าวอ้าวดูท่าทางแรปปี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
1: แรปปี
2: ้ยี่ฮ่า
0: ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะฟาฟาได้เล่นของเล่นตั้งหลายชิ้นแบบนี้เบื่อแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: เออแต่ดูๆไปแล้วก็น่าสงสารคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: ก็พวกแคทโต้แรปโบแล้วก็แรปปี้นะสิทุกคนเล่นของเล่นของตัวเองจนเบื่อกันหมดแล้วทำยังไงพวกนั้นถึงจะกลับมาสนุกเหมือนฟาฟาได้ล่ะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: อ้าวอ้าวจะไปไหนล่ะฟาฟาฟาฟาฟาฟาเอ๊ะพี่ฟาฟาเขาวางแผนจะทำอะไรกันแน่นะเนี่ยที่แท้ฟาฟาก็เอาของเล่นของทุกคนมาสลับกันเล่นดูนี่เองเท่านี้ทุกคนก็จะได้เล่นของเล่นใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อให้เปลืองเลย
1: ครับผม
0: แค่เรารู้จักแบ่งปันของของเราให้กับคนอื่นบ้างรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจพึ่งพากันและกันเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกันแล้วละจ้าเล่นกันให้สนุกนะจ้าเด็กๆแล้วเอาไว้พบกันใหม่นะจ้าบ๊ายบาย

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Yeah. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: วันนี้เสนอตอน

0: วัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรอที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง
0: กินนม
1: ใช่แล้วจ้ากินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
0: ไม่รู้ครับ
1: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตโตเลยล่ะรู้ไหม
0: ตัวโตโต
1: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: ล้วล่ะฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: กินนมกินนมตัวจะได้โตโ
0: ตใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีกถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ่นั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินเปล่าน
1: ี่ครับ
0: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
1: ฮะสวัสดีครับ
2: ทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: ้าฟ้าทายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย้
0: เป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟาฟาอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ้า

0: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
1: ฝ่าฝ่าก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
2: เอ๊ะใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟ้าฟ้าอยากกินนมเมื่อไหร่ฟ้าฟ้าก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
3: เย้กินนมกินนมกินนม
2: คุณหนูหนูก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตโตวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์กอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปีชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มด้วยเหตุใหญ่นะครับซึ่งเป็นเหตุของความโศกเศร้าด้วยนะครับเมื่อช่วง

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่อง

0: ฟังรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียว
6: ตัวของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่นะคะก็ได้เข้ามารับร่างของฮลุนที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะมีเพื่อนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมส่งกลับบ้านขณะที่ทางบริษัทสุริยาหีบศพได้นำหีบศพพร้อมกับโกรธสำหรับบรรจุอัฐิมามอบให้กับญาติเพื่อนำไปใช้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจส่วนที่บริเวณด้านหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะก็มีประชาชนค่ะได้นำช่อดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยด้วยไปกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะที่บ้านของฮลุนค่ะเพื่อนบ้านแล้วก็บรรดาแฟนคลับนะคะเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมกับนำอาหารมาช่วยจัดงานขณะที่ทางสำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จนำเก้าอี้เต็นท์มาเพิ่มอีก2หลังเพื่อที่จะรองรับประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลนะคะจะมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศล3วันคือระหว่างวันที่8ถึง10สิงหาคมที่บ้านของฮลุนค่ะก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่11สิงหาคมที่วัดรังสีชัชวาลหมู่ที่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์
7: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่เสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสามารถระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้แล้วจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติพบเป็นลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวของแม่เสืออภิญญาพร้อมเร่งติดตั้งกล้องดักถ่ายและก็ศึกษาพฤติกรรม

0: อย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันไม่ให้ซ้ำยืนยันว่ายังไม่เข้าข่ายเป็นเสือกินคนก็เป็นภาพจากที่ผู้ทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับได้ภาพจากกล้องดักถ่ายที่ติดตั้งไว้บริเวณจุดเกิดเหตุสามารถระบุตัวเสือได้แล้วครับยืนยันเป็นลูกเสือเพศผู้จำนวน1ตัวอายุประมาณ1ปี6เดือนซึ่งเป็นลูกเสือ1ใน3แม่เสือของแม่เสืออภิญญาอายุ8ปีซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลการสำรวจประชากรเสือโคร่งรายปีของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเป็นช่วงที่กำลังอยากรู้อยากเห็นโดยนักวิจัยเล็งความเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นลักษณะอุบัติเหตุโดยปกติเสือจะไม่เข้าเขตอาคารจนกระทั่งมาพบมนุษย์ในท่านอนและนิ่งซึ่งมีผลทำให้เสือนั้นแยกไม่ได้เนื่องจากลำตัวนั้นขนานราบกับพื้นทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเหยื่อ
1: นางชยาพรอมรดิษฐ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์เปิดเผยบอกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีการประกาศปิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอย่างไม่มีกำหนดเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ท่องเที่ยวท่าเรือวังทองยังคงเปิดให้เข้าชมสัตว์ป่าได้ตามปกติภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ส่วนกรณีเสือทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางนักวิจัยวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุบังเอิญเนื่องจากว่าลูกเสือเนี่ยอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็กำลังเรียนรู้วิธีการล่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้นค่ะซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับเหยื่อในธรรมชาติทำให้เสือเนี่ยเข้าโจมตีตามสัญชาตญาณซึ่งโดยปกติแล้วเสือโคร่งจะไม่เข้ามาใกล้ร่มเงาอาคารหรือว่าที่พักหากมีการเคลื่อนไหวของมนุษย
2: ์เราตรวจสอบจนรู้ชัดแจ้งแล้วว่าเป็นเสือตัวไหนนะคะชัดเจนแล้วก็คือเป็นครอบครัวเสือที่เขามีอาณาเขตอยู่อาศัยหากินอยู่ในบริเวณนี้อยู่แล้วนะคะในประมาณสัก40ตารางกิโลเมตรเนี่ยเขาเป็น1ครอบครัวครอบครัวเดียวมีแม่1ตัวแม่ชื่ออภิญญาแล้วก็มีลูกเป็นตัวผู้ทั้งหมด3ตัวแล้วก็1ที่เป็นตัวก่อเหตุเนี่ยก็คือ1ใน3เป็นเขาเรียกว่าพฤติกรรมเนี่ยเป็นลักษณะพฤติกรรมของเสือที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็นทุกโซนแล้วก็แยกตัวออกมาแล้วก็เป็นเหตุคล้ายๆบังเอิญแล้วก็ด้วยความอยากรู้อ่ะก็เข้าไปคราวนี้พอไปเจอเจ้าหน้าที่เราเนี่ยซึ่งณตอนนั้นเนี่ย อยู่ในสภาพที่นอนหลับคราวนี้พอนอนหลับเนี่ยสภาพท่านอนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสัตว์ที่ตัวจะขนานกับพื้นลักษณะยาวขนานกับพื้นเนี่ยทำให้เกิดการเหมือนกับเข้าใจผิดว่าอันนี้คือเป็นเหยื่อแล้วเขาก็ถือโอกาสหรือว่าเป็นโอกาสหรือเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าเป็นเหตุบังเอิญที่เขาก็เลยเข้าไปโจมตี
3: ภัยนะครับของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รวมถึงนักวิจัยนะครับที่จะเข้ามาศึกษาวิจัยในพื้นที่เขตรักษาสัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับกรมอุทยานก็ได้มีประกาศปิดพื้นที่ของเขตรักษาสัตว์ป่าห้วยขาแข้งไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะมีผลการศึกษาว่าเสือในตัวเนี้ยที่เราจะสามารถควบคุมจนกว่าจะมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ฝากถึงประชาชนนะครับที่เขาไปท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับก็ให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่านะครับก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดนะ
0: ทั้งนี้ครับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้วางมาตรการดำเนินการเร่งด่วนดังนี้คือการเฝ้าติดตามติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติเพิ่มเติม15จุดครอบคลุมพื้นที่40ตารางกิโลเมตรเพื่อศึกษาว่าลูกเสือตัวนี้ยังสามารถล่าเหยื่อเองตามธรรมชาติได้หรือไม่เตรียมดำเนินการใส่ปลอกคอสัญญาณดาวเทียมเพื่อติดตามพฤติกรรมของลูกเสือทั้ง3ในครอบครัวนี้อย่างใกล้ชิดและหากพบว่าเสือตัวดังกล่าวนั้นมีพฤติกรรมทำร้ายคนซ้ำในช่วงเวลาสั้นๆก็จะเข้าสู่กระบวนการจับออกจากระบบนิเวศเพื่อนำไปปรับพฤติกรรมต่อไปและการปรับปรุงพื้นที่เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังตัวปรับปรุงแสงสว่างและภูมิทัศน์รอบที่พักให้มีการเปิดโล่งและเพิ่มระยะการมองเห็นปัจจุบันนั้นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีประชากรเสือโคร่งตัวเต็มวัยประมาณ100ตัวและมีลูกเสือที่กำลังเติบโตอีกประมาณ30ตัวซึ่งพื้นที่ป่ายังมีความสมบูรณ์เพียงพอในการรองรับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปส่องสัตว์ณท่าเรือวังทองยังคงสามารถทำได้ตามปกติครับแต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมแสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และได้กำชับให้หน่วยงานยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
1: ไปดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรมอำพรางศพ2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยรวม5ศพนะคะที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องสแกนค่ะเข้าไปตรวจสอบสวนมะพร้าวขุดพิสูจน์จุดต้องสงสัยฝังศพแต่ว่าก็ไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะทางตำรวจนะคะก็ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีนะคะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและทีมวิศวกรนำเครื่องสำรวจใต้ดินด้วยสัญญาณเรดาร์หรือว่า GPR เข้าไปสแกนพื้นที่บริเวณสวนมะพร้าวซึ่งเป็นจุดที่พบศพของพ่อแม่ลูกชาวไทยเนื่องจากในวันที่นายป๋องและนายธง2ผู้ต้องหามาชี้จุดฝังศพทั้ง2เนี่ยมีอาการสับสนค่ะแล้วก็ชี้ตำแหน่งต้องสงสัย 3-4 จุดก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะจะเลือกขุดเพียงจุดเดียวแล้วก็พบศพ3พ่อแม่ลูกและจุดฝังศพพี่น้องชาวรัสเซียผู้ต้องหาสามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนว่าชัดเจนมากกว่าโดยพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2บอกนะคะว่าจำเป็นค่ะที่จะต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาช่วยตรวจสอบเพื่อที่จะยืนยันว่ายังมีหลุมฝังหรือว่าพยานหลักฐานอื่นหลงเหลืออยู่หรือไม่หากผลสแกนไม่พบสิ่งผิดปกติก็จะสามารถตัดประเด็นข้อสงสัยได้แต่หากพบข้อมูลใหม่ตำรวจก็พร้อมขยายผลตรวจสอบในทันที
4: ทางด้านบนนี่ชัดเจนนะครับแต่ทางด้านล่างเนี่ย3ศพเนี่ยวันที่ชี้ที่เกิดที่จุดฝังเนี่ยนะครับก็มีการสับสนนะครับมีการสับสนชี้เป็นประมาณ 3-4 จุดนะครับก็จนเราตัดสินใจเอา1จุดนะครับเป็นจุดที่ดูแล้วเขามีความเชื่อมั่นแล้วก็เริ่มขุดไปเนี่ยเริ่มมีทางฝ่ายขุดเนี่ยที่เขามีผู้เชี่ยวชาญในเป็นผู้ไขที่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เขาบอกว่าทำไปได้เราก็เอาจุดนั้นก็ซึ่งบังเอิญเป็นความโชคดีที่ว่าเราตัดใจถูกนะฮะนี่พอการข่าวว่ามีเกิดเชิญเหตุอีก2เคสเราก็ขอถามผู้ต้องหาก็ไม่ชี้แล้วบอกไม่รู้ไม่เห็นแล้วนะครับตอนนี้เราก็เลยต้องดำเนินการด้วยเชิญนะครับเราก็ต้องมาพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นอย่างไรจุดที่สับสนอาจจะเป็นเขาอาจจะทำจริงและสับสนที่จะชี้จุดต่างๆนะครับเราก็ต้องเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญมาพิสูจน์ว่าในใต้ดินตรงนี้ไม่มีแล้ว
1: ส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือว่ามีการเชื่อมโยงกับขบวนการยาเสพติดนั้นเรื่องนี้นะคะทางพลตำรวจโทฉัตรชัยยืนยันบอกว่าพยานหลักฐานที่มีในขณะนี้ยังไม่เพียงพอที่สามารถชี้ชัดได้ว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดแต่หากหลักฐานเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงก็จะดำเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัยโดยที่ไม่มีการละเว้นทั้งนี้ระหว่างตรวจสอบเครื่อง GPR ได้ส่งสัญญาณพบความผิดปกติในผิวใต้ดินจำนวน2จุดค่ะจึงได้มีการนำรถแบ็คโฮเข้าทำการขุดดินลึกประมาณถึง2เมตรเพื่อที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ก็ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติใดๆภายหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จึงถอนกำลังแล้วก็ยุติการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทันที
0: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็นำชุดสยบภัยรีเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย20จุดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีตัดวงจรยาเสพติดชุมชนหลังพบเบาะแสในการโยงเครือข่ายในป๋องคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกว่า300นายเปิดปฏิบัติการคืนความปลอดภัยให้ชุมชนพื้นที่จังหวัดชลบุรีปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ20จุดทั่วตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงเบื้องต้นจากการตรวจค้น2จุดแรกจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนพร้อมของกลางยาเสพติดจำนวนหนึ่งในหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นหญิงชาวไทยรับสารภาพทำหน้าที่เป็นคนเดินยารายย่อยสั่งซื้อยาเสพติดผ่านเพื่อนติดต่อไปยังนายเอซึ่งเป็นตัวการใหญ่จากนั้นนายเอจะนำยามาวางไว้ที่จุดรับส่งคือบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่ภายในสุสานเก่าเม่งมั่วซึ่งเป็นชุมชนป่าช้าจีนจากนั้นตนก็จะนำไปกระจายส่งต่อให้กับลูกค้าและกับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สกัดจับเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดระหว่างแก๊งนักบินภาคตะวันออกที่นำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านมาพักคอยในพื้นที่ภาคกลางก่อนกระจายเข้าภาคตะวันออกและสืบพบว่าที่ตำบลห้วยใหญ่มีกลุ่มนักค้าและกลุ่มบุคคลพ้นโทษที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ พ้น

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อดุมเก่งจริง
1: ๆสบายหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
3: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
3: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโอ้ไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
1: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
3: แม่ประตูมิติเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
3: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเริ่มจะงง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
1: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ๊ย
3: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
1: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
5: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
1: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
3: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณโบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึก

0: สาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
0: มหาวิทยาลัยเหรอ
2: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
0: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณนัดนะคะหลวงตา
0: เจริญพร
3: คอยยังชั่วหน่อย
4: รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
5: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
4: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
2: โหสุดยอดไปเลยครับ
5: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
2: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
6: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
2: ก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ผู้เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

วัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศกันนะครับเราจะมาใช้งานในส่วนของห้องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเด็กๆจะได้มีการฝึกใช้งานในส่วนของโปรแกรมกันด้วยครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยหัวข้อของเราในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างงานนำเสนอนะครับในชั่วโมงที่1นะครับเช่นเคยครับเรื่องของการนําเข้าสู่บทเรียนนะครับครูจะนําเข้าสู่บทเรียนด้วยคําถามครับคําถามของคุณครูมีอยู่ว่านักเรียนเคยเห็นป้ายโฆษณาบ้างหรือไม่เด็กๆตอบออกมาทุกคนเลยว่าเคยนะครับแล้วถ้าหากเคย

0: พบเห็นจากที่ใดบ้างเอาใครอยากตอบครับเอาใกล้ๆไมค์ก่อนเลยลูกมาตอบมาได้เลยลูก
1: สวนสาธารณะครับ
0: สวนสาธารณะอ่ะปรบมือก่อนมีใครอยากตอบอีกใครลูกนอกจากสวนสาธารณะแล้วเธอพบเห็นป้ายโฆษณาจากที่ใดบ้างครับที่ไหนเอ่ยนอกจากสวนสาธารณะ
2: ห้างค่ะ
0: ห้างสรรพสินค้าเก่งมากปรบมือยอดเยี่ยมมาอ่านทีนี้ถามรวมๆเลยนอกเหนือจากสวนสาธารณะห้างสรรพสินค้ามีที่ไหนครับอะไรนะโรงพยาบาลร้านค้าข้างทางใช่ไหมที่ติดอยู่ตามป้ายที่ไหนนะปั๊มน้ำมันด้วยเยอะแยะมากมายนะครับมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูนี่ห้างสรรพสินค้าร้านค้าร้านอาหารนะครับเป็นต้นซึ่งเด็กๆก็ตอบออกมาเรียบร้อยนะครับเราพบเจอกันแทบจะทุกที่เลยใช่ไหมคำถามต่อไปครับจากข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมในครั้งที่แล้วครับนักเรียนจะนำเสนออย่างไรให้น่าสนใจเด็กๆจำได้ไหมครับว่าคราวที่แล้วเนี่ยเรามีการทำการรวบรวมข้อมูลใช่ไหมเอาละแล้วเราจะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมานำเสนออย่างไรให้น่าสนใจยกมือตอบได้เลยลูก
1: ไว้ในคอมครับ
0: เอานำไปใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างงานนำเสนอใช่ไหม
1: คร
0: ับเก่งมากเอาปรบมือให้เพื่อนก่อนยอดเยี่ยมมากมีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมครับนอกเหนือจากคำตอบของเพื่อนอ้าวไม่มีนะครับถ้าไม่มีมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันครับแนวคำตอบของครูก็คือนำเสนอโดยใช้แผนภูมิแท่งหรือนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกนั่นก็คือที่เด็กๆตอบออกมาเนาะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปสร้างหรือไปใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างยกตัวอย่างเช่นแผนภูมิหรือในรูปแบบของอินโฟกราฟิกนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากเอาละอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนเคยใช้โปรแกรมนำเสนอหรือไม่เอาถามทางห้องเลยปลายทางด้วยเคยไหม
3: เคย
0: ใช่ไหมครับเคยหากนักเรียนเคยใช้โปรแกรมนำเสนอให้บอกชื่อของโปรแกรมนำเสนอที่นักเรียนเคยใช้โอ้นี่มียกมือเลยขอไมค์ส่งเพื่อนนิดนึงครับโปรแกรมนำเสนอที่เด็กๆเคยใช้คือโปรแกรม
1: PowerPoint ครับ
0: โปรแกรม PowerPoint เก่งมากปรบมือโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะครับใครมีโปรแกรมอื่นอีกไหมนอกเหนือจาก PowerPoint มีไหมครับที่เป็นโปรแกรมนำเสนอนะที่เป็นโปรแกรมนำเสนอมีไหมครับหรือไม่มั่นใจมีไหมมีด้านหลังขอไมค์นิดนึงโปรแกรมที่นอกเหนือจากโปรแกรมนำเสนอที่ชื่อว่า PowerPoint มีโปรแกรมอื่นอีกไหมครับที่ใช้ในการนำเสนอโปรแกรมอะไรดีลูก
1: Paint 4ค่ะ
0: อะไรนะ
1: Paint 4ค่ะ
0: โปรแกรม Paint โปรแกรม Paint ใช้ในการวาดรูปครับยังไม่ถูกต้องนะครับโปรแกรมเพนต์ยังไม่ใช่โปรแกรมนำเสนอนะมีโปรแกรมอะไรลูกไม่เป็นไรถ้าเด็กๆไม่ทราบนะวันนี้ครูจะมาแนะนำในส่วนของโปรแกรมนำเสนอหลายๆโปรแกรมให้เด็กๆได้ดูกันด้วยมาดูแนวคำตอบกันก่อนครับจากการที่เพื่อนตอบไปว่าโปรแกรม PowerPoint ใช่ไหมซึ่งถูกต้องเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม Microsoft PowerPoint Google SlideKeynote รวมถึง Canva ด้วยนะครับโปรแกรมเหล่านี้ครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงานนำเสนอทั้งสิ้นเลยนะครับแต่โปรแกรม Paint ยังไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพอาจจะใช้ในการวาดภาพเสนอก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นโปรแกรมนำเสนอนะครับเอาละครับหลังจากที่ครูถามคำถามนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องของโปรแกรมนำเสนอเรียบร้อยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับอยู่ที่หน่วยเดิมครับก็คือหน่วยที่3ในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอนั่นเองนะครับซึ่งตั้งแต่ชั่วโมงนี้นะครับเด็กๆจะได้ทำการสร้างงานนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์นะครับ ข้อ1ครับยกตัวอย่างโปรแกรมนำเสนอได้ซึ่งเด็กๆยกตัวอย่างออกมาแล้ว1โปรแกรมก็คือโปรแกรม PowerPoint ใช่ไหมครับ2บอกส่วนประกอบและเครื่องมือของโปรแกรมนำเสนอได้ซึ่งวันนี้เด็กๆจะได้มาเรียนรู้ส่วนประกอบของโปรแกรมกันด้วยและ3ครับใช้โปรแกรมนำเสนอเบื้องต้นได้วันนี้มีการใช้งานเบื้องต้นเป็นพื้นฐานมาให้เด็กๆนั้นได้ฝึกปฏิบัติกันด้วยครับต่อไปครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

0: สร้างสื่อที่เด็กๆได้ดูกันทุกๆวันนั่นเองนะครับเห็นไหมครับตัวอย่างเลยนี่คือตัวอย่างหรือโปรแกรมที่คุณครูนำเสนอหรือใช้ในการเรียนการสอนก็คือโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับเป็นโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการสร้างงานนำเสนอในรูปแบบของสไลด์โชว์นะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรม Microsoft Office ก็ยกตัวอย่างเช่น Microsoft Word ใช่ไหม Microsoft Excel เนี่ยนะครับเป็นตระกูลเดียวกันนะครับโดย PowerPoint ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการนำเสนอที่มีความซับซ้อนและน่าสนใจผ่านการใช้ข้อความรูปภาพกราฟิกแผนภูมิวิดีโอและเสียงนั่นเองนะครับนี่คือโปรแกรมแรกซึ่งเด็กๆจะได้มาใช้งานโปรแกรมนี้กันนะครับต่อไปครับเคยเห็นไหมโปรแกรมนี้เรียกว่า Google Slide ครับโปรแกรม Google Slide เป็นโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการสร้างและนำเสนอสไลด์ในรูปแบบดิจิตอลเช่นเดียวกันนะครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Google Workspace นะครับที่พัฒนาโดย Google ซึ่ง Google Slide เนี่ยช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการนำเสนอที่มีความซับซ้อนและน่าสนใจผ่านการใช้ข้อความรูปภาพกราฟิกแผนภูมิวิดีโอและเสียงนั่นเองเด็กๆสามารถดูนี่คือไอคอนครับเป็นรูปสีเหลืองเนาะเป็นไอคอนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับสีเหลืองเมื่อสักครู่นี้ Microsoft PowerPoint เป็น
1: ส
0: ี
1: แดง
0: ตัว P ใช่ไหมครับสัญลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษตัว P ถ้าเป็น Google Slide ก็จะเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับนี่หน้าตาคุณครูก็ขึ้นให้เด็กๆได้เห็นด้วยต่อไปครับเคยเห็นไหมครับ Keynote นะครับเป็นโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอเช่นเดียวกันครับเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม iWork ที่พัฒนาโดย Apple Keynote นะครับจากบริษัท Apple นะครับช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการนำเสนอที่มีความซับซ้อนและน่าสนใจผ่านการใช้ข้อความรูปภาพกราฟิกแผนภูมิวิดีโอและเสียงเด็กๆสังเกตไหมครับมีอะไรที่เหมือนกันครับมีอะไรที่เหมือนกันคือใช้ในการสร้างงานนำเสนอได้และใช้ข้อความรูปภาพกราฟิกแผนภูมิวิดีโอและเสียงเหมือนกันเลยนะครับทั้งสามผ่านมานะครับใช้เหมือนกันมีในส่วนของรูปภาพกราฟิกแผนภูมิข้อความเสียงวิดีโอต่างๆใช้ในการนำเสนอได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นส่วนที่ช่วยทำให้โปรแกรมนำเสนอของเราเนี่ยมีความน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะหมดหรือยังยังครับอีกหนึ่งโปรแกรมครับเพิ่มเติมมาเลยนะครับในปัจจุบันนี้กำลังฮอตฮิตมากนะครับสำหรับโปรแกรม Canva นะครับเป็นโปรแกรมในรูปแบบออนไลน์นะครับที่ใช้สำหรับการออกแบบกราฟิกและสร้างเนื้อหาภาพต่างๆใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านการออกแบบมาก่อน Canva มีเครื่องมือและทรัพยากรที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงานออกแบบที่มีความสวยงามและเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วสามารถสร้างสไลด์โชว์ที่มีความสวยงามน่าสนใจได้ด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการนำเสนอนั่นเองจริงๆแล้วโปรแกรม Canva เนี่ยเป็นโปรแกรมกราฟิกครับแล้วเขาก็มีในส่วนของฟีเจอร์นะถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษฟีเจอร์หรือในส่วนของลักษณะที่โดดเด่นของโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างงานนำเสนอด้วยนั่นเองนะครับเอาละนี่คือโปรแกรม Canva ซึ่งปัจจุบันนี้นิยมใช้นะครับนิยมใช้นะครับไม่ต่างกับโปรแกรม MicrosoftPowerPoint เลยนะครับเอาละครับแต่วันนี้เด็กๆจะได้มาเรียนรู้โปรแกรมอะไรนะที่ครูบอกไปโปรแกรมอะไรนะครับ
1: Microsoft
0: PowerPoint นั่นเองเอาละก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันต่อมีคำถามครับใครเคยใช้โปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint บ้างใครครับมีไหมครับไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่าเราอาจจะเคยเรียนกันในชั่วโมงนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่เด็กๆก็ตอบได้ใช่ไหมว่าโปรแกรมสร้างงานนำเสนอเนี่ยคือโปรแกรม Microsoft PowerPoint นั้นก็ยอดเยี่ยมแล้วนะครับสำหรับโปรแกรม PowerPoint นี้ใช้ทำงานอะไรครับใช้ทำงานอะไรได้บ้างครับถูกต้องใช้การสร้างงานนำเสนอนะครับ

แน่นอนนะครับเราสมมุติว่าเราเรียนแล้วเราได้การบ้านมาในการสร้างงานนำเสนอต่างๆเราก็ใช้โปรแกรม PowerPoint เนี่ยในการสร้างงานนั้นได้นะครับแนวคำตอบของครูก็คืออาจจะเคยหรือไม่เคยใช้นะครับหรือวันนี้อาจจะเคยใช้เป็นครั้งแรกก็ได้นะครับถ้าใครเคยใช้ก็อาจจะใช้สร้างงานนำเสนอในวิชาต่างๆที่ได้รับมอบหมายมาหรืออาจจะเป็นโปรแกรมอื่นๆก็ได้นะเอาละครับอยากจะแนะนำตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับในส่วนขององค์ประกอบครับเป็นองค์ประกอบของโปรแกรมนำเสนอครับองค์ประกอบของโปรแกรมหรืองานนำเสนอเนี่ยประกอบไปด้วยข้อความครับการตกแต่งข้อความการแทรกรูปภาพการใส่สีพื้นหลังการใส่ลูกเล่นให้กับสไลด์เป็นต้นนั่นเองนะครับนี่คือองค์ประกอบของโปรแกรมนำเสนอก็จะสามารถที่จะใส่ข้อความได้ตกแต่งข้อความได้แทรกรูปภาพได้ใส่สีพื้นหลังได้แล้วก็ใส่ลูกเล่นหรือใส่เอฟเฟคให้กับงานให้กับสไลด์ของเราได้นั่นเองนะครับเอาล่ะครับต่อไปถึงเวลาที่เด็กๆรอคอยแล้วเรื่องของการใช้โปรแกรมสร้างงานนำเสนอเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะไปฝึกปฏิบัติเด็กๆจะต้องทราบถึงนี่ครับหน้าตาของโปรแกรมก่อนนี่คือหน้าตาของโปรแกรมที่เด็กจะได้มาเปิดใช้งานกันถ้าเปิดแล้วไม่ได้มีหน้าตาเป็นแบบนี้แสดงว่าเราเปิดผิดเราต้องปิดแล้วเปิดโปรแกรมให้ถูกซึ่งอย่างที่ครูบอกไปนะครับไอคอนของโปรแกรมครับคือขึ้นอยู่กับเวอร์ชันหรือรุ่นที่เด็กๆใช้งานแต่ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเอาละไอคอนแรกจะเป็นรูปแบบของวงกลมแล้วมีตัว P ใช่ไหมครับส่วนด้านล่างจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีตัว P แต่ว่าสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยสีที่บอกว่าเป็น Microsoft PowerPoint ก็คือสีแดงนั่นเองและมีตัวสองภาษาอังกฤษคือตัว P ถ้าเป็น Microsoft Word ล่ะสีอะไรถูกต้องสีน้ำเงินที่เป็นภาษาอังกฤษตัว W ยอดเยี่ยมมากนะครับเอาละครับไปดูกันต่อก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของการใช้งานให้เด็กๆศึกษาเรื่องของเครื่องมือกันก่อนครับเหมือนเวลาเราจะขี่จักรยานเนาะเราก็จะต้องทราบว่าตรงนี้คือเบรกตรงนี้คือล้อไม่งั้นเราจะขี่ได้ไหมไม่ได้อยู่ๆปั่นไปขี่ไปไม่รู้ว่าเบรกตรงไหนอาจจะเกิดอันตรายได้เหมือนกันครับเวลาเราจะใช้โปรแกรมใดๆสักหนึ่งโปรแกรมครับเราจะต้องมาทำการทราบถึงเครื่องมือต่างๆของโปรแกรมหรือส่วนประกอบของโปรแกรมกันก่อนส่วนประกอบแรกเลยครับที่เลข1ครับคืออะไรคือปุ่มแฟ้มหรือไฟล์ครับเป็นส่วนที่ใช้ในการเก็บคำสั่งต่างๆที่ใช้งานในโปรแกรมยกตัวอย่างเช่นคำสั่งสร้างหรือคำสั่งบันทึกเวลาที่เด็กๆจะบันทึกเด็กๆก็จะต้องเข้าไปที่ปุ่มแฟ้มหรือปุ่มไฟล์ในภาษาอังกฤษนะครับต่อไปครับปุ่มที่2นี่ครับอยู่ด้านบนเลยทราบไหมปุ่มอะไรเขาเรียกว่าแถบเครื่องมือด่วนอยู่ด้านบนนี้นะครับไม่ได้ชี้ไปตรงแทรกนะอยู่ที่เป็นเครื่องมือด้านบนนะครับแถบเครื่องมือด่วนหรือว่า quick access นะครับเป็นแถบที่ใช้แสดงคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆนะครับที่ใช้งานบ่อยๆซึ่งขึ้นมาให้เราสามารถเรียกใช้งานได้ทันทียกตัวอย่างเช่นปุ่มที่ใช้งานบ่อยก็ปุ่มอะไรเอ่ยปุ่มบันทึกใช่ไหมปุ่มบันทึกปุ่มย้อนกลับอะไรแบบนี้ใช้งานบ่อยๆนะครับเขาก็ขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ในทันทีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะส่วนประกอบต่อไปส่วนประกอบที่3ครับนี่ครับเป็นชื่ออะไรนะเป็นชื่อโปรแกรมหรือชื่อชิ้นงานของเราใช่ไหมครับเขาเรียกกันว่าแถบชื่อเรื่องครับหรือเรียกกันว่าแถบหัวเรื่องก็ได้นะครับไตเติลบาร์นะครับเป็นส่วนที่ใช้แสดงชื่อโปรแกรมและรายชื่อไฟล์ที่ได้เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับปัจจุบันหรือปกติเนี่ยเขาจะขึ้นว่างานนำเสนอนะครับงานนำเสนอแล้วก็ชื่อของโปรแกรมก็คือ PowerPoint เห็นไหมชี้ไปอยู่นะครับส่วนประกอบที่4หรือเครื่องมือส่วนที่4ก็คือตรงนี้ครับไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใช้ทำอะไรปิดโปรแกรมใช่ไหมหรือซ่อนโปรแกรมแหมยอดเยี่ยมมากนะครับ

เรียกว่าปุ่มควบคุมหรือว่า Windows นะครับเป็นปุ่มที่ใช้ในการควบคุมเปิดปิดและขยายหน้าต่างของโปรแกรมหรือใช้ซอดใช้ย่อใช้ขยายนั่นเองนะครับต่อไปส่วนประกอบที่5กันบ้างครับนี่เลยครับในวงกลมสีน้ำเงินตรงนี้ที่คุณครูวงกลมไว้ครับเขาเรียกว่าแถบอะไรเป็นในส่วนของแถบริบบอนหรือที่เรียกกันว่าริบบอนนะครับเป็นแถบที่ใช้ในการรวบรวมเครื่องมือการใช้งานเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานบางครั้งแล้วเนี่ยในส่วนของปุ่มต่างๆเนี่ยอาจจะอยู่ในแถบต่างๆแถบเมนูต่างครับแต่ว่าเขาก็นำรวบรวมมานะครับให้เราใช้งานได้ง่ายนั่นเองนะครับรวบรวมมาไว้เวลาเราคลิกไปที่ปุ่มแถบเครื่องมือก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามแท็บต่างๆไปที่ออกแบบเครื่องมือก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกใช้เครื่องมือไหนนั่นเองต่อไปครับส่วนที่6ครับตรงนี้ครับนี่ชี้ไปตรงสี่เหลี่ยมเรียกง่ายๆว่าสไลด์ใช่ไหมนะแต่มีชื่อภาษาไทยครับว่าแผ่นนำเสนอและโครงล่างสไลด์แอนด์เอาท์ไลน์นะครับสไลด์แอนด์เอาท์ไลน์เป็นส่วนที่ใช้แสดงแบบจำลองของภาพนิ่งทั้งหมดที่มีอยู่ในสไลด์โชว์นะครับเด็กก็ต้องสังเกตจากแผ่นนำเสนอหรือสไลด์ตัวนี้ด้วยนะนะครับเวลาที่เราใช้งานส่วนประกอบต่อไปครับนี่ครับนี่ทั้งหมดเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าบานหน้าต่างแผ่นนำเสนอนะครับถ้าเป็นภาษาไทยครับบานหน้าต่างแผ่นนำเสนอนะครับเป็นพื้นที่ที่ใช้แสดงรายละเอียดของสไลด์โชว์นั่นเองเราก็สามารถสร้างงานได้พิมพ์ข้อความเห็นไหมเขาเขียนว่าคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องหรือคลิกเพื่อพิมพ์ข้อความนี่เห็นไหมครับคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องรองนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับให้เด็กๆดูนะครับจะได้ปฏิบัติได้ง่ายใช้งานได้ง่ายนั่นเองส่วนสุดท้ายแล้วครับเป็นส่วนประกอบที่8เขาเรียกว่าอะไรแถบสถานะหรือ status bar ครับเป็นส่วนที่ใช้แสดงรายละเอียดของสไลด์โชว์ที่เปิดขึ้นมาใช้งานนะครับยกตัวอย่างเช่นสไลด์1จาก1แสดงว่ามีงานทั้งหมด1แผ่นนะครับ1งาน1งานนะครับถ้าขึ้น2ก็มี2งานก็เราก็ดูตรงนี้ก็ได้เขาก็จะขึ้นมาให้เราเห็นเยอะๆนะครับเอาละเด็กๆได้ทราบถึงส่วนประกอบของโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับต่อไปครับการเข้าใช้งานโปรแกรมครับง่ายๆเลย1 double click icon ที่หน้าจอ desktop ครับไอคอนของโปรแกรม PowerPoint อยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับในการเข้าใช้งานก็ double click ติดต่อกัน2ครั้งอย่างรวดเร็วคลิกๆ double click เราก็สามารถที่จะเปิดโปรแกรมได้ในวิธีที่1แต่ถ้าไม่มีไอคอนนี้ทำอย่างไรให้ไปคลิกขวาที่ Start เราเลือกเซิร์ชครับปุ่ม Start ก็คือปุ่มที่ใช้ในการเวลาที่เราจะปิดจะชัตดาวน์จะปิดเครื่องนั่นแหละเราคลิกขวาครับแล้วไปคลิกที่เซิร์ชครับจากนั้นเด็กๆ ก็พิมพ์คำว่า PowerPoint แล้วกด Enter หรือพิมพ์เข้าไปครับไอคอนก็จะปรากฏให้เราเห็นครับเราก็เข้าไปคลิกหรือดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาถ้าเราใช้วิธีที่2นี้เข้าโปรแกรมได้อย่างแน่นอนตรงนี้ใช้ในกรณีที่เราไม่มีไอคอนอยู่ที่หน้าจอนะจำไว้นะแต่ถ้ามีเราใช้วิธีที่1ครับเพื่อความรวดเร็วง่ายๆดับเบิลคลิกได้เลยนะครับต่อไปการออกจากโปรแกรมครับวิธีที่1ครับคลิกไปที่แฟ้มหรือไฟล์แล้วเลือกอะไรปิดหรือ close ด้านล่างครับปิดหรือ close ด้านล่างนี่คือวิธีที่1ครับวิธีที่2ครับกดปุ่มกากบาทบนขวาเพื่อปิดการใช้งานเลยครับเมื่อสักครู่นี้เป็นการปิดในส่วนของงานนั้นที่เราเปิดขึ้นมาแต่โปรแกรมจะยังอยู่ไหมยังอยู่ครับแต่ถ้าจะปิดไปเลยปิดโปรแกรมไม่ใช้เลยเราต้องไปคลิกที่ปุ่มกากบาทครับแล้วเขาก็จะขึ้นมาว่าให้เราบันทึกไม่บันทึกเลิกก็เดี๋ยวถ้าเราจะบันทึกเราก็กดที่บันทึก

แต่ถ้าเราไม่บันทึกเราก็คลิกที่ไม่บันทึกนะครับถ้าจะปิดไปเฉยๆนะการเข้าใช้งานหรือการออกจากโปรแกรมเนี่ยมีหลากหลายวิธีครับให้นักเรียนเลือกใช้ตามความสะดวกและเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างที่บอกไปสำหรับโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับคุณครูนำไอคอนของโปรแกรมมาไว้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปนะเด็กๆก็สามารถที่จะเข้าใช้งานจากทางหน้าจอเดสก์ท็อปได้เลยดับเบิลคลิกได้เลยนะครับเอาละต่อไปครับ2วิธีเรียบร้อยแล้วนะครับ2วิธีการใช้งานก็คือ1เปิดใช่ไหม2ปิด3ครับพิมพ์ข้อความครับแล้วพิมพ์ตรงไหนครับเราก็พิมพ์ลงในช่องด้านล่างครับเด็กๆก็จะเห็นเคอร์เซอร์กับพิมพ์อยู่ครับกับพิมพ์แวบแวบแวบข้อความจะออกจากตรงนั้นครับให้เด็กๆสังเกตคลิกไปที่ในส่วนของพื้นที่ทำงานได้เลยนะครับเราก็สามารถพิมพ์ข้อความได้เลยนะครับถ้าพิมพ์ผิดและต้องการแก้ไขเราก็คลิกที่ขออภัยไม่ใช่คลิกไปกดปุ่มอะไร backspace เพื่อลบตัวอักษรที่อยู่ก่อนหน้าเคอร์เซอร์แบบนี้ครับนี่ปุ่มนี้ครับในแป้นพิมพ์เห็นไหมบนแป้นพิมพ์ครับนี่เด็กๆสังเกตที่คำว่าโรงเรียนวังไกลกังวลพอคุณครูกดปุ่ม backspace 1ครั้งปุ๊บนี่ครับลอลิงหายไปถ้ากดอีก1ครั้งวอลแวนหายไปถ้ากดอีก1ครั้งงองูหายไปอ่ะตรงนี้เป็นพื้นฐานในการพิมพ์ข้อความอยู่แล้วเด็กๆน่าจะทำได้นะครับนี่ต่อไปครับการเปลี่ยน4ข้อความครับหลังจากที่เราพิมพ์ข้อความเรียบร้อยในการเปลี่ยน4ครับเด็กจะต้องไปเลือกข้อความที่เราต้องการก่อนจากนั้นบนแท็บหน้าแรกในกลุ่มฟอนต์ให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากสีฟอนต์แล้วเลือกสีตรงไหนครับตรงนี้ครับที่แท็บหน้าแรกนี่ที่คุณครูมีลูกศรชี้อยู่เห็นไหมในกลุ่มฟอนต์นี่กลุ่มฟอนต์เห็นไหมครับเครื่องมือใช้ในการเปลี่ยนสีเห็นไหมครับเป็นภาษาอังกฤษตัวอะไรเอ่ยตัว A เห็นไหมครับตัว A นี่ครับขยายให้ดูด้วยขยายให้ดูด้วยนะครับขยายให้ดูด้วยไหมเปลี่ยนได้แล้วคำว่าโรงเรียนวังไกลกังวลเปลี่ยนเป็นสีแดงเรียบร้อยเห็นไหมครับอย่าลืมนะเด็กๆสามารถที่จะไปคลิกที่ลูกศรข้างๆตัว A ได้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆได้ในทันทีแต่ก่อนอื่นต้องอย่าลืมหากเราจะเปลี่ยนสีข้อความไหนเราต้องเลือกข้อความที่เป็นแถบทึบแบบนี้ก่อนนะอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะเด็กๆน่าจะปฏิบัติได้แต่ไม่ต้องเป็นกังวลเดี๋ยวครูจะสาธิตเราให้เด็กๆนั้นได้ลองปฏิบัติกันด้วยนะครับต่อไปครับนี่ครับให้ดูว่าชื่อโรงเรียนเปลี่ยนเรียบร้อยเอาละอีกหนึ่งเรื่องก็คือการใส่สีพื้นหลังครับกี่เรื่องแล้วกี่เรื่องแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เท่าไหร่4แล้วนะครับ1คืออะไรเปิด2ปิด3พิมพ์ข้อความสามพิมพ์ข้อความสี่เปลี่ยนสีอันนี้การใส่สีพื้นหลังเป็น5แล้วนะวันนี้โอ้โหเยอะเลยจะทันไหมคิดว่าทันไหมทันครับไม่ยากเลยนะในการใส่สีพื้นหลังครับคลิกเมาส์ขวาบานหน้าต่างแผ่นนำเสนอจะปรากฏเมนูลัดนะครับเลือกจัดรูปแบบพื้นหลังคลิกสีจากนั้นเลือกสีที่ต้องการแบบนี้ครับเด็กๆก็ไปคลิกขวาที่พื้นที่ว่างๆเลยครับแต่ห้ามไปคลิกขวาในกรอบนะต้องคลิกนอกกรอบนอกเส้นปะนี่ปะปกติจะมีเส้นปะอยู่ไปคลิกนอกเส้นปะนะเพราะว่าเราจะใส่สีพื้นหลังหลังจากนั้นให้เด็กๆ เข้าไปเลือกอะไรให้ไปคลิกที่จัดรูปแบบพื้นหลังครับแล้วก็ไปที่รูปถังสีเห็นไหมครับไปคลิกที่ถังสีแล้วเด็กๆ ก็เลือกสีตามที่เราต้องการเลยของคุณครูใส่เป็นสีอะไรสีเขียวเห็นไหมครับสีเขียวตรงนี้แนะนำนิดนึงครับสีพื้นหลังต้องเป็นสีเข้มหรือสีอ่อนยอดเยี่ยมมากต้องเป็นสีอ่อนนะถ้าสีเข้มสีพื้นหลังจะไปบดบังส่วนของสีของข้อความได้นะครับนี่5แล้วต่อไปหมดยังครับ6การแทรกอักษรศิลป์ครับคลิกที่เมนูแทรกเลือกอักษรศิลป์จากนั้นเลือกแบบอักษรที่ต้องการและพิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปครับเด็กๆต้องไปคลิกที่แทรกก่อนจากนั้นเลือกที่อักษรศิลป์ที่เป็นรูปตัว A
เอียงอยู่แล้วเขียนว่า

0: อักษรศิลป์นะครับเด็กๆก็พิมพ์ลงไปเลยว่าอยากจะได้แบบไหนนี่ไหมคุณครูพิมพ์คำว่าในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่นะครับสวยงามแบบนี้เลยอักษรศิลป์ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นฟอนต์อัตโนมัติให้เราได้ใช้งานนะครับต่อไปครับการเพิ่มขนาดตัวอักษรโอ้เยอะแยะมากมายเลยวันนี้จะทันไหมถ้าไม่ทันเราก็ฝึกปฏิบัติเท่าที่เราปฏิบัติทันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปฝึกปฏิบัติในสัปดาห์หน้าก็ได้เนาะเรายังอยู่ด้วยกันหลายชั่วโมงไม่ต้องเป็นกังวลไปว่าจะทำไม่ทันนะครับในส่วนของการเพิ่มขนาดตัวอักษรครับคลิกเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนขนาดบนแท็บหน้าแรกในกลุ่มฟอนต์ให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากขนาดฟอนต์แล้วเลือกขนาดของตัวอักษรตรงนี้เนี่ยที่ครูนำมาให้ดูเนี่ยถ้าใครเคยใช้โปรแกรม Microsoft Word แล้วเนี่ยเด็กๆสามารถทำได้คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันเลยนะนี่ครับไปเลือกข้อความก่อนที่เราจะเปลี่ยนขนาดใช่ไหมครับไปเลือกข้อความที่เราจะเปลี่ยนขนาดก่อนจากนั้นเราไปคลิกที่แท็บหน้าแรกนะครับในกลุ่มฟอนต์นี่ครับขนาดตัวอักษรก็จะเป็นนี่60เห็นไหมก็มีเยอะแยะเลยครับ60 80 82ถ้าตัวเลขมีค่ามากตัวอักษรจะเป็นไง
1: ใหญ
0: ่ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ครับถ้าตัวเลขมีค่าน้อยนะครับอย่าง8อย่าง9เนี่ยเป็นไงตัวจิ๋วเดียวเลยนะครับตัวจิ๋วเดียวเลยนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ60ขึ้น36ขึ้นประมาณนี้36ขึ้นไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับชิ้นงานของเรานะครับหมดหรือยังยังครับต่อไปที่การบันทึกเอกสารไม่ถามแล้วว่ามีกี่เรื่องแล้วนะครับจำไม่ได้แล้วนะครับการบันทึกเอกสารครับเลือกที่ไฟล์แล้วเลือกบันทึกเป็นหรือ save as นะครับตรงนี้ครับไฟล์จากนั้นเด็กๆไปเลือกที่บันทึกเป็นต่อไปเราไปคลิกที่เรียกดูหรือ browse แล้วไปเลือกที่จัดเก็บเราจะจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ครับที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า document นะครับที่ document หรือช่องทางหรือ drive document นั่นเองนะครับสถานที่จัดเก็บของเราจากนั้นเราก็พิมพ์ชื่องานของเราลงไปตรงนี้เนี่ยคุณครูให้พิมพ์ว่างานนำเสนอเป็นตัวอย่างไปก่อนนะพอพิมพ์เรียบร้อยแล้วคลิกตรงไหนครับคลิกที่บันทึกนั่นเองเราก็จะทำการบันทึกงานให้เด็กๆสังเกตครับถ้าเราบันทึกได้แล้วเนี่ยที่แถบหัวเรื่องก็จะขึ้นว่างานนำเสนอเป็นชื่อไฟล์เดียวกันนะต้องเป็นชื่อไฟล์เดียวกันนะครับนั้นแสดงว่าเราบันทึกได้หรือยังบันทึกได้แล้วนะครับสุดท้ายแล้วสำหรับเปิดเอกสารหากเมื่อเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องเปิดเป็นด้วยครับเปิดขึ้นมาใช้งานได้นะครับการเปิดไปที่แฟ้มหรือไฟล์แล้วเลือก Open ครับหรือเปิดจากนั้นก็จะเจองานของเราครับคลิกลงไปงานของเราก็จะปรากฏให้เราเห็นนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับเอาละได้เวลาแล้วครับเราจะไปทำอะไรเอ่ยไปลงมือฝึกปฏิบัติกันก่อนอื่นให้เด็กๆเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เลยครับเด็กๆหันกลับไปทางคอมพิวเตอร์ตัวเองเลยปุ่มอยู่ทางด้านล่างเป็นปุ่มวงกลมครับเป็นปุ่มวงกลมเป็นปุ่ม power พอกดแล้วปล่อยครับกดเข้าไปแล้วปล่อยจะมีไฟแสดงสถานะปรากฏขึ้นมาหรือไฟสีอะไรสีเขียวปรากฏขึ้นมาครับแล้วให้เด็กๆรอจนกว่าอะไรหน้าจอจะแสดงหน้าจอจะแสดงหรือติดขึ้นมานั่นเองนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เปิดจอไว้นำมือไปกดเปิดจอภาพด้วยครับถูกต้องปุ่มที่อยู่ขวามือสุดนะสำหรับของโรงเรียนครับกดเลยเอาละตอนนี้เด็กๆอยู่ที่หน้าจอก่อนนะอย่าเพิ่งทำอะไรอย่างอื่นรอคุณครูก่อนลูกรอคุณครูก่อนนะยังไม่ต้องรีบลูกเด็กๆดึงลิ้นชักแป้นพิมพ์ออกมาเลยดึงลิ้นชักแป้นพิมพ์ออกมาดึงลิ้นชักแป้นพิมพ์ออกมาครับเวลาเราจะใช้งานคอมพิวเตอร์เราจะต้องดึงลิ้นชักแป้นพิมพ์ออกมาด้วย

มีใครที่ยังเปิดเครื่องไม่ได้บ้างไหมหน้าจอใครยังไม่ติดมีไหมครับมีไหมครับเวลาเรากดปุ่มเปิดเนี่ยกดเข้าไปแรงๆแล้วก็ปล่อยนะครับไม่กดค้างไว้นะไม่กดค้างไว้ได้หรือยังเอาละได้แล้วให้เด็กๆนำเมาส์จับเมาส์เลยแล้วไปดับเบิลคลิกที่หน้าจอครับอ่ะเดี๋ยวดูที่หน้าจอของคุณครูจากนั้นเด็กๆก็ไปคลิกที่งานนำเสนอเปล่านะครับสำหรับของโรงเรียนวังนะครับคลิกที่งานนำเสนอเปล่าเด็กๆเปิดได้เลยของคุณครูเห็นไหมถ้าใครมองไม่เห็นนะครับดูของคุณครูได้

0: ข้าได้หรือยังลูกข้าได้หรือยังเอาละครับตอนนี้ยังมีใครที่ยังเข้าโปรแกรมไม่ได้ไหมครับ
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีนะถ้าไม่มีเอาละตอนนี้ให้ดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณครูก่อนนะครับคุณครูเจอแล้วไอคอนอยู่ที่หน้าจอเหมือนกันเดี๋ยวเบิ้ลคลิกเปิดขึ้นมาเลยนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยครับถ้ามีแบบนี้ทำอย่างไรให้ไปคลิกที่อะไรครับงานนำเสนอเปล่าครับคลิกเข้าไปเลยปุ๊บก็จะขึ้นจอหรือหน้าตาในรูปแบบเดียวกับของนักเรียนเลยแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับเวอร์ชันหรือรุ่นของเครื่องของคุณครูเนี่ยนะเป็นเครื่องที่ไม่เหมือนที่เด็กๆใช้นะครับอาจจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะแต่ในส่วนของส่วนประกอบต่างๆเนี่ยก็คล้ายๆกันเอาล่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับการเข้าใช้งานโปรแกรมไปที่การออกจากโปรแกรมกันบ้างครับวิธีที่1เด็กๆก็เข้าไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกอะไรครับเลือกปิดอ้าวลองดูครับคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกปิดนะครับคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกที่ปิดนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นของคุณครูพอคลิกปิดปั๊บโปรแกรมจะออกไปเลยนะครับโปรแกรมจะปิดไปเลยเพราะว่าเวอร์ชั่นของครูไม่เหมือนของนักเรียนนะถ้าเป็นของนักเรียนนักเรียนต้องไปไหนครับนักเรียนจะต้องไปที่ปุ่มกากบาทก่อนอ่ะเด็กๆไปลองไปคลิกที่ปุ่มกากบาทปุ่มกากบาทครับแล้วก็กดปิดไหมครับถ้าเราไม่ได้มีการพิมพ์ข้อความอะไรลงไปนะครับเขาก็จะปิดไปให้เลยโดยอัตโนมัติแต่ถ้ามีการพิมพ์ข้อความยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณครูเผลอที่อ่ะพิมพ์ข้อความไปปั๊บแล้วครูกดปิดหรือกดกากบาทปิดตรงนี้เขาจะขึ้นมาแบบนี้ครับว่าต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณหรือไม่ตรงนี้ให้ไปคลิกที่ไม่บันทึกนะครับให้ไปคลิกที่ไม่บันทึกนะก็คลิกลงไปปุ๊บเรียบร้อยเอาละเปิดขึ้นมาใหม่เลยครับได้เปิดขึ้นมาใหม่เลยเราไปต่อกันเลยครับคลิกที่งานนำเสนอเปล่าการพิมพ์ข้อความครับเอาลองพิมพ์ดูครับพิมพ์คำว่าโรงเรียนนะเปลี่ยนภาษาแล้วพิมพ์คำว่าโรงเรียนเลยโรงเรียนวังไกลกังวลอ่ะแค่นี้พอง่ายๆนะครับเด็กๆลองดูครับเด็กๆอย่าลืมนะไปคลิกนะครับไปคลิกที่พื้นที่ตรงกลางก่อนนะครับเพื่อที่จะพิมพ์ข้อความถ้าผิดก็กดปุ่ม backspace ลบแค่นี้เองครับง่ายๆไหมครับแบบนี้เลยง่ายๆนะครับโรงเรียนวังไกลกังวลพิมพ์ได้ไหมครับถ้าผิดเราก็ไปกดปุ่ม backspace เพื่อที่จะลบตัวอักษรที่อยู่ทางด้านหน้าเห็นไหมแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยพิมพ์แค่ชื่อโรงเรียนแค่นี้ก่อนก็ได้ครับจะได้ไวๆนะลูกสำหรับเด็กๆปลายทางก็พิมพ์ชื่อโรงเรียนของตัวเองก็ได้นะครับใครที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปเปลี่ยนสีดูครับเด็กๆเลือกข้อความครับคลิกเลือกแบบนี้ครับนำเมาส์ไปวางไว้ด้านหน้าข้อความแล้วคลิกซ้ายค้างไว้ครับแล้วลากไปด้านหลังเห็นไหมครับให้ขึ้นทึบแบบนี้จากนั้นเด็กๆก็เข้าไปคลิกที่เปลี่ยนสีครับตรงนี้เลยครับที่เป็นตัว A เห็นไหมไปคลิกที่ลูกศรเล็กๆเห็นไหมครับนี่ถ้าสังเกตนะครับสีเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับสีเปลี่ยนไหมลองดูคุณครูจะลองเปลี่ยนเป็นสีเขียว อ่ะสีเขียวดูปุ๊บเห็นไหมเปลี่ยนเรียบร้อยเปลี่ยนสีได้เรียบร้อยเห็นไหมครับได้ไหมเอ่ยก่อนเปลี่ยนสีต้องทำอย่างไรก่อนเลือกข้อความก่อนนำเมาส์ไปวางไว้ด้านหน้าข้อความแล้วคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากเปลี่ยนสีครับแล้วลากไปเป็นแถบทึบแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตัว A นะครับแล้วก็ไปที่ตัว A นี่ครับไปที่ตัว A แล้วก็เปลี่ยนสีได้ตามต้องการเลยนี่ได้เรียบร้อยนะครับได้ไหมครับเปลี่ยนสีได้หรือยังอ่านครูจะเดินดูนิดนึงเปลี่ยนสีได้เลยลูกได้ไหมสรุปแล้วไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปแล้วปล่อยแล้วไปเปลี่ยนสีเนื่องจากเวลาใกล้หมดนะครับคุณครูขออีกหนึ่งเรื่องก็คือเปลี่ยนสีพื้นหลังนะครับขอเปลี่ยนสีพื้นหลังอีกหนึ่งเรื่องจะทันไหมน่าจะทันอยู่คลิกขวาเด็กๆคลิกว่าอย่าไปคลิกที่กรอบนะครับเด็กๆถ้าลองดูเนี่ยถ้าเราคลิกขวาปุ๊บเนี่ยถ้ามีกรอบอย่าไปคลิกที่กรอบนะครับเนี่ยอย่างกรอบข้อความเห็นไหมครับที่จอของคุณครูให้คลิกด้านข้างครับให้คลิกด้านนอกแล้วเลือกที่อะไรจัดรูปแบบพื้นหลังเห็นไหมครับนี่ครับคลิกด้านนอกนี้นะครับเราเลือกจัดรูปแบบพื้นหลังถ้าคลิกด้านในจะไม่ขึ้นให้นะครับถ้าคลิกด้านในจะไม่ขึ้นให้นะครับจะขึ้นแบบนี้ผิดนะครับให้ไปคลิกข้างนอกกรอบเส้นปะนะครับคลิกขวาปุ๊บแล้วเลือกจัดพื้นหลังจัดรูปแบบพื้นหลัง

นะครับจากนั้นตรงนี้ครับด้านข้างนี้ครับให้ไปที่4ครับแล้วเลือกเปลี่ยนครับเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยถ้าสีข้อความอ่อนเกินไปแล้วก็ไปเปลี่ยนให้เข้มขึ้นก็ได้นะครับครูเปลี่ยนให้เข้มขึ้นไหมครับได้แล้วต่อไปอีกหนึ่งเรื่องครับเวลาทันอยู่ครับให้ไปแทรกอักษรศิลป์ให้ไปแทรกอักษรศิลป์เด็กๆไปที่แท็บเมนูแทรกครับไปคลิกที่แท็บเมนูแทรกด้านบนแทรกเห็นไหมที่เมาส์ชี้อยู่ไปคลิกที่แท็บแทรกปุ๊บนี่ครับอักษรศิลป์อยู่ไหนนี่ที่เป็นตัว A อักษรศิลป์เห็นไหมครับเลือกมา1อย่างครับเลือกมา1แบบครับเริ่มมา1แบบครับแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปครับใส่ข้อความลงไปครับเด็กๆขยับได้นะขยับได้ให้เป็นรูปลูกศร4ทิศแบบนี้ขยับได้นะขยับได้เห็นไหมครับขยับได้ครับเด็กๆก็พิมพ์ข้อความเหมือนเดิมครับคลิกไปแล้วก็ลบแล้วก็เปลี่ยนครูพิมพ์คำว่าในพระบรมในพระบรมราชูปถัมภ์เห็นไหมครับเรียบร้อยนี่ดูใหม่นะอีกครั้งหนึ่งไปที่แท็บแทรกตรงนี้ครับไปที่แทรกเห็นไหมครับไปที่แทรกที่แท็บริบบอนนี่ครับเลื่อนไปทางขวาที่แท็บริบบอนเลื่อนไปทางขวาคลิกลงไปก็จะขึ้นแบบนี้มาให้เห็นไหมครับเลือกมา1แบบนะครับได้แล้วขออีก1เรื่องครับเปลี่ยนขออภัยเพิ่มเปลี่ยนขนาดตัวอักษรนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเด็กๆนำเมาส์ไปคลิกเลือกข้อความที่เราจะเพิ่มขนาดตัวอักษรจากนั้นไปที่แท็บหน้าแรกนะครับหน้าแรกแล้วเลือกตรงนี้ครับนี่ก็จะเปลี่ยนได้นะครับนี่เพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับขนาดใหญ่ขึ้นแล้วเห็นไหมลูกขนาดใหญ่ขึ้นแล้วดูใหม่ครับนำเมาส์ไปคลิกเลือกข้อความที่ต้องการคลิกเลือกที่คำว่าโรงเรียนวังไกลกังวลนำเมาส์ไปคลิกเลือกปั๊บเด็กๆที่แทรกครับที่แท็บแทรกครับที่แท็บแทรกก็ขออภัยครับที่แท็บหน้าแรกมันใช่แทรกนะหน้าแรกที่ตัวเลขเห็นไหมครับตัวเลขเด็กๆก็ไปเลือกครับไปเลือกขนาดเลยเพิ่มขนาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแค่นี้เองครับง่ายๆเอาละเห็นไหมครับวันนี้เราได้เยอะเลยเปลี่ยน4ตัวอักษรเปลี่ยน4พื้นหลังแทรกอักษรศิลป์เห็นไหมครับเปิดโปรแกรมปิดโปรแกรมเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้น่าจะได้เท่านี้เราติดค้างในเรื่องของการบันทึกเอกสารนะติดค้างไว้ก่อนการบันทึกเอกสารแล้วก็การเปิดเอกสารขึ้นมาใช้งานนะครับเอาละเด็กๆหันกลับมาที่หน้าจอของครูก่อนนะครับเราเหลือเวลาน้อยแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเด็กๆมีขั้นตอนไหนนะครับหรือวิธีการใดที่เด็กๆทำไม่ได้บ้างไหมครับมีไหมมีใครเปิดเครื่องเปิดได้อยู่แล้วเนาะมีใครเปิดโปรแกรมไม่ได้บ้างมีไหมครับไม่มีนะครับมีใครปิดโปรแกรมไม่ได้บ้างไม่มีตอนนี้ให้เด็กๆทำการปิดโปรแกรมก่อนเลยครับกดกากบาทสีแดงแล้วคลิกคำว่าไม่บันทึกครับทุกคนเลย

0: คลิกที่ไม่บันทึกนะครับเอาละครับส่วนเครื่องยังไม่ต้องปิดก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปิดช่วงท้ายช่วงหลังจากจบชั่วโมงแล้วนะครับอ่ะเด็กๆหันมาที่ครูนะครับมาที่สรุปการนิดนึงนะครับสำหรับบทบาทของปลายทางมาดูกันก่อนครับกิจกรรมของปลายทางก็คือคำที่แจงของคุณครูกันนิดนึงคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนครับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับเอาละคำถามครับวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรกันบ้างครับ1ช่วยกันตอบได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมได้เรียนรู้อะไรอีก
1: การสร้างผลงาน
0: การใช้งานการเรียนรู้ส่วนประกอบอะไรครับได้เรียนรู้ว่าโปรแกรมนำเสนอมีอะไรบ้างใช่ไหมยกตัวอย่างเช่น Microsoft PowerPoint Canva ใช่ไหมครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับครับมาที่แนวคำตอบของครูกันครับหลังจากที่เด็กๆได้ตอบออกไปว่าเรียนรู้อะไรกันไปบ้างในชั่วโมงนี้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นรู้จักเกี่ยวกับโปรแกรมนำเสนอที่นิยมใช้อย่างที่คุณครูได้ถามไปใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ PowerPoint Canva หรืออื่นๆอีกนะครับได้เรียนรู้เรื่องของส่วนประกอบใช่ไหมครับส่วนประกอบเครื่องมือของโปรแกรมว่ามีอะไรบ้างรวมถึงการใช้งานโปรแกรมนำเสนอเบื้องต้นด้วยนะครับอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนพบปัญหาระหว่างการทำงานหรือไม่พบไหมครับ
1: ไม่
0: เด็กๆด้านหน้าบอกไม่พบมีใครพบปัญหาไหมครับมีใครพบปัญหาในการใช้งานเบื้องต้นไหมไม่มีเลยเก่งมากทุกคนเลยนะครับถ้ามีวิธีการแก้อย่างไรอ่ะสมมติว่าถ้ามีมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรอย่างไรครับตอบมาได้เลยช่วยกันตอบครับ
1: เข
0: ีย
1: นต
0: ั
1: วอ
0: ัก
1: ษร
0: พี่เด็กๆก็หากเรามีปัญหาในการทำงานเนี่ยเราต้องทำอะไรลูก
1: แก้ไข
0: แก้ไขถูกต้องหรือถ้าไม่ทราบว่าแก้ไขอย่างไรเด็กๆก็ต้องถามคุณครูเก่งมากถามคุณครูนั่นเองนะคำตอบของครูครับเด็กๆตอบว่าไม่พบแต่ว่าถ้าพบปัญหาเด็กก็สอบถามครูเพื่อขอคำแนะนำนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปแบบประเมินตนเองครับเป็นข้อที่1ถึงข้อที่3อย่าลืมกลับไปทำด้วยนะครับวันนี้มี3ข้อให้ประเมินตนเองสัปดาห์หน้าเราก็จะยังอยู่ถึงเรื่องของการสร้างงานนำเสนอเป็นชั่วโมงที่2นะครับและมีเพิ่มเติมก็คือใบงานครับเป็นใบงานที่1คลิปนี้ในดวงใจนะครับแน่นอนต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงเตรียมในส่วนของโปรแกรมนำเสนอไว้ให้พร้อมด้วยสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับที่เราได้เรียนรู้เบื้องต้นหลังจากที่หมดชั่วโมงแล้วอย่าลืมปิดเครื่องให้เรียบร้อยรวมถึงเก็บเก้าอี้เก็บลิ้นชักแป้นพิมพ์ให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็ดูแลความสะอาดด้วยนะครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Kapun ka.
1: How much?
2: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: Class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Prai Deung Sak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับกลับมาพบกับ Teacher Pam นะครับกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับวันนี้ครับเด็กๆลองดูที่หน้าจอได้เลยนะครับว่าวันนี้เรายังเรียนกันในเรื่องอะไรครับMy Dream Job 2ในการเรียนในวันนี้นะครับจะทำให้ทีเชอร์ทราบนะครับว่าเด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะครับคิดไว้เลยนะครับว่าวันนี้ตัวเองนั้นในอนาคตอยากประกอบอาชีพอะไรหรืออยากเป็นอาชีพอะไรนะครับเรามาดูกันก่อนเลยนะครับทบทวนกันนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนจะเรียนรู้ในวันนี้ก็คือคำศัพท์ใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะต้องใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้นน่ะมาประกอบในประโยคของวันนี้อ่ะเด็กๆครับเดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดภาพไปนะครับแล้วก็เด็กๆก็ออกเสียงตามกันได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ
2: Nurse
1: Waiter ดังๆเลยครับแน่นอนแล้วครับว่าเด็กๆออกเสียงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์ได้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วบทเรียนในวันนี้นักเรียนจะทราบเรื่องอะไรแน่นอนเลยใช่ไหมครับว่าเด็กๆจะต้องรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับความหมายของคำศัพท์นั้นๆสามารถสะกดคำศัพท์ได้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งทีเชอร์จะทราบว่านักเรียนโตขึ้นอยากประกอบอาชีพอะไรด้วยค่ะประโยคที่ที่เชิญจะสอนในวันนี้นะครับเด็กๆครับออกเสียงพร้อมกันและสะกดดังๆไปเลยพร้อมกันนะครับ 3 2 1 F
2: F-I-R-E-F-I-G-H-T-E-R
1: โอเค very good เก่งมากๆเลยครับไปต่อเลยเก่งมากขอเสียงดังๆด้วยนะครับไปต่อเลยต่อเลยครับเวทต่อไปขอเป็นกรุ๊ป1กรุ๊ป1กรุ๊ปวันออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้ครับ
2: Policeman P O L I C E M A N
1: Very good ต่อไป

0: Group two. Group three.
1: Pilot. P-I-L-O-T.
0: ออกเสียงพร้อมกันทั้งกลุ่มครับ
1: Pilot. P-I-L-O-T.
0: กลุ่มสามมีหนึ่งคนเหรอสาวสาวเพื่อนหน่อย three two oneโอเค group 4
2: chef
0: ต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนะให้ทุกคนตอบเลยนะครับ what is he what is he what does a fighter do
2: He fights fire.
0: เดี๋ยวทิชเชอร์จะถามนักเรียนปลายทางบ้างดีกว่านักเรียนปลายทางตอบทิชเชอร์ดังๆเลยนะครับ What is he?
2: He is a farmer.
0: What does a farmer do?
2: He grows
0: rice. โอเคครับออกเสียงไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวนักเรียนในห้องถามทิชเชอร์บ้างด้วยประโยคตั้งคำถามแล้วเดี๋ยวที่เชื่อจะตอบนะครับเริ่มเลยครับ
2: What is he? อ
0: ะไรนะครับ
2: What is he?
0: She is a teacher.
2: What
0: does
2: she do?
0: She teaches students. โอเคต่อไปกลุ่ม1ถามกลุ่ม2บ้างนะ3 2 1Very good. ต่อไป group 3 and 4นะครับเตรียมตัวเลย group 3ตั้งคำถาม group 4ตอบคำถามนะครับ3 2 1
2: What is she? She is a
0: witch. Teacher ได้ยินว่า she เขาเป็นผู้ชายใช่ไหมครับใช้ she หรือ he โอเคเอาใหม่นะครับ3 2 1
2: What is
0: he? group 3ครับดังๆครับ
2: What is he?
0: โอเค group 4
2: He is a witcher
0: ต่อเลยครับ
2: What does a witcher do?
0: group 4
2: He is a fool
0: ต่อไปนะครับเดี๋ยวที่เชิญจะตั้งคำถามนะครับแล้วให้นักเรียนทั้งห้องตอบเลยนะครับ What is he?What does a waiter do?
2: He serves
0: food. Very good. ต่อไปนักเรียนทั้งห้องถามทีเชอร์กลับมาบ้างนะครับเริ่มเลย
2: What is she?
0: She is a nurse.
2: What does a nurse do?
0: She takes care of sick people. Very good. ตอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับและต่อไป What is he?What does a pilot do?
2: He flies a plane.
0: Very good. ต่อเลยครับถามทีเชอร์กลับบ้าง
2: What is he?
0: Again, please.
2: What is he?
0: He is a chef.
2: What does a chef do?
0: He cooks food.He cooks food. Very good. เอาล่ะครับและนี่คือบทที่เราจะใช้ศึกษาในวันนี้เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลนะครับว่านักเรียนหรือเพื่อนๆอยากเป็นอะไรในอนาคตอาชีพในฝันของนักเรียนคืออะไรเด็กๆครับไหนลองบอกทีเชอร์หน่อยใช้ไมค์ได้เลยว่ามีอาชีพอะไรที่เราเรียนกันมาแล้วบ้างนอกเหนือจากที่เราเรียนในวันนี้ยกมือใช้ไมค์ได้เลยครับ
3: Janitor
0: Janitor very good มีความหมายว่าอย่างไรครับ

0: ใครช่วยเพื่อนได
1: ้พานโรงครับ
0: นักการพานโรงครับ very good sit down อ่ะต่อเลยมีอีกไหมมีอะไรอีกอ่ะครับตอบได้อีกครับตอบได้อีกเลย
1: taxi driver
0: taxi driver อ่ะมีที่อื่นไหมอะไรอีกเด็กๆครับพูดได้เลย

0: โอเค
1: ยูทูบเบอร
0: ์ยูทูบเบอร์นี่มีนอกเหนือจากที่เราเรียนด้วยเก่งมากๆเลยครับมีอย่างอื่นไหมใครพอทราบอ่ะใช้ไม้ได้เลยครับ
1: policeman
0: policeman อ่ะ
1: แท็กซี
0: ่แท็กซี่ driver มีอะไรอีกไหมครับเด็กๆลองนึกคำศัพท์ดูนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถนึกคำศัพท์ดูหรือว่าลองไปถามคุณครูปลายทางก็ได้นะครับว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอาชีพนี้ให้คุณครูปลายทางนะครับบอกความหมายแล้วก็บอกคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับอ่ะมีอะไรอีกไหม anything else
1: police officer
0: police officer ก็คือตำรวจเหมือนกันครับตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนนึกอาชีพที่ตัวเองอยากเป็นดูก่อนนะครับมีไหมมีไหมยกมือด้านนู้นบ้าง
1: ยูทูบเบอร
0: ์ยูทูบเบอร
1: ์ทีเชอร
0: ์ทีเชอร์โอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันบนหน้าจอเลยนะครับว่าประโยคที่เราจะใช้เรียนในวันนี้นักเรียนออกเสียงดังๆพร้อมกันเลยนะครับ What do you want to be?
2: What do you want to be?
0: What do you want to be?
2: What do you want to be?
0: เด็กๆหลับตาครับนักเรียนปลายทางหลับตาด้วยและพูดประโยคนี้พร้อมกัน5ครั้ง5 times 3 2 1
2: What do you want to be?
3: What do you want to be?
2: What do you want to be?
3: What do you want to be?
0: ลืมตาได้เลยครับโอเค What do you want to be ก็คือต้องการเป็นอะไรอาชีพที่นักเรียนอยากเป็นคืออาชีพอะไรและวิธีการตอบก็คือ I want to be I want to be ลองพูดพร้อมกันก่อน I want to be และก็ตามด้วยอาชีพที่นักเรียนอยากจะเป็นนั่นเองครับไหนใครสามารถตอบคำถามทีเชอร์ได้แล้วบ้างเดี๋ยวเมทัลก่อนตอนนี้ให้เด็กๆเตรียมคำตอบให้ทีเชอร์เลยนะว่าหนูอยากเป็นอะไร What do you want to be
1: I want to
0: I want to be
1: I want to be a YouTuber
0: I want to be a YouTuber okay next น้ำหนาวน้ำหนาวWhat do you want to be? ออกเสียงความทีเชอร์ก่อน
1: I want
0: to be
1: to be
0: ต่อเลยครับ
1: I want to be a teacher
0: I want to teacher
1: I want to be
0: a want
1: I want to be a teacher
0: Okay next
4: I want to be aYouTuber
0: I want to be a YouTuber ออกเสียงตามทีเชอร์ครับ I want to be
4: I want
0: ออกเสียงชัดๆครับ want
4: to
0: be I want to be
4: I want to be a YouTuber
0: โอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับWhat do you want to be? I want to be.
4: I want to be a chef.
0: อีกรอบครับถูกต้องแล้วถูกต้องแล้ว
4: I want to be a chef.
0: โอเคเดี๋ยวสักครู่ What do you want to be?
5: I want to be a doctor.
0: โอเค very good. อยู่หลังต้นกล้า What do you want to be?
1: I want to be a policeman.
0: Okay. คนที่จะตอบต่อไปนี้นะครับออกเสียงชัดๆพร้อมทีเชอร์นะ I want
2: to be
0: I want to be a
2: want
0: นะลูกไม่ใช่ what นะ
2: I want
0: to be a แล้วก็ตามด้วยอาชีพขออีกรอบหนึ่งขออาสาสมัครมีไหมอยู่

0: What do you want to be?
1: I want to be a teacher.
0: I want to be a teacher. Okay, อยากเป็นครูมีใครอีกขอคนอื่นขอคนอื่นที่ยังไม่เคยตอบเชฟเหรอโอเค What do you want to be?
1: I want to be a YouTuber.
0: โอเคหนูก็ได้อีกรอบหนึ่ง What do you want to be?
1: I want to be a witch.
0: โอเคเดี๋ยวเบนท่านออกเสียงตามที่เชื่อใหม่อีกรอบนะครับ I
1: want
0: to
1: be
0: a witch.
1: Witch.
0: I want to be a witch.
1: I want to be a witch.
0: Okay, very good. เด็กๆครับและตอนนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะลองให้นักเรียนตอบคำถามตามที่ทีเชอร์ชี้โดยใช้ประโยคนี้แหละครับ I want to be a แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเด็กๆนั้นสามารถพูดประโยคได้คล่องแคล่วหรือเปล่าเดี๋ยวทีเชอร์จะถามด้วยประโยคอะไรนะครับ What อะไรเอ่ย What do you want to be again pleaseโอเค What do you want to be แล้วเราก็จะตามด้วยประโยคนี้เลย I want to be a ตอนนี้ทีเชอร์ขออนุญาตให้นักเรียนตอบตามที่ทีเชอร์ขึ้นภาพมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาถามคำถามอีกรอบหนึ่งให้นักเรียนตอบได้ตามสไตล์ของนักเรียนเลยอ่ะพร้อมแล้ว What do you want to be พูดเลย
2: want to be
0: เก่งมากครับดังๆเลยvery good เก่งมากๆเลยครับเราจะใช้ประโยคไหนถามนะครับเราจะใช้ประโยคไหนเอ่ย what อะไรเอ่ย what do you want to be เดี๋ยวทีเชอร์จะขออาสาสมัคร1คนก่อนเป็นคนตั้งคำถามและเลือกเพื่อน1คนในการตอบยูเริ่มก่อนบีม stand up please บีมโอเคต้นกล้าเป็นคนถามและบีมเป็นคนตอบนะครับเริ่มเลย
1: What do you want to be
3: I want to be a teacher
0: โอเคอีกรอบหนึ่งนะครับ What do you want to be
1: What do you want to be
3: I want to be a teacher
0: โอเคบีมเลือก1คนเลยครับต่อไปใครครับลูก
4: เมทันค
0: ่
4: ะ
0: เมทัน stand up please โอเคเริ่มเลยลูก What do you want to be
1: What do you want to be
0: หันไปหาเพื่อนลูก
4: What do you want to be
0: ดังๆลูก
4: What do you want to be
1: I want to be a nurse
0: โอเคเมทันเป็นคนถามบ้างเลือกมา1คนใช้ไมค์เดียวกันเลยลูกไปสลับถามตอบเลยเมทันถามก่อนครับ What do you want to be
1: What do you want to be
0: ให้ไมค์เพื่อนเลย
3: I want
0: ดังๆลูก
3: I want to be a teacher
0: โอเคหนูเลือกเพื่อนมาอีก1คนลูก
5: พุทจีบค่ะ
0: พูดชื่อได้เลยครับ
5: พุทจีบค่ะ
0: พุทจีบโอเคหนูตั้งคำถามเลยครับ What do you want to be What do you want to be
5: What
0: ออกเสียงตามพี่เชื่อครับ What do you want to be
5: What do you want to be
0: พุทจีบตอบเลย
3: I want to be a teacher
0: ดังๆอีกครั้งครับ
3: I
0: want to be a teacher. โอเค sit down นั่งลงทุกคนเลยเด็กๆครับ ช่วง Let's Practice เนี่ยของเราจะใช้ประโยคคำถามคำตอบที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้แต่ทีเชอร์จะเพิ่ม challenge ให้เด็กๆท้าทายขึ้นมานิดนึงว่าเด็กๆจะทำการสำรวจนะครับว่าเพื่อนในห้องของนักเรียนอยากเป็นอะไรด้วยการที่นักเรียนไปถามเพื่อนและนักเรียนเขียนชื่อเพื่อนและเขียนอาชีพของเขาไว้ในสมุดนะครับเป็นปลายทางด้วยนะครับเตรียมกระดาษหรือสมุดขึ้นมาก็ได้นะครับพร้อมที่จะเดินสำรวจถามเพื่อนของเราในห้องเรียนนี่แหละครับว่าเพื่อนอยากเป็นอะไรโดยใช้ประโยคคำถามต่อไปนี้ครับเตรียมหนังสือสมุดเตรียมสมุดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเรามาดูกันว่าเราจะใช้ประโยคไหนในการถามและตอบนะครับพร้อมหรือยังครับ Sit properlyโอเคทีเชอร์ให้นักเรียนทำอะไรครับบอกมาหน่อยทีเชอร์ให้ทำอะไรเขียนชื่อเพื่อนและก็เขียนอาชีพที่เพื่อนอยากเป็นโดยใช้ประโยคไหนครับและคนที่จะตอบด้วยประโยคว่าโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนเดินสำรวจนะครับนักเรียนสามารถตอบอาชีพที่อยากจริงๆได้เลยนะครับแล้วก็สามารถตอนนี้ให้เขียนเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวที่ฉันจะมาดูว่านักเรียนอยากเป็นอะไรโอเคพร้อมหรือยังครับคนที่เขียนภาษาอังกฤษได้เขียนภาษาอังกฤษได้เลยโอเคตอนนี้ let's go ลงมือสำรวจเพื่อนได้เลยครับ

0: โอเคเด็กๆครับ time is up time is up โอเค back to your seat time is up back to your seat PALM back to your seat in 5 4 3 2 1โอเคพร้อมหรือยังลูกตอนนี้อยู่ทำกิจกรรมก่อนครับตอบคำถามทีเชอร์ sit properly sit properly ใครได้20คน
1: มากกว่า20
0: โอ้มีมากกว่า20เลยเหรอเชฟได้เท่าไหร่ครับ23คนมีใครอีกลูกใครได้10บ้าง10อ๋อเกิน10ทุกคนเลยโอเคเก่งมาก13คนเลยใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางได้กันเท่าไหร่บอกคุณครูต้นปลายทางได้เลยนะครับบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะเด็กๆครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาฝึกการสนทนากันอีกสัก1รอบดีกว่าทีเชอร์ขออาสาสมัครครับ2คนคู่นี้มาก่อนเลยขอไม่เลยขอไม่ด้านนี้ด้วยมาครับมาข้างหน้าเลยเดี๋ยวหนูถามเพื่อนก่อนและเพื่อนตอบจากนั้นหนูถามกลับโอเคด้วยประโยคไหนเตรียมตัวเลยนะพร้อมแล้วฟังเพื่อนครับตอบในสิ่งที่ตัวเองตอบเพื่อนๆไปโอเคตั้งเริ่มเลยครับ
2: What do you want to beI want to be a doctor.
0: Okay, it's your turn. ถามกลับบ้างครับ
2: What do you want to be? I want to be a teacher.
0: Okay, very good. Thank you. ไปเอาไมค์ไปให้คู่นั้นบ้างมาครับ เริ่มเลย
3: What do you want to be?
4: I want to be a YouTuber
5: What do you want to be?
6: I want to be a chef.
0: You want to be a chef เหรอเชฟอยากเป็นเชฟเหรอครับ
7: ครับ
0: โอ้โหเชฟอยากเป็นเชฟตามชื่อเลยนะเด็กๆครับอย่าลืมนะขณะที่เพื่อนๆออกมาจำด้วยนะครับว่าเพื่อนคนนี้เขาอยากเป็นอะไรนะเดี๋ยวทีเชอร์จะสุ่มถามอีกรอบนะโอเค back to your seat กลับไปได้เลยขออีกหนึ่งคู่น้ำหนาวกับมาเลยครับใช่น้ำหนาวถามก่อนเลย What do you want to be เด็กๆครับเงียบกว่านี้ Sit properly หน่อย Sit properly เริ่มเลยครับ
8: What do you want to be
0: Again please
9: I want to
10: be
0: a YouTuber หนูถามใหม่เพื่อนถามเพื่อนใหม
11: ่ชอบแบตเตอรี
0: ่ถามประโยคเมื่อสักครู่นี้ครับ What do you want to be
8: What do you want to be
0: I want to be
8: a YouTuber.
0: มีเพื่อนอยากไปถามกลับบ้านครับ It's your turn.
8: What do you want to be?
5: I want to be a teacher.
0: โอเค Teacher สังเกตเห็นมีคนอยากเป็นครูหลายคนเลยนะครับเด็กๆลองนับจำนวนไปด้วยนะวันนี้ต่อไปมิลินมาหนูไหมมาเลยครับมิลินเริ่มก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนตอบนะครับ3 2 1
8: What do you want to be?
4: I want to be a teacher.
0: It's your turn.
4: What do you want to be?
5: I want to be a dentist.
0: A dentist. Okay, เก่งมากๆเลยเพื่อนตอบว่าเขาบอกว่า I want to be a dentist มิลินอยากเป็น dentist ใครรู้บ้างว่ามิลินอยากเป็นอะไรครับคุณหมอฟันโอเคเก่งมากเลยนายมีกี่คู่ไหมครับ

0: มาสกิดแอนมาใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวออกมาก่อนหนูออกมาก่อนลูกโอเค What's your name?
1: My name is Namo
0: โอเคหนูถามเพื่อนก่อนเลยนะแล้วให้สกิดถามกลับนะครับ 3, 2, 1
1: I want to be
0: ไม่ตั้งคำถามก่อนWhat do you want to be?
1: What do you want to be? I want to be a teacher.
0: Okay, teacher อีกแล้วสกิดถามกลับครับ
1: What do you want to be? I want to be a policeman.
0: A policeman, very good. คู่นี้อยากเป็นครูแล้วก็อยากเป็นตำรวจมีคู่อื่นไหมลูกมาเชฟเอาคนอื่นบ้างมาลูกมา
2: เชฟออกมาแล้ว
0: เชฟออกมาแล้วเหรอคนไหนอีกเมทานมาลูกมาหนูถามเพื่อนเลยลูกด้วยประโยค What do you want to be
1: What do you want to be I want to be a YouTuber.
0: Okay, ถามกลับบ้างครับ What do you want to be?
1: Huh?
0: What do you want to be?
1: What do you want to be? I want to
0: be.
1: I want to be a chef.
0: Okay, very good. Back to your seat. กลับไปเลยมีอีกไหมครับมีอีกไหมโอเคเด็กๆครับใครได้มากที่สุดบ้างตอนนี้ใครได้สำรวจชื่อเพื่อนและอาชีพของเพื่อนได้มากที่สุดบ้างเชฟได้เท่าไหร่ลูก23มีใครได้มากกว่า23มั้ยครับได้เท่าไหร่ครับ24เหรอโอเคทุกคนครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยทุกคนเก่งมากๆเลยที่ร่วมกิจกรรมของทีเชอร์ได้เลยนะเด็กๆครับเรามาแรปอัพกันดีกว่าด้วยประโยคนี้ครับประโยคที่เราเรียนกันไปในวันนี้เราใช้ประโยคไหนครับในการถามเพื่อนตอบหน่อยครับ What do you want to be และวิธีการตอบก็คือ I want to be a very good ตอบในสิ่งที่เราอยากตอบได้เลยอาชีพที่เราฝันไว้อยากจะเป็นในอนาคตสามารถตอบด้วยประโยคนี้ครับ I want to be a แล้วก็ตอบด้วยอาชีพแต่ว่าเดี๋ยวทีเชอร์จะขอถามแล้วก็ขึ้นรูปภาพให้นักเรียนตอบตามก่อนนะเริ่มเลยนะครับ What do you want to be
2: I want to be a nurse
0: Very good
2: I want to be a waiter I want to be a pilot I want to be a waiter I want to be a chef I want to be a policeman I want to be a firefighter I want to be a teacher
0: โอเคครับเด็กๆเห็นไหมครับว่าวันนี้เราเรียนกันในเรื่องถามว่าอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไรเราสามารถตอบได้เลยด้วยประโยคที่ว่า I want to be a นะครับและตามด้วยอาชีพซึ่งอาชีพที่เราเรียนกันในวันนี้นั้นนักเรียนจำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้เราเรียนกันในอาชีพที่หลากหลายมากเลยนักเรียนสามารถนำอาชีพนั้นๆมาตอบได้หรือว่าสิ่งที่นักเรียนอยากเป็นจริงๆสามารถตอบด้วยประโยค I want to be a แล้วก็ตามด้วยประโยคนั้นคำศัพท์นั้นๆนะครับก่อนที่จะจบไปในวันนี้เด็กๆครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาหน่อยครับแบบฝึกหัดของเรานะครับก็คือเราจะเปิดไปในหน้าไหนครับหน้าที่เราจะประเมินตนเองครับเพราะว่าวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพแล้วนะครับเด็กเปิดมาเลยและก็ให้นักเรียนประเมินตนเองนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้ในบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาชีพนั้นมีความรู้มากน้อยเพียงใดนะครับให้นักเรียนระบายสีในดวงดาวได้เลยถ้านักเรียนมีความรู้มากนักเรียนก็ระบายสี3ดวงได้เลยแต่ละข้ออ่ะทำไปพร้อมกันดีไหมครับโอเคเปิดไปหน้า48ครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเปิดไปที่หน้า48นะครับเราจะเจอแบบประเมินตนเองอันนี้นะครับนักเรียนครับข้อที่1ออกเสียงพร้อมกันหน่อยออกเสียงพร้อมกันหน่อยครับข้อที่1ในตาราง
2: อ
0: นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายได้ไหมถ้าระบายออกได้ให้เรียนระบายสีไปที่3ดวงดาวได้เลยต่อไปข้อที่2ครับฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการบอกอาชีพและระบุภาพได้นักเรียนมีความรู้มากน้อยเพียงใดระบายสีลงไปในดวงดาวเพื่อให้คุณครูได้รู้ได้เลยนะครับต่อไปนักเรียนครับอ่านข้อที่3ให้ทีเชอร์หน่อยครับนักเรียนอ่านบทความสั้นๆเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้ให้นักเรียนระบายสีลงไปเลยต่อไปข้อที่4ครับอ่านพร้อมกันเลยครับเด็กๆอ่านข้อ4ครับดังๆใช่และก็คือในบทเรียนในวันนี้นั่นเองครับพูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตของตนเองได้นักเรียนสามารถถามเพื่อนได้ไหมตอบคำถามเพื่อนได้หรือเปล่าในวันนี้ถ้าทำได้ให้ระบายสีไปเลยต่อไปข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนมีเจตคติที่ดีก็คือมีความสุขความสนุกในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษถ้านักเรียนมีมากเพียงใดก็ระบายไปเลย1ล้านดาวเลยเหรอครับโอเคใส่เสร็จแล้วบ้างเอ่ยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเคครับให้นักเรียนเก็บลงไปได้เลยครับเด็กๆครับมาดูบนหน้าจอกันบทหน้าจอของเรามันคือบทเรียนครั้งต่อไปทีเชอร์บอกแล้วว่าวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเรียนเกี่ยวกับอาชีพและเราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะครับเรื่องใหม่ของเราชื่อเรื่องว่าอะไรครับใครออกเสียงเลย
1: Animal at home
0: Animals at home
1: Animals at home
0: โอเค Animals at home คำว่า Animals คืออะไรเอ่ย
2: ส
0: ัตว์ใช่ไหมสัตว์อยู่ที่ไหนครับ
2: สัตว
0: ์เลี้ยงที่บ้านนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านนั้นสามารถเลี้ยงสัตว์อะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในคาบต่อไปนักเรียนปลายทางรอติดตามได้เลยนะครับว่าบทเรียนครั้งต่อไปมีสัตว์อะไรบ้างน่าติดตามแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษลงเรียบร้อยแล้วครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
1: Class ready.

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเลือกแมวมาเลี้ยงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมีความต้องการที่อยากจะมีเพื่อนก็เลยอ่ะเลือกแมวนี่แหละ

แต่ทีนี้เนี่ยแมวที่เราจะเลือกมาเลี้ยงที่หรือตัดสินใจว่าจะเลี้ยงแล้วเนี่ยจะมีแหล่งที่มาจากไหนได้บ้างนะคะถ้าเราเลือกได้เราก็อยากได้แมวที่มีสายพันธุ์มีลักษณะหน้าตาที่เราชอบมีอายุที่เหมาะสมมีเพศที่เราต้องการนะคะทีนี้จะเลือกยังไงอายุที่เหมาะสมเนี่ยโดยทั่วไปแนะนำที่ประมาณ 8-12 สัปดาห์เนื่องจากอายุขนาดนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่เขาเรียก socialization คือการมีการเข้าสังคมแล้วว่าเขาจะถูกเลี้ยงอยู่กับแม่หรืออยู่กับเพื่อนในครอกใช้กระบะทรายได้อยู่ร่วมกับสัตว์อื่นได้ไม่ทำลายล้างแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีการถ่ายพยาธิหรือฉีดวัคซีนมาระดับหนึ่งแล้วเรื่องของสายพันธุ์ก็แล้วแต่ที่ชอบว่าหลายๆท่านจะมีพันธุ์ที่อยู่ในใจแต่การที่เราจะทราบว่าแต่ละพันธุ์ที่อยู่ในใจของเรามีพฤติกรรมหรือมีนิสัยที่เหมาะกับเราหรือเปล่าบางคนชอบแมวสายพันธุ์ที่แบบขนยาวหน้าตาดีก็อาจจะต้องเลือกพวกเปอร์เซียหรือพวกฮิมาลายันแต่ว่านิสัยเขาก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเงียบบางทีถ้าเกิดเราชอบแมวที่ต้องการมาคลอเคลียมาอะไรก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแมวที่คุยเก่งต้องการแมวที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเยอะก็อาจจะเป็นแมวไทยชอบพูดคุยใช่ไหมคะคลอเคลียเจ้าของอันนี้ด้วยสายพันธุ์เราเลือกได้นะคะทีนี้มาดูที่เรื่องเพศนะคะหลายๆท่านเนี่ยถ้าชอบแบบเรียบร้อยหน่อยก็อาจจะต้องเลือกตัวเบียใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าชอบบูรังผลาญก็อาจจะต้องตัวพูดพอเราเลือกได้แล้วว่าจะพันธุ์อะไรจะเพศอะไรอายุเท่าไหร่ก็มาดูใกล้ๆว่าตัวที่เราเลือกมีสุขภาพดีแค่ไหนนะคะอันดับแรกเลยดูหน้าก่อนว่าหน้านี่เป็นอันดับแรกที่เราจะเห็นและปิ๊งกันก็ตรงหน้านี่แหละนะดูตานะคะตานี่ก็จะมีความสดใสแวววาวไม่มีขี้ตานะคะไม่เกรอะกรังจมูกมีสีชมพูแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะไม่ได้แห้งไม่ได้มีขี้มูกไม่ได้มีอะไรติดนะคะดูฟันไม่มีเหงือกอักเสบไม่มีแดงไม่มีตุ่มไม่มีปูดอะไรอยู่ข้างในถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยฟันเล็กๆใสเวลาอ้าปากดูเราจะเห็นลิ้นนะคะซึ่งลิ้นก็จะต้องไม่มีแผลไม่มีอะไรอยู่ที่ลิ้นส่วนหูก็ต้องเป็นหูที่ไม่มีแผลขนหูยังอยู่ดีนะคะไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคภายในมีหูก็จะไม่มีที่หูที่มันเยอะมากๆไม่มีหนองไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะส่วนลำตัวเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของขนนะคะว่าไม่มีขนที่มันหลุดไปเป็นหย่อมเป็นกระจุกหรือไม่มีสะเก็ดรังแคไม่มีตัวไรตัวหมัดที่จะทำให้แมวคันอักเสบหรือผิวหนังเจ็บปวดนะคะไม่มีก้อนนะว่าบางตัวเป็นฝีเป็นแผลบางตัวเราจะเห็นว่าเขาเจ็บหรือบวมหรือคันบางทีไม่ยอมให้จับตรงนั้นนะคะจับแล้วก็เจ็บได้หรือเจอก้อนเป็นปุ่มขึ้นมาได้นะคะเล็บก็จะไม่มีพวกเศษขนหรือเศษอึหรือเศษทรายแมวติดเป็นกระจุกไม่มีก้อนไม่มีแผลไม่มีอะไรที่อยู่ใต้บริเวณอุ้งเท้าใต้ท้องเนี่ยหลายๆตัวที่มีโรคผิวหนังหรือมีไรมีหมัดเขาก็จะคันรำคาญหลายๆตัวก็จะเลียขนบริเวณพุงเนี่ยค่ะจนขนหายไปเลยเพราะนั้นดูพุงด้วยนะคะบางคนอุ๊ยพุงใสสีชมพูเชียวแต่จริงแล้วขนหายไปเพราะเขาเลียอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะบริเวณก้นจะต้องไม่มีอึติดก้นว่าบางตัวถ้ามีท้องเสียหรือมีพยาธิก็จะติดบริเวณก้นเยอะแยะนะคะซึ่งเป็นสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นั่นคือแมวที่เราเลือกได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นแมวอีกประเภทหนึ่งถ้าเราไปวัดแล้วมีแมวที่วัดเยอะแยะแล้วต้องการอยากจะช่วยเหลือหรือบางทีข้างถนนโดนรถชนหรือบางตัวเข้ามาหาเราเองถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงไปหาสัตวแพทย์ก่อนนะคะก็คือพาไปดูว่าสุขภาพโดยรวมของเขาเป็นยังไงถ้ามีโรคที่จะต้องรักษาก็จะต้องได้จัดการก่อนโอเคแต่ถ้าเป็นเด็กไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นก็อาจจะมีพวกหมัดพวกไรมีพยาธิคุณหมอเขาจะได้ให้ยาให้ยาถ่ายพยาธิหรือให้ยาที่มันช่วยกำจัดในเรื่องของปรสิตไม่ว่าจะภายนอกภายในมาก่อนนะส่วนเรื่องป่วยก็ขึ้นกับว่าป่วยด้วยโรคอะไรอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่จะต้องกักเขาไว้ต่างหากเพื่อให้แยกจากสัตว์เลี้ยงเดิมที่เรามีนะคะเมื่อสุขภาพดีแล้วเราค่อยลองปล่อยเข้ามาดูว่าเจอกันแล้วเป็นยังไงแนะนำให้ทำหมันนะคะถ้าไม่คิดจะทำพันธุ์เพื่อจะได้ลดปัญหาพฤติกรรมต่างไม่ว่าจะเรื่องของการมีลูกไม่พึงประสงค์มีจำนวนที่มากเกินแล้วเลี้ยงไม่ไหวนะคะหรือพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เกิดจากเวลาเป็นสัตว์อย่างเงี้ยเช่นร้องเสียงดังนะหรือเวลาชอบหนีเที่ยวนอกบ้านไม่ว่าแมวที่เราจะได้มาจะมาในรูปแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเราเลือกเองหรือเขาขอมาอยู่เองสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบมีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่แมวเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีเราและแมวจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้บอก
2: ดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการสร้าง Google Form และเก็บข้อมูลแยกตามชีตง่ายๆโดยไม่ต้องใช้สคริปต์นะครับหรือก็คือการเขียนสคริปต์นะครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับลำดับแรกเลยนะครับเราต้องสร้าง Google Form ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็ตั้งชื่อฟอร์มนะครับตามชื่อที่เราอยากจะตั้งเลยนะครับ

ลำดับแรกก็จะเป็นชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ตั้งเป็นจำเป็นนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะเป็นชั้นปีนะครับแล้วก็เลือกตั้งเป็นหลายตัวเลือกนะครับ

็จะเป็นของคณะนะครับว่าในคณะมีกี่สาขานะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับซึ่งคณะของผม

ทีนี้นะครับพอได้แล้วนะครับไปที่การตอบกลับนะครับแล้วก็ไปสร้างสเปรดชีตขึ้นมานะครับเราจะตั้งชื่อหรือไม่ตั้งชื่อก็ได้นะครับจากนั้นกดปุ่มสร้างขึ้นมาครับเมื่อมีการกรอกฟอร์มนะครับก็จะมีข้อมูลลงมาตรงชีตนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็ให้ทำการคัดลอกชื่อชีตนี้ไว้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็ทำการสร้างแผ่นงานเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งแผ่นงานนี้นะครับจะต้องมีชื่อข้อมูลตรงกับฟอร์มของเรานะครับนั่นก็คือชื่อสาขานะครับให้เราสร้างขึ้นมาเลยครับซึ่งชื่อชี้ตรงนี้นะครับก็ให้ตรงตามสาขาที่เรากำลังจะทำนะครับซึ่งในส่วนของผมคือจะเป็นสาขานะครับตั้งชื่อให้ตรงกันนะครับ

season, the town's moving all around, but you stay the same. We like to run away, ditching all the pain and living for today. We're driving so fast, wanna make it last, we'll do it all. ทีนี้นะครับมาดูว่าพอเวลาใครกรอกข้อมูลเข้า

แล้วนะครับจะให้ลงไปชีทไหนนะครับเรามาเริ่มเขียนสูตรกันเลยดีกว่าครับก็แรกเปิดเท่ากับ Curie นะครับแล้วก็เครื่องหมายวงเล็บเปิดนะครับจากนั้นใส่เครื่องหมาย Single Quote ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ชื่อชีทของเราก็คือจะเป็นการกรอกแบบฟอร์ม1ครับก็ใส่ลงไปเลยครับจากนั้นนะครับใส่เครื่องหมายซิงเกิลโควตเข้าไปนะครับพร้อมกับเครื่องหมายที่เป็นตกใจครับหรือเรียกว่าอัสเจรีนะครับแล้วก็เลือกของช่วงข้อมูลนะครับถ้าดูตามนี้นะครับข้อมูลที่เราจะเลือกก็คือจะเป็นข้อตั้งแต่ A จนถึง D นะครับตั้งแต่ A1 1โคลอนแล้วก็ D โคลอน D1 นะครับจากนั้นนะครับใส่เครื่องหมายคอมม่าลงไปนะครับแล้วพิมพ์เครื่องหมายดับเบิลโควตขึ้นมาครับแล้วพิมพ์คำว่า select นะครับซึ่งแปลว่าเลือกนะครับจากนั้นนะครับใส่เครื่องหมายดอกจันนะครับเป็นการเลือกทั้งหมดครับจากนั้นนะครับพิมพ์คำว่า where นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูคอลัมน์นะครับว่าคอลัมน์ที่เราจะเอาข้อมูลเนี่ยมาใช้นะครับคือส่วนตรงไหนนะครับนั่นก็คือคอลัมน์ดีนะครับก็คือสาขา

แล้วก็ใส่เครื่องหมายซิงเกิลโควตนะครับ2อันแล้ววงเล็บข้างหลังเนี่ยครับให้ลบออกนะครับจากนั้นในซิงเกิลโควตนะครับใส่ชื่อไปนะครับก็คือพิมพ์คำไปว่าเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอันนี้คือชื่อที่เราจะใช้นะครับเสร็จแล้วก็ปุ่ม Enter เลยครับซึ่งตอนนี้จะยังไม่มีข้อมูลนะครับเพราะว่ายังไม่มีการกรอกแบบฟอร์มนะครับทีนี้เราก็กลับมาที่แบบฟอร์มนะครับเพื่อเป็นการกรอกข้อมูลลงไปนะครับเพื่อที่จะนำไปเก็บไว้ในชีท

ข้อมูลมาไหมข้อมูลมาแล้วและทีนี้เราก็ใส่เพิ่มไปอีกก็ได้นะครับชั้นปีที่2แล้วก็เลือกเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับนี่ครับมาแล้วครับถ้าในของ Google Form แล้วก็ชีทที่แยกนะครับและที่นี้เราก็ทำให้ครบทั้งหมด3อันเลยนะครับที่เหลือบ้างก็คือโดยการก๊อปโค้ดหรือก๊อปสูตรจากอันแรกนะครับที่เราได้ทำไว้นะครับก๊อปมาเลยครับCtrl C นะครับแล้วก็มาที่วิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ Ctrl V นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับเนื่องจากมันเป็นการกรอกครั้งแรกนะครับของชีทนี้ซึ่งยังไม่ได้มีเก็บไว้ในข้อมูลของแบบของ Google Form นะครับมันก็เลยจะยังไม่มีข้อมูลขึ้นนะครับทีนี้เราก็มาทำกันให้หมดทุกอันกันเลยดีกว่านะครับ

0: เออครับนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเขียนสคริปต์หรือแอปสคริปต์นะครับสามารถนำไปปรับใช้ตามงานที่เราอยากจะลองปรับใช้ดูได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ
1: Digital Business Management การจัดการธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัลเป็นธุรกิจที่มุ่งดำเนินการบนระบบดิจิทัลที่มีทรัพยากรทางกายภาพที่น้อยและยังมุ่งเน้นที่มีความสร้างสรรค์ที่นำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบและบนแพลตฟอร์มที่ตรงใจหรือความต้องการของลูกค้าและดึงดูดลูกค้าและผู้ให้บริการเข้ามาได้มากธุรกิจดิจิทัลมีหลายรูปแบบหลายประเภทของธุรกิจมีลักษณะเป็นส่วนรวมของสินค้าและบริการนั้นจนสามารถทำให้ธุรกิจดั้งเดิมนั้นยุบสลายได้ธุรกิจจึงต้องมีการแปลงรูปสู่ธุรกิจดิจิทัลเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องยุบสลายโดยการแปลงรูปธุรกิจจะมุ่งเน้นไปที่ทำให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าและดึงดูดลูกค้าเข้ามาสู่ธุรกิจให้มากขึ้นโดยมีปัจจัยที่สำคัญคือการคิดเชิงออกแบบรูปการพัฒนาระบบงานแบบเร่งด่วนการทำธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มการเลือกใช้เทคโนโลยีเสริมมูลค่าให้ธุรกิจและการวางแผนลักษณะของธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัลหรือเดิมจะเรียกว่าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์คือการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมหลักของธุรกิจผ่านระบบออนไลน์หรือระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งกิจกรรมหรือกระบวนการหลักที่จะแปลงรูปเป็นการดำเนินแบบดิจิทัลมีตั้งแต่ต้นทางในการเชื่อมโยงกับซัพพลายการดำเนินการและปลายทางที่เชื่อมโยงกับลูกค้าโดยการออกแบบรูปแบบของธุรกิจดิจิทัลที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจส่วนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตทั้งโดยตรงหรือผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Lazada, Shopee และ Amazon การแปลงรูปธุรกิจสู่ธุรกิจดิจิทัลนอกจากจะคิดรูปแบบธุรกิจดิจิทัลขึ้นมาธุรกิจดั้งเดิมก็ต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนให้เป็นธุรกิจดิจิทัลหรือแม้แต่ธุรกิจดิจิทัลเองก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ธุรกิจใหม่ๆมาทำให้เรายุบตัวด้วยการปรับเปลี่ยนหรือแปลงรูปการแปลงรูปทางดิจิทัลหมายถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจหรือองค์กรได้สรุปว่าการแปลงรูปดิจิทัลขององค์กรแบ่งได้เป็น2แบบหลักๆคือการแปลงรูปกระบวนการที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแบบที่2คือการสร้างสินค้าและบริการแบบดิจิทัลที่เน้นในการเปลี่ยนกลยุทธ์ในการนำเสนอสินค้าและบริการณปัจจุบันมหาลัยหลายแห่งเริ่มให้ความสนใจในธุรกิจดิจิทัลเพื่อให้เข้าถึงการตลาดในโลกออนไลน์จึงมีการตั้งคณะและสาขาใหม่ที่มีชื่อว่าสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลที่จะมุ่งเน้นในการผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนไปพฤติกรรมของคนที่อยู่กับสื่อออนไลน์ทั้งการซื้อขายการจ่ายเงินรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมในโลกของธุรกิจก็เช่นกันตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า Digital Technology ทำให้เกิด Start Up ขึ้นมาสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อนำไปดำเนินธุรกิจหรือการปรับตัวใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลหลักสูตรนี้เราจึงผลิตบัณฑิตออกมาให้มีความรู้3ด้านคือด้านนิดเทคโนโลยีเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์และจะนำมาสร้างประโยชน์อย่างไรในโลกธุรกิจด้านแมเนจเมนต์รู้เรื่องดิจิทัลแล้วก็จะต้องบริหารประโยชน์ให้เป็นรู้จักวางแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรตอบโจทย์ธุรกิจการสร้างกำไรขึ้นมาจะต้องทำอย่างไรด้าน business mindset คนที่ทำไอทีเก่งๆมีความรู้เกี่ยวกับการทำแอปพลิเคชันใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆแต่จะไม่ประสบความสำเร็จเลยถ้าไม่มีแนวความคิดทางด้านธุรกิจเพื่อต่อยอดความคิดออกไปอีก digital business modelคือการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจโดยการใช้ดิจิทัลเข้ามาเสริมเพื่อรับมือกับคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าธุรกิจปัจจุบันนี้จะทำควบคู่กับแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียหรือการใช้ e-commerce เป็นตัวช่วยในการขายที่ทำให้สะดวกสบายมากขึ้นสำหรับลูกค้าและยังสามารถ record data โดยการจดจำพฤติ

0: ฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อนำไปคาดการยอดขายในอนาคตอีกทั้งยังพัฒนาแพลตฟอร์มให้ใช้งานง่าย Digital Business Model แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้ 1. ฟรีเมียมการที่แพลตฟอร์มเปิดให้ใช้บริการโดยมีเงื่อนไขบางประการอย่างเช่นมีข้อจำกัดในการใช้ฟังก์ชันในแอปพลิเคชันโดยสามารถซื้อบริการเสริมหากต้องการใช้ฟังก์ชันนั้นๆ 2. Subscription ระบบสมัครสมาชิกที่มาแทนการซื้อขายนั่นหมายความว่าหากเราต้องการเข้าถึงแพลตฟอร์มนั้นจะต้องสมัครสมาชิกเสียก่อนตัวอย่างเช่น Netflix บริการสตรีมมิ่งที่นำเสนอความบันเทิง Free Peer to Peer to Sided Marketplaceแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อผู้ขายและผู้ซื้อโดยมีตัวกลางเป็นสินค้าหรือการบริการไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือซื้อก็ตาม C e-commerce ผู้ให้บริการที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขายสินค้าเสมือนกับการขายสินค้าผ่านคนกลางทั่วไปที่ย้ายมาวางไว้บนแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Lazada, Shopee, Amazon นั่นเอง 5. On Demand เป็นการบริการที่นำระบบเข้ามาใช้เพื่อประหยัดเวลามากขึ้นและสามารถใช้บริการได้เมื่อต้องการตัวอย่างเช่น Netflix 6 Ad Supported เว็บไซต์ที่ให้เข้าถึงได้ฟรีไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ Article โดยบริษัทเหล่านี้จะอยู่ได้ด้วยการขายโฆษณาตัวอย่างเช่น Google 7 Open Source Model นี้ทำให้สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ได้ฟรีและสามารถเข้ามาแก้ไขดัดแปลงได้ตัวอย่างเช่น Red Hat เปิดให้บริการซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาแก้ไขหรือเผยแพร่ต่อได้และใช้ได้ฟรีโดยมีรายได้จากค่าสมัครสมาชิกบทสรุปของการจัดการธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดั้งเดิมและธุรกิจดิจิทัลเองสามารถถูกยุบตัวได้เสมอเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการธุรกิจดั้งเดิมและธุรกิจดิจิทัลต้องแปลงรูปตัวเองอยู่เสมอๆเพื่อดึงลูกค้าเข้ามาสู่ธุรกิจของตนเองและเพื่อให้ธุรกิจหรือหน่วยงานของตนดำเนินต่อไปได้โดยหลักการแปลงธุรกิจดิจิทัลต้องมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มเพื่อเป็นศูนย์รวมของธุรกิจนั้นๆซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยการคิดแบบการออกแบบที่เข้าใจในมุมมองของลูกค้าที่ชัดเจนมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและการพัฒนาระบบงานแบบเร่งด่วนเพื่อปล่อยงานออกมาได้รวดเร็วด้วยหลักการสร้างต้นแบบออกมาให้ทดลองใช้
1: จากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาจากที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชัน Discord กันนะครับผมแอปพลิเคชัน Discord คืออะไรคือแอปพลิเคชันที่เอาไว้ใช้สื่อสารเอาไว้ใช้พูดคุยวิดีโอหรือแชทข้อความกับเพื่อนๆหรือสามารถสร้างเป็นชุมชนในการพูดคุยกับนักพัฒนาเกมหรือนักพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆได้ครับเราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมเบราว์เซอร์ในที่นี้คือผมขอเลือกเป็น Microsoft Edge แล้วกันเนาะส่วนใครที่มี Microsoft ต่างๆที่เป็น Microsoft Explorer หรือ Google ChromeGoogle Chrome นี่สามารถเปิดได้ครับแต่ Microsoft Explorer นี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่า แต่ยังใช้งานได้อยู่ไหมโอเคผมขออนุญาตเปิดแล้วกันนะครับปุ๊บกดขยายตรงแท็บ Search ด้านบนนะครับพิมพ์คำว่า google.com ครับผมแล้วก็ในช่องค้นหานะครับให้พิมพ์คำว่า Discord ครับ Enter 1ที่ปุ๊บโอเคคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์หลักเลยครับเมื่อเราทำการคลิกเว็บไซต์หลักเข้ามาแล้วนะฮะนี่คือหน้าเว็บไซต์หลักของแอปพลิเคชัน Discord ให้เราทำการกดปุ่มดาวน์โหลดสำหรับ Windows เลยครับกดปุ๊บหน้าต่างนี้จะเด้งขึ้นมาก็ต่อเมื่อคนที่ใช้ช่วยตัวช่วยดาวน์โหลดนะฮะของผมใช้ตัวช่วยดาวน์โหลดส่วนถ้าใครเด้งขึ้นมาหรือไม่เด้งขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะครับผมกดตกลงไปกดเริ่มดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งทำการกดเปิดเพื่อติดตั้งนะครับเปิดโฟลเดอร์ก่อนปุ๊บโอเคเมื่อเราทำการกดเปิดโฟลเดอร์เสร็จแล้วนี่คือตัวเซตอัพของตัวแอปพลิเคชัน Discord นะครับถ้าเราทำการดับเบิลคลิกเข้าไปเลยส่วนป๊อปอัพที่เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมใครได้เด้งขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะครับก็คือมันจะพยายามบอกว่าแอปพลิเคชันนี้ของคุณนั้นได้ทำการติดตั้งไว้แล้วนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่มีนะครับผมมันก็จะเด้งให้ติดตั้งโดยปกตินะฮะของผมขึ้นแบบนี้เพราะว่าผมติดตั้งแล้วผมก็ทำการโค้ดไปครับปึ๊บผมก็ขอทำการปิดกากบาทเบราว์เซอร์ลงไปนะครับปึ๊บรีเฟรชสักหนึ่งที่โอเคผมก็จะได้มาเป็นแอปพลิเคชัน Discord อย่างนี้นะครับเราจะสร้างเซิร์ฟเวอร์ได้นั้นเราต้องทำอะไรบ้างไปที่แถบซ้ายมือเลยครับผมรูปบวกสีเขียวกดเข้าไปปุ๊บกดอันแรกเลยครับผมสร้างของฉันเองปุ๊บกดไปที่สำหรับฉันและเพื่อนๆ เลยครับอันนี้จะเป็นในกรณีที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของเราเองเลยนะครับผมส่วนเซิร์ฟเวอร์ต่างๆย้อนกลับก่อนส่วนเนี่ยครับผมต่างๆนี่ผมจะยังไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันเนาะเพราะว่ามันดีเทลมันเยอะมากหรือรายละเอียดค่อนข้างที่จะซับซ้อนโอเคกดสำหรับชั้นและเพื่อนๆไปเลยครับโอเคนี่คือชื่อเซิร์ฟของเซิร์ฟเวอร์เราที่เราจะสร้างนะครับผมแล้วก็กดทำการพิมพ์ชื่อไปเลยนะครับผมว่าเราจะสร้างเป็นชื่ออะไรนะฮะก็สร้างไปเลยครับผมเซิร์ฟเวอร์ผมชื่อโพนะครับผมตรงรูปอันนี้เราจะอยากให้เซิร์ฟเวอร์นี้มีรูปหรือเปล่านะครับผมเราก็ทำการกดอัปโหลดปุ๊บแล้วเราก็เลือกรูปภาพได้เลยครับผมรูปภาพประจำเซิร์ฟเวอร์เราแล้วแต่เราเลยนะฮะโอเคผมขอไม่มีรูปภาพในเซิร์ฟเวอร์แล้วกันนะครับกดแคนเซิลไปแล้วก็กดสร้างนี่คือหน้าตาของเซิร์ฟเวอร์ที่เราสร้างนะครับผมหลักๆแล้วจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับทำงานหลักๆเลยก็คือช่องพูดคุยก็คือ general ที่อยู่ในของหมวด voice channel นะครับแล้วก็ทำการคลิกเข้าไปยืนยันปุ๊บโอเคเรามาดูในส่วนของมุมซ้ายล่างก่อนนะครับผมมุมซ้ายล่างจะแสดงช่องสีเขียวนี่คือเชื่อมต่อเสียงแล้วนะครับผมเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเราจะดูได้ว่าเราอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับค่าปิงเฉลี่ยเท่าไหร่ค่าปิงล่าสุดเท่าไหร่นะครับมันยังมีเขียนรายละเอียดบอกไว้หมดเลยนะฮะส่วนตรงรูปสัญลักษณ์3อันนี้จะเป็นแสดงค่าปิงเราอยู่ณตอนนี้นะครับผมส่วนอันนี้คือการแชร์หน้าจอคือเราจะสามารถแชร์หน้าจอได้เลยครับผมว่าเราจะแชร์สกรีนไหนอันนี้คือผมมี2จอนะครับผมเลยเลือกแชร์ได้2อันแต่ส่วนถ้าใครมีแค่จอเดียวก็เลือกแชร์สกรีน1นะครับผมกดแชร์ปุ๊บกดช่องที่กำลังถ่ายทอดสดช่องนี้ใช่ไหมโอเควิดีโอที่ราบรื่นคือแสดงความคมชัดในที่นี้จะได้แค่720นะครับผมถ้าอยากได้มากกว่านั้นคุณต้องเสียตังค์ซื้อนะครับส่วนเฟรมเรทก็จะได้แค่ประมาณ30เฟรมเรทนะฮะโอเคกดย้อนกลับกดปิดไปเรามาดูในส่วนของไมค์กับหูฟังนะครับผม รูปใหม่

จะเป็นการเปิดไมค์ปิดไมค์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดการได้ยินนี่คือจะไม่ได้ยินเสียงของเพื่อนเราที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วพูดอะไรต่างๆเรากดปุ่มนี้ปุ๊บเราจะไม่ได้ยินเลยนะครับผมแล้วเราก็จะพูดไม่ได้นะครับผมโอเคมาดูในส่วนของ text หรือช่องที่เอาไว้พูดคุยกันนะครับผมโอเคในช่อง text นี้เราจะสามารถพิมพ์อะไรก็ได้ลงไปเลยนะครับเราจะสามารถอัปเกรดของขวัญได้อัปเกรดให้เพื่อนได้แต่ว่าในที่นี้นี่คือมันต้องเสียตังค์นะครับเราจะสามารถอัปโหลดแบบกิฟต์ก็ได้หรือค้นหาแบบกิฟต์ที่เราชื่นชอบแล้วเราก็เลือกใส่ได้เลยครับอย่างเช่นหิวมันมีหมวดมาให้เราก็เลือกรูปภาพแล้วกดส่งไปได้เลยครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเสร็จปุ๊บอันนี้คือสติ๊กเกอร์แบบว่าเสียตังค์นะครับผมอันนี้คือในกรณีที่แบบเราต้องสมัครสมาชิกเนาะผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอิโมจิที่ทางเซิร์ฟเวอร์มีให้นั้นก็คือเลื่อนลงมาครับนี่ครับมันจะไปเขียนเลยครับว่าเป็นของบุคคล default เลยครับผมส่วนด้านซ้ายนี่คืออันนี้คือจะเป็นของเซิร์ฟเวอร์ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่ผมอยู่นะครับผมมันก็จะมีสติ๊กเกอร์อิโมจิแต่ละของประจำเซิร์ฟเวอร์ของเขานะครับที่เขาได้ทำการแอดมาเนาะโอเคขอข้ามปึ๊บมาที่รูปบวกตรงช่องส่งข้อความครับกดบวกไปกดอัปโหลดไฟล์เราสามารถเลือกไฟล์รูปภาพเลือกไฟล์วิดีโอหรือเลือกไฟล์งานได้เลยนะครับผมแต่ไฟล์วิดีโอผมไม่แน่ใจว่ามันเกินกี่เมกนะแต่ถ้าเป็นไฟล์งานปกติจะไม่เกิน4เมกนะครับรวมทั้งไฟล์รูปภาพด้วยเนาะโอเคกดแคนเซิลไปเนี่ยครับนี่คือการทำงานหลักๆคร่าวๆของแอปพลิเคชัน Discord นะครับผมเป็นแอปที่ทุกคนสามารถใช้ได้และใช้งานง่ายนะครับผมการทำงานหลักๆของ Discord ก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆแล้ว Discord จะเน้นไปทางให้ผู้ใช้ได้ใช้งานสะดวกใช้งานง่ายนะครับผมและอินเทอร์เฟซเนี่ยจะใช้งานง่ายมากๆส่วนเรื่องของการตกแต่งหรืออะไรต่างๆที่ผมยังไม่ลงดีเทลเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอันนี้วันนี้ผมมาสอนโหลดและติดตั้งและการใช้งานเบื้องต้นอย่างง่ายนะครับโอเคถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: Cloud Computing ทำความรู้จักกับ Cloud Computing กันดีกว่า Cloud Computing หรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆคือระบบการเก็บข้อมูลทั้งหมดขึ้นไปเก็บไว้บนระบบอินเทอร์เน็ตหรือเรียกง่ายๆว่าการเก็บข้อมูลบนอากาศที่สามารถเรียกมาใช้งานได้ตลอดเวลาโดยผ่านการใช้งานเบราว์เซอร์และอินเทอร์เน็ตCloud Computing สามารถจำแนกตามการใช้งานได้3ประเภทคือ Infrastructure as a Service หรือ IaaS เป็นโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกับระบบคอมพิวเตอร์คือมีทั้งหน่วยประมวลผลระบบเครือข่ายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Platform as a Service หรือ PaaS เป็นการใช้งานเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆเช่นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันหรือโมบายแอปพลิเคชันเป็นต้น Software as a Service หรือ SaaS เป็นการใช้งานด้านซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบหรือเทคโนโลยี Cloud Computing ได้รับการคิดค้นในปี1960โดยโจเซฟพลัสล็อบเน็ตลิกไลเดอร์กับการทำงานของเขาในอัพเพเน็ตเคิร์กวอนเนกอลกล่าวถึงในหนังสือ Silent of Titan กล่าวถึงคลาวว่าเป็นการลดภาระสำหรับทุกคน Amazon Web Service เปิดตัวบริการจัดเก็บข้อมูลของพวกเขาบนเมฆในปี2006และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็นผู้จัดจำหน่ายการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นที่นิยมเช่นSmugMug, Dropbox, Pinterest
1: ข้อดีของ Cloud Computing
0: 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายก่อนหน้าที่ธุรกิจจะหันมาใช้ Cloud มักมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเช่นค่าจ้างฝ่าย IT ค่าไฟค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เป็นจำนวนมากแต่หากเปลี่ยนมาใช้บริการ Cloud จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้และนำเงินไปพัฒนาธุรกิจในด้านอื่นๆได้อีก2. ปรับได้ตามความต้องการสามารถปรับขนาดได้ตามการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาหากช่วงใดมีการใช้งานมากก็ปรับได้ทันทีซึ่งแตกต่างจากเดิมหากมีการปรับปริมาณการใช้งานจะต้องรอพนักงานฝ่าย IT มาปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ถึงสามารถใช้งานได้ทำให้เสียเวลาจุดนี้จึงทำให้คนทำธุรกิจหันมาใช้บริการคลาวด์มากขึ้น 3. ไม่ต้องกลัวว่าระบบจะล่มบางธุรกิจมีการเก็บข้อมูลต่างๆไว้แล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นการถูกแฮกข้อมูลหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้แต่หากบริษัทไม่ว่าจ้างการให้บริการคลาวด์จะทำให้ธุรกิจไม่ต้องกังวลกับปัญหาการสูญเสียข้อมูลเพราะระบบการสำรองข้อมูลเรียกได้ว่าเป็นการลดความเสี่ยงของธุรกิจได้ดีมาก 4. ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นธุรกิจจะราบรื่นคล่องตัวมากขึ้นเพราะระบบ Cloud Service จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาและทำงานได้พร้อมกันอย่างราบรื่นเพียงมีอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงที่มีความเสถียรและครอบคลุมทั่วประเทศ 5. มีความปลอดภัยสิ่งที่ธุรกิจจะต้องคำนึงเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลคือความปลอดภัยหากธุรกิจที่มีการจัดเก็บข้อมูลในแพลตฟอร์มของตัวเองอาจจะต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดูแลระบบทำให้เสียค่าใช้จ่ายอีกทั้งมีความเสี่ยงที่จะถูกแฮกข้อมูลแต่ปัญหานี้จะหมดไปเนื่องจากมีการบริการคลาวด์มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยเสริมไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่มีระบบแบ็กอัพกู้คืนฐานข้อมูลและช่วยดูแลเมื่อเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยให้กับธุรกิจยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของธุรกิจอีกด้วย
1: ข้อเสียคลาวด์คอมพิวติ้งหนึ่งจากการที่มีทรัพยากรที่มาจากหลายแห่งจึงอาจเกิดปัญหาด้านความต่อเนื่องและความรวดเร็ว 2. ยังไม่มีการรับประกันในการทำงานอย่างต่อเนื่องของระบบและความปลอดภัยของข้อมูล 3. แพลตฟอร์มยังไม่ได้มาตรฐานทำให้ลูกค้ามีข้อจำกัดสำหรับตัวเลือกในการพัฒนาหรือติดตั้งระบบ 4. เนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรที่มาจากหลายที่หลายแห่งทำให้อาจมีปัญหาในเรื่องของความต่อเนื่องและความเร็วในการเข้าทรัพยากรมากกว่าการใช้บริการโฮสต์ที่โลเคอลหรืออยู่ภายในองค์การของเราเอง 5. มีแนวโน้มที่จะโจมตีการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์อาจทำให้บริษัทของคุณเสี่ยงต่อการถูกแฮกและภัยคุกคามจากภายนอกในขณะที่คุณตระหนักดีไม่มีอะไรบนอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์และด้วยเหตุนี้ จึงมีความเป็นไปได้ในการซ่อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอยู่เสมอ 6. ปัญหาทางเทคนิคแม้ว่าข้อมูลและข้อมูลในระบบ Cloud จะสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลามีบางครั้งที่ระบบนี้มีความผิดปกติร้ายแรงบางอย่างคุณควรตระหนักถึงความจริงที่ว่าเทคโนโลยีนี้มักจะมีปัญหาและปัญหาด้านเทคนิคอื่นๆแม้แต่ผู้ให้บริการระบบที่ดีที่สุดก็ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี้แม้ว่าจะมีการบำรุงรักษาที่มีมาตรฐานสูงนอกจากนี้คุณจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีที่จะเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลาคุณจะติดอยู่เสมอในกรณีที่เกิดปัญหาเครือข่ายและการเชื่อมต่อมีปัญหา
0: แอปที่ใช้งานกับ Cloud Computing มีมากมายทั้ง Google App for Work Microsoft OfficeDropbox, Salesforce, Skype, Evernote, Teamwork, ERP Cloud Computing เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่พร้อมรองรับการทำงานของผู้ใช้งานในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลและการทดสอบระบบหรือการติดตั้งฐานข้อมูลหรือการใช้งานซอฟต์แวร์เฉพาะด้านในธุรกิจต่างๆโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไว้ที่สำนักงานให้ยุ่งยากแต่สามารถใช้งานในสิ่งต้องการได้โดยการเชื่อมต่อระบบ Cloud Computing ผ่านอินเทอร์เน็ต
2: จากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่ม

0: เพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาแต่ที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับBig Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
1: วันนี้นะเราจะมาสอนการทำแอปเครื่องคิดเลขนะครับด้วยโปรแกรมโคดูล่านะครับหลังจากเราตั้งชื่อสกินเสร็จแล้วเราก็มาเอาเทคบล็อกเข้ามาประมาณ1อันก่อนนะครับแล้วก็ไปตั้งค่าตรงหินบล็อกแล้วพิมพ์เป็นใส่ค่าที่1เพื่อเวลาเราไปตอนเราสร้างแอปเสร็จแล้วมันจะได้ขึ้นว่าให้เราใส่ค่าที่1นะครับแล้วก็ทำการจัดบล็อกให้เรียบร้อยต่อไปก็เทคบล็อกอันที่2นะครับทำเหมือนกันครับจะเป็นใส่ค่าที่2พอเราได้นะครับ2บล็อกต่อไปครับเราจะทำปุ่มที่ปุ่มการกดบวกลบคูณหารนะครับทั้งหมด4ปุ่มอันนี้เราจะให้ดูครับว่าเทคไอ้ปุ่ม bottom เนี่ยมันวางบรรทัดเดียวกันไม่ได้เราเลยต้องไปใช้ตารางนะครับก็คือ horizontal alignment นะครับในการใส่พอเราใส่ได้2ปุ่มแล้วก็ไปหาปุ่มเพิ่มอีก2ปุ่มนะครับพอเราได้ปุ่มแล้วครับเห็นว่าช่องมันเกินแล้วก็ทำการปรับให้มันเป็นฟิลพอดีนะครับปุ่มทั้ง4ปุ่มเราก็จะเท่ากันแล้วนะครับต่อไปเราก็ตั้งชื่อปุ่มนะครับตั้งตามความเข้าใจตัวเองนะครับผมตั้งเป็นบวกลบคูณหารนี่คือตัวย่อนะครับจะเห็นว่าปุ่มมันเป็นปุ่มไปเฉยนะครับในที่เราทำการอัปโหลดภาพเข้ามาให้มันเข้าใจง่ายอย่างอัปโหลดรูปบวกครับนี่ใส่เข้าไปเลยครับหารูปได้ทั่วไปเลยครับนี่เรามาใส่ภาพนะครับนี่แรกเป็นบวกจะเห็นภาพมันเกินครับเราก็ทำการปรับภาพขนาดภาพครับเราลองครับ58เราจะได้นะครับเนี่ยเราใส่ภาพเราทำเหมือนกันสักสี่ปุ่มนะครับอย่าลืมลบข้อความมานะครับงั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นพอเราได้ปุ่มแล้วนะครับเราก็ต้องการช่องเพื่อแสดงคำตอบอันนี้เรามาใส่ลาเบลก่อนนะครับมาทำเป็นพิมพ์ว่าผลลัพธ์เพื่อให้รู้ว่าข้างล่างที่แสดงคือผลลัพธ์จากการคำนวณข้างบนของเราเราก็ทำตั้งค่าจัดหน้าให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเอาเทปบล็อกมาใส่เพื่อเป็นช่องให้มันแสดงผลลัพธ์ที่เราจะคำนวณจากข้างบนลงมานะครับนี่เราก็ได้นะครับช่องผลลัพธ์ต่อไปก็เป็นหน้าบล็อกนะครับเราจะทำยังไงให้มันเชื่อมต่อกันให้มันเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการนี่เราไปที่นะบัตทอมแรกคือพลัสนะครับบวกเมื่อกดปุ่มบวกเราใช้ค่าที่1ค่าที่2มันบวกกันเพื่อได้ผลลัพธ์แล้วก็ไปที่ text box นะครับแล้วก็เลือก set นะครับ text box แล้วก็ text ต่อไปครับก็ไปที่ match เพื่อจะเอาค่าที่ต้องการคือบวกนะครับเราจะเอาค่าอะไรมาบวกกันก็คือ text box 1 text box 2แล้วก็ไปที่ text box 1นะครับเพื่อเอา text box 1กับ text มาใส่ อ่ะได้

นะครับต่อไปก็ text box 2นะครับทำเหมือนกันครับแต่เปลี่ยนเป็นชื่อเราจะได้ปุ่มบวกนะครับต่อไปปุ่มอื่นก็ทำเหมือนกันครับแต่เพิ่มเปลี่ยนค่าตรงเ ครื่องเลขนะครับเนี่ยครับเราก็เปลี่ยนลบออกไปนี่เอาลบมาครับเราสามารถกดduplicate ได้นะครับเพื่อครอบมาจะได้ไม่ต้องทำอะไรวุ่นวายนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนตรงจอเล็กเอาเป็นคูณนะครับแล้วก็มาที่แมทเหมือนเดิมนะครับแล้วเอาคูณมาต่อไปก็หารนะครับเปลี่ยนเป็นหารนะครับ div ที่เราตั้งไว้ลบทิ้งนะครับแล้วก็ไปที่แมทเหมือนเดิมเอาหารมาแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับบล็อกโคดดิ้งของโปรแกรมเมื่อกี้เรียกเรามาทดสอบดีกว่าครับนี่คือตัวอย่างแอปเมื่อกี้เรียกที่เราทำมานะครับเราจะลองทดสอบนะครับใส่50ไปนี่ครับโอเคครับถือว่าแอปเราใช้ได้นะครับเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับกับการทำแอปเครื่องคิดเลขด้วยโปรแกรม Cardula ครับ สวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาสอนการทำแอปการหาค่าดัชนีมวลการนะครับ BMI โดยโปรแกรม Cardula นะครับดับแรกเราก็เอาเทคบล็อกมาใส่นะครับเพื่อเป็นใส่คำว่าน้ำหนักนะครับเพื่อการหาดัชนีมวลการเนี่ยจะเอาน้ำหนักกับส่วนสูงมาคำนวณนะครับเพื่อจะเราจะได้ค่าที่เรารู้ว่าเรามีเป็นยังไงครับผิดปกติไหมอ้วนไหมผอมไหมประมาณนี้ครับต้องทำการปรับแต่งให้เรียบร้อยครับให้มันตามความสมองความชอบแต่ละคนนะครับต่อไปก็เป็นเทคบล็อกนะครับเอามาใส่เพื่อเป็นการใส่ค่าน้ำหนักนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนสูงนะครับอย่าลืมปรับขนาดนะครับให้มันเห็นง่ายนะครับส่วนสูงเหมือนเดิมครับเทคบล็อกเทคบล็อกมาเลยใส่ค่าครับส่วนสูงอันนี้ต้องเป็นเซนติเมตรนะครับโปรแกรมของเราแล้วก็บัตทอมนะครับมันปุ่มในการกดคำนวณคำนวณตั้งค่าปุ่มเป็นจำนวนครับความใหญ่ความกว้างตามความชอบนะครับต่อไปก็รับเร็วครับอันนี้จะเป็นการแสดงผลนะครับว่าคำนวณได้กี่หน่วยนะครับแล้วก็รับเร็วอีกอันนึงอันนี้จะเป็นที่แสดงนะครับว่าเป็นตัวเลขที่เราคำนวณครับเป็นตัวเลขมาแสดงตรงนี้อันนี้ก็ลดความทิ้งไปครับให้มันเป็นช่องว่างเราจะใช้อันนี้ในบล็อกนะครับก็คือการทำโปรแกรมอันนี้เป็นผลลัพธ์ครับว่าเราผอมอ้วนหรือว่าหุ่นปกติหุ่นดีครับปกติเอาลาเบลมาเหมือนกันครับเหมือนลาเบลที่4นะครับแล้วก็ลบทิ้งครับเป็นช่องผลลัพธ์ที่ต้องการนะอันนี้ก็เสร็จนะครับถ้าหน้า UI ของBMI เรานี่ก็ตกแต่งได้ตามใจชอบนะครับเรามาหน้าบล็อกดีกว่าครับเราต้องใช้ปุ่มนะครับเพราะว่ามีปุ่มอยู่ปุ่มเดียวมันครับปัทท์หนึ่งเพื่อจะมาคำนวณดัชนีมวลกายของเรากันนะแต่พอได้เราได้ปุ่มแล้วครับก็คือเป็นลาเบล

0: ทำจิตใจบอลคือระเบียบที่4อันนี้คือค่าที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วการให้มันแสดงอะไรก็คือแสดงที่เราจะคำนวณส่วนสูงของน้ำหนักเรานะครับนี่เอาหารมานะครับดัชนีมวลกายก็คือเอาน้ำหนักไปหารส่วนสูงคูณ2นะครับคูณเข้าไปใส่ในหารนะครับแล้วเอาเป็นบล็อกที่2ครับเพราะมันคือส่วนสูงแล้วก็ไปที่แมชนะครับแล้วเป็นช่องใส่ตัวเลขเป็น2จะได้คูณ2พอเราทำเสร็จนะครับขั้นตอนแรกคำนวณต่อไปเราจะมันแสดงผลไปที่อีกเด็ดนะครับก็คือถ้าไม่ได้ผลลัพธ์นี้ฉันจะไปแสดงอีกผลลัพธ์นึงนะครับใส่เข้าไปแล้วที่ลัพธ์ที่ออกมาครับก็คือลัพธ์ที่4ที่เป็นคำตอบจากการคำนวณของเราว่าได้เท่าไหร่ถ้าน้อยกว่าก็ใส่ค่าไปครับสัก 18.5 นะครับของเราอันนี้ก็จะเป็นผอมนะครับนี่ลำมาดินก็คือถ้าคำตอบจากคำนวณของติ๊กบ็อกซ์1กับ2ครับมาบอกที่4แล้วได้น้อยกว่า 18.5 เราจะให้มันแสดงเป็นผอมมากที่ลำเบล6ที่เราตั้งค่าไว้เป็นผลลัพธ์นี่เอาเทคมานะครับเอาเทคมาแล้วก็พิมพ์ใส่เป็นผอมมากฮะเนี่ยนะแล้วก็กรอบฟังลำเบล4นะครับคำนวณแล้วก็ทำนี้เป็นครับก็คือจะมีอีกเด่นไปเรื่อยๆตามแล้วแต่นะครับว่าจะเอาเท่าไหร่อันนี้ผมเอาสัก 4-5 อันนะครับก็คือจะมีปกติมีอ้วนลดอ้วนระยะที่1ลดอ้วนระยะที่2ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันดีกว่าครับหลังจากเอ็กพอร์ตมานะครับแอปพลิเคชันเรามันจะได้หน้าตาอย่างนี้นะครับที่เราทำขึ้นมานำมาลองทดสอบแอปกันดีกว่าครับปกตินะครับตามที่ตั้งค่าไว้25ครับเริ่มอ้วนครับถือว่าแอปของเราใช้ได้นะครับกับโปรแกรม BMI สร้างด้วยคาดูล่าครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่ามวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศ

0: มวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: ใครๆก็รัก
6: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
5: ตะวันหาอะไรอยู่เหร
6: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
7: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
6: ขอบใจจ้ะ
7: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
6: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
8: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
6: ได้จ้ะ
8: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
7: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

มมาชี้เป้าความอร่อยกันที่จังหวัดน่านค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินน่านด้วยนะคะชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนเมืองเลนแล้วก็ใกล้กับวัดเมืองเลนด้วยนะคะก็เลยชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่เปิดมา20กว่าปีแล้วแล้วก็ใครที่ชอบกินอาหารเหนือโดยเฉพาะลาบเหนือนะคะร้านนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่ามีให้เลือกเยอะมากแล้วก็หลายเมนู

0: ยู่กับเจ้าของร้านลาบเมืองเลนนะคะรุ่นที่2แล้วก็คือน้องบอลเนาะสวัสดีค่ะตรงนี้นะคะร้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบ้านเนาะเป
1: ็
0: นบ้านเราด้วยแล้วก็เปิดเป็นร้านด้วยขายตรงนี้มา20กว่าปีจากคุณพ
1: ่
0: อของเราเนี่ยพี่เห็นว่าชื่อร้านลาบเพราะนั้นคือลาบเด็ดแน่นอนแล้วก็ตรงนี้นะคะดูจากเมนูนี้ก็คือมีลาบนี่ให้เลือกเยอะมากเน้นไหมคะว่าต้องเป็นแบบไหนเช่นเป็นลาบแบบเหนือเลยหรือว่าอะไรยังไง
1: อ๋อหลักก็คือเหนือเลยครับทางร้านจะเน้นมะแขวน 70-80% แล้วก็จะมีเหมือนกลางๆผสมมาด้วยนิดหน่อยเมนูก็จะเพิ่มจากเมื่อก่อนคือเยอะมากก็เราก็จะเพิ่มเมนูขึ้นมา
0: ค่ะแรกๆเลยแบบที่เป็นลาบที่ถ้าใครมาต้องสั่งอันนี้เป็นแบบออริจินอลสมัยคุณพ่อรสชาติดั้งเดิมมาแล้วร้านนี้ต้องสั่งเป็นอะไร
1: ก็จะเป็นลาบหมู
0: ลาบหมู
1: ลู
0: ่มีลู่ด้วย
1: มีทั้งดิบทั้งสุก
0: มีทั้งดิบทั้งสุกจ้ะ
1: แล้วก็ลาบขม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ย่างเมื่อก่อนก็จะเมนูจะมีไม่กี่อย่างหลักก็จะมีประมาณนี
0: ้และอย่างตอนนี้คุณพ่อยังทำหรือว่า
1: พ่อไม่ได้ทำนานแล้วครับผมมาทำก็เกือบ10ปีแล้ว
0: ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: 9โมงถึง5โมงครับ
0: 9โมงถึง5โมงนี้ก็มากินได้แล้วจ
1: ้
0: ะทุกวันไหมจ้ะ
1: หยุดวันอาทิตย์ครับ
0: จริงๆร้านนี้นะคะย้ำว่าอยู่ใกล้สนามบินลงเครื่องมานี่แบบเมาเครื่องมากินแซ่บๆได้เลยเนาะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วก็หยุดวันอาทิตย์นะมีอะไรแนะนำที่แบบอยากให้ลอง
1: ก็ลาบหมูเลยลาบหมูคั่ว
0: แล้ว
1: ก็ไก่ทอดซอสมะแขวน
0: ม
1: ีเอ็นแก้ว
0: ต้มแซ่บอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นเหนือเลยก็จะเอามีแกงแค
0: ค่ะเดี๋ยวสั่งมาชิมกันค่ะ

อาหารของร้านลาบเมืองเลนนะคะเราสั่งมาแล้วก็คือเขาไม่ได้มีแต่ลาบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะสั่งมาหลากหลายเลยนะคะเริ่มจากชามแรกใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นแกงแครกระดูกอ่อนนะคะเป็นกระดูกหมูแล้วก็เขาจะใส่เป็นพวกผักพื้นบ้านมาเยอะมากเนาะจานที่2ก็จะเป็นไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะลาบคั่วหมูแล้วก็อีกชามนึงก็จะเป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะอันนี้จะเป็นเอ็นควายร้านนี้ก็จะขายหลักๆเนื้อก็จะเป็นเนื้อหมูเนื้อควายแล้วก็เนื้อไก่จะไม่ได้มีเนื้อวัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งลาบสั่งต้มแซ่บอะไรเงี้ยก็บอกเขาได้เลยว่าเอาเป็นหมูหรือว่าเป็นเนื้อควายนะคะมาชิมนี่ก่อนเลยชามใหญ่มากๆนะคะเป็นแกงแครนอกจากเขาจะใส่พวกใบชะพลูหรือว่าที่นี่เขาจะเรียกผักแครเนี่ยแหละค่ะมีผักเผ็ดหรือว่าผักคาดเนาะมันจะแบบเป็นดอกไม้สีเหลืองๆใส่ลงไปแล้วก็จะมีพวกใบพริกมีชะอมมีถั่วคือมีหลากหลายคือพวกผักคาดเนี่ยส่วนใหญ่นะว่าร้านอาหารไม่ค่อยทำมาเป็นกับข้าวให้ได้ชิมแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะนำมาปรุงให้เราได้ชิมกันด้วยนะคะชิมแกงแครก่อนเลยนี่ซดน้ำหอมหอมเค็มเผ็ดแล้วก็มันเป็นความหวานของน้ำผักพอเราไปกินโดนไอ้ดอกผักเผ็ดค่ะมันจะมีความแบบเผ็ดร้อนเพิ่มขึ้นมาอีกนอกเหนือจากรสชาติของน้ำแกงแครอร่อยมากอร่อยมากๆมาที่กระดูกหมูบ้างไม่เปื่อยมากนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าถึงกับติดกระดูกตลอดเวลากำลังดีอร่อยเลยจานนี้จัดจ้านเดี๋ยวจะลองต้มแซ่บบ้างอันนี้เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วเป็นเอ็นแก้วแบบดึงๆแบบนี้จะมีทั้งเอ็นแล้วก็เนื้อติดเอ็นมาด้วยดุ๋มๆมาก ต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะบอกเลยแซ่บแซ่บคือเผ็ดเปรี้ยวเค็มกำลังดีแล้วก็ตัวเอ็นตุ๋นนะคะละลายเลยอะเนื้อแบบเคี้ยวเข้าไปคือแบบว่านุ่มละลายเลยอร่อยมากอันนี้ก็เป็นอีกจานที่แบบยกนิ้วเลยแซ่บมากแล้วก็ด้วยความที่เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วที่เป็นเอ็นแก้วของเนื้อควายนะคะไม่มีกลิ่นสาบอันนี้กินได้สบายๆไม่มีกลิ่นสาบเลยอันนี้ลาบคั่วหมูนะคะเราสั่งมาเป็นแบบสุกกลิ่นของลาบคั่วหมูเนี่ยคือชัดเลยมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศของทางเหนือก็คือมีกลิ่นของมะแขวนแต่ว่าจะได้กลิ่นของพวกกระเทียมเจียวด้วยหอมมากเป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยแล้วก็ได้รสชาติของลาบคั่วเหนือจริงๆหนึ่งมันจะต้องมาด้วยความหอมแบบนี้แหละเนาะมันต้องหอมกลิ่นพวกเครื่องเทศพวกมะแขวนแล้วก็รสชาติจะออกแนวเผ็ดเค็มเผ็ดเค็มหอมอร่อยมากนะเป็นอีกหนึ่งจานที่รสชาติคืออร่อยมาตรฐานเลยมาดับเผ็ดกันบ้างด้วยไก่ทอดแขวนนะคะเขาจะโรยกระเทียมเจียวมาด้วยคือเราจะไม่เห็นเม็ดมะแขวนโรยอยู่บนตัวไก่แต่ว่าพอเรามาดมแบบนี้คือกลิ่นมะแขวนชัดมากอยู่ในซอสนะคะซอสเขาอะจะออกแนวหอมมะแขวนแล้วก็เค็มเค็มหวานหวานเผ็ดนิดๆแป้งที่ชุบมาก็คือกรอบค่ะส่วนปีกไก่ที่ชุบแป้งมาข้างในนะคะเขาจะหมักมาเพราะฉะนั้นตัวไก่จะไม่จืดจะออกเค็มๆหน่อยเวลาเรากินเข้าไปเจอกับน้ำซอสที่เป็นซอสมะแขวนได้ความเผ็ดความออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ความหอมของมะแขวนนะคะเข้ากันแล้วก็แป้งก็กรอบด้วยเคี้ยวเพลินๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจานที่อร่อยแล้วก็กินเพลินนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาอาหารของร้านลาบเมืองเลนกันนะคะเริ่มจากแกงแครชามนี่ใหญ่ๆแบบนี้ยกให้ดูอีกทีนึงนะคะชามนี้110บาทมาแบบผักแน่นเต็มชามเลยเนาะแล้วก็ไก่ทอดซอสมะแขวนจานนี้100บาทนะคะลาบคั่วหมู70บาทต้มแซ่บเอ็นแก้ว80บาทนะคะส่วนข้าวเหนียวยังไม่ได้กินเลยนะคะเพราะว่าอร่อยกับทุกอย่างเลยอันนี้ข้าวเหนียว10บาทนะคะรวมๆแล้วก็คือทั้งหมด370บาทคือราคามาตรฐานแถมรสชาตินี่คืออร่อยเลยโดยเฉพาะอย่างแกงแครนี่คือให้มาเยอะมากนะคะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารเหนือนะคะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่โนว่าต้องมาลองแล้วก็ไม่ได้มีอาหารแค่ที่เราสั่งมานะคะมีลาบก็มีให้เลือกเยอะมากซึ่งร้านนี้นะคะย้ำอีกทีว่าร้านลาบเมืองเลนเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับสนามบินน่านก็คืออยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านเลยนะคะตาม GPS มาได้เลยชิมได้เลยว่าร้านลาบเมืองเลนแต่
แต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยร้านก็จะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารได้นะคะหรือว่าถ้าอยากมาทานกันที่ร้านเลยก็จีเพจมาได้เลยค่ะร้านลาบเมืองเลนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมาก

0: เรื่องเด็ดเอเตโรวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับของดำที่ใช้กันแทบทุกครัวเรือนไม่ว่าจะปิ้งย่างต้มทอดก็ต้องใช้นั่นก็คือถ่านค่ะแต่กว่าจะได้ถ่านก้อนดำๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะไปหาคำตอบกันที่โรงงานถ่านที่ผลิตถ่านมากว่า60ปีกันค่ะ
1: สมัยก่อนก็ไปหุงข้าวเนาะความร้อนมันจะดีแล้วไม่มีสารพิษไม่มีอะไรต่อมาก็หันไปใช้กับแก๊สอะเนาะแต่ว่าถ่านไม่มีวันตายถ้าอย่างนี้จะไม่อยู่ก็สมัยก่อนตามบ้านเดี๋ยวนี้ก็ตามร้านอาหารเดี๋ยวนี้ก็ตามปิ้งย่างแล้วก็ส่งออกต่างประเทศก็นิยมใช้เหมือนกันคือขายได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติ
0: การผลิตถ่านแต่ละก้อนขึ้นมานั้นนะคะจะต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกไม้เลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะนิยมใช้ไม้โกงกางเป็นหลักในการนำมาทำเป็นถ่านค่ะ
1: ส่วนมากจะโกงกางอันนี้นิยมมากที่สุดนะเนาะเพราะ1ไฟแรง2ขี้เถ้าไม่เคยเยอะตามที่ร้านเขาย่างกันคือย่างหมูเตะอะไรพวกนี้เขาก็ใช้ไม้โกงกางกันหมดไฟมันจะดีมากๆแล้วมันไม่แตกไม่ระเบิดไม่กระทุขี้เถ้าก็น้อยไม่เหมือนไม้เบญจพรรณไม้เบญจพรรณมันก็ดีอย่างคือมันจะไม่กระทุ้มบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไฟมันก็สม่ำเสมอไปเรื่อย
0: ๆไม้สำหรับที่จะมาทำถ่านได้นั้นนะคะจะต้องเป็นไม้ที่มีความชื้นพอประมาณไม่สดหรือว่าแห้งจนเกินไปคือประมาณไม่เกิน1เดือนหลังจากที่ตัดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทุบไม้เพื่อเอาเปลือกออกซึ่งการทุบเปลือกนี้นะคะก็เพื่อให้การอบหรือว่าการเผาถ่านนั้นใช้เวลาน้อยลงและก็ยังทำให้ถ่านที่ได้ออกมานั้นนะคะมีน้ำหนัก

0: ็จะนำเข้าสู่เตาอบเพื่อทำให้ไม้นั้นสุกจนกลายเป็นถ่านโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ12วันเลยค่ะ
1: อันนี้อบนี่คือเราไล่ความชื้นไล่ไอ้พวกยางไม้ที่อยู่ในดุนไม้คือเอาความร้อนที่เราใส่ด้านหน้าเนี่ยความร้อนมันจะกระจายทั่วเตาเลยแล้วมันจะไปอบไม้เหมือนเราอบเป็ดอบไก่แบบเนี้ยเหมือนกันใช้สูตรเดียวกันแต่นี่มันเป็นไม้แค่นั้นเองพอมันความร้อนมันนั่นที่ได้ที่แล้วมันก็จะไปไล่ไอ้พวกยางไม้ออกมาเป็นควันแบบเนี้ยออกมาเป็นควันแต่นี่ควันมันเริ่มน้อยแล้วเพราะมันเริ่มจะใช้ได้แล้ว
0: ผ่านไป12วันนะคะก็จะทำการปิดหน้าเตาแล้วก็ทิ้งไว้ให้ถ่านนั้นคลายความร้อนออกมาอีกประมาณ10ถึง15วันนะคะก็จะนำถ่านออกมาเตรียมจำหน่ายต่อไปค่ะ
1: เวลาถ่านสุกแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมีความมันวาวอันนี้คือถ่านที่สุกหมดแล้วอันนี้แกร่งแล้วน้ำหนักดีอันนี้สุกหมดเลย
0: ถ่านดิบหรือว่าถ่านสุกที่พี่ปราณีบอกนี้นะคะก็คือชื่อที่ใช้เรียกระยะของถ่านที่ผ่านการเผาหรือว่าอบค่ะซึ่งถ่านดิบนะคะก็คือถ่านที่มีการเผาไหม้ไม่หมดแล้วก็ยังคงเหลือความเป็นเนื้อไม้อยู่ค่ะส่วนถ่านสุกนะคะก็คือถ่านที่เราเห็นกันทั่วไปมีการเผาไหม้เป็นเนื้อถ่านที่สมบูรณ์ซึ่งถ่านไม้กงกลางที่สุกแล้วนะคะเมื่อนำมาเคาะกันก็จะได้เสียงที่กังวานซึ่งแสดงถึงความแกร่งของเนื้อถ่านแบบนี้ค่ะถ่านไม้ที่ได้นี้นะคะจะถูกคัดแยกเกรดหรือว่าตัดให้ได้ขนาดเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะแต่นอกจากถ่านไม้แบบธรรมดาแล้วนะคะปัจจุบันก็มีการพัฒนาถ่านอีกหนึ่งชนิดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายให้ไฟที่สม่ำเสมอแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่สวยงามมากขึ้นนั่นก็คือถ่านอัดแท่งค่ะ
2: มันอยู่ได้นานแล้วไฟมันสม่ำเสมอกว่าถ่านธรรมชาติถ่านธรรมชาติตีท้องตลาดเลยมากมันมีแต่ถ่านเบาๆพวกไม้ยางติดง่ายแต่หมดไปมอดเร็วเขาก็เลยใช้หันมาใช้ถ่านอัดแท่งนี้เพราะว่ามันกินเวลาได้นานกว่า
0: การทำถ่านอัดแท่งนั้นนะคะก็จะเริ่มจากการนำเศษถ่านที่เหลือจากการเผาถ่านหรือว่าถ่านที่หักมาบดให้ได้ขนาดที่ต้องการค่ะก่อนที่จะนำมาผสมกับส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยในการคงรูปนั่นก็คือแป้งมันสำปะหลังค่ะ
2: แป้งนี้มันเป็นแป้งมันสำปะหลังทั่วไปไม่มีสารเคมีแป้งเป็นตัวประสานถ้าใส่แป้งน้อยไปมันก็ไม่ยืดใส่มากไปมันก็ควันเยอะต้องใส่ให้มันพอดีควันมันก็จะน้อยลง
0: เมื่อผสมส่วนประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วนะคะก็จะนำไปบดอีกรอบก่อนที่จะเข้าเครื่องสำหรับอัดแล้วก็ตัดเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำถ่านที่อัดเป็นแท่งแล้วไปอบเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ถ่านอัดแท่งแบบที่เราคุ้นเคยกันก่อนที่จะบรรจุเพื่อส่งขายต่อไปค่ะซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากซื้อถ่านแบบต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกับทางโรงงานได้โดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ
3: สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเก็บมะลิกันที่ไร่มะลิพิจิตรของพี่มี่เจ้าของไร่ของเราพี่มี่สวัสดี
4: ครับสวัสดีครับ
3: คือที่เห็นข้างหลังนี่ก็คือหนึ่งในไร่ของพี่มี่
4: ที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็40กว่าไร่ครับ
3: เป็นมะลิทั้งหมด
4: ใช่เลยครับเป็นมะลิลาทั้งหมดครับมะลิลาที่เอาไว้ร้อยมะลัยทั้งหมดเลยครับ
3: มันมีมะลิหลายแบบใช่ไหมผู้ได้ยินว่ามีมะลิลามะลิซ้อน
4: ใช่ครับใช่ครับมีหลายชนิดแต่ที่ทั้งไร่มะลิของเรานะครับไร่มะลิพิจิตรก็ทำอยู่2สายพันธุ์ครับ
3: ครับ
4: ครับมีพันธุ์เพชรแล้วก็ราชบุรณะ
3: อ๋อเป็น2พันธุ์นี
5: ้มะลิทั้งพันธุ์เพชรและพันธุ์ราชบุรณะที่พูดถึงนี้เป็นสายพันธุ์มะลิลาทั้งหมดนะครับซึ่งลักษณะดอกของเขานะฮะจะเป็นช่อกระจุกกลีบดอกเรียงซ้อนกัน 1-2 ชั้นนอกจากนี้นะครับยังมีมะลิซ้อนที่เราคุ้นหูความต่างก็คือดอกของเขาเนี่ยนะครับจะอ้วนกลมกว่าและมีกลีบดอกมากกว่า5ชั้นครับทั้งมะลิลาและมะลิซ้อนนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าแต่มะลิพันธุ์พื้นเมืองของบ้านเราก็มีนะครับเช่นมะลิไส้ไก่มะลุลีและมะลิเฉลิมนรินทร์เป็นต้นครับ

0: นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พามามาดูเลยนะครับมะลิพวงมาลัยที่เราเห็นกันเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: จ
1: ุ
0: ดเริ่มต้น
1: มาจากทางนี้ทั้งนั้นเลยครับ
0: มาจากไร่มะลินะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเขามีวิธีการเก็บการดูแลอะไรยังไงนะ
1: ได้เลยครับ
0: พาทัวร์หน่อยนะ
1: ครับผม
0: เขาเก็บกันแล้วใช่ไหม
1: ครับครับ
0: ดอกมะลิคือดกมากเยอะมาก
1: นี่ดอกกำลังสวยเลยพี
0: ่นี่ตรงนี้นะครับพี่พาเข้ามาดูต้นมะลิชัดๆเลยตรงนี้เป็นมะลิลาพันเพชร
1: ใช่เลยครับอันนี้
0: ทั้งหมดไร่นี
1: ้ใช่เลยครับ
0: มันยังไม่แบบบานเลย
1: ครับ
0: เราจะเก็บแบบนี้หรอเลย
1: ดอกเขาจะเก็บไล่รุ่นกันวันต่อวันนะครับลักษณะดอกที่จะเก็บได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอย่างนี้ครับคือเก็บได้เลยครับเนี่ยคุมๆแล้วก็ดึงเอาครับนี่คือดอกของวันนี้รอบเช้าครับ
0: สวยเลยนี่แล้วเราก็เด็ดปั๊บขึ้นมาแบบนี้เลย
1: นี่ครับวิธีการเด็ดก็เอามือกุมๆไว้ครับกุมๆ
0: กุมไว้
1: ใช่คือถูกวิธีแล้วก็ดึง
0: แล้วก็ดึงแค่นี
1: ้ครับแต่ผิดวิธีที่ถ้าเก็บผิดวิธีเขาจะบีบกันก่อนอย่างนี้คือผิดวิธีครับบีบดอกแล้วก็ดึง
0: ช้ำเลย
1: ใช่คือดอกเขาจะช้ำครับใช้ไม่ได้นะครับครับดอกจะเละช้ำนะครับ
0: กุมไว้อย่างนี
1: ้ครับผมกุมแล้วดึงเลยครับโอเคครับอย่างนั้นใช่เลยครับ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมเราเจอใช้คำว่าตัวตึง
1: ใช่ตัวตึงของสวนเลยครับ
0: นี่อยู่มาตั้งแต่ยุคแรก
1: ใช่ยุคแรกครับย
0: ุ
1: ค
0: ที่สวัสดีครับยุคแรกเลยใช่ไหม
1: ใช่เลยครับ
0: นี่นะฮะอยากให้ดูในตะกร้าหน่อยนี่เป็นตูมแบบเล็กๆสวยงามรัดตัวกันแน่นแบบนี้พี่ขอดูได้ไหมน้าชื่ออะไรครับ
2: เปียกครับ
0: น้าเปียกนี่เก็บตั้งแต่ตีสี่ได้เท่านี้
1: อันนี้เพิ่งมาลง
0: เพิ่งมาลง
1: ครับ
0: โอ้โหจะได้น้อยขนาดนี้ได้ไงนี
1: ่ครับ
0: สวยมาก
1: ครับมะลิที่เราจะเก็บนะครับก็จะมีอยู่3รอบนะครับ
0: คร
1: ับ รอบแรกคือรอบเช้านะครับรอบเช้าก
0: ็คือรอบนี้
1: ใช่รอบนี้คือรอบเช้าก็จะเป็นรอบดิบมะลิดิบดิบเขียวครับ
0: เรียกว่ามะลิดิบเขียว
1: ใช่ครับยังเป็นดอกตูมตูมมากอยู่
0: ตูมสวยรัดแน่นแบบนี้
1: ดอกจะแหลมครับคือจบรอบแรกไปก็คือเก็บตั้งแต่ 9:00 นถึงก่อนเที่ยงก็จะเป็นรอบที่มะลิดอกเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับ
0: ใหญ่
1: ครับใหญ่และขาวสวยกว่านี้ครับเขาจะเรียกตัวดิบขาวครับรอบ2
0: รอบแรกดิบเขียว
1: ใช่รอบ2
0: ดิบขาว
1: ใช่เลยครับ
0: แล้วรอบสุดท้าย
1: รอบสุดท้ายก็คือหลังเที่ยงวันไปก็เก็บยันช่วงบ่ายก็คือมะลิหอมตัวบ่ายครับรอบที่3
0: แล้วนั้นคือบานแล้วไหม
1: ยังไม่บานครับก็จะเป็นตูมใหญ
0: ่ใหญ่กว่าเดิม
1: ใหญ่แล้วก็ก้านยาวครับ
0: อ๋อหรอ
1: ก้านยาวแล้วรอบบ่ายจะส่งกลิ่นหอมครับ
0: แล้วรอบ3นี่ส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทำน้ำอบน้ำอบอบเชยหรือว่าเอาไปทำพวงมาลัยที่เขาชอบกลิ่นหอมๆอะไรเงี้ยคือครับ
0: ถ้าชอบกลิ่นถ้าเน้นไปที่กลิ่นหอมของมะลิไปช่วง3เลย
1: ช่วงที่3ครับ
0: ถ้าจะเอามาร้อยมาอะไรช่วง1ช่วง2กำลังดี
1: ใช่เลยครับ
0: ประมาณนี
1: ้ใช่เลยครับนี่นะครับของเขาจะเป็น9ดอกเต็มนะครับส่วนใหญ่จะเป็น9ครับ
0: ฮะ
1: ถ้ามะลิไม่ดอกก็จะเป็นแค่3อย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมา9เยอะหรือมากกว่านี้ก็มีครับแปลงนี้ก็อายุน่าจะอยู่ประมาณ 4-5 ปีครับอันนี้เป็นไม้ยืนต้นครับ อยู่ได้10กว่าปีก็สบายครับคือแบบนี้นะผมให้เวลาสักปีนึงต้นจะสมบูรณ์เขาเรียกเต็มร่างเขาครับปลูกระยะแรกปลูกไปแล้วก็สัก 3-4 เดือนก็เริ่มติดพุ่มน้อยๆนะครับแล้วก็เริ่มเก็บเล็มๆเก็บผลผลิตได้แล้วครับ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งชื่อว่าราชบูรณะเป็นพันธุ์ที่เขาก็ปลูกเพื่อใช้ในการเอาไปร้อยพวงมาลัยหรือว่าประกอบพิธีเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาก็ยังเก็บกันอยู่เลยนะฮะนี่คือเอาจริงนะดูด้วยตาเนี่ยดูไม่ออกหรอกว่าพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์อะไรเนี่ยนะเพราะว่าเขาคล้ายกันมากเลยนะฮะนี่หูยเป็นถุงเลยอะไปดู
1: นี่เป็นพันธุ์ราชบูรณะของทางสวนทางไร่แล้วนะครับ
0: ครับนี่นะฮะโอ้โอเคคือเห็นด้วยตาตรงนี้เนี่ย
1: ดอกจะแหลมกว่าครับ
0: ใช่ลักษณะดอกจะแหลมกว่า
1: พันธุ์เพชรครับ
0: พันธุ์เพชรที่เราเก็บไปเมื่อแปลงที่แล้วนะฮะ
1: ใช่ครับอันนี้แหลมเรียวยาวครับแตกต่างกับพันธุ์เพชรดอกจะเล็กกว่าครับรอบเช้าจะเล็กกว่ากัน
0: ครับซึ่งก็เก็บเหมือนกัน
1: 3
0: รอบ
1: ใช่เลยครับ
0: อ๋อ

0: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการปลูกการเลี้ยงดูแล้วก็เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันต้องเป็นยังไงครับถ้าจะเลี้ยงมะลิ
1: การเตรียมแปลงมะลิ
0: ครับ
1: ทำได้2วิธีนะครับทำพื้นไร่ครับพื้นไร่พื้นราบ
0: จ้ะ
1: ครับก็จะปลูกในลักษณะแบบนี
0: ้
1: แล้วก็อย่างที่2คือทำมะลิร่องคือมะลิร่องน้ำครับพื้นไร่ของเราคือจะได้ปริมาณต้นที่เยอะแล้วก็ถ้าเป็นแบบที่ยกล่องปริมาณต้นก็จะน้อยลงเพราะว่าเสียพื้นที่ไปครับส่วนใหญ่จะชอบดินร่วนปนทรายครับดินเหนียวไม่ชอบครับการให้น้ําก็ให้อยู่2วันให้ทีหรือวันเว้นวันนะครับอิ่มน้ําเกินไปก็ไม่ดีมันก็จะแตกตัวการแตกก็จะไม่ดีครับ
0: ใช่ครับไม่ดีมะลิที่เก็บได้จากสวนทางไร่จะนำมาล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วน็อกน้ำเย็นอีกครั้งเพื่อให้ดอกรัดตัวและคงความสดก่อนส่งให้ลูกค้าครับคุณผู้ชมที่สนใจดอกมะลิสดๆ สวยๆสามารถสั่งซื้อได้เจ้าของสวนบอกว่าส่งทั่วไทยนะครับขั้นต่ำ3กิโลนอกจากนี้นะฮะทางไร่ยังรับประกันสินค้าเสียหายให้ด้วยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ

0: Decomposition จัดอยู่ในประเภทไบโอไฮโดรเจนการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิไรของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาวและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะหรือว่าจะเรียกครูดาวก็ได้ทีเชอร์ดาวก็ได้นะคะวันนี้อยู่กับเด็กๆนะคะที่จะมาทำกิจกรรมในเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรแต่วันนี้เป็นภาค2นะคะภาค2ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้จากบ้านก็คือกระดาษที่เราตัดมาทำบางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นวันนี้จะสนุกมากขึ้นนะคะขอบอกเลยว่าเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยคือเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าทำคิดแล้วก็โอเคทำคิดท้าทายวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรที่เป็นความต่อเนื่องเราจะได้เล่นกับรูปเลขาคณิต บวกกับการทายการเดาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะ สิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือเราจะมาสร้างสรรค์รูปภาพกันค่ะเป็นรูปอะไรทีเชอร์ยังไม่บอกนะวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมาหาวิธีสร้างสรรค์จากรูปเลขาคณิตที่เราตัดไว้นี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าเมื่อมันมีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็เรียบเรียงและสื่อสารวิธีการสร้างภายใต้ข้อจำกัดนั้นให้ได้ด้วยนะคะมีใครเข้าใจคำว่าข้อจำกัดบ้างคะถูกต้องเวลาที่เราได้โจทย์อะไรที่มันมักจะต้องมีเงื่อนไขให้เราทำตามนะคะเงื่อนไขนั้นก็อาจจะมีบางอย่างที่ให้ของไม่ครบหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปนี่เรียกว่าข้อจำกัดนะคะมาดูกันซิว่าข้อจำกัดของรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูปบางคนบอกว่าเมนบางคนบอกว่าสัตว์ประหลาดนะคะทีเชอร์ว่ามันคล้ายสิงโตอยู่เหมือนกันมีคนเห็นว่ามันเป็นสิงโตไหมมันอาจจะเป็นสิงโตแบบพยายามนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะใช่เขาได้อุปกรณ์มาเท่านี้เองแต่เขาต้องสร้างสิงโตให้ได้อันนี้เรียกว่าข้อจำกัดเนาะทำให้เขาพยายามทำให้มันได้สิงโตหน้าตาแบบนี้นะคะสิงโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงแผงหลังคอสิงโตแล้วก็มีวงรีวงใหญ่ๆเป็นตัวมีวงรีวงเล็กสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตัวเท้าของสิงโตล่ะคะประกอบด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆมีสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้ได้ใช้ในสิงโตหรือเปล่าพี่เต้นบอกว่าอันนี้มันเป็นจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่น่าจะใช่ตรงแขนตรงด้านข้างของสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าอันเนี้ยยาวขึ้นอีกนิดนึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็อาจจะใช้ได้นะคะสิงโตนี้มีข้อจำกัดค่ะตรงที่ว่าเราใช้รูปเลขาคณิตได้จำนวนไม่มากนักนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำสร้างให้มันเป็นสิงโตให้ได้ทีเชอร์มีอุปกรณ์ให้นะคะแจกไปแล้วนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถตัดกระดาษในส่วนตัดกระดาษของกิจกรรม B06 ได้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกันค่ะว่าการที่เราจะลำดับให้ได้ตัวสิงโตหน้าตาแบบนี้เราต้องเรียงอะไรจากล่างขึ้นบนนะคะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมโอเคถูกต้องค่ะลำดับถัดมาวงรีอันใหญ่ๆใช่ค่ะต่อมาเป็นวงรีด้านในหรือว่าจะต่อแขนด้านข้างก่อนก็ได้บางคนบอกว่าต่อเท้าวงกลมก่อนก็ได้นะคะเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันเราจะสลับก็ได้แต่ว่าต่อมาเป็นลำดับ3ก็ได้ค่ะก็คือวงรีด้านข้างหรือว่าเท้าที่เป็นวงกลมใหญ่ส่วนลำดับถัดมาก็คือเป็นระนาบที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นเท้าอันเล็กๆ3ก้อนที่อยู่บนเท้าวงกลมอีกทีนึงนะคะวงกลมอันนี้เป็นลำดับแรกได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเราวางเป็นลำดับแรกแล้วเราวางวงรีอันใหญ่ๆทับก็จะไม่เห็นเท้าสิงโตนะคะโอเค
เดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาเราสร้างสิงโตจากวิธีการเรียงของเรานะคะนักเรียนทางไกลสามารถตัดกระดาษนะคะระบายสีนะคะแล้วก็ต่อได้เลยนะคะดูซิว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมนะคะว่าให้คำนึงถึงลำดับด้วยพยายามดูว่ารูปภาพเนี้ยอะไรควรเรียงก่อนแล้วก็อะไรเป็นลำดับที่2ที่3นะคะ

0: ี่คือเพื่อนที่ทำเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็จะได้หน้าตาคล้ายกับตัวจะเรียกสิงโตหรือแม่นดีเป็นสิงโตแล้วกันนะเขาจะได้สิงโตคล้ายแบบนี้เลยภูผาบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าภูผาต่ออะไรเป็นอย่างแรก
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมตามด้วย
1: วงรีอันใหญ
0: ่วงรีใหญ่อันที่สองและอันที่สามล่ะคะภูผา
1: วงร
0: ี
1: อ
0: ัน
1: เล
0: ็
1: ก
0: วงรีอันเล็กๆแล้วขั้นที่สี่ล่ะคะแขนทั้งสองข้างแล้วต่อมาล่ะคะเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นอุ้งเท้าเล็กๆขอบคุณค่ะถ้าต่อตามลำดับแบบพี่ภูผาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอเคบางอาจจะมีไม่ครบก็วาดเติมเอาได้แบบนี้นะเราวาดเติมเอาก็ได้เพราะว่าบางทีตัดแล้วแบบมันหายไปนะต่อไปเข้าสู่ท้าทายบ้างละสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรามีข้อจำกัดเรามีรูปเลขาคันนี้อยู่ไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะต้องสร้างรูปภาพบางอย่างตามเป้าหมายในที่นี้ทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าฉันอยากจะสร้างบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูแต่ว่าสิ่งที่เรามีในมือมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีเขียวนะคะมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีชมพูนะคะมีวงกลมเล็กๆสีชมพูอยู่สองอันนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมทรงเล็กๆนะคะสีชมพู1อันนะคะแล้วก็มีครึ่งวงรีอยู่2อันประกบกันเป็นวงรีนะคะทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละมีภาพร่างมาแล้วว่าอยากจะสร้างบ้านแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่าขออาสาสมัครนิดนึงค่ะมาต่อดูซิว่าจะเหมือนแบบที่ทีเชอร์คิดไว้ในใจไว้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วขออาสาสมัครด้วยค่ะนักเรียนทางไกลสามารถเล่นไปด้วยได้นะคะอาจจะตัดกระดาษรอไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูครึ่งวงรี2อันแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปด้วยกันค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่ณภะนะคะจะเป็นตัวแทนนะคะมาลองต่อดูซิจะได้แบบตามที่ทีเชอร์ล่างไว้คร่าวๆหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเอาสามเหลี่ยมสีเขียวต่อก่อนเลยค่ะต่อไว้เป็นตัวบ้านวางไว้เป็นอันดับแรกลำดับที่2นะคะใช้ครึ่งวงรี2อันทําเป็นประตูวางไว้เป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็เหนือประตูให้วงกลมสีชมพูเป็นหน้าต่างวางไว้อยู่เหนือประตูค่ะขอบคุณพี่มาตาค่ะพี่มาตาเชิญนั่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะว่าได้รูปภาพตามที่ทีเชอร์ตั้งใจไว้หรือเปล่าเฉลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแสดงว่าเราสร้างบ้านตามข้อจำกัดได้นะคะนักเรียนทางไกลสามารถใช้ชีทนี้เล่นกับเพื่อนได้นะคะโดยจับคู่ให้คนหนึ่งลองร่างภาพไว้ในใจแล้วก็ลองบอกลำดับขั้นต่อให้เพื่อนต่อนะคะแล้วการต่อถ้าเพื่อนต่อได้เหมือนก็ให้คะแนนเพื่อนตามดาวได้เลยดาวก็คือให้คะแนนตามหน้ายิ้มชอบมากก็คือเหมือนต้นแบบเลยให้3หน้ายิ้มนะคะถ้าชอบกลางๆ ก็อาจจะเหลือ2หน้ายิ้มก็ได้ถ้าเขามีหน้าต่างครบอย่างที่เราบอกให้เพื่อนต่อก็ให้หน้ายิ้มเต็มไปเลย3เต็ม3นะคะมีประตูก็3เต็ม3เหมือนกันนะคะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ยังมีโจทย์อื่นๆนะคะที่ให้นักเรียนทางไกลเล่นไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบนะคะว่าเราจะต่อได้ยังไง
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะในห้องเรียนต้นทางเราได้ลองสร้างนะคะสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะตรงที่เราอยากได้บ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูโดยที่ให้อีกฝั่งนึงนะคะวาดภาพร่างก่อนหรือว่าอาจจะเอาชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่ตัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วรวมทั้งคาบนี้ด้วยนะคะลองมาสร้างเป็นบ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูนะคะ

ว่าได้ยังไงบ้างนะคะบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างและประตูนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ปิดไว้ค่ะอย่าให้เพื่อนรู้เลยนะคะอันนี้ทีเชอร์ก็เลยแปะภาพดำไว้คราวนี้คนที่ทำภาพร่างนะคะจะต้องบอกผู้สร้างบ้านหน่อยค่ะว่าลองสร้างตามแบบนี้นะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้เอาสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวมาวางไว้ลำดับที่สองนะคะเอาประตูที่เป็นรูปเครื่องวงรีสีเหลืองมาวางไว้นะคะแล้วก็ข้างบนรูปประตูเครื่องวงกลมสีเหลืองให้มีหน้าต่างสีชมพูนะคะแล้วพอเพื่อนเรานะคะที่ไม่เคยเห็นรูปต้นแบบของเราเลยลองวางแล้วเราลองเฉลยให้เพื่อนดูได้นะคะว่าเขาจะทำได้ตรงใจเราหรือเปล่านะคะจากรูปที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็แสดงว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถต่อบ้านที่มีข้อจำกัดโดยที่เราเป็นคนบอกขั้นตอนว่าวางอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3นะคะแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเหมือนบ้านต้นแบบด้วยบ้านเนี่ยมีหน้าต่างครบถ้วนด้วยนะคะหน้าต่างเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะคะก็ครบนะคะถ้าเพื่อนทำได้ครบนะคะเราสามารถระบายหน้ายิ้มนะคะให้ทั้ง3ดาวหรือว่า3หน้ายิ้มได้เลยเนาะนั่นก็หมายความว่าเขาทำได้ครบตามแบบแล้วก็มีข้อจำกัดเช่นมีหน้าต่างและมีประตูครบถ้วนค่ะใครอยากเล่นสนุกด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการตัดกระดาษก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้การเป็นการเขาเรียกว่าใช้มือวาดนะคะก็ใช้การตัดกระดาษก็ได้ค่ะจะสนุกมากขึ้นเป็นการเพิ่มข้อจำกัดด้วยนะคะเช่นเราจะตัดกระดาษเป็นหลายๆรูปร่างนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ประกอบรูปภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะอันนี้ทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นการตัดกระดาษมาจากคาบที่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับตัดชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะลองตัดไปด้วยกันก็ได้นะคะเช่นเรามีสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูวงกลมครึ่งวงกลมสีเหลืองตัดครึ่งอันนี้น่าจะเป็นครึ่งวงรีนะคะขอโทษทีครึ่งวงรีสีเหลืองนะคะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเชฟสีน้ำตาลนะคะสี่เหลี่ยมที่ขนาดใหญ่หน่อยผืนผ้านะคะที่เป็นสีส้มวงรีขนาดใหญ่สีเหลืองวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กสีเหลืองอีก3อันจริงๆแล้วถ้าจะเห็นรูปพวกนี้ก็จะเห็นว่าคุ้นๆมาจากการทำรูปช้างคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือว่ารูปสิงโตเมื่อตอนที่เราตัดเมื่อต้นคาบหรือเปล่านะคะเอามา reuse ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองเวลาตัดกระดาษนะคะแต่ว่าใครจะเริ่มตัดใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีกระดาษหลักติดก็จะยิ่งดีค่ะเวลาเรียกชื่อรูปร่างก็จะได้เรียกประกบสีไปด้วยนะคะเช่นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นต้นนะคะสามเหลี่ยมสีชมพูตัดไว้2อันก็ได้นะคะเผื่อได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะคะแต่ละห้องเรียนสามารถเตรียมรูปเลขาคณิตนะคะใส่ซองไว้ให้นักเรียนทุกคนได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการจัดการเวลานะคะหรือว่าจะตัดไปด้วยกันก็ย่อมได้นะคะคิดว่านักเรียนน่าจะใช้กรรไกรกันคล่องแคล่วแล้วนะคะถ้าเตรียมรูปเลขาคณิตพร้อมแล้วเราไปบุกตะลุยข้อถัดไปเลยแน่นอนว่าข้อจำกัดมันยากก็จริงนะคะแต่อาจจะทำให้เราสนุกขึ้นค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาสร้างรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบรูปปลาและมีสามเหลี่ยม1รูปเป็นองค์ประกอบให้เวลาคิดสักครู่ค่ะรูปเลขาคณิตที่เรามีก็จะเยอะแยะประมาณนี้นะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการสร้างปลา1ตัวที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อจำกัดเราในเรื่องนี้มีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะทีเชอร์จะไม่ใบ้นะคะเราลองไปต่อกันค่ะรูปปลา

0: โดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบตอนนี้นักเรียนต้นทางก็กำลังคิดกันอยู่นะคะมีไอเดียหลากหลายเลยค่ะมาเริ่มที่ไอเดียแรกกันเลยนะคะเริ่มที่สามเหลี่ยมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าพอเราวางวงกลมเป็นลำดับที่2นะคะมันก็ทับสีเขียวฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวไปด้วยแต่ตอนนี้ดูเป็นรูปปลาหรือยังคะ มีบางคนว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ดูเป็นลูกออนมากกว่านะคะเราเติมสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปหรือเปล่านะมีเพื่อนบอกว่ายังจ้าเติมสามเหลี่ยมไปอีก1รูปค่ะตอนนี้มีสามเหลี่ยม2รูปรูปปลามีตาด้วยดีไหมเริ่มคล้ายละอ่ะพอจะคล้ายปลาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมครบหรือเปล่าสามเหลี่ยม2รูปที่มากกว่า1รูปดังนั้นครบทุกองค์ประกอบค่ะมีไอเดียที่2ให้ทีเชอร์ไหมคะเรามาฝึกกันต่อเพื่อทลายข้อจำกัดดังนั้นการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะใครได้ไอเดียที่2แล้วดูกันค่ะว่าจะได้เหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะเพื่อนคนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มค่ะไม่เห็นจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมต่อเพิ่มสิคะต่อด้วยสามเหลี่ยมสีเขียวเริ่มเหมือนหางขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้สามเหลี่ยมแค่อันเดียวนะเราเติมตาให้คุณก็ได้เป็นปลาแล้วอาจจะเป็นปลาหางนกยุงหรือเปล่านะเราเติมอุ้ยเราเติมครีบบนเป็นครึ่งวงรีสีเหลืองอันนี้ถือว่าครอบคลุมองค์ประกอบในเงื่อนไขหรือเปล่าเอ่ยนะแววๆว่ามีสามเหลี่ยมแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปใช่ไหมคะอันนี้พอมันมี1รูปมันก็ไม่ได้มากกว่าก็ถือว่าเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะมาลองต่ออีกแบบค่ะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูถูกใช้1รูปแล้วเรารีบใช้เลยเป็นรูปที่2จะได้ครบตามข้อจะตามเงื่อนไขนะคะก็คือมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปตามด้วยสี่เหลี่ยมไม่เห็นเหมือนปลาเลยเหมือนอะไรดีเติมหางให้เขาหน่อยละกันนะคะคราวนี้เป็นหางสั้นๆนะคะแต่ก็ดูเป็นปลาได้นะคะเติมตาไปอีกเป็นปลาพันธุ์ใหม่นะคะมีครีบบนแล้วก็มีหางด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนต้นทางนะคะว่าเขาต่อกันยังไงบ้างต่อได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะ
1: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองพี่เต้นหาเจอไหมมาทับสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวปลาหรือเป็นหน้าปลา
2: เป็นต
1: ั
2: วปลา
1: ดูซิว่าเริ่มเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมวางแนวนอนหรือแนวตั้ง
2: แนวนอน
1: พี่เต้นทำได้ไหมดูซิเหมือนแบบไหม
2: โดยไม่ทับอันไหน
1: ครึ่งวงรีวางด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนพี่เต้นเห็นครึ่งวงรีไหมแล้วก็ขอสกัดเทปแล้วก็ติดที่ด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนวางยังไงคะวางให้ส่วนโค้งทำเดินมาบอกได้อย่างทั้ง
2: วางให้ส่วนโค้งไว
1: ้
2: เป็นโค้งแบบ
3: อันนี้
1: เป็นโค้งแบบไหน
2: โค้งเข้า
1: โค้งเข้าดูสิเป็นหางปลาวางเป็นหางปลาครึ่งวงรีเราใช้เป็นหางปลาวางไว้ที่ด้านท้ายโดยที่ไม่ทับอะไรเลยด้านท้ายของปลาพี่เต้นอยากต่อตรงไหนต่อได้เลยพี่เต้นด้านท้ายของปลาคือก้นปลาครึ่งวงรี

0: นตาอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอที่ขอสกอตเทปไปไหนคะเดี๋ยวทีเชอร์เอาสกอตเทปให้โอเคอ่ะพี่เต้นไปนั่งก่อนขอบคุณพี่นภาและพี่เต้นนะคะดูสิว่าเพื่อนว่าเหมือนปลาไหมมีกระดองขี้ปลาอยู่นะมีตาแล้วก็ตัวปลาด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเฉลย
0: เฉลยก็คือผิดมีผิดตรงไหนพี่นภา
1: ตรงนี
0: ้ตรงนี้
1: มันต้องอยู่ตรงนี
0: ้อ๋อ
1: แล้ววันนี้จะต้องจูบ
0: อ๋อโอเค
1: ก็จะเหมือนเด
0: ็กก็จะเหมือนเด็กก็คือตรงนี้จะเป็นหางปลานะคะที่ต้องวางให้ส่วนโค้งชิดกับสี่เหลี่ยมตรงด้านก้นของปลาที่ทำจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคแต่ว่าพี่เต้นทำถูกเกือบหมดเลยอ่ะเพื่อนๆตบมือให้พี่เต้นหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เต้นลองมาต่อแล้วปรากฏว่ามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่ตรงตามโจทย์เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราลองให้คะแนนเพื่อนดูก็อาจจะเหมือนปลาต้นแบบไหมอาจจะเหมือนแต่เหมือนไม่มากให้สองหน้ายิ้มละกันมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบมีก็อาจจะให้สามหน้ายิ้มเพราะเขามีสามเหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเขามีสามเหลี่ยมเพียงแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีมากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะให้แค่หน้ายิ้มเดียวนะคะแปลว่ายังทำได้ไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่นะคะเราลองมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะลองประกอบร่างของรูปเลขาธิที่เรามีให้เป็นปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบดูนะคะแล้วเราลองบอกให้เพื่อนต่อดูซิว่าจะได้ลำกันหรือเปล่านะคะ
2: เมื่อครู่นี้โจทย์ที่ให้คือรูปปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปแต่เราใช้แค่หนึ่งรูปก็ถือว่ายังไม่ผ่านข้อจำกัดนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนที่ต้นทางก็มีการตอบปลาคล้ายๆกับที่เราคิดไว้เลยนะคะแต่พอให้อีกคนหนึ่งบอกอินสตรักชั่นหรือบอกวิธีการวางก็ปรากฏว่าเพื่อนวางได้แบบนี้นะคะเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมเพียงอันเดียวครีบเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วรูปต้นแบบถูกต้องนะคะก็คือมีใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปนะคะในกรณีนี้เราสามารถระบายให้เขาไม่เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาทำได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะคะทำได้ไม่ครบทุกเงื่อนไขเหมือนปลาต้นแบบไหมก็อาจจะเหมือนแต่ไม่มากนะยังมีส่วนที่ไม่เหมือนอยู่มีสามเหลี่ยมใช่แต่ว่ามีสามเหลี่ยมเพียงแค่รูปเดียวดังนั้นคำว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะให้แค่ยิ้มเดียวนะคะเราเล่นแบบนี้กับเพื่อนทั้งห้องเลยค่ะลองสลับจับคู่แล้วก็ลองหัดต่อกันนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนะก็จะได้บอกลำดับด้วยนะคะว่าควรจะให้เพื่อนต่ออะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่สองลำดับที่สามแล้วเราจะได้เช็คว่าการบอกลำดับให้เพื่อนต่อนั้นนะคะเราบอกให้เขาต่อได้อย่างแม่นยำหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกการสื่อสารในเรื่องการบอกลำดับไปด้วยนะคะก่อนจะเริ่มกิจกรรมถัดไปนะคะทีเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเชฟหรือรูปเลขาคณิตแบบต่างๆไว้ให้พร้อมเลยสามารถมีได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะแต่ทีเชอร์แนะนำว่าเราควรจะมีรูปเลขาคณิตตั้งต้นในแบบที่เหมือนกันนะคะเช่นทีเชอร์ให้เด็กๆ เตรียมรูปเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูอีก2รูปทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปวงกลมใหญ่1รูปแล้วก็รูปวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอเพิ่มไปอีกรูปนึงนะคะเป็นวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะแล้วทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก3รูปนะคะมีครึ่งวงรีด้วยนะคะแล้วก็มีรูปวงรีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็เมื่อเราตั้งต้นในรูปเลขาคณิตที่เท่ากันคราวนี้เราจะได้สำรวจกันค่ะว่าข้อจำกัดที่เราจะ

เจอต่อไปนี้ที่ว่าสนุกนั้นน่ะเราจะข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าและถ้าเราคิดแตกต่างจากเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราเห็นมุมมองการต่อยอดหรือการแก้ปัญหาของเพื่อนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบผลงานกันและกันด้วยนะคะไปที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างที่ท้าทายอีกอันนึงที่ทีเชอร์อยากให้เราลองคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะเอารูปเลขาคณิตที่เรามีเมื่อครู่นี้ไปสร้างหน้าคนที่ต้องมีองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่าลืมว่าสร้างด้วยตัวเองก่อนนะคะค่อยปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วค่อยแชร์กับเพื่อนว่าเรามีวิธีสร้างยังไงโดยที่ก่อนที่เราจะปิดไว้ให้เราลองเขียนลำดับขั้นตอนที่เราสร้างไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกวิธีการสร้างให้กับเพื่อนให้เวลาเราคิดสักครู่หนึ่งนะคะจากรูปเลขาคณิตที่มีอยู่ในหน้านี้นะคะสร้างรูปหน้าคนที่มีวงกลมและก็สามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะตอนนี้เราต่อกันมาหลายรูปแล้วบางคนก็อาจจะต่อได้คล่องขึ้นนะคะความคล่องนี้อาจจะมาจาก1เราเห็นรูปเลขาคณิตที่เราหยิบใช้เป็นประจำนะคะ2อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้คล่องขึ้นนะคะเราสามารถเห็นข้อจำกัดแล้วก็สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะ2เหตุผลนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครยังคิดไม่ทันนะคะสามารถพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ให้เวลาตัวเองต่อแล้วก็เขียนขั้นตอนการต่อลงให้ชัดๆนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนในห้องนักเรียนต้นทางถ้าเขาจะต่อเป็นรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเขาต่อได้ยังไงมาที่คนแรกค่ะเขาเขียนลำดับไว้ด้วยนะคะลำดับที่เขาเขียนถ้าเราลองต่อตามดูนะคะว่าเราต่อแล้วจะได้หน้าตาเหมือนเขาหรือเปล่าลองต่อไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าทีเชอร์เคยบอกว่าลำดับนั้นสำคัญถ้าเราเรียงผิดการต่อบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยอาจจะเกิดการทับซ้อนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะลองมาดูขั้นตอนที่เพื่อนคนนี้ลำดับให้เราต่อดูนะคะว่าเราจะต่อได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพื่อนคนนี้บอกว่าขั้นแรกเลยวางวงกลมสีเหลืองค่ะขั้นที่2วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านซ้ายค่ะลำดับที่3นะคะวางสามเหลี่ยมสีเขียววางด้านบนอันนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นหมวกค่ะลำดับที่4วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาค่ะส่วนลำดับที่5วางครึ่งวงรีวางให้เหมือนยิ้มนะคะอันนี้คือเพื่อนคนแรกนะคะที่ให้ลำดับเรามาแบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองต่อกันหรือยังเอ่ยวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาข้างซ้ายวางสี่สามเหลี่ยมสีเขียววางเป็นหมวกด้านบนนะคะวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาแล้วก็วางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราลองต่อตามดูนะคะมีใครได้รูปหน้าคนที่เป็นลักษณะสวมหมวกปาร์ตี้สีเขียวแบบนี้หรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้าง
นี่คือ

ที่ผู้ทดสอบนะคะหรือว่าคนที่ลองต่อตามขั้นตอนขั้นตอนเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเขายังปิดไว้อยู่นะคะเขายังไม่เปิดรูปเฉลยเรามาเดาค่ะว่าเวลาเราต่อแล้วจะได้เหมือนรูปเฉลยไหมนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะที่จะเปิดแล้วนะคะ3 2 1ไปดูกันเลยอ้าวเหมือนเดะเลยค่ะลองดูนะคะว่า

มีวงกลมเป็นส่วนประกอบของหน้าคนไหมก็มีเหมือนกันให้เป็นเลย3หน้ายิ้มแล้วมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบไหมก็เป็นหมวกปาร์ตี้นี่ไงที่เป็นเชฟสามเหลี่ยมก็เลยได้ไป3หน้ายิ้มค่ะเพื่อนคนนี้เขียนขั้นตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าวางสี่เหลี่ยมไว้เป็นตาเรารู้เลยว่าต้องวางตรงไหนเขาบอกว่าวางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราก็รู้เลยว่าวางตรงไหนจะเห็นว่าลำดับที่เขาบอกให้เราวางเนี่ยมันค่อนข้างมีลำดับจากล่างขึ้นบนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทีเชอร์อยากให้เราลองเขียนขั้นตอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนวางได้แล้วก็เขาสามารถทำได้เหมือนกับภาพต้นแบบของผู้สร้างเลยนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเพื่อนจากห้องเรียนต้นทางเหมือนกันนะคะลองดูว่าเขาจะสร้างหน้าคนที่มีองค์ประกอบด้วยวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมได้ยังไงเพื่อนบอกว่าลำดับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะวางสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็วางตากลมสองข้างสีเหลืองแล้วก็วางสามเหลี่ยมสีชมพู2อันวางบนสี่เหลี่ยมแล้วก็วางปากสีเหลืองคนนี้อาจจะบอกเชฟที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกวางปากสีเหลืองแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอารูปอะไรมาวางเป็นปากอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เคลียร์ในบางอันนะคะแต่มาดูกันว่าถ้าเราลองวางแล้วเราวางได้ถูกหรือเปล่าเนาะสี่เหลี่ยมสีส้มตากลมสองข้างสีเหลืองสามเหลี่ยมสีชมสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมเขาก็อาจจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ปากสีเหลืองถึงแม้เขาจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนต่อถ้าต่อเก่งก็พอจะเดาได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกได้ชัดเจนก็คือเขาลำดับขั้นจากล่างขึ้นบนได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยแล้วกันนะคะว่าการต่อแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเรามาเห็นแบบเนี้ยเราจะให้หน้ายิ้มสกิหน้าดีสี่เหลี่ยมสีส้มมีตากลมสองข้างสีเหลืองก็มีสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมก็ดูเหมือนจะใช่นะคะปากสีเหลืองอันนี้เราวางเองเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาวงรีมาวางเป็นปากสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราเดาเอาว่าปากสีเหลืองถ้าไม่ใช่วงกลมก็ต้องวงรีแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนควรจะเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเอารูปวงรีมาวางในลักษณะหงายคล้ายปากนะคะสีเหลืองนะคะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ต่อแล้วเราต่อได้แบบนี้คนที่เขาบอกขั้นตอนเราเขาต่อแบบไหนอุ๊ยเหมือนกันเดะเลยค่ะก็ต่อได้ตรงกันเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คว่าเขาจะทำได้ตรงตามข้อจำกัดและเราควรหน้ายิ้มสักกี่หน้าดีดูเช็คพอยต์แรกเลยค่ะเขาต่อได้เหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมถึงแม้ว่าน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็มีการดูออกอยู่นะคะว่าเขาดูเป็นหน้าคนอยู่ให้สามหน้ายิ้มไปเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยใช้วงกลมเป็นดวงตานะคะก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าการตีความดวงตาในหน้าคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะคะจำได้ไหมคะว่าเพื่อนคนที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดวงตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันแต่เขาใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะแทนที่จะเป็นวงกลมซึ่งก็ยังคล้ายหน้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกส่วนประกอบว่าองค์ประกอบของหน้าคนที่เป็นดวงตาขอแค่เรามีสองอันที่เป็นคู่กันนะคะเราอาจจะใช้วงกลม1คู่ก็ได้หรือใช้สี่เหลี่ยม1คู่ก็ได้ก็ยังสามารถมองได้เป็นดวงตาอยู่นะคะและแน่นอนว่าเขามีสามเหลี่ยมสีชมพูที่วางติดกันแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายหมวกเลยเป็นองค์ประกอบ
สามเหลี่ยมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ไปเลยค่ะสามใน

นะคะเวลาเราเช็คเพื่อนอย่างนี้อย่างแรกเลยเราจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะคะจะเห็นว่าหน้าคนในแบบเนี้ยก็ไม่เหมือนหน้าแบบที่แล้วที่เป็นรูปหน้าวงกลมแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้นะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีหมวกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นหมวกเหมือนหมวกงอบหมวกชาวนาเป็นหมวกที่บานออกมานะคะจะเห็นว่าวิธีการตีความหน้าคนก็ไม่เหมือนกันแล้วดวงตาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็หมวกก็ยังมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์คนละแบบในองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อจำกัดในการสร้างก็คือการที่เราถูกจำกัดจำนวนรูปเรขาคณิตที่เราใช้ได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีรูปเรขาคณิตมากมายก่ายกองนะคะเรามีเท่าที่เราตัดไหวซึ่งก็มีไม่กี่รูปเท่านั้นนะคะเรามีเท่าที่ตัดไหวเท่านี้แหละภายในหนึ่งคาบที่เราตัดนะคะส่วนข้อจำกัดถัดไปก็คือทำยังไงให้เราสร้างด้วยการใช้รูปที่มีเพียงไม่กี่รูปทำให้มันเหมือนหน้าคนให้ได้แล้วหน้าคนนั้นยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเพื่อนยังมีไอเดียมาแชร์อีกนะคะอยากรู้ไหมคะว่าไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจริงๆลองไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสร้างรูปหน้าคนที่มีข้อจำกัดแบบนี้กันค่ะคราวนี้เพื่อนเขียนลำดับการสร้างไว้หลากหลายข้อเลยนะคะถ้าใครตัดกระดาษไว้เหมือนที่ที่เชิดให้ตัดนะคะเดี๋ยวเราลองวางไปด้วยกันดูซิว่าวางแล้วจะได้รูปแบบที่เพื่อนคนนี้เขาตั้งใจจะต่อจริงหรือเปล่านะคะเขาตั้งใจจะสร้างจริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะวางวงกลมสีเหลืองค่ะอย่างที่สองนะคะวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลหนึ่งอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาคราวนี้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องตำแหน่งไว้ด้วยนะคะทีเชอร์จะอ่านให้ฟังทีละนิดนะคะแต่ว่าเราที่มีรูปเลยค่ะคันนี้คือตรงหน้าเราอยู่แล้วลองต่อด้วยนะคะ3วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย4วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา5วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองถ้าใครไม่ทันนะคะลองตามไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะลองต่อด้วยนะคะจะได้ดูว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วลำดับการสร้างเนี้ยมัน make sense สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าควรจะเขียนรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วอีกรอบค่ะวางวงกลมสีเหลือง 2. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวา 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางข้างซ้ายและก็ข้างขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองจะเห็นว่าบางครั้งเราก็อาจจะต่อยากนิดนึงนะคะทีเชอร์ให้เวลาดูขั้นตอนนี้อีกรอบนึงนะคะไม่ต้องไปเร็วมากค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้ายวางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งสองข้างทางข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะวางวงกลมสีชมพูสองอันในวงกลมสีเหลือง

ทีเชอร์ลองต่อตามนะคะทีเชอร์จะได้แบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยม1อันไว้ทางด้านขวาเส้นรอบรูปส่วนบนด้านขวาแต่อันนี้ก็ดูไม่บนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมอีก2อันไว้บนส่วนบนด้านซ้ายอันด้านซ้ายดูบนนะคะแต่ด้านขวานี้ยังดูกลางๆอยู่นะคะแล้วก็วางสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาวางวงกลมสีชมพู2อันไว้บนวงกลมสีเหลืองได้แบบนี้ไหมคะเพื่อนอีกคนนึงนะคะนี่ก็วางคล้ายๆกันค่ะแต่เขาแถมครึ่งวงลีมาวางเป็นปากด้วยคิดว่าหน้าคนแบบไหนตรงโจทย์มากกว่ากันคะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายแล้วก็ดูรูปทางด้านขวาเด็กๆอาจจะบอกว่ารูปทางด้านขวาน่าจะตรงโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นหน้าคนจริงๆรูปทางด้านซ้ายพอไม่มีปากแล้วมันก็ก้ำกึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะมองได้นะคะงั้นเราไปดูส่วนให้คะแนนกันเลยค่ะจริงๆแล้วผู้ทดสอบนะคะต่อได้แบบมีปากแต่เพราะว่าเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดเพื่อนก็เลยไม่ได้ต่อปากให้นะคะดังนั้นพอเขาเขียนขั้นตอนไปช้าแล้วเราไม่ได้ต่อปากความเหมือนหน้าคนแล้วก็อาจจะให้แค่2หน้ายิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีวงกลมเป็นส่วนประกอบนะมีทั้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็เป็น3หน้ายิ้มไปเลยแล้วเขามี3เหลี่ยมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะ3เหลี่ยมนี้ก็ acting เหมือนจะเป็นหมวกหรือเปล่านะหรือเป็นผมก็ยังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะตรงที่มันวางไว้ส่วนบนอาจจะเป็นหมวกก็ได้อาจจะเป็นทรงผมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงโจทย์ค่ะเราให้เขาสาบหน้ายิ้มก็แล้วกันนะคะการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆจะคุยกับเพื่อนว่ายังไงถ้าเด็กๆบอกเพื่อนว่ามันเหมือนไม่ค่อยมากอ่ะขอให้สองหน้ายิ้มนะก็สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือว่าคุณไม่เห็นสามเหลี่ยมเลยก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีวงกลมหรือไม่มีวงกลมเขาใช้วงลีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรากำลังมองหาว่าเพื่อนที่เราต่อให้ต่อรูปหน้าคนนี้นะคะเขาเอาชนะข้อจำกัดได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเอาชนะข้อจำกัดได้เกือบทุกข้อเลยยกเว้นความเหมือนที่เขาไม่ได้ตอบปากให้นะคะก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นหน้าคนที่สมบูรณ์นักก็เลยแทนที่จะให้3หน้ายิ้มก็เหลือแค่2หน้ายิ้มเป็นไงคะพอได้ลองต่อแล้วได้เห็นว่าตัวเองเอาชนะความท้าทายบางอย่างได้ก็เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะมาสรุปข้อจำกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมทีเชอร์ถึงเน้นคำว่าข้อจำกัดเพราะว่าอยากให้เราภูมิใจค่ะว่าการที่เราสร้างหน้าคนโดยที่มันมีเงื่อนไขเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงจำนวนรูปเลขาคณิตที่มันจำกัดมากๆเลยแล้วก็เราต้องใช้รูปเลขาคณิตบางอย่างให้ตรงเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยมเพื่อให้มันเหมือนหน้าคนด้วยนะคะทีเชอร์ขอให้เราเห็นความเก่งของเก่งกาจของเราในการทำกิจกรรมนี้นะคะว่า1เราได้แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยที่ว่ามีอะไรบ้างส่วนย่อยที่ว่ามีส่วนหน้าคนส่วนรายละเอียดบนหน้าคนแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่มาประดับหน้าคนต่างๆนะคะอย่างที่2เราจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะการจัดการภายใต้ข้อจำกัดของเราก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้วงกลมเป็นส่วนไหนเรารู้ว่าจะใช้สามเหลี่ยมตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะ

0: เย้เป็นสิ่งที่เรามีนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะหนึ่งเราแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยได้สองเราจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจัดการปัญหาได้ก็คือเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ที่หลากหลายเราได้ลงมือทำได้คิดแล้วก็ได้ท้าทายนะคะทีเชอร์อยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีการแบ่งปัญหาหรือแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยแล้วเราก็ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยนาทีละส่วนย่อยนะคะโดยที่ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำคือเอาชนะเงื่อนไขบางอย่างได้ด้วยนั่นก็คือเราได้ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ของเรานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะที่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปสรุปร่วมกันแล้วก็ตบมือดังๆให้กับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนนักเรียนต้นทางด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการแยกองค์ประกอบย่อยๆจะทำให้เรา1ลำดับขั้นตอนได้2การที่เราเห็นลำดับย่อยๆหรือว่าส่วนย่อยๆจะเห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็นำองค์ประกอบย่อยที่เราแยกแล้วอะค่ะมาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์หาสิ่งทดแทนหรือหารูปเลขาคณิตที่ใกล้เคียงมาเพื่อทดแทนแล้วยังคงตรงตามโจทย์ที่เราต้องการสร้างสรรค์อยู่นะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากเปิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆด้วยหวังว่าจะนำกลับไปเล่นกันนะคะใครอยากจะตั้งโจทย์ใหม่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ลองตรวจสอบกันว่าได้ตรงกับที่เราแบบออกแบบไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะคะว่าการบอกลำดับของเพื่อนเราเนี่ยจริงๆมันมีการบอกไม่ชัดเจนคุณต้องบอกด้วยว่าวางไว้ตำแหน่งไหนที่วางแบบหันขวางหรือวางแบบแนวตั้งถ้าบอกละเอียดเพื่อนก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ได้ทำครบเลยนะคะสร้างสรรค์ภาพจากข้อจำกัดได้แล้วก็สื่อสารภาพนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยนะคะได้ทั้งทำคิดแล้วก็ท้าทายค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าการคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็การแยกย่อยปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะ

0: และตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆ
1: จิ๋วซ่าและประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองและของขวัญที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่น

ค่ะแล้วของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรแล้วน้องๆนะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ทีนี้นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยละค่ะน้องๆติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่โบได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องๆก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีก1ตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบผ้าที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าตกแต่งกุ๊กกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระเป๋าถือคุณแม่กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องๆจะต้องใช้กล่องนมค่ะแบบนี้ก็มาพับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทำการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะทีนี้ค่ะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเหมือนเดิมค่ะน้องๆเราจะมาตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆ

แล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีก1แผ่นนะคะแต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6เซนติเมตรและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆทีนี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนต้องกดๆพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องๆและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราอ่ะเราจะเจาะกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะทีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทํามาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทําให้คุณแม่มากๆเลยใช่มั้ยล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆอย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูเนี่ยพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้ส่วนการของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะและสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยและของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์สวนสัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสีผ้าสักกระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกผู้กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักกระดาษนะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆน้องก็กดๆเอาไว้หน่อยนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลโทนแดงก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะทาให้ทั่วๆทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้ง2ด้านเลยทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆ น้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะ
ตื่นเต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะโบนะคะจะเอาสัตว์ลงตามคอกต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆนะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในคอกไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทำ OX มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวกรรไกรคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม7คูณ7นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องๆทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆโอเคแล้วมาทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องว่างเราก็จะติดลงไปเลยเสร็จแป๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมด

ยกันถูกต้องค่ะมีเมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทํากล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทําการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพลิกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อันจะไม่ชนกันทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเลือกเจาะแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทําได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทําง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel ด้วยพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.

0: ถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องเศษส่วนกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1เครื่องดื่ม4ชนิดมีปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มแต่ละชนิดเป็นดังนี้น้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลเศษ21ส่วน8น้ำอัญชันมีปริมาณน้ำตาลเศษ43ส่วน20น้ำมะตูมมีปริมาณน้ำตาล2เศษ3ส่วน5น้ำชาเขียวมีปริมาณน้ำตาล2เศษ11ส่วน40จะเรียงลำดับเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลจากน้อยไปหามากได้อย่างไรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการเปรียบเทียบหรือการเรียงลำดับเศษส่วนนั้นจะต้องทำตัวส่วนของเศษส่วนทุกจำนวนให้เท่ากันเสียก่อนแล้วจึงนำตัวเศษมาเปรียบเทียบหรือเรียงลำดับจากเศษส่วนที่กำหนดให้เศษ21ส่วน8เศษ43ส่วน20 2เศษ3ส่วน5และ2เศษ11ส่วน40หาคอรนอของ5 8 20และ40ได้ดังนี้พิจารณา5 8 20และ40หาจำนวนที่สามารถหารจำนวนทั้ง4จำนวนนี้ได้ลงตัวแต่พบว่ามี4ที่สามารถหาร8 20และ40ได้ลงตัว4หาร5ไม่ได้ดึง5ลงมา4หาร8ได้2 4หาร20ได้5และ4หาร40ได้10พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่สามารถหาร5 2 5และ10ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนใดที่สามารถหารจำนวนทั้ง4จำนวนนี้ได้ลงตัวแต่มีจำนวนที่สามารถหาร3จำนวนได้ลงตัวคือ5ที่สามารถหาร5 5และ10ได้ลงตัวจึงนำ5มาเป็นตัวหาร5หาร5ได้1

5หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา5หาร5ได้1และ5หาร10ได้2จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนใดที่สามารถหาร1 2 1และ2ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนใดที่สามารถหารจำนวนทั้ง4จำนวนนี้ได้ลงตัวแต่มีจำนวนที่สามารถหาร2จำนวนได้ลงตัวคือ2ที่สามารถหาร2และ2ได้ลงตัวจึงนำ2มาเป็นตัวหาร2หาร1ไม่ได้ดึง1ลงมา2หาร2ได้1 2หาร1ไม่ได้ดึง1ลงมาและ2หาร2ได้1จะเห็นว่าผลลัพธ์ทุกตัวเป็น1ในการหาคอรนอหากไม่สามารถหาจำนวนที่มาหารจำนวนตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวการหารจะยุติลงและคอรนอจะนำตัวหารและผลลัพธ์แถวล่างทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือคอรนอดังนั้นคอรนอของ5 8 20และ40คือ4คูณ5คูณ2คูณ1คูณ1คูณ1คูณ1ได้เท่ากับ40พิจารณาน้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลเศษ21ส่วน8เปลี่ยนเศษส่วนให้ตัวส่วนมีค่าเป็น40โดยการคูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ21คูณด้วย5ส่วน8คูณด้วย5ได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ105ส่วน40น้ำอัญชันมีปริมาณน้ำตาลเศษ43ส่วน20เปลี่ยนเศษส่วนให้ตัวส่วนมีค่าเป็น40ด้วยการคูณ2ทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ43คูณด้วย2ส่วน20คูณด้วย2ได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ86ส่วน40น้ำมะตูมมีปริมาณน้ำตาล2เศษ3ส่วน5เนื่องจากเป็นจำนวนคละจึงต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินเสียก่อนจะได้เศษ13ส่วน5แล้วจึงเปลี่ยนเศษส่วนให้ตัวส่วนมีค่าเป็น40ด้วยการคูณด้วย8ทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ13คูณด้วย8ส่วน5คูณด้วย8ได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ104ส่วน40น้ำชาเขียวมีปริมาณน้ำตาล2เศษ11ส่วน40เนื่องจากเป็นจำนวนคละจึงต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินเสียก่อนจะได้เศษ91ส่วน40ดังนั้นเราสามารถเรียงลำดับเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลจากน้อยไปหามากได้ดังนี้น้ำอัญชันน้ำชาเขียวน้ำมะตูมและน้ำใบเตยโจทย์ข้อที่2ในวงเล็บ5เศษ1ส่วน2บวกกับเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ3ส่วน4มีค่าเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะทำในวงเล็บก่อนโดยเปลี่ยน5เศษ1ส่วน2ให้อยู่ในรูปเศษเกินจะได้เศษ11ส่วน2บวกกับเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ3ส่วน4และเมื่อพิจารณาในวงเล็บเป็นการดำเนินการด้วยการบวกซึ่งหลักของการบวกเศษส่วนเราจะต้องทำเศษส่วนทั้ง2จำนวนนี้ให้ตัวส่วนเท่ากันก่อน2และ3มีคอรนอคือ6จึงต้องเปลี่ยนเศษ11ส่วน2และเศษ2ส่วน3ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น6เสียก่อนจะได้เศษ11ส่วน2คูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนบวกกับเศษ2ส่วน3คูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนแล้วทั้งหมดหารด้วยเศษ3ส่วน4จะได้เศษ33ส่วน6บวกกับเศษ4ส่วน6ทั้งหมดหารด้วยเศษ3ส่วน4เมื่อตัวส่วนเท่ากันเราจะสามารถนำตัวเศษมารวมกันได้เลยจะได้เศษ37ส่วน6หารด้วยเศษ3ส่วน4และการหารเศษส่วนเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและกลับเศษส่วนตัวหารจากเศษเป็นส่วนจากส่วน

เป็นเศษจะได้เศษ37ส่วน6คูณกับเศษ4ส่วน3เมื่อตัดทอนจะได้เศษ37ส่วน3คูณกับเศษ2ส่วน3หลักการคูณเศษส่วนเราจะนำตัวเศษคูณกันและนำตัวส่วนคูณกันจะได้เศษ74ส่วน9หรือเปลี่ยนเป็นจำนวนคละจะได้8เศษ2ส่วน9ดังนั้นในวงเล็บ5เศษ1ส่วน2บวกกับเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ3ส่วน4ได้ผลลัพธ์คือเศษ74ส่วน9หรือ8เศษ2ส่วน9นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3 2เศษ1ส่วน3บวกกับเศษ9ส่วน2หารด้วย2เศษ1ส่วน4มีค่าเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์จะเห็นว่ามีการดำเนินการ2การดำเนินการคือการบวกและการหารหากไม่มีวงเราจะหาค่าผลคูณหรือผลหารก่อนแล้วจึงหาค่าผลบวกหรือผลลบสำหรับโจทย์ข้อนี้เราจะหาค่าผลหารก่อนแล้วจึงหาค่าผลบวกจะได้ว่า2เศษ1ส่วน3บวกกับในวงเล็บเศษ9ส่วน2หารด้วย2เศษ1ส่วน4ก่อนที่เราจะดำเนินการการหารเราจะต้องเปลี่ยนตัวหารที่อยู่ในรูปของจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินเสียก่อนจะได้2เศษ1ส่วน3บวกกับในวงเล็บเศษ9ส่วน2หารด้วยเศษ9ส่วน4และการหารเศษส่วนเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและกลับเศษส่วนตัวหารจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นเศษจะได้2เศษ1ส่วน3บวกกับในวงเล็บเศษ9ส่วน2คูณด้วยเศษ4ส่วน9เมื่อตัดทอนแล้วจะได้2เศษ1ส่วน3บวกกับ2การบวกจำนวนคละกับจำนวนเต็มเนื่องจากจำนวนคละคือจำนวนเต็มกับเศษส่วนเราจะแยกจำนวนเต็มออกมารวมกันและเศษส่วนรวมกับเศษส่วนจะได้2บวกกับ2และบวกกับเศษ1ส่วน3จะได้4บวกกับเศษ1ส่วน3จะได้คำตอบคือ4เศษ1ส่วน3ดังนั้น2เศษ1ส่วน3บวกกับเศษ9ส่วน2หารด้วย2เศษ1ส่วน4จะเท่ากับ4เศษ1ส่วน3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4นนมีเงิน 1,200 บาทซื้อเสื้อผ้าไปเศษ3ส่วน4ของเงินที่มีอยู่นนจะเหลือเงินกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์บอกว่านนมีเงินอยู่ 1,200 บาทซื้อเสื้อผ้าไปเศษ3ส่วน4ของเงินที่มีอยู่ซึ่งคิดเป็นเศษ3ส่วน4คูณกับ 1,200 เมื่อตัดทอนจะได้คำตอบคือ900บาทดังนั้นนนจะเหลือเงิน 1,200 ลบออกด้วยเงินที่ซื้อเสื้อผ้าไป900บาทเหลือเงิน300บาทดังนั้นนนจะเหลือเงินอยู่300บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5มีน้ำส้มอยู่6เศษ3ส่วน4ลิตรนำไปบรรจุใส่ขวดขวดละเศษ3ส่วน4ลิตรจะได้น้ำส้มทั้งหมดกี่ขวดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์บอกว่ามีน้ำส้มอยู่6เศษ3ส่วน4ลิตรนำไปบรรจุใส่ขวดขวดละเศษ3ส่วน4ลิตรจะได้น้ำส้มทั้งหมด6เศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ3ส่วน4เราจะต้องเปลี่ยน6เศษ3ส่วน4ซึ่งเป็นจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินเสียก่อนจะได้เศษ27ส่วน4หารด้วยเศษ3ส่วน4และการหารเศษส่วนเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและกลับเศษส่วนตัวหารจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นเศษจะได้เศษ27

ส่วน4คูณกับเศษ4ส่วน3ตัดทอนเศษส่วนจะได้คำตอบคือ9ดังนั้นจะได้น้ำส้มทั้งหมด9ขวดนั่นเองค่ะ

ระยะทาง2เศษ1ส่วน6กิโลเมตรและวันที่3เดินได้ระยะทาง2เศษ1ส่วน2กิโลเมตรทั้ง3วันไอรินเดินได้ระยะทางทั้งหมดเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์กำหนดว่าวันแรกไอรินเดินได้ระยะทาง1เศษ3ส่วน4กิโลเมตรวันที่2เดินได้ระยะทาง2เศษ1ส่วน6กิโลเมตรและวันที่3เดินได้ระยะทาง2เศษ1ส่วน2กิโลเมตรซึ่งโจทย์ถามหาระยะทางทั้งหมดที่ไอรินเดินได้ซึ่งหาได้จากการนำระยะทางที่ไอรินเดินทั้ง3วันมารวมกันจะได้ว่าทั้ง3วันไอรินเดินได้ระยะทาง1เศษ3ส่วน4บวกกับ2เศษ1ส่วน6และบวกกับ2เศษ1ส่วน2ซึ่งการบวกจำนวนคละเราจะแยกจำนวนเต็มกับเศษส่วนโดยนำจำนวนเต็มรวมกับจำนวนเต็มและเศษส่วนรวมกับเศษส่วนจะได้ว่า1บวก2บวก2และบวกกับจำนวนที่เป็นเศษส่วนทั้ง3จำนวนคือเศษ3ส่วน4บวกเศษ1ส่วน6และบวกกับเศษ1ส่วน2และในการบวกเศษส่วนนั้นเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันเสียก่อนโดยหาครน.ของตัวส่วนซึ่งเราจะหาครน.ของ2 4และ6โดยวิธีการตั้งหารเราหาจำนวนที่สามารถหารทั้ง3จำนวนได้ก่อนมี2ซึ่งเป็นจำนวนที่สามารถหารจำนวนทั้ง3จำนวนได้2หาร2ได้1 2หาร4ได้2และ2หาร6ได้3ดังนั้นครน.ของ2 4และ6คือ2คูณ1คูณ2คูณ3ซึ่งได้ครน.คือ12เราจะต้องเปลี่ยนเศษส่วนทุกจำนวนให้เป็นเศษส่วนที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ12จะได้ว่า1บวก2บวก2ได้เท่ากับ5และในวงเล็บเศษ3ส่วน4คูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนเศษ1ส่วน6คูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนและเศษ1ส่วน2คูณด้วย6ทั้งเศษและส่วนจะได้5บวกกับในวงเล็บเศษ9ส่วน12บวกกับเศษ2ส่วน12บวกกับเศษ6ส่วน12เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราจึงนำตัวเศษมาบวกกันจะได้เท่ากับ5บวกกับเศษ17ส่วน12ซึ่งเป็นเศษเกินสามารถเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละได้1เศษ5ส่วน12และนำ1ซึ่งเป็นจำนวนเต็มไปรวมกับ5ที่เป็นจำนวนเต็มทำให้ได้คำตอบคือ6เศษ5ส่วน12ดังนั้นทั้ง3วันไอรินเดินได้ระยะทางทั้งหมด6เศษ5ส่วน12กิโลเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7มาลินีเลี้ยงเป็ดไก่และวัวไว้ทั้งหมด600ตัวเลี้ยงเป็ดเศษ5ส่วน12ของจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดเลี้ยงไก่เศษ6ส่วน7ของจำนวนสัตว์เลี้ยงที่เหลือนอกนั้นเป็นวัวมาลินีเลี้ยงเป็ดมากกว่าวัวกี่ตัวเรามาดูแนวคิดของโจทย์นี้กันนะคะมาลินีเลี้ยงเป็ดไก่และวัวไว้ทั้งหมด600ตัวเลี้ยงเป็ดเศษ5ส่วน12ของจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดจะได้ว่ามาลินีเลี้ยงเป็ดเศษ5ส่วน12คูณกับ600เมื่อตัดทอนจะได้ทั้งหมด250ตัวเหลือเป็นไก่และวัวรวมกัน600ลบด้วย250ได้เท่ากับ350เลี้ยงไก่เศษ6ส่วน7ของจำนวนสัตว์เลี้ยงที่เหลือมาลินีเลี้ยงไก่เศษ6ส่วน7คูณกับ350เมื่อตัดทอนจะได้เท่ากับ300ตัวจะได้ว่ามาลินีเลี้ยงวัว350ลบด้วย300ได้คำตอบคือ50ตัวดังนั้นมาลินีเลี้ยงเป็ดมากกว่าวัว250ลบด้วย50จะได้คำตอบคือ200ตัว

โจทย์ข้อที่8กำหนดให้เศษ A ส่วน63เท่ากับเศษ12ส่วน B เท่ากับเศษ C ส่วน21เท่ากับเศษ30ส่วน35แล้ว A บวก B บวก C มีค่าเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้จะเริ่มต้นพิจารณาจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาคือเศษ A ส่วน63เท่ากับเศษ12ส่วน B เท่ากับเศษ C ส่วน21เท่ากับเศษ30ส่วน35ซึ่งเศษ30ส่วน35เป็นเศษส่วนจำนวนเดียวที่เรารู้ค่าของจำนวนทั้งตัวเศษและตัวส่วนและสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยการหาจำนวนที่สามารถหาร30และ35ได้ลงตัวซึ่งพบว่า5สามารถหารทั้ง2จำนวนได้ลงตัวจึงนำ5มาหารทั้ง30และ35และได้คำตอบคือเศษ6ส่วน7พิจารณาเศษส่วนจำนวนแรกคือเศษ A ส่วน63จะได้ว่าเศษ6ส่วน7สามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ63ได้โดยนำ9มาคูณทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ54ส่วน63ทำให้ได้ว่า A มีค่าเท่ากับ54และเศษส่วนจำนวนถัดมาคือเศษ12ส่วน B จะได้ว่าเศษ6ส่วน7สามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนที่ตัวเศษมีค่าเท่ากับ12ได้โดยนำ2คูณทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ12ส่วน14ทำให้ได้ว่า B มีค่าเท่ากับ14และเศษส่วนจำนวนสุดท้ายคือเศษ C ส่วน21จะได้ว่าเศษ6ส่วน7สามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ21ได้โดยนำ3คูณทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ18ส่วน21ทำให้ได้ว่า C มีค่าเท่ากับ18ดังนั้น A บวก B บวก C มีค่าเท่ากับ54บวกกับ14บวกกับ18มีค่าเท่ากับ86นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9ถังน้ำใบ1มีน้ำอยู่เศษ4ส่วน5ของความจุของถังเมื่อตักน้ำออกไป150ลิตรพบว่าเหลือน้ำอยู่เศษ13ส่วน20ของความจุของถังถังใบนี้มีความจุกี่ลิตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะถังน้ำใบ1มีน้ำอยู่เศษ4ส่วน5ความจุของถังวาดภาพได้ดังนี้นะคะเมื่อตักออกไปเหลือน้ำอยู่เศษ13ส่วน20ของความจุของถังแสดงได้ดังภาพจะได้ว่าตักน้ำออกไปเศษ4ส่วน5ลบออกด้วยเศษ13ส่วน20หาครนอของตัวส่วนคือ5และ20จะได้เท่ากับ20แสดงว่าเราจะต้องเปลี่ยนเศษ4ส่วน5ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น20โดยคูณ4ทั้งเศษและส่วนแล้วลบออกด้วยเศษ13ส่วน20จะได้เศษ16ส่วน20ลบด้วยเศษ13ส่วน20ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ3ส่วน20ของความจุของถังน้ำที่ตักออกไปเศษ3ส่วน20ของถังคิดเป็นน้ำ150ลิตรจะแสดงให้เด็กๆดูด้วยแผนภาพนะคะเศษ3ส่วน20หมายความว่าทั้งหมด20ส่วนแรงเงา3ส่วนซึ่งส่วนที่แรงเงาคิดเป็น150ลิตรนั่นหมายความว่า3ส่วนใน20ส่วนของความจุของถังเท่ากับ150ลิตรดังนั้น1ส่วนใน20ส่วนของความจุของถังเท่ากับ150หารด้วย3ซึ่งได้เท่ากับ50ลิตรดังนั้น20ส่วนของความจุของถังจะมีค่าเท่ากับ50คูณกับ20ได้เท่ากับ1,000ลิตรดังนั้นถังน้ำใบนี้มีความจุ1,000ลิตรนั่นเองค่ะข้อที่10กำหนดเลขโดด5ตัวคือ2 3 4 5และ6ถ้าต้องการเลือกเลขโดด4ตัว
จากเลขโดดที่กำหนดให้โดยไม่ใช้เลขโดดซ้ำกันมาเติมในช่องว่างช่องละ1ตัวเพื่อให้ผลต่างของเศษส่วนทั้ง2จำนวนมีค่ามากที่สุดแล้วผลต่างที่มีค่ามากที่สุดเป็นเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เด็กๆต้องทราบก่อนว่าถ้าเราต้องการสร้างเศษส่วน2จำนวนที่มีผลต่างกันมากที่สุดแสดงว่าต้องสร้างเศษส่วนตัวตั้งให้มีค่ามากๆและเศษส่วนที่เป็นตัวลบต้องมีค่าน้อยๆการสร้างเศษส่วนให้มีค่ามากๆจะต้องให้ตัวเศษมีค่ามากที่สุดและตัวส่วนมีค่าน้อยที่สุดจากตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้จำนวนที่มีค่ามากที่สุดคือ6และจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดคือ2นั่นคือเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคือเศษ6ส่วน2การสร้างเศษส่วนให้มีค่าน้อยๆจะต้องให้ตัวเศษมีค่าน้อยที่สุดและตัวส่วนมีค่ามากที่สุดซึ่งต้องเลือกจากจำนวนที่เหลือคือ3 4และ5จะเห็นได้ว่าจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดคือ3และจำนวนที่มีค่ามากที่สุดคือ5ดังนั้นเศษส่วนที่เป็นตัวลบคือเศษ3ส่วน5ดังนั้นเศษ6ส่วน2ลบด้วยเศษ3ส่วน5การลบเศษส่วนคล้ายกับการบวกเศษส่วนคือก่อนที่เราจะลบเศษส่วนเราจะต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันเสียก่อนซึ่งถ้าเด็กๆพิจารณาเศษส่วนทั้ง2จำนวนจะพบว่าตัวส่วนคือ2และ5ซึ่งมีคลนเท่ากับ10จึงต้องเปลี่ยนเศษส่วนทั้ง2จำนวนให้มีตัวส่วนเท่ากับ10ดังนั้นเศษ6ส่วน2ต้องคูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนและเศษ3ส่วน5ต้องคูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ30ส่วน10ลบกับเศษส่วน10ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ24ส่วน10สามารถทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำได้คือเศษ12ส่วน5ซึ่งเป็นเศษเกินสามารถเปลี่ยนรูปเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละได้เท่ากับ2เศษ2ส่วน5นั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่7สิงหาคม2569นะคะวันนี้ทั่วไทยยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกค่ะจะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในหลายพื้นที่ค่ะสาเหตุหลักนั้นเกิดมาจาก2ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกก็คือร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียค่ะและปัจจัยที่2มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะส่วนพายุใต้ฝุ่นดอลฟินนะคะมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนค่ะในช่วง 9-10 สิงหาคมนี้พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่7เตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ 7-9 สิงหาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มพื้นที่เชิงเขาและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านส่วนเรือเล็กใน

0: ทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักมากวันที่7สิงหาคม2569ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะต่อมา8สิงหาคม2569คาดจะเกิดฝนตกหนักมากในภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดตราดสุดท้าย9สิงหาคม2569แม้จะไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากแล้วแต่จะยังคงเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่ได้อยู่ทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมต่อมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะสรุปภาพรวมวันนี้นะคะฝนตกหนักครอบคลุมเกือบทุกภาคเลยค่ะระวังอันตรายจากฝนสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะและท่านใดค่ะที่จะเดินทางไปแถบประเทศญี่ปุ่นหรือว่าจีนนะคะอย่าลืมค่ะเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะด้วยความห่วงใยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
1: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
0: ๆอ้าว
2: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
1: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
2: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะเพราะดูมันเก่งจริง
0: ๆสบายหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
3: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรเรียนมาจากไหนเหรอคะ
1: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
3: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
2: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
2: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
1: ลองดูบ้างไหมล่ะ
0: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
3: เฮ้ประตูวิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
0: ไปกันเถอะ
3: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
0: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
3: อุ๊ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
0: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
0: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
3: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
0: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
3: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
4: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
4: เจริญพร
2: ยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์ประสาทเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
1: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
2: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
0: โหสุดยอดครับ
1: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
0: ใครบอกผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
6: กล
0: ก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินซุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินซุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
4: ๆครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
3: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: จับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟมตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลินขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย

0: มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ้ค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชกุลสกุลซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสกุลค่ะ
2: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ้งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
2: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
2: ไปกันเลย
3: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
2: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
3: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: แล้ววันนี้พวกเราอยู่กันที่ไหนเอ่ย
2: RCA ครับ
0: RCA
2: พระรามเก้า
0: เยี่ยมยอดแต่พวกเรารู้ไหมว่าวันนี้อาจารย์พาพวกเรามาที่นี่ทำไม
3: มาดูโชว์ชงเซ้งค่ะมาดูโชว์ชงเซ้งค่ะ
0: เมื่อกี้ได้ยินอะไรโชว์อะไรนะโชว์อะไรนะคืออะไรโชชงเชง
3: เอาของมาตีกันนะ
0: เอาของมาตีชงเชง
2: เขาเอากระทะขวดน้ำหอยเขียง
0: หมอหอยเขียงพี
2: ่เอามาทำเป็นเครื่องดนตรี
0: แสดงว่าเกี่ยวกับดนตรี
4: แล้วก็คือบอลเห็นรูปภาพแล้วไฟมันขนลุกเลย
0: ไฟขนลุกเลยนะโอ้เพิ่งรู้ว่าไฟมีขนวันนี้นี่เองเอาแหละก็คือเดี๋ยวพวกเราจะมาดูโชว์ซึ่งโชว์นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับทั้งเสียงทั้งแสงทั้งอาจจะเป็นเรื่องของการแสดงการทำอาหารอะไรสักอย่างอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเราอยากรู้แล้วใช่ไหมมันจะเป็นไงงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไปกันเลยครับลุยไป

0: ป็นไงพวกเราโชว
1: ์สนุกมาก
0: ไหนลองอธิบายความรู้สึกหน่อยนี่หลังจากดูเอาพี่พิงยางก่อนพี่หมาเป็นไง
2: คือมันจะมีแบบว่ามุกตลกบางอันนะคร
0: ับ
2: เขาจะสื่อสารคือภาษาอังกฤษก็คือทุกคนเข้าใจได
0: ้พี่การ์ด
1: เจ๋งมากเลยค่ะแบบว่า
0: ชอบตรงไหนมั่ง
1: ชอบตรงที่เวทีแล้วก็พี่ผู้หญิงไม่น่าเชื่อจะทำได้ขนาดนี
0: ้โอ้โหชอบใช่ไหมน้องบอส
3: มันเพิ่นแล้วก
0: ็แต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้จากโชว์นี้คืออะไรเอ่ยเขาใช้อะไรมาประกอบการแสดงดนตรีนะมีเสียง
1: อ
0: ุปกรณ์เขาผสมผสานอุปกรณ์ในห้องครัวมาเคาะป้องป้องเกิดเป็นดนตรีเสียงเนาะคราวนี้มันคงจะน่าสนุกมากถ้าอาจารย์อยากจะทำความรู้จักกับเสียงให้มันลึกซึ้งมากขึ้น
1: จะให้เสียงมาพูดคุยก
0: ันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์อยากจะทดลองให้พวกเราดูก็คือจะเป็นความตื่นเต้นไหมถ้าเราสามารถรับรู้ถึงเสียงได้ด้วยตางั้นเดี๋ยวเรามาทำการทดลองสนุกสนุกกันว่าเราจะสามารถเห็นเสียงได้ด้วยลูกตาเราหรือเปล่าดีไหมดีแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยครับไปเลยเอาล่ะพวกเราหลังจากที่เราไปดูการแสดงมาแล้วชื่อตอนนี้ชื่อตอนอะไรนะ
4: ขึ้นเสียงมองเห็นได้
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องทำยังไงก็ได้ให้พวกเราเห็นเสียงให้ได้วันนี
1: ้วันนี้ให้ดี
0: ว่าไงครับบอสครับ
5: ดูทุกคนจะสนใจกันมากเลยนะครับอยากรู้แล้วว่าน้องบอสมีอะไรจะบอกว่าไงครับน้องบอส
1: อาจารย์จะใช้ของวิเศษของในโดเรมอนมาใช้ใช่ไหมคร
5: ับ โหโหไม่มีโดเรมอนหรือกระเป๋าวิเศษอะไรทั้งนั้นหรอกครับน้องบอส
0: ยกตัวอย่างให้อาจารย์สักหนึ่งชิ้นมาสิ
1: เครื่องดูดเสียงวิทยุไปอีกที
0: มาฟังอาจารย์ดีกว่าคำถามพวกเราเคยเห็นเสียงเปล่าด้วยตา
5: น้องๆทางบ้านมีใครเคยมองเห็นเสียงด้วยตาเปล่ากันบ้างไหมครับชักน่าสนใจแล้วสิเจ้าเสียงมันหน้าตาเป็นยังไงหรือครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นทบทวนพวกเราเกี่ยวกับคลื่นเสียงกันก่อนอันที่หนึ่งพวกเราคิดว่าคลื่นเสียงเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรครับ
5: เอาแล้วมีใครรู้บ้างครับว่าเสียงเกิดจากอะไร
6: ด้วยการพูด
0: โอ้ดีมากมีอะไรบ้าง
1: เปล่งเส
0: ีย
1: ง
0: เปล่งเสียงโอเคนั่นคือสิ่งที่เราคุ้นเคยจากเสียงที่เราพูดออกมาเนาะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทบทวนว่าคุณสมบัติของคลื่นเนี่ยที่มันจะทำให้เกิดคลื่นวิ่งออกไปได้เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์ขออุปกรณ์มาแสดงให้เราดูกันเลยมาโอ้โหเอฟเฟคเยอะจริงเอาละอุปกรณ์ง่ายๆที่อาจารย์เอามาทดลองเรื่องเสียงเบื้องต้นก่อนคืออาจารย์จะสร้างเสียงจากขวดเปล่าอาจารย์สามารถสร้างเสียงจากขวดเปล่านี้ได้ซึ่งอาจารย์ก็แค่เป่าไปเรียนบนๆเนาะนี่ทำให้เสียงดังๆครับผม
2: ที่มีน้ำอยู่อ่ะก็เพราะว่าถ้าเกิดเราเติมน้ำเสียงอาจจะทำให้สูงหรือต่ำลงได้
0: เยี่ยมยอดมากครับนั่นคือสิ่งที่เดี๋ยวอาจารย์จะลองเปลี่ยนปริมาณความสูงของลำอากาศที่อยู่ในขวดมาพี่พิงยามาช่วยเติมน้ำให้อาจารย์หน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะลองเป่านะแล้วฟังเสียงเทียบกับที่บอสกับกัดมีอยู่ดูซิเสียงต่างกันไหม
1: ให้อาจารย์เป่าก่อน
2: มันสูงข
0: ึ้
2: น
0: แต่ของสองคนยังเป็นเสียงคล้ายๆเดิมที่อาจารย์เริ่มต้นเนาะอีกสักทีดีไหมกัดเป่าพี่พิงหยางคาดเดาไว้ถูกต้องเลยก็คือเสียงสูงขึ้นอ่ะเติมของบอสเติมให้เท่าขออาจารย์เอาล่ะของบอสใกล้เคียงของอาจารย์แล้วออกัสเอาเป็นแบบเดิมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มของอาจารย์ทำให้ความสูงของอากาศที่อยู่ในนี้สั้นลงไปอีกพิงหยางคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเสียงของอาจารย
2: ์เสียงมันจะสูง
0: สูงขึ้นไปอีกเอาล่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเสียงที่ออกมาจากขวดของน้องบอสน่าจะคล้ายๆกับของที่อาจารย์สูงขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ส่วนของออกัสน่าจะเท่าเดิมตั้งแต่แรกลองกันดูเลยมาดีมากของบอสสูงไหมแหลมขึ้นไหม น้องกัสดีแม่ขออาจารย
1: ์มันก็แปลว่านกหวีก็เป็นอย่าง
0: นี้นกหวีก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิ่งอาจารย์เติมน้ำมากขึ้นเท่าไหร่บริเวณของอากาศที่เหลือตรงนี้มันเริ่มสั้นลงเสียงก็จะแหลมขึ้นและนี่แหละคือลักษณะของเครื่องดนตรีต่างๆเนาะก็เลยจะเป็นลักษณะที่ว่าเครื่องดนตรีเนี่ยบางชิ้นจะมีความยาวความสั้นแตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละชิ้นก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันออกไปตามโน้ตของเครื่องดนตรีนั่นเองแต่วันนี้ไม่ใช่ประเด็นของอาจารย
2: ์
0: เพราะประเด็นของเราคือเราอยากจะมองเห็นอันนี้เราแค่ฟังมันเฉยๆแล้วเราทบทวนเรื่องของการสร้างเสียงจากอุปกรณ์ต่าง
2: ๆอันนี้เราแค่สาธิตเรื่องของเสียงเบื้องต้น
0: เบื้องต้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ถามต่อไปเรารู้หรือไม่ว่าคลื่นเสียงแตกต่างจากคลื่นที่เราอาจจะเคยสะบัดเชือกหรือโยนหินลงไปในแอ่งน้ำต่างกันตรงไหนบ้าง
5: เจอคำถามไม่ง่ายเลยนะครับแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์มีใครพอจะเดาได้ไหม
2: เสียงไม่สามารถมองเห็นได้
0: ว่าไงครับบอส
1: ไม่เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันต่างกับคลื่นอื่นๆยังไงเอ่ยระดับของอะไรจ๊ะ
1: ระดับของเสียง
0: ระดับของเสียง
1: เช่นเวลาเอาก้อนหินนะคะเคยเอาลงไปในน้ำทั้งจุ๋มแต่ถ้าเวลาเอาลงหินไปโขมันจะบ้องบ้อง
0: อ๋อคือเป็นจุ๋มกับป่อง
1: ค่ะ
0: ดีมาก
5: ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับน้องบอสเอางี้เราไปดูการทดลองต่อไปกันดีกว่าครับจะได้เข้าใจว่าคลื่นเสียงมันต่างกันยังไง
0: อุปกรณ์ชิ้นถัดไปก็คือสลิงกี้ของอาจารย์นะซึ่งอาจารย์จะเอาตัวนี้มาเป็นตัวแสดงลักษณะของคลื่นที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่ครับผม
2: มันเหมือนกับเยลลี่นอนกับมัชเมลโล่ผสมกัน
0: อาจารย์คิดแล้วว่าผิงหยางต้องเลือกของกิน
1: แน่
5: ๆไม่พ้นเรื่องกินจริงๆเลยนะน้องผิงหยาง
0: สิ่งที่อาจารย์จะเอาไอ้เจ้าตัวสลิงกี้นะมาเป็นตัวแสดงให้เราเห็นคุณสมบัติของคลื่นก็คือคลื่นเนี่ยถ้าเราแบ่งตามประเภทการสั่นของตัวกลางจะสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือประเภทที่เราคุ้นเคยพี่พิยาครับช่วยอาจารย์หน่อย
2: ครับ
0: อาจารย์จะอยู่ด้านนี้นะนั่นก็คือแบบที่1เป็นคลื่นที่เราเรียกว่าคลื่นตามขวางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์สามารถสั่นอย่างนี้นี่คลื่นลักษณะแรกคือคลื่นตามขวางซึ่งมีแนวการสั่นเนี่ยตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นเดี๋ยวอาจารย์จะสะบัดมือสักครั้งหนึ่งเพื่อสร้างคลื่นหนึ่งลูกนะปุ๊บเห็นอะไรไหมนี่
1: รู้สึกว่าอย่างเงี้ยคร
0: ับมันวิ่งปื๊ดไปนู้นแล้วมันก็วิ่งได้แบบอีกทีอีกทีปุ๊บปุ๊บว้าแล้วมันก็เด้งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนาะ
1: รู้สึกว่ามันวิ่งไปทางสลิงกี้หรือเปล่าคะหรือว่า
0: จริงๆแทบจะทุกอย่างแต่สลิงกี้นี่มันเห็นชัดดีอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าคลื่นตามยาวเป็นเช่นนี้
1: มันเหมือนมีย ุบ
0: เหมือนกันเป็นลักษณะการส่งคลื่นไปหาพี่ผิงหยางและสะท้อนกลับมาหาจ้าเหมือนกันอีกรอบนะ
2: เป็น
0: แนวเดียว180ก็คือขนานกับแนวการเคลื่อนที
1: ่เหมือนเราเห็นอะไรดำๆเร็วมาก
0: ไหนพี่กัสลองตบคลื่นสักทีตบแนวนี้ถ้าการตบขวางมันก็จะเกิดขึ้นตามขวางนั้นน้องการก็ต้องตบแนวเดียวกับเจ้าตัวสลิงกี้นี้ไอ้ที่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการสั่นเนี่ยอยู่ในทิศเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นก็คือขนานกันเรา

0: ของคลื่นตามประเภทการสั่นของอ่างเราจะสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทครับประเภทแรกคลื่นตามขวางคลื่นตามขวางคือคลื่นที่มีแนวการสั่นของตัวกลางในทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นน้ำคลื่นในเส้นเชือกครับประเภทที่2คลื่นตามยาวคลื่นตามยาวเป็นคลื่นที่มีแนวการสั่นของตัวกลางในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นเสียงคลื่นในสปริงครับ
1: เวลาเราพูดออกไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงเส้นเสียงของเราเนี่ยสั่นอยู่ตรงนี้แล้วถามว่าการที่เสียงวิ่งออกไปแล้วคนอื่นได้ยินเสียงเราได้เนี่ยอะไรทำหน้าที่เป็นตัวกลางของคลื่นเสียง
0: ตัวกลางของคลื่นเสียงมันมีด้วยเหรอครับอาจารย
2: ์หูกล่องเสียง
1: ไม่ใช่หูไปอยู่นู่น
2: กล
1: ่องเสียงเป็นอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ไปกับเสียง
2: ปาก
1: ปากนี่เป็นแค่ทางออกของเสียง
2: คลื่น
1: คลื่นเนี่ยอะไรคลื่นของอะไรดี
2: คลื่นของเสียง
1: อะไรที่เป็นตัวกลางที่พาเสียงจากจุดกำเนิดไปยังผู้ฟังได
2: ้ตัวประกันตัวประกันตัวประกัน
1: ดีมากจับมันไว้เลยคำตอบก็คืออากาศสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทันทีที่อาจารย์พูดเห็นเนาะมีการสั่นเกิดขึ้นที่บริเวณคอแล้วก็ส่งออกมาที่ปากแต่ว่าการที่เสียงเนี่ยวิ่งไปหาพวกเราทุกคนได้แสดงว่าตัวกลางก็คืออากาศนี่แหละสั่นสั่นสั่นสั่นแล้วก็ส่งต่อไอ้เจ้าคลื่นเสียงไป
3: เหมือนอันนี้เลย
1: ก็จะเหมือนกับไอ้เจ้าสลิงกี้ที่อาจารย์ทำให้ดูนี่เองนั้นนึกภาพตรงนี้เป็นบริเวณที่อาจารย์สร้างเสียงเป็นหลอดเสียงของอาจารย์สมมติอาจารย์สั่นมันก็จะถ่ายเทไปกับอากาศนะครับผม
2: แสดงว่าถ้าเกิดเอามาออกเป็นภาพอย่างนี้เจ้าสลิงกี้นี่ก็คือตัวกลางใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่อาจารย์เอาสลิงกี้มาทำหน้าที่เป็นการแสดงให้พวกเราเห็นว่าถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะเช่นไรเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราสรุปให้อาจารย์อีกทีคลื่นมีกี่ประเภท
4: 2
2: ประเภท
1: ประเภทที่1ตาม
2: ขวาง
1: แล้วประเภทที่2
2: ตามยาว
1: คลื่นตามยาวดีมากแล้วคลื่นเสียงเป็นคลื่นประเภทไหน
2: คลื่นตามยาว
1: ยาวโอเคนะเข้าใจแล้วนะเอาล่ะถ้าพวกเราทุกคนรู้จักกับคลื่นเสียงได้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทดลองต่อไปอาจารย์ยังจะต้องให้พวกเราเห็นคลื่นเสียงให้ได้วันนี้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปของอาจารย์นี่ซ่อมเสียงสิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คือพออาจารย์เคาะให้เจ้าซ่อมเสียงนี้สั่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถได้ยินเสียงได้อย่างเช่นตอนนี้อาจจะได้ยินยากนิดนึงแต่ถ้าทุกคนเพ่งดีๆสังเกตไหมว่าซ่อมเสียงมันสั่นไปมาเอาอย่างนี้ว่าอาจารย์เลยมีจานหนึ่งใบแล้วอาจารย์ก็ใช้น้ำที่เรามีเมื่อสักครู่นี่แหละลองเทใส่จานซิเดี๋ยวอาจารย์จะเคาะซ่อมเสียงแล้วดูซิว่าการสั่นเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรกับน้ำ คือตอนนี้จริงๆมันควรจะมีผลกับอากาศอยู่แล้วแต่เรามองอากาศไม่เห็นเนาะน้ำนี่ยังพอจะเห็นได้บ้างอ่ะลองกันเลย
2: ขอเดาว่าน้ำต้องสั่นแน่
1: ๆแน่ๆเนาะเอาล่ะตอนนี้อาจารย์เคาะแล้วนะ
4: มัน
1: สั่นอยู่นะโอ้แน่ๆเห็นว่าสั่นเร็วมากเลยนะมันเป็นคลื่น
2: มันออกมาเหมือนเป็นระเบิดเลย
1: ไอ้นี่แหละคือเราเริ่มมองเห็นการสั่นเกิดขึ้น
0: โอ้โหน้องบอสขอแสลงเลยนะครับน้ำกระจายเต็มไปหมดเลย
1: ทุกคนน่าจะเริ่มจับจุดได้แล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการสั่นเกิดขึ้นมันจะเริ่มทำให้เกิดคลื่นต่อไปได้เพราะฉะนั้นนี่อย่างที่พี่ออกัสทำให้ดูดีมากเลยสังเกตดีๆอันน่ะ
2: โอ้มันเข้ามา
1: เหมือนกับสลิงกี้เมื่อสักครู่เห็นไหม

สำหรับการทดลองชิ้นต่อไปอาจารย์จะพยายามทำให้พวกเราเห็นเสียงได้ชัดเจนและก็สวยงามมากขึ้นโดยอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าของเราประกอบไปด้วยนี่ครับอาจารย์มีสายวิทยาศาสตร์อาจารย์ก็มีดอกลำโพงและอาจารย์ก็ต้องการจะให้ไอ้เจ้าลูกโลกตัวนี้มาช่วยเสริมนิดหน่อยและอาจารย์มีน็อตโผล่ขึ้นมาเพื่อเดี๋ยวน็อตตัวนี้จะเอามา

0: ใส่ไปบนแผ่นซึ่งวันนี้เป็นแผ่นอะคริลิกที่เดี๋ยวอาจารย์จะวางด้านบนแล้วทันทีที่ลำโพงสั่นซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มเปิดให้เกิดเสียงความถี่ต่างๆเนี่ยไอ้เจ้าแผ่นตัวนี้ก็จะสั่นตามไปด้วยแต่เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าด้วยความที่เราเข้าใจแล้วว่าการเกิดขึ้นเสียงเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการสั่นของไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราลองให้คลื่นเสียงมาที่ลำโพงและลองสังเกตว่าลำโพงเกิดการสั่นขึ้นจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ
1: เพลงมา
0: เห็นไหมพวกเราสังเกตดีๆเน
2: า
0: ะมันจะเบลอๆนิดนึงนะนั่นแสดงว่าการสั่นเกิดขึ้นแล้วเห็นนะลองแตะดูนิดนึงเราจะเห็นว่ามีอะไรสั่นเหมือนนวดเท้า
1: เหมือน
0: มันมันขนาดนั้นเลยเอาล่ะตอนนี้สิ่งที่อาจารย์จะพยายามให้พวกเราเห็นคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะเอาแผ่นอะคริลิกมาวางไว้ด้านบนนะเดี๋ยวเราจะปล่อยเสียงเข้ามานะแล้วเราจะค่อยๆเพิ่มเสียงอย่าแล้วละมาแล้วมาแล
1: ้
0: ว
1: โอ้โห
0: โอ้โหอันนี
1: ้มันเหมือนป๊อปคอร์นเลยที่มันระเบิดระเบิดอ
0: ันนี้ดังเกินอันนี้ดังเกินเดี๋ยวเราลดโวลูมกันลงสักนิดนึงเ
3: อโอ้โหมันเด็ดไปทีละเม็ด
0: เด็ดไปทีละเม็ด
4: มันเหมือนมด
0: เหมือนมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคลื่นเสียงเนี่ยทำให้เกิดคลื่นบนแผ่นอะคริลิกนี้อีกทีนึงแล้วพอไอ้เจ้าเม็ดทรายตรงนี้ได้รับแรงสั่นสะเทือนมันก็เลยกระโดดเด้งไปเด้งมาเอาล่ะเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ทีละนิดเนาะไปเรื่อยๆนะแล้วลองดูซิว่ารูปแบบของไอ้เจ้าเม็ดทรายตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรอันนี้อาจารย์ค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสังเกตนี่แหละเม็ดทรายมาเต้นระบำให้เราดูผ่านคลื่นเสียง
1: สังเกตอะไรอะคะ
0: ค
1: ือพอวอลุ่มเสียงมันเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าวงของซาวด์มันจะใหญ่ขึ้น
0: ประกอบกันใช่นี่แหละคือลักษณะคือความถี่ที่ส่งมาเนี่ยมีผลต่อรูปแบบการสั่นของแผ่นอะคริลิกนี้เดี๋ยวเราอาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ไปอีกสักนิดนึงนะแล้วลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะค่อยๆขยับความถี่ขึ้นครับเพิ่มวอลุ่มสักเล็กน้อย
5: มันเริ่มกระจายเข้า
0: เริ่มกระจายเข้านะเพิ่มความถี่ขึ้นอีกเล็กน้อยสังเกตนะวงมันจะมีการขยับเข้าขยับออกเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความถี
6: ่การทดลองที่แล้วพวกเราได้ใช้แผ่นอะคริลิกกลมกันไปแล้วครับรอบนี้เราจะใช้แผ่นอะคริลิกสี่เหลี่ยมครับดูสิว่าจะเป็นยังไง
0: อาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นทีละนิดนะตอนนี้มาละมาละเพิ่มความดังขึ้นเล็กน้อยเราจะได้เห็นเม็ดทรายสั่นมากขึ้นละมาละมาละ
5: โอ้ยมันเป็นวงกลมอีก
0: แล้วเอ๊ะกลมไหมไม่ค่อยกลม
1: กลายเป็นสี่เหลี่ยม
0: เดี๋ยวอาจารย์เททรายเพิ่มนะเอาล่ะเดี๋ยวดูซิมันจะกระจายตรงไหน
1: คือเสียงความถี่สูง
0: สังเกตมันออกมาเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะคราวนี้เนาะและแถมขวางด้วยนะดูของขวางกับแผ่นเอาล่ะเดี๋ยวเราลองลดความถี่ลงครับช้าๆลองดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นสังเกตว่าวงสี่เหลี่ยมมันแคบลงเห็นไหม
5: มันจะเด้งออกมาม
0: ันจะเด้งเยอะขึ้นก็แล้วแต่อันนี้มันจะต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีว่าความถี่ไหนมันไปสอดคล้องกับการสั่นอย่างไร
3: ที่ติ๊กเปิดเผยได้ดีที่สุดเท่าที่บอกเ
0: คยและนี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้เราสังเกตได้จากการทดลองทั้งสองอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่ารูปร่างของลักษณะคลื่นเสียงที่เห็นผ่านเม็ดทรายบนผิวเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปร่างของไอ้เจ้าตัวอะคริลิกด้วยสี่เหลี่ยมเนี่ยจะให้รูปร่างของคลื่นแบบนึงวงกลมจะให้รูปร่างของคลื่นอีกแบบนึงอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยอันเนี้ยเป็นปรากฏการณ์เรโซแนนซ์อีกประเภทนึงอีกแล้ว
3: โอ้เรโซแนนซ
0: ์กลับมาอีกแล้วใช่นี่คือส่วนหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการอธิบายได้แต่ตอนเนี้ยเราเข้าใจแล้วว่ารูปร่างของอะคริลิกเนี่ยมีผลต่อลักษณะการสั่นของคลื่นเสียงผ่านเม็ดทรายทำให้เราสามารถเห็นคลื่นเสียงได้นั่นเองสำหรับฟิสิกส์สนุกในตอนนี้อาจารย์อยากที่จะนำเสนอเรื่องราวที่เอาศิลปะมาผสมผสานเข้ากับเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ของเสียงอันนำไปสู่ผลงานทางด้านศิลปะที่ทุกคนสามารถรับชมและรับฟังได้อย่างที่เราเห็นในโชว์ที่นันตานั่นเองครับน้องๆหลายคนคงมีคำถามว่าทำไมเราต้องรู้จักคลื่นเสียงแล้วหลักการทางฟิสิกส์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรตัวอย่างหนึ่งที่เห็นกันในยุคปัจจุบันแล้วก็คือเราสามารถเรียกได้ว่าคุยกับโทรศัพท์มือถือได้ หรือสามารถให้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือช่วยแปลภาษาให้กับเราได้การที่อุปกรณ์เหล่านี้สามารถเข้าใจหรือสามารถจดจำเสียงของมนุษย์เราได้ก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์เสียงที่เป็นสัญญาณเข้ามานั่นเองและนั่นก็คือการประยุกต์ที่เราเห็นได้บ่อยมากๆในปัจจุบันแล้วนะครับจากการทดลองทั้งหมดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราได้เห็นอาจารย์แสดงให้ดูเนาะหวังว่าพวกเราทุกคนเข้าใจเรื่องของเสียงและคลื่นเสียงมากขึ้นและแน่นอนครับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เรายังมีให้ชมกันอีกในรายการ
2: ฟิสิกส์สนุก
0: ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดช

0: ชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐกรประพานครับประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษตรครับปัจจุบันผมทำการสอนในรายวิชาการผลิตสื่อและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งในรายวิชานี้เนี่ยจะมีการจัดการเรียนการสอนที่ต้องใช้ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆนะครับซึ่งในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเข้ามาบริหารจัดการทำให้เกิดสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆเช่นสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับ e-book e-learning นะครับซึ่งเราจะได้พูดถึงในครั้งต่อไปครับครับสำหรับ e-learning นะครับ e-learning หรือการเรียนด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งราชบัณฑิตยสถานเนี่ยได้กำหนดบัญญัติศัพท์คำนี้ไว้นะครับหรืออาจจะใช้คำว่า e-learning โดยตรงก็ได้นะครับ e-learning เนี่ยเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเครือข่ายนะครับซึ่งมีการบริหารจัดการโดยใช้เนื้อหามีแบบทดสอบมีแบบวัด

และระบบเข้าไปบริหารจัดการนะครับทำให้ผู้เรียนเนี่ยไม่ต้องมาเรียนในลักษณะการเรียนการสอนแบบปกติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่บ้านอยู่บนรถนะครับอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สามารถที่จะเรียนได้เลยนะครับเขาเรียกว่า anywhere anytime นะครับก็คือลักษณะของการจัดการเรียนการสอน e-learning เนี่ยก็เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการแสวงหาความรู้นะครับหรือเราเรียกว่าการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตก็ได้นะครับเพราะนั้นรูปแบบนี้เนี่ยจึงเหมาะสมที่ผู้เรียนเนี่ยต้องการที่จะเรียนจริงๆครับ

ครับสำหรับ e-learning ในประเทศไทยนะครับจริงๆมันก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยก็คือว่าเริ่มจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆของประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มจากการรับส่งอีเมลการสืบค้นการค้นหานะครับหรือว่าเข้าเว็บไซต์ด้วยลักษณะการเข้าไปใน World Wide Web ต่างๆนะครับทีนี้พอมีลักษณะของการจัดทำบทเรียนเริ่มแรกเนี่ยจริงๆมันเขาเรียกว่าเป็นลักษณะ Web-based Instruction นะครับก็คือมีเนื้อหามีบทเรียนแล้วก็มีแบบทดสอบนะครับจากนั้นก็มีการพัฒนาครับประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มจริงๆเนี่ยเมื่อปีประมาณพ.ศ. 2538นะครับคือรัฐบาลเริ่มที่จะเอารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning เนี่ยเข้าไปยังโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาแล้วก็อาชีวศึกษานะครับซึ่งพอเอาไปใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยมันก็เกิดการพัฒนาครับเกิดการเรียนการสอนนะครับรวมทั้งประมาณปี2549เนี่ยมีการรับรองรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะ e-learning นะครับเพราะนั้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ e-learning ในประเทศไทยเนี่ยจึงมีการพัฒนาจากweb-based instruction นะครับแล้วก็มาสู่ระบบ e-learning ในยุคแรกๆของบทเรียนแบบ e-learning เนี่ยยังไม่ดีพอเพราะว่าในช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตความเร็วค่อนข้างต่ำนะครับพออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยถือว่าเหมาะสมสำหรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ e-learning เป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันมีความเร็วนะครับเข้าถึงแล้วก็สื่อรูปแบบต่างๆที่ใช้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะของมัลติมีเดียนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของวิดีโอหรือวิดีทัศน์ที่เราสามารถที่จะเปิดดูแล้วก็ทำการเรียนรู้ได้เลยทันทีนะครับเพราะนั้นรูปแบบ e-learning ของประเทศไทยจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ

ครับลักษณะสำคัญของ e-learning เนี่ยจริงๆแล้วมันมีส่วนประกอบนะครับที่จะทำให้เป็นระบบ e-learning ขึ้นได้ก็มี4ส่วนสำคัญด้วยกันนะครับส่วนแรกคือในเรื่องของคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์หรือเนื้อหารูปแบบของเนื้อหาซึ่งเนื้อหานี้จะเป็นส่วนที่ผู้สอนนะครับได้มีการเตรียมเนื้อหาที่จะมาบรรจุไว้ในบทเรียนของ e-learning ซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็จะต้องมาดูครับว่าเวลาที่เราจัดทำเนื้อหาเนี่ยต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้อะไรจากเนื้อหาบ้างนะครับเนื้อหาบางรายวิชาเป็นลักษณะของทฤษฎีเนื้อหาในรายวิชาอาจจะเป็นในลักษณะของเชิงปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตัวแรกเลยที่สำคัญก็คือผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ประกอบของเนื้อหาที่จะนำมาใช้ในบทเรียนของ e-learning ครับครับส่วนที่2ครับก็คือระบบการเรียนนะครับก็คือ LMS นั่นเองนะครับ LMS คือ Learning Management System นะครับซึ่งเป็นระบบที่เอามาใช้ในการบริหารจัดการในตัวของ e-learning นะครับบริหารจัดการยังไงนะครับบริหารจัดการในเรื่องของการจัดการเข้าเรียนของผู้เรียนนะครับการติดต่อสื่อสารการจัดทำแบบทดสอบนะครับซึ่งเป็นระบบในภาพรวมนะครับระบบตัวนี้เนี่ยในส่วนของผู้สอนเนี่ยถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือระบบการจัดการเนี่ยก็จะอาจจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในการ

การจะทำระบบ e-learning จริงๆเนี่ยก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวซอฟต์แวร์นะครับในเรื่องของระบบบริหารจัดการภายในต้องมีความรู้และจัดดำเนินการเป็นลักษณะเป็นทีมเวิร์คครับถึงจะประสบความสำเร็จครับครับในส่วนของการติดต่อสื่อสารนะครับคือองค์ประกอบที่3ที่นำมาใช้ในระบบการเรียนการสอนแบบ e-learning ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนี่ยมีรูปแบบที่หลากหลายนะครับถ้าเป็นเบสิกเลยก็คือในเรื่องของการรับส่งอีเมลนะครับการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บบอร์ดนะครับการติดต่อสื่อสารผ่านแชทรูมการติดต่อสื่อสารที่เป็นลักษณะมันมีจะมีลักษณะ2แบบคือเป็นซิงโครนัสกับอะซิงโครนัสนะครับซึ่งตัว2ระบบเนี่ยถ้าต้องการให้มันมีลักษณะของการโต้ตอบโดยทันทีนะครับอาจจะเป็นผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับเพราะนั้นรูปแบบการติดต่อสื่อสารจึงจำเป็นนะครับที่ต้องมีในส่วนของการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning เพราะว่าผู้สอนจะได้ติดต่อกับผู้เรียนผู้เรียนติดต่อกับผู้เรียนด้วยกันนะครับเพราะนั้นรูปแบบนี้จึงเข้ามาแทนที่การเรียนการสอนในรูปแบบของปกตินะครับช่วยให้ผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยสามารถสื่อสารและเข้าใจกันได้ครับครับในรูปแบบที่4นะครับก็คือการสอบประมวลผลนะครับรูปแบบแบบนี้เนี่ยจะเป็นการวัดและประเมินผลของผู้เรียนนะครับที่เข้ามาเรียนด้วยลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning เพราะฉะนั้นรูปแบบตัวนี้เนี่ยอาจจะมีการวัดนะครับวัดว่าpretest เป็นยังไงนะครับระหว่างเรียนเป็นยังไงหรือว่า posttest เป็นยังไงหรือรูปแบบการเรียนการสอนแบบ e-learning เนี่ยบางคอร์สนะครับหรือว่าบางรายวิชาเนี่ยตัดเกรดนะครับก็คือประมวลผลให้เสร็จสิ้นภายในตัวของมันเองก็ได้นะครับหรือบางส่วนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนแบบปกติอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันเพราะนั้นรูปแบบการเรียนการสอนนะครับโดยมีระบบการประมวลผลเนี่ยจึงมีความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ครับ

ุดท้ายนะครับในส่วนของประโยชน์ของ e-learning เนี่ยการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีมันมีการปรับเปลี่ยนนะครับความทันสมัยก็เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์ในเรื่องของฮาร์ดแวร์ในเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับหรือระบบที่เอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับที่เป็นลักษณะของ LMS มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยให้ผู้เรียนนะครับที่มีเวลาน้อยในเรื่องของการเรียนที่จะต้องเดินทางนะครับช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเนื้อหานะครับแล้วก็เรียนรู้ได้ในตลอดเวลาของการเรียนนะครับในลักษณะของ e-learning ถามว่าประโยชน์ของ e-learning เนี่ยมีมากมายมีมากนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือ 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับ 2. ไม่ต้องเดินทาง 3. เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 4. จะเรียนตอนไหนก็ได้นะครับมีการวัดผลประเมินผลและสะท้อนกลับให้ผู้เรียนได้รู้ทันทีนะครับไม่ต้องรอว่าจะต้องให้ครูตรวจข้อสอบหรือผู้สอนตรวจข้อสอบแล้วก็ฟีดแบ็กกลับไปนะครับเพราะนั้นเป็นรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่21เป็นอย่างยิ่งและเหมาะสมกับการเรียนการสอนที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับสรุปแล้วก็คือ e-learning เหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันครับ

ครับจากการเรียนการสอนจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของภาพรวมเป็นองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในข้อดีของการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning แล้วก็ข้อจำกัดของการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ครับข้อดีของการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning เนี่ยตัวแรกนะครับก็คือตอบสนองต่อผู้เรียนนะครับคือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันผู้เรียนแต่ละคนก็จะมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอนคือการเรียนรู้ของตัวเองเนี่ยคือที่มันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องเขาเรียกว่าตอบสนองต่อผู้เรียนในลักษณะที่แตกต่างกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะสอนแบบหนึ่งแล้วใช้ได้ทุกอย่างกับผู้เรียนทุกคนนะครับไม่ใช่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning เนี่ยจึงเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับเขาเรียกว่า self study นะครับเพราะนั้นผู้เรียนก็จะเข้าไปเรียนตามที่ตัวเองสนใจและตัวเองต้องการว่าจะเรียนรูปแบบไหนนะครับและเรียนตามความสามารถของตัวเองอันนี้สำคัญมากเลยนะครับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ครับข้อได้เปรียบข้อที่2นะครับก็คือในเรื่องของระยะเวลารูปแบบการเรียนรู้แบบ e-learning เนี่ยจะช่วยประหยัดเวลาประหยัดเวลาด้านไหนครับด้านการเดินทางยกตัวอย่างเช่นผู้เรียนอยู่ไกลนะครับไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมา3ชั่วโมงเพื่อที่จะมาเรียนรู้เพียง1ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นรูปแบบการเรียนรู้รูปแบบนี้เนี่ยจึงประหยัดเวลาและอีกอย่างหนึ่งครับผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยทันทีโดยไม่ต้องรอครับว่าครบ16สัปดาห์ถึงจะเรียนครบหลักสูตรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับรูปแบบการเรียนรู้แบบ e-learning จึงเหมาะสมและก็ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ครับข้อได้เปรียบในข้อที่3นะครับในเรื่องของการเงินนะครับการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning เนี่ยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายในรูปแบบใดบ้างครับ1ในรูปแบบระยะเวลาการเดินทางนะครับรูปแบบในเรื่องของค่าคอร์สนะครับเพราะว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning เนี่ยผู้จัดทำคอร์สหรือว่ารูปแบบการสอนแบบ e-learning เนี่ยจัดทำการสอนเพียงครั้งเดียวนะครับแต่ใช้ได้กับกลุ่มคนที่มีปริมาณมากเพราะฉะนั้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยจึงประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบนี้จึงจะถูกกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติครับในส่วนข้อที่4นะครับคือข้อได้เปรียบของการจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning เนี่ยจะมีลักษณะของการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับที่เราจะเห็นในปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะอยากจะรู้อะไรอยากจะติดต่อผู้สอนนะครับต้องไปหาผู้สอนจนถึงห้องพักครูนะครับหรือ

ห้องพักอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปหาเนี่ย1การเดินทางนะครับบางครั้งเนี่ยไปแล้วอาจารย์ผู้สอนไม่อยู่นะครับก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะรู้ในสิ่งที่เราอยากจะรู้เลยณขณะนั้นนะครับแต่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning เนี่ยสามารถที่จะติดต่อผู้สอนนะครับหรือผู้ดูแลได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะผ่านทาง Facebook ผ่านทาง LINE นะครับหรือผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งจะทำให้ปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างครูกับผู้สอนเนี่ยดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียนการสอนที่ตอบสนองกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ครับ

ในส่วนของข้อดีนะครับมันก็มีข้อจำกัดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning นะครับข้อแรกเลยครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะครับหรือว่าแบนด์วิดต์ในการเข้าถึงเนี่ยต่ำนะครับก็จะทำให้การสอนเนี่ยประสบปัญหานะครับหรืออีกอย่างหนึ่งครับผู้เรียนไม่สามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับอันนี้ก็ประสบปัญหาต่อการเรียนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตครับในข้อที่2ครับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารอันนี้ก็มีปัญหาเช่นกันนะครับข้อดีก็มีนะครับแต่ข้อเสียบางทีเนี่ยในส่วนของการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือว่าระหว่างผู้สอนด้วยกันอาจจะเกิดปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นการแชทนะครับพูดคุยกันนะครับผ่านระบบรูปแบบต่างๆนะครับอาจจะทำให้การปฏิสัมพันธ์หรือพบเจอกันแบบ face to face เนี่ยไม่ดีเท่าลักษณะของการเรียนการสอนแบบปกติก็ได้นะครับเพราะนั้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ e-learning นะครับประเด็นปัญหาก็หรือข้อจำกัดก็คือในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ในการเชื่อมต่อนะครับหรือว่าพูดคุยผ่านระบบเครือข่ายซึ่งมันไม่เห็นหน้ากันคือไม่เห็นหน้าที่มาสบตามาพูดคุยนะครับหรือว่าได้พบปะพูดคุยกันแต่ก็จะมีระบบที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการนะครับถามว่าตรงนี้มีปัญหาไหมส่วนหนึ่งก็มีปัญหาครับก็เป็นข้อจำกัดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ที่ไม่สามารถที่จะเหมือนกับจริงๆได้แต่ก็ช่วยในระดับหนึ่งครับข้อจำกัดข้อที่3ครับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ e-learning เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยผู้เรียนนะครับที่จะประสบปัญหาเลยก็คือผู้สูงอายุหน่อยนะครับผู้ที่เข้ามาด้วยระบบการจัดการแบบนี้เนี่ยจะต้องมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับทักษะพื้นฐานครับอย่างเช่นพิมพ์นะครับอย่างเช่นการลงทะเบียนนะครับการสมัครนะครับหรือว่าการเรียนรู้ด้วยระบบ e-learning ในรูปแบบต่างๆคือเข้าไปคลิกนะครับติดต่อสื่อสารนะครับหรือทำแบบทดสอบเพราะนั้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับผู้เรียนด้วยระบบนี้เนี่ยจะต้องมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ในเด็กหรือว่านักศึกษาในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นห่วงนะครับผู้สูงวัยที่มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์อาจจะยังไม่ดีนักนะครับจำเป็นที่จะต้องเข้ามาเพื่อที่จะอบรมหรือพัฒนานะครับแล้วก็เรียนรู้ด้วยระบบนี้นะครับเพราะนั้นสรุปเลยก็คือว่าจะต้องมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับในการใช้งานด้วยครับและข้อจำกัดข้อสุดท้ายนะครับสำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับผู้ที่เข้ามาเรียนโดยรูปแบบนี้เนี่ยจะต้องมีแรงจูงใจนะครับเพราะนั้นการเรียนการสอนด้วย e-learning จะประสบผลสำเร็จผู้เรียนต้องมีความตั้งใจนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ เรียนด้วยระบบ e-learning นะครับเพราะนั้นความสำเร็จนะครับด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning เนี่ยบางครั้งนะครับเราพบว่าไม่ประสบผลสำเร็จในกลุ่มคนที่มีลักษณะการเรียนรู้ที่ไม่ได้มีความพยายามที่จะเข้ามาเรียนการสอนด้วยระบบนี้นะครับ

สำหรับระดับนะครับที่จะนำตัว e-learning เนี่ยไปใช้ในการเรียนรู้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับตัวแรกเลยเราเรียกว่าสื่อเสริมนะครับตัวที่2สื่อเติมและตัวที่3เป็นสื่อหลักครับเรามาดูตัวแรกเลยนะครับสื่อเสริมคืออะไรสื่อเสริมคือเสริมจากการเรียนรู้นะครับการจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning เนี่ยเราอาจจะทำในรูปแบบที่มีลักษณะของการเอาเป็นวิดีทัศน์เป็นคลิปนะครับแล้วเอาไปใส่ในระบบออนไลน์หรือระบบของ e-learning แล้วให้ผู้เรียนไปเรียนเสริมนะครับซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยเราอาจจะเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในรูปแบบปกติคือครูมีชีตให้นะครับครูเปิดคลิปวิดีโอให้ดูนะครับตัวนี้เช่นกันครับเรามีลักษณะของการจัดทำเป็นเนื้อหาที่เป็นคอนเทนต์เป็นเทคนะครับเอาไปใส่ไว้นะครับมีการจัดทำเป็นวิดีทัศน์เอาไปใส่ไว้ในระบบแล้วให้ผู้เรียนนะครับเอาเป็นลิงก์นะครับเข้าไปดูนะครับไปดูซิไปดูใน YouTube นะครับหรือว่าไปดูในระบบการจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning ตัวนี้เราเรียกว่าสื่อเสริมครับครับสำหรับสื่อเติมนะครับเป็นสื่อที่ผู้สอนเนี่ยเตรียมเพิ่มเติมไว้นะครับหรืออาจจะมีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้อื่นที่เชื่อมโยงไปแล้วให้ผู้เรียนไปเรียนรู้ด้วยระบบ e-learning นะครับพูดง่ายๆว่าหลังจากเนื้อหาที่ครูจัดทำการเรียนการสอนแบบปกติสอนไปเสร็จแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นระบบ e-learning ที่เป็นลักษณะสื่อเพิ่มเติมนะครับแล้วให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าไปเรียนรู้นะครับในเนื้อหาในตัวคอนเทนต์ต่างๆหรืออาจจะเอาไปทำเป็นแบบทดสอบนะครับเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนแบบปกติครับครับสุดท้ายครับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning เป็นลักษณะของสื่อหลักนะครับสื่อหลักคืออะไรสื่อหลักคือใช้เรียนทั้งระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับรูปแบบของการวัดผลประเมินผลนะครับรูปแบบการเรียนทางไกลคือทุกอย่างเลยเรียนด้วยระบบของ e-learning ทั้งหมดนะครับเราเรียกว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบสื่อหลักครับครับสำหรับแนวโน้มของ e-learning ในประเทศไทยนะครับในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์เนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยรูปแบบการเรียนการสอนจึงถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับจากการเรียนการสอนด้วยเครื่อง PC นะครับก็จะมีโทรศัพท์นะครับเราเรียกรูปแบบตัวนี้ว่า m-learning นะครับโทรศัพท์แท็บเล็ตเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับเพราะนั้นรูปแบบการศึกษาแบบ e-learning ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นลักษณะของ m-learning นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการเรียนการสอนด้วยระบบ m-learning ก็ถูกเข้ามาใช้ร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ e-learning คือจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ e-learning นะครับเข้าไปสู่รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนด้วยสมาร์ทโฟนหรือ m-learning หรือ mobile learning ได้เลยทันทีนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมของเรานะครับก็ได้มีการพัฒนาระบบของการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning นะครับแล้วก็จะเชื่อมโยงและพัฒนาต่อนะครับไปสู่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ต่อไปครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้โอ้
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เต็มตีโต้โอ้
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

วัสดีนะครับน้องๆตอนเด็กๆนะฮะพี่ท็อปเคยสงสัยว่าเวลาที่น้ำเค็มที่อยู่ในทะเลเนี่ยมาเจอกับน้ำจืดที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคำถามเหล่านั้นครับไม่ได้คำถามที่ไร้สาระอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้ครับพี่ท็อปยืนอยู่ตรงที่แม่น้ำและทะเลเข้ามาบรรจบกันจนกลายมาเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์และที่นี่ก็คือป่าชายเลนครับผมน้องๆครับโคลนที่น้องๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเกิดจากดินตะกอนที่พัดมาจากปากแม่น้ําเชื่อมต่อกับทะเลต้องบอกไว้ก่อนว่าดินตรงนี้เนี่ยทับถมมาเป็นร้อยๆปีนะครับทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการที่จะเจริญเติบโตของพืชและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตัวเล็กๆที่เป็นสัตว์ทะเลนั่นเองครับแต่พี่ท็อปบอกไว้เลยฮะมันไม่เหมาะจริงๆกับการเดินแต่น้องๆไม่ต้องห่วงครับพี่ท็อปมีวิธีครับผม

และพื้นกระดานโต้คลื่นที่แบนเรียบแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการกระจายน้ำหนักและลดแรงกดนะครับเวลาที่เราขึ้นไปยืนบนกระดานโต้โคลนส่วนกระดานนะครับที่ถูกต่อให้เงยขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการลดแรงเสียดทางระหว่างพื้นกระดานกับโคลนนั่นเองครับไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูกันใกล้ๆนะครับนี่แบบนี้ครับผมฮึบเสร็จแล้วก็

และตอนนี้ครับมาพบกับเพื่อนๆที่เขาไม่กลัวเปื้อนไม่หวั่นต่อความร้อนที่จะมาพิชิตภารกิจบนพื้นโคลนของเราในวันนี้ขอต้อนรับน้องๆทีม Plasmo

0: ับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวถามน้องๆกันก่อนคิดว่าวันนี้เนี่ยมาพิชิตภารกิจบนโคลนแบบนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างน้องเกตเตรียมอะไรมาบ้างครับวันนี
1: ้ซ้อมร่างกายมาครับ
0: คือฟิตซ้อมร่างกายเลยวิ่งรอบหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเตรียมความพร้อมมาเลยฟิตซ้อมเกี่ยวร่างกายใช่ไหมครับดีมากน้องบุ๊คครับ
2: หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตค
0: ่ะโอ้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้นะครับน้องดอน
3: ออกกำลังกายครับ
0: ออกกำลังกายฟิตซ้อมร่างกายแน่นอนอยู่แล้วน้องพลึก
4: ไปทำความคุ้นเคยกับธรรมชาติมาครับ
0: ทำความคุ้นเคยทำยังไงครับ
4: ก็เมื่อวานก็ไปปีนเขาเข้าถ้ำมา
0: โอ้โหอันนี้คือซึมซาบบรรยากาศธรรมชาติก่อนใช่ไหมแล้วน้องเอกครับ
5: หาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์มาครับ
0: อ๋อไปหาที่ไหนเอ่ย
5: โต๊ะอาหารครับ
0: ไปหาที่โต๊ะอาหารคือนั่งรับประทานอาหารใช่ไหมอ
5: ันไหนมันอร่อยขนาดไหน
0: โอ้ยกินอะไรบ้าง
5: ปู
0: กุ้งอะไรกินพร้อมเลยใช่ไหม
5: กินหมดครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาที่ดีมากเลยนะฮะทีหลังเนี่ยชวนพี่ท็อปด้วยนะอย่าลืมนะเข้าใจไหมแล้วคิดว่าเดี๋ยวก่อนถามน้องๆก่อนแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรครับน้องเกต
1: ก็เล่นกระดานถีบ
0: เล่นกระดานถีบสายไปเหมือนกับพี่ท็อปทำเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วน้องมุกล่ะ
2: ปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ปลูกป่าชายเลนอันนี้ก็ดีนะครับปลูกป่าชายเลนน้องดอน
3: ดูคุณภาพดินครับ
0: อันนี้เรื่องของการดูดินเลยใช่ไหมฮะว่ามีความเหมาะสมในการที่จะปลูกพืชหรือเปล่าเนาะน้องพลึก
4: ก็มาดูต้นไม้แต่ละชนิดว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้นะครับน้องเอ
5: ลุยโคลนครับ
0: ลุยโคลนอันนี้แน่นอนที่สุดครับน้องๆจะต้องเจอแน่นอนอยู่แล้วแต่ภารกิจในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรอยากฟังไหม
6: อยาก
0: ถ้าอยากฟังก็ไปฟังกันครับ
7: เมื่อมีดินโคลนและต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตน่าทึ่งให้เราได้ศึกษาภารกิจในวันนี้ก็คือให้น้องๆ ออกเดินทางหาสัตว์ปริศนา3ชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนสัตว์เหล่านี้ปรับตัวให้เข้ากับการอยู่อาศัยในดินโคลนจึงเป็นการยากอยู่ไม่น้อยที่จะหาตัวพวกมันให้เจองานนี้คิดวิทย์อย่างเดียวไม่ได้ต้องช่างสังเกตและต้องใช้ทักษะมากมายแล้วก็อย่าลืมว่ายังมีภารกิจย่อยอีกถึง2ข้อรอให้น้องๆพิชิตอยู่อีกด้วยครับ
0: น้องๆก็ได้ทราบภารกิจกันไปแล้วนะครับแต่พี่ต๊อบไม่ใจร้ายครับมีข้อมูลและก็รูปของสัตว์ให้ดูด้วยน้องๆครับรับไว้เป็นข้อมูลเลยครับและตอนนี้ครับถามน้องๆดีกว่าพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
6: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
2: ไม่ใช่ขุดหอย
1: ไม่นะ
2: เอา
1: ไว้พวกไว้ตักหอย
3: อันนี้จับปลา
1: อันนี้ไว้จับปลา

0: ป็นถังดีมั้ยเป็นถัง
1: เออถัง
0: เอาถังใส่หอยเอ้ยช้อนปลาตีนได้อันนี
1: ้ได้เหรอ
0: ได้น่าจะได้
1: เออเอาด
0: ิ
2: เดี๋ยวเรากับเอกไป
0: ปลาตีนมา2คนละกันโอ้ไม่เราสามคนก็ช่วยกันหอยกับกุ้ง
2: ไม่3คนหา2อย่างนั้นน่ะเอา2คนก็หา
1: โอเค
0: โอเค
1: ตกลง
3: มันเล็กมากเลย
4: เมื่อวางแผนเสร็จสับน้องๆก็หยิบอุปกรณ์กระโดดลงไปลุยดินโคลนในป่าชายเลนทันทีมีความพร้อมและคล่องแคล่วอย่างมากแต่ว่า
3: ต้องใช้เท้ากว่า
1: เฮ้ยกล้าไหนฮึด
0: ไม่เดี๋ยวเราต้องจับแบบนี
3: ้กล้าเหรอ
0: ช่างมันมาดึงนี่ขึ้นมาก่อน
3: มันเดินได้
0: ไหมจะถีบไปหรือเปล่านะโอ้ยเฮ้ยไปหน่อยช่วยหน่อยถอยไปเฮ้ยถอยไปหน่อย
4: น้องๆที่ได้รับหน้าที่ไปเก็บหอยปากเป็ดยังไม่ทันได้สังเกตหาที่อยู่ของหอยก็จมโคลนไปเกือบมิดคอแล้วครับทางด้านน้องเอกกับน้องพฤกษ์ที่รับอาสาไปหาปลาตีนก็เจอกับสถานการณ์น่าเป็นห่วง
5: คือผมกับพฤกษ์อะครับเราจะมาหาปลาตีนกันส่วนพวกที่เหลือเขาไปหาหอยปากเป็ดกับกุ้งมาครับ
6: ต้องหารูมันนะครับแล้วก็พยายามแคะตัวมันออกมาก็ไถไม่ไปครับโคลนครับมันเหนียวครับแล้วก็เวลาจะขยับไปจะไม่ค่อยได้ครับมันไม่ค่อยสะดวกครับ
5: ยังไงครับมันคิดว่ามันคงแบบไม่ต้องมาลุยขนาดนี้ครับก็คือปลาตีนมันวิ่งหนีครับแล้วเวลาเดินมันเดินลำบากครับแล้วเวลากำลังเดินอยู่มันก็ซุดก็ขึ้นไม่ได้ก็ทำให้มันช้าลงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับแต่ก็จะพยายามให้สำเร็จครับ
3: ทำไงดีอ่ะ
7: ภารกิจย่อยข้อที่1
5: มีอะไรอ่ะ
3: เป็น
0: ขอชิ
8: ปภารกิจย่อยข้อที่1ปลูกหวานหาผู้ช่วย
5: หาผู้ช่วยอะไร
3: หาผู้ช่วยอะไร
9: สวัสดีครับวันนี้เราจะให้หนูๆนะปลูกต้นแสมต้นนี้เพื่อเป็นรับด้านหน้าไว้วิธีการปลูกก็เดี๋ยวเราเอามีดคัตเตอร์เนี่ยเฉือนตรงนี้เพื่อเอาถุงออกนะแล้วไอ้นู้นน่ะก็จะมีไม้ปักอยู่นะเดี๋ยวเราก็เอา
3: เ
9: นี่ยไปคนละอัน
3: เอา
9: พั่วเนี่ยเราก็ตักดินลงไปลึกพอสมควรแล้วก็พอเราเอาถุงนี้ออกแล้วเนี่ยก็เอาต้นไม้เนี่ยใส่ลงไปข้างไอ้ไม้หลักที่เขาปักไว้นะแล้วก็เอาเชือกเนี่ยจะมีเชือกฟางเนี่ยเส้นหนึ่งผูกประมาณกลางๆต้นเนี่ยผูกติดกับไม้ไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ผูกติดไว้เนี่ยเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพัดพาไปหมดขุดให้ลึกนิดนึงแล้วก็ปล่อยลงไปเลยไม่ต้องเอากบไม่ต้องพักดินกบนะปล่อยไว้อย่างนั้นเลยประเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยอิทธิพลของคลื่นลมเนี่ยมันจะเอาตะกอนเลนเข้ามาแล้วก็จะเอามากบเองโดยธรรมชาตินะเข้าใจนะมีอะไรอีกไหมมีอะไรที่สงสัย
2: ต้องเอาไปปลูกไว้ต้นเสาด้วยครับ
9: ถ้าเราปลูกไว้เฉยๆแล้วโดยไม่เอาเสาเนี่ยปักประคองต้นไม้ไว้เนี่ยประเดี๋ยวน้ำทะเลพัดเข้ามาเนี่ยคลื่นก็จะตีเอาต้นไม้เนี่ยเข้าไปหาฝั่งคือไม่ได้ผล
4: เมื่อได้รับความรู้เรื่องการปลูกต้นกงกลางจากผู้ใหญ่แดงน้องๆก็รีบหยิบอุปกรณ์ทำหน้าที่อนุรักษ์ป่าชายเลนโดดลงโคลนกันอีกครั้งแต่การปลูกต้นไม้ในดินโคลนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาจะทำกันสำเร็จหรือเปล่าต้องลุ้นเอาใจช่วยกันนะครับ
2: ก็รู้สึกว่ามันน่าจะสบายกว่าภารกิจที่แล้วต้องขุดดินลงไปลึกๆหน่อยครับเราก็ต้องปลูกต้นไม้ไว้ต้นแสมไว้ที่ไว้ใกล้ๆเสาที่ปักเอาไว้ครับก็ได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของการปลูกต้นแสมครับแล้วก็วิธีการปลูกต้นแสมประโยชน์ก็สามารถช่วยกันน้ำจากทะเลได้ครับแล้วก็ช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์

0: ที่อยู่ของสัตว์ต่าง
1: น้องๆทางบ้านครับแล้วตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องๆเขาก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือช่วยการปลูกต้นไม้นะครับอนุรักษ์ป่าชายเลนของเรานั่นเองต้องอธิบายน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ที่อยู่บริเวณป่าชายเลนและ

0: รากของเขานะครับจะมีลักษณะของการแผ่ขยายกางออกมาเพื่อใช้ในการยึดผิวหน้าดินนั่นเองครับเนื่องจากบริเวณป่าชายเลนนะครับมีลักษณะของการขึ้นของน้ำอยู่ตลอดเวลาทั้งน้ำขึ้นและน้ำลงทำให้เขาต้องใช้รากของเขานี้ในการแผ่ขยายเพื่อยึดเกาะกับดินนั่นเองครับและอีกอันนึงนะครับที่สำคัญมากเลยต้องสังเกตนะครับนี่ที่โผล่พื้นจากผิวดินแบบนี้นะครับน้องๆบางคนอาจจะนึกว่าเป็นต้นไม้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับนี่คือรากหายใจของต้นแสมครับผมน้องๆอาจจะสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมนะเขาถึงต้องโผล่รากออกมาในลักษณะนี้ต้องบอกน้องๆครับว่าที่เขาโผล่ออกมาอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าพื้นผิวดินบริเวณป่าชายเลนนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะหายใจหรือว่าต้องการที่จะรับออกซิเจนเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงต้องมุดรากของเขานะครับโผล่พ้นออกมาในลักษณะนี้เพื่อที่จะหายใจได้ง่ายขึ้นและรับออกซิเจนได้มากขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็เป็นหนึ่งภารกิจนะครับที่น้องๆทั้ง5คนเขาจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลนนั่นเองครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับไม่ใช่แค่น้อง5คนครับเราครับทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับในการที่จะปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่กับเราตลอดไปครับผม
1: ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนมากเป็นอันดับ9ของประเทศในเขตร้อนแถบเอเชียตลอดชายฝั่งของ24จังหวัดประมาณ 2,614 กิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าชายเลนถึงร้อยละ36ของความยาวชายฝั่งจึงทำให้ป่าชายเลนในประเทศไทยของเรามีความหลากหลายด้านระบบนิเวศวิทยาเป็นอย่างมากและนี่คือพืชแปลกๆที่เราจะได้พบเห็นในป่าชายเลนนี่คือต้นตาตุ่มมีใบหลากหลายสีลำต้นเป็นตุ่มเป็นตอผลของมันก็มีพิษมากจนสามารถทำให้ตาบอดได้ต้นตะบูนเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ออกผลเหมือนลูกมะตูมแต่กินไม่ได้ชาวบ้านนิยมเอาต้นตะบูนไปเผาเป็นถ่านไม้คุณภาพดีดอกไม้สีม่วงแสนสวยนี้มีชื่อว่าดอกเหนือปลาหมอขึ้นเป็นพุ่มมีหนามแหลมสามารถใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังและผื่นคันได้
2: และแล้วน้องๆทั้ง5ก็ช่วยกันทำให้ต้นโกงกางทั้ง50ต้นลงไปอยู่ในดินโคลนที่อุดมสมบูรณ์พร้อมจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่าชายเลนแห่งนี้ได้สำเร็จ เมื่อผ่านภารกิจข้อนี้ไปอย่างราบรื่นน้องๆจึงได้ผู้ช่วยมืออาชีพมาช่วยหาสัตว์ปริศนาทั้ง3ตัว

0: ที่ผมได้รับคือช่วยขนส่งไม้สร้างกำแพงชะลอขึ้นครับ
1: มาแล้วครับภารกิจข้อที่2ทำกลางดินโคลนเละๆแบบนี้น้องๆต้องทำการขนส่งไม้ท่อนใหญ่ๆถึง5ท่อนเพื่อนำไปให้ผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นอุปสรรคไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักของไม้ไผ่หรือโคลนเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่น้ำทะเลเริ่มขึ้นมาแล้วนะสิครับ
2: ภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำไม้ไผ่ขนาดใหญ่นะครับไปให้ผู้ใหญ่ได้ใช้มาสร้างเป็นกำแพงชะลอคลื่นนั่นเองครับต้องบอกว่ากำแพงชะลอคลื่นนะครับมีประโยชน์มากเลยเวลาที่น้ำขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นประตูด่านแรกครับที่ช่วยชะลอคลื่นนะครับไม่ให้เข้ามาหาชายฝั่งเยอะจนเกินไปแล้วเวลาที่น้ำลงนะครับกำแพงชะลอคลื่นก็จะเป็นตัวกักเก็บดินที่มีประโยชน์ไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลนั่นเองครับทำให้ดินบริเวณป่าชายเลนนะครับยังคงสมบูรณ์และเหมาะแก่การอาศัยของสัตว์น้อยใหญ่อย่างสมบูรณ์

0: แอบครับผม
1: เมื่อน้ำจืดจากแม่น้ำไหลมาเจอกับน้ำเค็มบริเวณชายฝั่งทะเลจึงทำให้น้ำทะเลบริเวณนี้มีความเค็มน้อยลงจนกลายเป็นน้ำกร่อยที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตน้ำกร่อยนี้ทำให้แพลงก์ตอนและสาหร่ายขนาดเล็กเจริญเติบโตได้ดีภายในดินโคลนที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอาหารที่ดีของสัตว์ทะเลขนาดเล็กอย่างเช่นปูแสมกุ้งดีดขันหรือแม้แต่ปลาขนาดเล็กชนิดต่างเพราะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนี่แหละค่ะป่าชายเลนจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลนั่นเอง
2: น้ำมันมาเยอะครับเพราะว่ามันต้านไม่ไหวครับก็เลยเดินแทนนะครับช่วยเดินผลไม้แทนครับก็สนุกดีครับเพราะว่านำไม้ไผ่ไปส่งให้ผู้ใหญ่ครับก็ไม่ยากมากครับช่วยกันจับแล้วพอตอนถึงน้ำก็ลากไม้ครับเพราะมันจะลากง่าย
3: แม้ไม่น่าเชื่อว่าน้ำทะเลที่น้องๆคิดว่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญกลับกลายมาเป็นตัวช่วยทำให้น้องๆสามารถขนส่งท่อนไม้ไผ่ไปให้กับผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นได้เพราะน้ำเป็นตัวช่วยพยุงน้ำหนักของท่อนไม้ไผ่เมื่อแบกไม้ไผ่มาถึงแนวน้ำที่กำลังไหลขึ้นมาน้องๆก็ปล่อยให้ไม้ไผ่ไหลไปตามน้ำเลยแถมน้ำทะเลยังช่วยให้ดินโคลนมีความหนาแน่นน้อยลงจนน้องๆช่วยผู้ใหญ่แดงปักไม้ไผ่ลงดินได้สำเร็จและนี่ก็คือผลของความทุ่มเทรับอุปกรณ์ช่วยหาหอยปากเป็ดไปเลยครับ
0: และตอนนี้ครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่20นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับตอนนี้น้องๆเขาได้สร้างกำแพงชะลอคลื่นสำเร็จแล้วนะครับและก็ได้รับอุปกรณ์ในการที่จะนำมาเก็บหอยปากเป็ดแล้วด้วยแต่ตอนนี้ครับน้ำของเราขึ้นนะฮะโอ้โหขึ้นค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่า20นาทีจะทันในการเก็บหอยปากเป็ดหรือเปล่าเราต้องติดตามชมให้ดีครับลุ้น

0: ตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจภารกิจของน้องๆนะครับว่าครบถ้วนหรือเปล่าอย่างแรกครับมาดูใกล้ๆครับชนิดแรกครับปลาตีนเป็นไงครับนี่คือปลาตีนนะครับผ่านครับผมชนิดที่2นะครับคือกุ้งดีดขันถูกต้องนะครับและอันต่อมาครับหอยปากแป็ดไหนให้พี่ต๊อบดูสิอยู่ไหนครับ
1: อยู่ในนี้ครับ
0: เอาขึ้นมาเลยเอามาล้างก่อนดูสิไหนขอดูหน่อยล้างเสร็จแล้วไหมพี่ต๊อบนะครับ
2: นี่ครับ
0: และนี่ครับคือหอยปากแป็ดถูกต้องเพราะฉะนั้นถือว่าผ่านภารกิจได้ครับผมเย้เมื่อกี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับสัตว์ชนิดต่างๆนะครับตอนนี้ครับถึงคราวที่เราจะปล่อยเขานะครับคืนสู่ธรรมชาติกันนะครับเพราะว่าเราได้ศึกษาเรียนรู้เขาแล้วเพราะฉะนั้นคืนสู่ธรรมชาติได้เลยครับภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะถามน้องๆดีกว่าวันนี้ภารกิจมากมายเลยเลอะเทอะกันเปอะเปื้อนกันสุดยอดเลยวันนี้ชอบภารกิจไหนที่สุดครับน้องเพลิก
3: ชอบตอนหาสัตว์นะครับ
0: อ๋อหาสัตว์ทำไมชอบภารกิจนี้ครับ
3: เพราะเหมือนกับมันได้ลุยมากสุดอะคร
0: ับ
3: แล้วก็แบบได้สนุกด้วย
0: จับ
3: ส
0: ั
3: ตว์บางท
0: ี
3: ก็จับไม่ได้บางทีก็จับได
0: ้พี่ต๊อบเห็นอยู่หน้าขมำกันเป็นแถวเลยใช่ไหม
3: คร
0: ับ น้องดอนครับชอบภารกิจไหนครับ
4: ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่าสัตว์มันเร็วดีครับแล้วมันต้องกระโดดลงไปตะคุบมันนะครับ
0: โดยเฉพาะปลาตีนใช่ไหม
4: ครับ
0: เห็นว่าวิ่งกันเจ้าระหวัดเลยนะครับน้องมุกบ้าง
5: ชอบปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ทำไมถึงชอบภารกิจนี้ครับ
5: มันช่วยรักษาธรรมชาติด้วย
0: อ๋อดีมากนะครับน้องๆทางบ้านฟังไว้นะครับเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอ่ะน้อง
6: ก็ชอบหาสัตว์เหมือนกัน
0: ทำไมครับ
6: เพราะว่ามันสนุกแล้วก็ได้ค้นหาแล้วก็ได้ความรู้ด้วยครับ
0: น้องเอกครับ

0: หาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่ามันได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆนะคะ
1: ดีมากๆนะครับน้องๆทางบ้านครับถ้าน้องๆทางบ้านดูผิวเผินนะครับน้องๆก็จะเห็นเพียงแค่โคลนแล้วก็รากไม้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าน้องมองดีๆนะครับน้องๆก็จะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตมากมายเลยนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องช่วยการรักษาระบบนิเวศของเราต่อไปให้คงอยู่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ทำไมรากของต้นไม้ในป่าชายเลนจึงแตกต่างไปจากรากของต้นไม้ปกติส่งคำตอบของน้องๆ นะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนหน่อย
2: วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ลึกแบบมันๆที่ป่าชายเลน
1: เย้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดงานสายใย2แผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสรรดุลยจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางพาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีสะเอกิและนางสาวนิรินทร์พลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกูลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนมาภิไธยสท.และเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมก็เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569โดยทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่องานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติทรงพระปรีชาสามารถและมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมหลายแขนงโดยเฉพาะดนตรีไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดมาทรงได้รับการยกย่องในฐานะวิสิตศิลปินและเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เผยแพร่ประวัติผลงานและองค์ความรู้ของครูดนตรีไทยผู้มีคุณูปการถ่ายทอดคุณค่าของศิลปะดนตรีไทยให้สืบทอดจากครูสู่ศิษย์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยให้ดำรงอยู่คู่สังคมสืบไปการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ในปีนี้มี5รายการแสดงอาทิวงดนตรีไทยเครื่องใหญ่พิเศษบรรเลงเพลงไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพลงดอกไม้ไทย2ชั้นในชุดการแสดงนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องเพลงไทยและทรงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับครูอาวุโสชายหญิง

และทรงดนตรีไทยร่วมกับวงปี่พาทย์ไม้นวมวงบ้านปลายเนินเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์เพลงพระเสด็จสู่ฟ้าเสวยสวรรค์การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของดนตรีไทยและบทบาทของครูผู้สืบทอดภูมิปัญญาของชาติสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์และคนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบทอดมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปองกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 10:36 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปองกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารเสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทันตสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยมีพระปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกระมิงและการแสดงโอละหนอเชียงใหม่ทั้งนี้ทันตสถานหญิงเชียงใหม่มีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังถึงกำหนดโทษประหารชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในการควบคุมรวม 1,847 รายมีผู้กักขังหญิง23รายและผู้ต้องกักขังชาย77รายจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังซึ่งเป็นโครงการอบรมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจโดยดำเนินการนำร่องที่ทันตสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อปี2567ถึงปัจจุบันมีการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังทุกกลุ่มมาแล้วทั้งหมด18ครั้งผลการฝึกอบรมทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นง่ายต่อการควบคุมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทต่อจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ต้องขังหญิงและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทันตสถานหญิงเชียงใหม่ทันตสถานหญิงเชียงใหม่ได้น้อมนำและขับเคลื่อนโครงการพระราชทานที่สำคัญเพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนอาทิโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษโดยตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทันตสถานหญิงเชียงใหม่ดำเนินการจัดอบรมจำนวน20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 1,679 รายทันตสถานหญิงเชียงใหม่นี้ได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน18รายการภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมอาทิเครื่องขูดหินปูนเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและพร้อมระบบประมวลผลและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแดงพร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัลนอกจากนี้ยังดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน13รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม477คนโดยปี2566ทันตสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นประเภทเรือนจำขนาดกลางจากการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในทันตสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการกระทำผิดซ้ำอาทิโรงทอผ้าไหมผ้าฝ้ายโดยซื้อเส้นไหมมาจากข้างนอก
แล้วเริ่มขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การกรอไหมจนถึงการทอที่ผ่านมาส่งผลงานเข้าประกวดในรายการต่างๆและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่มีสังเวียนประจำปี2568ในการดำเนินงานตามข้อตกลงกรุงเทพหรือ Bangkok Rules เมื่อมีเด็กอยู่ในความดูแลของผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในเรือนจำกับผู้ต้องขังเด็กควรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาการด้านอื่นๆปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์จำนวน10รายและเด็กติดผู้ต้องขังจำนวน3คนและการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเน้นความจำเป็นของตลาดแรงงานและความสมัครใจสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานและการหางานระหว่างฝึกวิชาชีพด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิการทำอาหารคาวหวานการทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยงเป็นผ้าพันคอเสื้อกระเป๋าห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้างานปักผ้าบนกระเป๋าเสื้อผ้าพวงกุญแจเครื่องประดับการดูไพ่ยิปซีการนวดแผนไทยและเสริมสวย

เวลา 14:38 นาทีเสด็จไปยังวิหารลายคำโบราณเฉลิมพระเกียรติวัดยางกวงอำเภอเมืองเชียงใหม่โบราณสถานเก่าแก่ที่ขุดพบรากฐานรากเดิมและได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เป็นวิหารทรงล้านนาโบราณภายในประดิษฐานพระพุทธศักดิ์สิทธิ์หรือหลวงพ่อพระเจ้าแสนเสาพระประธานเก่าแก่คู่วิหารวัดยางกวงเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่20วันนี้มีหลักฐานปรากฏในโครงนิราศหริพุนชัยที่เขียนขึ้นในปี2060เรียกว่าชื่อวัดหนังรั้วต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างทั้งนี้พระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค7ได้ฟื้นฟูและบูรณะขึ้นใหม่ตั้งเป็นวัดอีกครั้งเมื่อปี2554เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองราชครบ60ปีและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2557ปัจจุบันพระครูปลัดธีนวัฒน์ญาณสิทธิวาทีดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม8รูปจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังเจดีย์วัดยางกวงทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่องการขับเคลื่อนพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางธรรมนาวาวังที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนวัดสถานศึกษาและสถานพยาบาล10หน่วยงานดำเนินงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการน้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้อาทิจังหวัดเชียงใหม่ที่มีพระพุทธศาสนาสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและสำนักงานศึกษาธิการร่วมดำเนินงานสืบสานสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่น้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมแก่คณาจารย์บุคลากรนักศึกษานักเรียนและประชาชนโดยบูรณาการหลักธรรมสู่การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมจิตอาสาธรรมนาวาวังโอสถสถานที่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลรวมกลุ่มเป็นการเป็นศูนย์เพื่อดูแลสุขภาพและก็สร้างเสริมคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมเรียนรู้เข้าใจหลักธรรมผ่านการฝึกปฏิบัติจริงโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ที่จัดกิจกรรม Voice of Hope from นาวาวังเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันและวัดยางกวงจัดโครงการคมทักษะพัฒนาภูมิปัญญาการทำคมล้านนาเพื่อเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างงานและกระจายรายได้สู่คนในชุมชนโอกาสนี้ทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหาร

พระราชทานแก่ประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จการเสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งด้วยเป็นพระกรณียกิจที่สะท้อนเห็นถึงพระเมตตาความเอาพระทัยใส่ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างใกล้ชิดโดยไม่ได้ทรงจำกัดอยู่เพียงการทรงติดตามหรือทรงเยี่ยมเยียนกิจกรรมเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปณิธานในการทรงสืบสานพระราชดำริจิตอาสาพระราชทานและการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติดังว่าทรงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าให้แก่เยาวชนและคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะการเสียสละและการร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมที่เกิดจากความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณประโยชน์และการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพริมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชดังสริตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้มีนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้การต้อนรับในการนี้นายสุภรัตน์อินทราวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้

จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์นี้เป็นแห่งแรกเมื่อวันที่8สิงหาคม2522เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของราษฎรโอกาสนี้องคมนตรีมอบโล่รางวัลและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดเกษตรกรต้นแบบขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาสู่ความสำเร็จระดับก้าวหน้าและผลสำเร็จที่ยั่งยืนการประกวดวาดภาพบนกระดานดำในหัวข้อป่าน้ำดินชีวิตตามรอยพระราชาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6การวาดภาพกระดานดำในหัวข้อสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การเกษตรที่ยั่งยืนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3และเกษตรกร PGS ดีเด่น Participatory Guarantee System ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนประเภทนาข้าวจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลการประกวดและนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเยี่ยมชมนิทรรศการณบริเวณสวนของพ่อนำเสนอผลสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมาจัดแสดงอาทิการสาธิตเทคโนโลยีระบบน้ำแฮนดิเซนการใช้ปุ๋ยโรงเรือนอัจฉริยะการเพาะเลี้ยงไก่แพะและปลานิลการจัดแสดงพันธุ์สัตว์การเพาะชำกล้าไม้การนำหญ้าแฝกและกิ่งไม้มาทำของใช้และการผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์ตลอด47ปีศูนย์ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตมีการศึกษาทดลองและวิจัยแล้วกว่า150เรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน43หมู่บ้าน 14,853 ครัวเรือนมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้13แห่ง16กลุ่มอาชีพขยายผลสู่โรงเรียนทั่วไปกว่า10แห่งและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน14แห่งพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา8รายการช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีผู้เข้ารับการอบรม 1,349 คนและผู้เข้าศึกษาดูงาน 1,725 คนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆครอบคลุมในหลายมิติโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการแบบครบวงจรทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาสังคมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย10โครงการหลักและแตกแขนงออกเป็นโครงการย่อยอีกกว่า210โครงการโดยได้กระจายความช่วยเหลือและการพัฒนาลงสู่พื้นที่เป้าหมายถึง511หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ26ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัดมหาสารคามสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงระดับชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งผลสำเร็จจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของคณาจารย์และนักศึกษาก่อให้เกิดผลผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนโดยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากถึง88ผลิตภัณฑ์นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มากกว่า30เรื่องควบคู่กับการต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนอีกกว่า50รายการซึ่งเป็นประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่ได้มากกว่า 20,000 คนโอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะทางสังคมผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งเป็นโมเดลสำคัญในการสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะเด่น4ด้านประกอบด้วยการเป็นนักคิดที่วิเคราะห์ปัญหาได้การเป็นนักสื่อสารที่แถ่ทอดความรู้เป็นการเป็นนักประสานงานที่ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้ดีและการเป็นนักสร้างนวัตกรรมผ่านการศึกษาปัญหาและบริบทของชุมชนเป็นฐานการ

เรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปสู่โลกของการปฏิบัติการจริงทั้งได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำระบบคลังหน่วยกิจและการจัดองค์ความรู้ออนไลน์ที่ปัจจุบันมีการรวบรวมและพัฒนาชุดความรู้ไปแล้วกว่า164รายการด้วยขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังอยู่ระหว่างการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อมีการออกแบบและเพิ่มเติมหลักสูตรในคลังหน่วยกิจให้ตรงจุดตอบโจทย์ตลาดแรงงานและเป็นการเปิดโอกาสในการส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไปในอนาคตองคมนตรีร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในโครงการ7วันนี้ที่บริเวณเซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครผู้เอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมเสวนาเรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในงานโครงการหลวง57ดวงคมนตรีกล่าวว่ามูลนิธิโครงการหลวงน้อมนำแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดไปปรับใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยนำพันธุ์พืชพระราชทานจากพระบรมวงศ์พัฒนาเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมอาทิการขยายผลเอเดนไวท์และเจนเทียซึ่งเป็นพันธุ์ดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและอีกจำนวน18ชนิด 44,000 นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัยไม้ดอกเมืองหนาวอย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนาพันธุ์และขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ดอกแล้ว9ชนิดรวม 60,000 อาทิกุหลาบแคลาลิลี่ซิมิเดียมรองเท้านารีเบญจมาศมาลีรัตปทุมมาและว่านสีทิศพร้อมทั้งดำเนินการวิจัยไม้ดอกไม้ประดับกว่า120ชนิดส่งเสริมเกษตรกร536รายครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า330ไร่และสร้างรายได้แก่สมาชิกเกษตรตระกอนมากกว่า40ล้านบาทต่อปีในปีนี้มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดาผลการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ที่ใช้เวลากว่า8ปีโดยมีจุดเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจของกุหลาบควีนสิริกิติ์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงยังอนุรักษ์และขยายพันธุ์ควบคู่กับการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบแล้ว 21,000 สำหรับงานโครงการหลวง57จะจัดไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายในงานมีร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมมากกว่า 3,000 รายการองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดขอนแก่นวันนี้ในช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรียนราชประชานุเคราะห์14อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน827คนครูและบุคลากร53คนมีนายสมบูรณ์พุทธวงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงเรียนเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลใช้วิธีการสอนผ่าน6กิจกรรมหลักในหลักสูตรปฐมวัยประกอบด้วยการเคลื่อนไหวการสร้างสรรค์การเสริมประสบการณ์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งและเกมการศึกษาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทดลองและเรียนรู้หาประสบการณ์จากสิ่งง่ายๆรอบตัวที่หน่วยดินหน่วยพืชหน่วยฝนตลอดจนทักษะการคิดคำนวณด้วยวิธีจินตคณิตในระดับชั้นประถมศึกษาจะเริ่มนำเครื่องมือเทคโนโลยีซึ่งรับการสนับสนุนจากมูลนิธิมาประยุกต์ใช้ในการเรียนให้เท่าทันยุคสมัยเช่นงานคหกรรมงานปักงานลวดกำมะหยี่งานสกรีนงานตัดสติกเกอร์และงานขึ้นรูปโมเดล3มิติทั้งนี้โรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ตามความถนัดและความสนใจมีนักเรียนที่สนใจด้านการเกษตรน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำโครงงานเพาะเห็ดนางรมที่เพาะง่ายโตไวเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคและโครงการปลูกผักไร้ดินใช้พื้นที่การเพาะปลูกน้อยได้ผักสดสะอาดไว้บริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไอมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรทวิศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนสามารถนำ AI ไปใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบลวดลายบูรณาการงานปักงานสกรีนและงานตัดสติ๊กเกอร์ได้เป็นอย่างดีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50อำเภอแฮดจังหวัดขอนแก่นจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน956คนครูและบุคลากร101คนมีดร.สุฟิชยาชินธนาชูกิจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการฝึกทักษะด้านการปรับตัวการคิดเป็นระบบการสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกับคนอื่นเพื่อนักเรียนมีทักษะที่เหมาะสมสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตก้าวทันยุคศตวรรษที่21โดยมุ่งเน้น3ทักษะได้แก่ทักษะวิชาการการทำห้องเรียน AI Clubห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดควบคู่ไปกับการพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี AI เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพจะทำห้องเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายระดับละหนึ่งห้องเรียนโดยติดตั้งกระดานอัจฉริยะ Interactive Whiteboard หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจนส่งเสริมโครงการอ่านออกเขียนได้และโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาทักษะชีวิตติดตามช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้มีความสวยงามพัฒนาสาธารณูปโภคหอพักให้มีความสะอาดปลอดภัยมีพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาและพักผ่อนหย่อนใจนักเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขและทักษะอาชีพมีโครงการ1คน1อาชีพให้นักเรียนได้เลือกฝึกทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพแบ่งเป็น5กลุ่มอาชีพได้แก่กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์กลุ่มอาชีพเกษตรพืชกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมกลุ่มอาชีพพาณิชยการและกลุ่มอาชีพศิลปินรวม40อาชีพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงพยาบาลพระปกเกล้าคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยรุ่น108สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัยชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยบริษัท BVK จำกัดและสำนักงานเทศบาลตำบลพระอินทราชาอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดช่องลมวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดหัวป่าพรมสราภิรัตวัดดอนแจงจังหวัดราชบุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระพรหมศักยะวงศ์วิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแสดงพระธรรมเทศนาสิริกิติธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงยึดมั่นในหลักธรรมและความเที่ยงธรรมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกประการให้สมควรแก่ธรรมและพระราชฐานะโดยมิได้ย่อหย่อนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงด้วยพระมหากรุณาและความเที่ยงธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยทั่วหน้าเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 น.ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางและบริษัทอามิซิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ

ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงนั้นมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดบุรพาภิรามวัดโพธารามวัดศรีจันทร์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดมาโพวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสดมติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมบริษัท10สยามจำกัดศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์กรมอนามัยสำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวนจังหวัดชุมพรและวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครสดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยธนบุรีสมาคม e-learning แห่งประเทศไทยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดและโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 9:30 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในมินอองไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะด้วยหินอ่อนจากนั้นไปวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยในการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังโดยตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดละมุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกโรงเรียนในเครือรัตนโกสินทร์สมโภชจังหวัดนครปฐมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัดฉะเชิงเทราและกรมสารบัญทหารกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนรักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและหน้าที่นั่งพิมานรัตยามีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสและโรงเรียนรวมใจไทยและมูลนิธิธรรมดีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชน
ข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะเพราะจริงๆ
1: สบายหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นนะครับ
3: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
3: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
1: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
3: แม่ประตูมิติเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
3: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะ
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
1: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
3: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
1: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
5: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
1: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
3: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณโบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
5: มหาวิทยาลัยเหรอ
1: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
3: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
5: จะไปกันแล้วเหรอ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
5: เจริญพร
0: ชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัย

0: รัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
1: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชา

0: โฮจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี 2,562 ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
1: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
1: ใครบอกผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
3: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้ที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นที่จะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: ไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ดูเบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่ประโยชน
1: ์มันเหมือนไปเสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเพรชั่นนะครับ
1: ครับผม
2: เพรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าผัดสั้นๆก็มีคำย่ออยู่เหมือนกัน
1: ครับผม
2: เรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะว่ามันยาว
2: เลยนะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได
1: ้
2: นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร
1: ์
2: ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งหรือมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สซิฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยาง

0: ไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได
1: ้
0: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซียชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริงๆนะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
0: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะคร
1: ับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อยูนิตนึง25 ล้าน
0: นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคนิคที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละก็ลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับไปดีกว่าฮะ

0: Hi. เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงนี
0: ้มาทำท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต
0: ์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
0: ครับ
1: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
0: ับ
1: เมื่อเครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาจะเป็นไฟ380โวลต
0: ์
1: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
0: ์กิโลวัตต์นะ
1: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงก็ประมาณ400หน่วย
0: 400หน่วย
1: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
0: นะ
1: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
0: 1,000
1: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
0: ครับผม
1: นะครับหรือเขาเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต
0: ์
1: นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
0: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือน
1: นี่แบบ
0: เหลือเฟือ
1: เลย
0: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
1: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
0: ้อ๋อยังก็จะไปอย
1: ู่ที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
0: ครับ
1: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
0: ครับ
1: ไปกว่านี้นะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือย่อยตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
1: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
0: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
1: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
0: ตามนั้นเลย
1: ไม่งั้นไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
0: ครับ
1: ที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
0: อ
1: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
0: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื
1: ้อก็ต้องรอกันกว่าจะ
0: นิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
1: หาแรงต่างนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
1: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
0: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
1: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
0: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: จริง
0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขานะครับสวัสดีครับพี่

0: สวัสดีครับผม
1: แนะนำตัว
0: อีกแล้วผมชยพลณัฐชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
0: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยช่วยอะไรพี่บ้าง
0: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
0: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได้หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้คร
0: ับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
0: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนนั้นมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
0: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลย
0: ครับ
1: ก็เหมือนรถยนต์รวม
0: ทุกอย่าง
1: เหมือนกันทุกอย่าง
0: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรแต่ก่อนในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
0: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
0: ใช
1: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
0: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
0: สวัส
1: ด
0: ีครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
0: ได้ครับ
1: ครับผม
0: ครับผม
2: ค่าโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ัสดีครับหลายคนอาจเคยดูหนังที่มีนินจาซึ่งมีวิชาตัวเบาวิ่งบนน้ำได้เคยลองคิดไหมครับว่าถ้าเรื่องน่าตื่นเต้นแบบนี้ไม่ได้มีแค่ในหนังมันจะน่าทึ่งขนาดไหนฮ่าฮ่านั่นไงนั่นไงคำถามกวนๆชวนคิดเริ่มออกมาจากสมองของใครหลายๆคนแล้ว

0: สวัสดีครับรายการ World Wide พิชิตคำถามสุดป่วนในวันนี้นะครับเริ่มต้นจากสิ่งที่ดูเหมือนมีแค่ในหนังครับแล้วก็มีเด็กนะครับที่ขี้ช่างสงสัยเนี่ยเก็บมาคิดจนเป็นคำถามกวนใจซึ่งในวันนี้ครับเขาจะมาหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์ครับผม
1: เราจะวิ่งบนน้ำเหมือนนิจาได้หรือเปล่า
0: คำถามนี้ครับต้องมีคำตอบแน่นอนครับแต่อย่างแรกเลยครับเราต้องมาสังเกตนะครับหินที่เราปาแบบสไลด์เมื่อกี้ว่ามันเคลื่อนที่ยังไงพวกเราไปปาหินกันอีกรอบไป
2: ไปครับไปเลย

0: คิดแค่มองยังทำให้เราหาคำตอบไม่ได้ครับต่อไปเราต้องทำการทดลองแบบจริงๆแล้วเราจะวิ่งบนน้ำมันเลยพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: โอเคใครเป็นคนแรกดี
2: พี่บิ๊กก่อนเลยครับ
3: ต้องพี่บิ๊กแน่นอน
0: พี่อีกแล้วเหรอ
4: ครับ
5: เออบ้าบอก
4: ครับ
0: จริงอ่ะ
1: จริงเลย
5: จริงคร
0: ับ น้องๆไม่ต้องบอกพี่เพื่อขับพี่เป็นคนแรกอยู่แล้วล่ะ
5: จริงเหรอพี่บิ๊ก
0: พี่ต้องนำน้องเรามาดูอะไรมาเดี๋ยวพี่ดูนี่แหละ

0: ไม่ต้องมาหัวเราะเลยมันยากมากที่จะวิ่งบนน้ำเนี่ยพี่รับรองว่าเด็กๆเขาทำไม่ได้เชื่อป่ะล่ะไม่มีใครทำได้อ่ะ
1: บอลก็ทำไม่ได้ล่ะ

0: าเด็กๆเมื่อกี้ไม่มีใครวิ่งบนน้ำได้เลยพี่ถามหน่อยทำไมเราถึงจม
1: เพราะว่าเราทรงตัวไม่ได้ใช่ใช่คิด
2: ใช่ครับ
1: แกค
0: ิ
1: ด
0: เราทรงตัวไม่ได้แล้วมันไงทรงตัวไม่ได้ทำให้เราจม
1: แล้วเราก็ตัวหนัก
0: ตัวหนักด้วยเรามีน้ำหนักเยอะ
2: ใช่
0: แล้วมีอะไรไหมความเร็วไหมเราเร็วไม่พอหรือเปล่า
1: ใช่ใช่เราเร็ว
2: น่าจะเร็วไม่พอนะครับ
0: อันนี้นะถือว่าพี่ให้สอบไปรอบหน้าเอาจริงเราไปคิดท่ามาแล้วว่าเราต้องทำท่าไหนเนี่ยถึงให้วิ่งบนน้ำได้
1: คิดแล้วครับยัง
0: คิดไว้เลยนะรอบหน้าเดี๋ยวเรามาวิ่งบนน้ำเป็นอีกรอบนึง
1: โอ้ยผมไม่ต้องคิดผมก็ทำได้อยู่แล้วอ่ะ
0: โอเคนะ
1: คิดแค่อ่อนให
0: ้คิดไปเรามาคิดกันเลยดีกว่า
1: เมื่อกี้แค่อ่อนให้เฉย
0: โอเคครับตอนนี้เด็กๆก็ได้คิดท่าแล้วพร้อมแล้วนะเอาเรื่องของซ้ำไปเลยน้องมดก่อนคนแรกครับผมจบกันเลยครับตรงนี้ได้หรือจบไปได้มาต่อไปเนาะเจ้าสัว

0: ั่วโลกต่างล่ำลือปรมาจารย์ผู้มีวิชาตัวเบาพวกเราจะต้องนับถือในวิธีการทรงตัวเหนือน้ำท่านแรกจิงโจ้น้ำ
1: นี่ไงน้องๆปรมาจารย์ของเราจิงโจ้น้ำรู้จักกันหรือเปล่าร
2: ู้จักว่าร
3: ู้จักค่ะเคยเห็นในสารคดี
1: เราคิดว่ามันเคลื่อนที่ยังไง
2: มันโตกระแสลม
4: มันพุ่งตัวไปข้างหน้าครับมันใช้ขาดันข้างหลังไป
1: ถ้าเรามองไกลๆแบบนี้เราจะเห็นมันไม่ค่อยชัดเนาะแต่พี่พาไปดูใกล้ๆดีกว่ามา
2: เลยอะไรหลายตัวเลย
5: ว่าต้องตกน้ำนะ
1: จ้าน
6: ิกเกอร
7: ์มา
8: วันนี้ไม่หายตัวเลย
2: พี่พี
6: ่ถือคนนึงเอาถือหน่อยจิงโจ้น้ำกัน
4: โอ้นี่ไงจิงโจ้น้ำ
6: ฝั่งนี้บ้าง
2: อุ้ยมันเหมือนแมงมุมเลยอ่ะ
6: สังเกตใกล้ๆแล้วเนี่ยเหมือนแบบที่เรามองไกลๆไหม
2: ไม่เหมือน
4: ไม่เหมือนครับ
6: แล้วน้องๆสงสัยไหมว่าทำไมมันถึงเดินหรือวิ่งอยู่บนน้ำได้เนี่ย
3: สงสัยอ่ะ
4: สงสัยครับ
9: สงสัย
3: อยากคิดว่ามันตัวเล็กแล้วมันตัวเบาแล้วมันก็เลยลอยบนน้ำได้
4: เบามากแล้วมันก็ลอยน้ำได้อย่างนี้เลย

0: เพื่อให้พวกเราเข้าใจถึงหลักการว่าทำไมจริงเจ้าน้ำถึงลอยบนผิวน้ำได้พี่มีกิจกรรมสนุกๆง่ายๆให้ทำครับเป็นการทดลองโดยพี่จะให้น้องๆนะครับนำคลิปหนีบกระดาษอันนี้นะครับวางบนผิวน้ำให้ได้โดยที่มันไม่จมครับผมงั้นเรามาทำการทดลองกันดีกว่ามาเจ้าสัวลองก่อนเลยนะครับต่อมาเป็นน้องนกแล้วก็ไทเกอร์แล้วก็ม้งต่อไปจมไปแล้วต่อมาน้องไทเกอร์ครับผมน้องม้งมาไม่มีใครทำให้ลอยได้ไม่เป็นไรครับพี่มีวิธีอย่างแรกนะครับเราจะนำคลิปหนีบกระดาษนะครับมาวางบนกระดาษทิชชู่แบบนี้เสร็จแล้วครับเราก็จะไปนำไปวางบนผิวน้ำแล้วเราจะมาดูกันครับจะจมหรือจะลอย
1: ลอยชั่วโมงครึ่งครับพี่จมจมแล้ว
2: จมจมจมจม
1: จม
2: จม
1: จม
2: จมจม
1: จมจมแต่คลิปจะไม่จม
0: จมแล้วครับผมกระดาษแต่คลิปนี้กระดาษนะ
3: ไม
0: ่จมไง
3: เ
0: พราะว่ามันมีแรงตึงผิวง่าย
1: อ๋อเหมือนดินโจรน้ำเลยครับ
0: แต่ต่อไปมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเมื่อพี่ใส่น้ำยาล้างจานลงไปนี่คือน้ำยาล้างจานนะ
1: มันจะยิ่งลอยมันมี
0: จมหรือลอยว่ายังไง
1: ลอยครับ
0: จมนะ
1: มันมีแรงดัน
0: ลอยแต่มีจมลอยเรามาดูดีกว่า
3: ว่าจม
1: จม
0: หนึ่งสอง
1: จมแย่เห็นไหม
0: เห็นไหมมันจะจมครับผมเก่งมากแล้วเรารู้ไหมว่าทำไมมันถึงจมอ่ะก็สวยว่าไง
3: มันปรับสภาพตัวของมันไม่ทัน
0: อ๋อการปรับสภาพตัวไม่ทันแล้วน้องมงล่ะ
1: ผมเห็นด้วยกับนี่นะครับเจ้าตัวครับผมว่ามันปรับสภาพอากาศไม่ทันครับผม
0: คำตอบที่น้องๆตอบมาทั้งหมดนั้นถือว่ายังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะพี่มีคำใบ้ให้นั่นคือแรงตึงผิวครับแรงตึงผิว
4: โดยปกติแล้วโมเลกุลของน้ำบริเวณผิวน้ำจะยึดเกาะกันแน่นโดยแรงหนึ่งที่เรียกว่าแรงตึงผิวทำให้คลิปหนีบกระดาษที่มีน้ำหนักเบาสามารถลอยบนผิวน้ำได้แต่เมื่อเราหยดน้ำยาล้างจานลงไปคลิปหนีบกระดาษที่ลอยอยู่จะจมทันทีเพราะน้ำยาล้างจานมีคุณสมบัติเป็นสารลดแรงตึงผิวนั่นเองแต่การที่จิงโจ้น้ำเคลื่อนที่บนผิวน้ำได้นั้นนอกจากเพราะมันมีตัวที่เล็กน้ำหนักเบาทำให้แรงตึงผิวของน้ำพยุงไว้ได้แล้วยังเป็นเพราะจิงโจ้น้ำมีลักษณะพิเศษคือมีขายาวและมีปลายขาที่มีต่อมน้ำมันรวมทั้งขนเล็กๆจำนวนมากที่ปลายขาคู่กลางช่วยพยุงลำตัวไว้อีกด้วย
0: เรียนรู้เรื่องจิงโจ้น้ำไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาประยุกต์ให้เข้ากับตัวเราเองน้องๆก็เลือกอุปกรณ์แล้วใช่ไหม
5: เอาละครับเราก็จะมาดูกันว่าน้อง4คนเนี่ยผลการทดลองจะเป็นยังไง
0: ทุกคนพร้อมยัง
6: พร้อม
0: เดี๋ยวทีละคนมาน้องนุชก่อนเลยมาน้องนุชเชิญเลยครับผม

เอาละครับตอนนี้เราจะมาสรุปผลกันครับเริ่มต้นจากน้องรถเลยคนแรกของเราก็โฟมของรถนั้นเบานี่ทำให้หักได้แล้วก็ลอยตัวบนน้ำได้ครับแต่ไม่สามารถเดินได้นะฮะต่อมาก็น้องไทเกอร์น้องไทเกอร์ก็เหมือนกันครับผมกับน้องรถเลยแต่โฟมของน้องไทเกอร์เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าทำให้แขนลอยแต่ขาจมอยู่ในน้ำครับก็แรงกดไปนะแต่พอเราขาขึ้นเนี่ยก็ทำให้ขาลอยเหมือนน้องรถเหมือนกันกลายเป็นตัวอะไรลอยบนน้ำได้ไม่ใช่จิงโจ้น้ำไม่ใช่อะไรเดินบนน้ำเลยมาต่อมาที่น้องม้งก็เหมือนวิธีการเหมือนกับน้องนดน้องไทเกอร์ครับแต่ปมของม้งเนี่ยเป็นปมใช้ว่ายน้ำแล้วทีนี้มันจะทำให้เหมือนว่าตัวเราลอยพอลอยปุ๊บเราก็เหมือนลอยบนน้ำครับไม่สามารถบังคับทิศทางอะไรได้เลยลอยได้อย่างเดียวเดินบนน้ำก็ไม่ได้แล้วคนสุดท้ายครับน้องเจ้าสัวออกตัวนี่แรงมากถึงกับโฟมหักเลยทีเดียวน้องเจ้าสัวเนี่ยลอยได้

0: ม่ใช่เดินบนน้ำนะแค่ลอยเฉยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครครับที่เดินบนน้ำได้เลยสักคนเดียว
1: กูเดินได้เดินได้เลย
2: คราวนี้มาถึงปรมาจารย์วิชาตัวเบาอีกท่านซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกเรื่องการวิ่งบนน้ำกิ้งก่าบาซิลิสกิ้งก่าบาซิลิสอาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้โน่นเลยครับเวลามันตกใจมันจะกางนิ้วเท้าซึ่งมีผังผืดแผ่ออกแล้ววิ่งบนผิวน้ำอย่างรวดเร็วครับผมขณะที่มันก้าวขาวิ่งไปบนน้ำนะครับขาของมันจะจมลึกลงไปใต้ผิวน้ำพอประมาณและเมื่อมันถีบน้ำจะทำให้เกิดฟองอากาศโดยรอบขึ้นชั่วขณะครับฟองอากาศนี่แหละครับจะช่วยพยุงให้มันเนี่ยสามารถวิ่งบนน้ำได
0: ้เอาเลยครับตอนนี้ครับน้องๆก็ทำตัวเล่นแบบเหมือนเจ้ากิ้งก่าบาซิลิสกันแล้วครับผมเหมือนกันจริงๆครับงั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยดีกว่ามา

0: าแล้วครับเราก็จะมาสรุปกันแล้วว่าที่เราใส่รองเท้ามาสักครู่เนี้ยมันก็ชมอยู่ดีอ่ะทุกคนเหมือนกับที่เราเปล่าเลยอ่ะมันเป็นเพราะอะไร
1: น้ำหนักของเรามันเยอะเกินไป
0: เยอะไป
1: ใช่แล้วก็เราไม่มีอวัยวะพิเศษเหมือนกับสัตว์พวกนั้นด้วย
0: แล้วเด็กๆยอมแพ้หรือยัง
2: ยัง
0: แพ้หรือยัง
2: ยัง
0: ยังไม่ยอมแพ้นะ
2: ยัง
0: โอเคดีมากครับความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีอะไรต่อไปเราต้องมาคิดกันก่อนนะฮะมาเนี่ยมาเรามาคิดกันดีกว่าทำไงให้เราวิ่งบนน้ำได้

0: ่อนหน้านี้นะครับเราได้ลองวิธีปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อทำให้เรานั้นวิ่งบนน้ำได้แต่ตอนนี้เราจะใช้วิธีปรับเปลี่ยนน้ำครับเพื่อทำให้เราวิ่งบนน้ำได้เราไปทำกันดีกว่าป้าน้องๆอย่างแรกเลยครับเปิดน้ำใส่กะละมังเลย
1: มา
0: น้ำเร็วน้องนกเปิดน้ำแล้วมาต่อไปเราก็จะใส่แป้งนะครับผมน้องๆช่วยกันทำเร็ว

0: มาลองทำดูมาจับออกมา1ก้อนโอ้ทีนี้จะละลายเลย
1: โอเคโอเคพร้อมเอาละเจ้า
2: วิวิแก
1: นตบมือครับตบมือเลยเอาล่ะใครอยากเล่นบ้าง
2: ผมครับ
1: อยากเล่นเอาเล่นเลยทุกคนน้องโน้ตก่อนเลยมาวิ่งมาเลยใส่เท้าจุด

เมื่อเรานำแป้งข้าวโพดมาผสมกับน้ำเราจะได้ของผสมที่เรียกว่าสารแขวนลอยครับที่มีลักษณะแบบยิ่งเร็วมากยิ่งมีความหนืดมากเหมือนพื้นทรายริมชายหาดนั่นเองซึ่งหากเราเดินบนสารแขวนลอยนี้อย่างช้าๆมันก็จะดูดเท้าของเราให้จมลงแต่ถ้าเราวิ่งเร็วๆนั้นจะทำให้มีความแข็งและหนืดมากจนทำให้เท้าของเรานั้นไม่จมลงไปครับผมเอาละครับวันนี้พวกเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวการวิ่งบนน้ำมาแบบเยอะพอสมควรแล้วต่อไปครับเราจะมาปิดท้ายด้วยการวิ่งบนน้ำของจริงกันเลยดีกว่าลูกบอลน้ำมาเลยเล่นกันเลยลูกเด็กๆดูก่อนมันไม่ได้เล่นแบบนี้ครับมันต้องเล่นแบบนี้มานี่เลยเราก็ต้องเข้าไปปิดเร็ว

0: ันนี้ได้ทำการทดลองที่ท้าทายร่างกายด้วยการวิ่งบนน้ำแถมยังได้เรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่บนน้ำมากมายสนุกกันไหมล่ะครับเอาล่ะมาคิดสนุกกับวิทยาศาสตร์กันหน่อยดีกว่าลองบอกวิธีอื่นๆที่จะทำให้เราวิ่งบนน้ำในแบบฉบับของเพื่อนๆมาหน่อยนะครับส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และชัดเจนที่สุดจะได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ไข่แข็งแรงขนาดช้างเหยียบไม่แตกจริงหรือ
0: เป็นคำถามที่สุดป่วนกวนใจจนทำให้เกิดความสงสัยเลยใช่ไหมล่ะครับแต่เพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: ก็เลยทำให้เราต้องมาแก้ข้อสงสัยกันให้ได้ครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: โหพอฤดูฝนทีไรก็ทำให้ตัวเราเปียกไปทั้งตัวเลยทีเดียวและสิ่งหนึ่งที่จะตามมากับในช่วงฤดูฝนก็คงไม่พ้นเอ้ยการเป็นหวัดซะอีกแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าฝนที่ตกลงมาทำให้ตัวเราเปียกจากบนฟ้าเนี่ยมาจากที่ไหนกันคงไม่ใช่ใครบางคนหอบเอาน้ำจากบนพื้นขึ้นไปปล่อยมาจากบนก้อนเมฆถูกต้องไหมล่ะครับหรือบางคนก็บอกว่าน้ำที่ตกลงมาทำให้ตัวเราเปียกเนี่ยมาจากห้วงอวกาศซึ่งก็ไม่มีทางเป็นไปได้มีข้อสันนิษฐานที่บอกว่าน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าก็คือน้ำที่อยู่บนพื้นดินของเรานี่เองแหละครับไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงหรือแม้แต่น้ำบนทะเลนั่นเองแหละครับที่จะตกลงมากลายเป็นฝนทำให้ตัวเราเปียกน้ำในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าน้ำในห้วยหนองคลองบึงเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงหลังจากนั้นเขาก็จะรวมตัวจับกลุ่มกันกลายเป็นก้อนเมฆและถ้าน้องๆยังนึกไม่ออกลองจินตนาการในวันที่คุณแม่ต้มน้ำดูสิครับเอาหม้อมาใส่น้ำหลังจากนั้นตั้งบนเตาแก๊สเมื่อได้รับความร้อนน้ำก็จะค่อยๆระเหยกลายเป็นแก๊สและถ้าวันไหนคุณแม่เอาฝาปิดเอาไว้ไอ้น้ำเล็กๆก็จะเกาะอยู่บนฝาหม้อเต็มไปหมดเลยถูกต้องไหมล่ะครับหลังจากนั้นเมื่อคุณฝาออกโอ้น้ำเปียกเต็มพื้นไปเลยล่ะครับนี่แหละครับคือกระบวนการเดียวกันกับที่เมฆเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่แค่ระดับการต้มน้ำเล็กๆของคุณแม่นะครับและถ้าสมมุติเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ขึ้นอย่างทะเลล่ะครับแน่นอนก็จะมีไอน้ำที่มากขึ้นลอยขึ้นสู่บนอากาศและแน่นอนครับวันดีคืนดีเขาเหล่านั้นก็จะรวมตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจนักลมที่แรงขึ้นก้อนเมฆเหล่านั้นไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักตัวเองได้ไหวก็จะบูมกลายเป็นน้ำฝนอย่างที่เรารู้จักกันยังไงครับเมื่อฝนตกลงมาจากฟ้าซึมลงสู่ดินไปช่วยหล่อเลี้ยงต้นไม้ต่างๆไหลลงตามแม่น้ำลำคลองแน่นอนแล้วครับเมื่อแหล่งน้ำเหล่านั้นได้รับความร้อนอีกครั้งหนึ่งจากดวงอาทิตย์ก็จะระเหยขึ้นไปรวมกันกลายเป็นก้อนเมฆสุดท้ายกลั่นตัวลงเป็นหยดฝนแล้วเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหตุการณ์แบบนี้เราเรียกกันว่าวัฏจักรของน้ำนั่นเองเลยครับ
1: คำถามสิ่งใดสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำระหว่างสิ่งมีชีวิตความร้อนลมป่าไม้คำตอบความร้อนคือตัวกลางสำคัญที่ทำให้น้ำระเหยเป็นไอและกลายเป็นก้อนเมฆจนกลายเป็นฝนตกลงมาวนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำแล้ววัฏจักรของน้ำทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างก่อนอื่นเลยวัฏจักรน้ำทำให้เกิดน้ำในอากาศเป็นน้ำที่อยู่ในรูปแบบของไอน้ำล่องลอยในบรรยากาศเรามองเห็นเป็นเมฆหมอกนั่นล่ะคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำในบรรยากาศสะสมรวมตัวกันมากขึ้นจนถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วก็จะหยดกลั่นตัวและควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลกหรือก็คือน้ำฝนนั่นเองแต่หยดน้ำที่ตกลงมาอาจจะไม่ตกลงมาเป็นน้ำฝนอย่างเดียวนะบางทีก็ตกลงมาในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำค้างลูกเห็บหรือหิมะมาพูดถึงน้ำค้างกันก่อนน้ำค้างคือน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอ้น้ำลอยอยู่ในระดับที่เหนือผิวดินพอได้รับความเย็นกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆจับตามใบพืชเราจะเห็นน้ำค้างบ่อยๆในช่วงฤดูหนาวที่ตอนกลางคืนมีอุณหภูมิของอากาศต่ำส่วนลูกเห็บคือน้ำที่อยู่ในรูปของแข็งเกิดจากการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำบริเวณที่อุณหภูมิของบรรยากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำจนรวมตัวกันเป็นก้อนน้ำแข็งตกลงสู่พื้นโลกพร้อมกับน้ำฝนช่วงหน้าหนาวบางทีก็ได้ยินข่าวทางภาคเหนือของประเทศไทยมีลูกเห็บตกลงบนหลังคาบ้านบ้างสร้างความเสียหายไม่น้อยเลยล่ะเพราะมันแข็งมากส่วนหิมะเป็นน้ำที่อยู่ในรูปของเกล็ดเกิดจากการกลั่นตัวที่บริเวณอุณหภูมิบรรยากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งขนาดเล็กตกลงสู่พื้นโลกแล้วรู้กันไหมว่าพื้นที่น้ำในโลกของเราเป็นน้ำทะเลถึง 97% มีเพียง 3% ที่เป็นน้ำจืดและมีส่วนที่เป็นน้ำแข็งทางขั้วโลกและทานน้ำแข็งประมาณ 2.3% น้ำใต้ดินมีอยู่ประมาณ 0.69% สำหรับน้ำจืดในแม่น้ำและในแหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายที่เราใช้อาบใช้กินกันนี้มีปริมาณเพียง 0.01% เท่านั้นสงสัยกันใช่ไหมว่ามีสัดส่วนน้ำจืดที่เราใช้อาบกินกันอยู่แค่นี้เราก็ใช้น้ำอยู่ทุกวันแต่ทำไมน้ำไม่เห็นจะหมดไปเลยสักทีนั่นก็เพราะว่ามีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำอยู่ตลอดเวลาจึงมีฝนตกลงมาเติมอยู่เรื่อยๆทำให้แหล่งน้ำจืดไม่หมดไปยังไงล่ะและรู้ไหมว่าวัฏจักรของน้ำยังสร้างประโยชน์ให้กับโลกเราอย่างมหาศาลเพราะน้ำฝนที่ตกลงพื้นดินจะเริ่มซึมลงดินกลายเป็นน้ำที่ไหลในดินเรียกว่าน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินนี้จะค่อยๆไหลตามความลาดเทไปสู่ที่ต่ำและไหลออกสู่แม่น้ำลำธารหรือออกสู่ทะเลระหว่างที่น้ำซึมลงดินตามขั้นตอนต่างๆนั้นอาจจะถูกรากพืชดูดเอาไปปรุงอาหารและเจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้เมื่อไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำและละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มกันลอยอยู่ใกล้พื้นดินเราเรียกว่า A แต่ถ้าเกาะกลุ่มกันลอยสูงจากพื้นดินมากๆเราเรียกว่า B คำถาม A และ B คืออะไรเมฆหมอกหมอกเมฆหมอกควันคำตอบหมอกเมฆในช่วงหน้าหนาวเราจะเห็นหมอกอยู่ใกล้กับพื้นดินในตอนเช้าเมื่อถึงเวลากลางวันโดนความร้อนหมอกก็จะค่อยๆหายไปส่วนเมฆจะเป็นกลุ่มก้อนไอน้ำที่จับตัวรวมกันอยู่สูงขึ้นไปบนฟ้า

วันนี้เรามาสร้างป่าจำลองการเกิดฝนในถาดฟอยกันครับโดยที่ป่าของเราจะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถสังเกตถึงกระบวนการวัฏจักรของน้ำได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับเมื่อเราสร้างป่าเว้นที่ไว้ใส่น้ำจากนั้นเราตัดฝาครอบส่วนบนออกเพื่อที่จะปิดด้วยพลาสติกแรปอาหาร

ลังจากนั้นเราจะวางเหรียญด้านบนบริเวณตรงกลางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาปากของเราไปตั้งกลางแจ้งเพื่อเพิ่มความร้อนกันครับ

ดูสิครับน้องๆตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาในปากของเราแล้วล่ะครับการทดลองถัดไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนน้ำที่มีสิ่งเจือปนให้กลายเป็นน้ำใสได้หรือเปล่าอย่างเจ้าน้ำที่เราผสมสีอย่างนี้เราสามารถที่จะเอาไปตากแดดให้ระเหยและสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราเริ่มประดิษฐ์กันดีกว่าครับใช้2ขวดใหญ่ตั้งขนานกันโดยให้ขวดฝั่งหนึ่งกลับหัวและอีกฝั่งตั้งอยู่ปกติแต่สูงกว่าเล็กน้อยแล้วเจาะรูให้ท่อส่งไอ้น้ำของเราเฉียงเทไปฝั่งที่กลับหัว

ขวดไปตากแดดเพื่อให้ความร้อนจากแสงแดดทำให้น้ำสีระเหยกลายเป็นไอน้ำและไหลไปขวดอีกฝั่งหนึ่งตามช่องที่เราเชื่อมต่อรอสักพักเราจะเห็นว่าขวดเริ่มมีไอน้ำเกาะรอบจนกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำไหลไปรวมกับอีกฝั่งหนึ่ง

0: เดียวกันเพื่อพิสูจน์ว่าน้ำที่ระเหยเป็นไอน้ำจะหมุนเวียนกลับมาเป็นหยดน้ำตกลงมาเป็นเม็ดฝนแล้วคืนสู่แหล่งน้ำบนพื้นดินได้ไม่หายไปไหนและการทดลองที่2ใช้หลักการระเหยเป็นไอโดยการให้น้ำสีถูกความร้อนระเหยเป็นไอเคลื่อนย้ายกลั่นตัวลงมาเป็นฝนในขวดอีกฝั่งนึงน้ำที่ปรากฏมาจะเป็นน้ำใสๆเพราะสีที่ผสมอยู่ในน้ำมีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่กว่าไอน้ำทำให้กระบวนการระเหยกลายเป็นไอน้ำนี้สีของน้ำไม่ได้ระเหยตามไปด้วยไอน้ำที่รวมตัวกันอีกฝั่งของขวดก็กลั่นตัวออกมาเป็นหยดน้ำสีใสแดงเป็นหลักการเดียวกันที่เวลาเราจะนำน้ำทะเลไปใช้ดื่มกินต้องนำไปต้มผ่านความร้อนและดื่มกินเฉพาะน้ำส่วนที่กลั่นออกมาได้เท่านั้นคำถามข้อใดคือแหล่งน้ำที่มนุษย์ไม่สามารถใช้ดื่มกินได้ทะเลแม่น้ำลำธารน้ำบาดาลคำตอบน้ำทะเลเพราะในน้ำทะเลมีส่วนผสมของเกลืออยู่มากถ้าหากเราดื่มน้ำทะเลเข้าไปเยอะร่างกายจะไม่สามารถกำจัดเกลือที่เข้าสู่ร่างกายได้ทันเวลาทำให้ไตทำงานหนักและเกิดภาวะขาดน้ำได
1: ้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมก้อนเมฆถึงมีสีที่แตกต่างกันออกไปบางวันที่ฟ้าสดใสเมฆก็จะมีสีขาวแต่วันไหนที่ฝนท่าทางจะตกเมฆก็จะเทามาเชียวล่ะครับเหตุการณ์นี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของก้อนเมฆและแสงอาทิตย์นั่นแหละครับเพราะว่าความจริงแล้วก้อนเมฆไม่ได้มีสีนะครับแต่ที่น้องๆเห็นเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ส่องไปที่ก้อนเมฆปริมาณมากๆหลังจากนั้นก็เกิดการหักเหของแสงกระเจิงแสงสีขาวออกมาให้น้องๆได้เห็นนั่นเองล่ะครับและถ้าหากวันไหนก็ตามที่ก้อนเมฆรวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นจนบดบังแสงของดวงอาทิตย์ก็จะทำให้น้องเห็นก้อนเมฆเป็นสีเทานั่นเองแหละครับและเมื่อไรก็ตามที่เห็นสีเทาก้อนเมฆมากขนาดนั้นก็เป็นสัญญาณบอกได้ว่าฝนกำลังจะตกนั่นเองแหละครับแล้วก็ดูท่าทางจากก้อนเมฆตอนนี้แล้วพี่ว่าพี่ขอตัวไปหลบฝนก่อนแล้วกันนะครับ
0: มาทบทวนวัฏจักรของน้ำกันหน่อยดีกว่าก่อนอื่นเลยวัฏจักรน้ำทำให้เกิดน้ำในอากาศเป็นน้ำที่อยู่ในรูปแบบของไอน้ำล่องลอยในบรรยากาศเรามองเห็นเป็นเมฆหมอกนั่นแหละคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำในบรรยากาศสะสมรวมตัวกันมากขึ้นจนถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วก็จะหยดกลั่นตัวและควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลกหรือก็คือน้ำฝนนั่นเองแต่หยดน้ำที่ตกลงมาอาจจะไม่ตกลงมาเป็นน้ำฝนอย่างเดียวนะบางทีก็ตกลงมาในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำค้างลูกเห็บหรือหิมะแล้วรู้กันไหมว่าพื้นที่น้ำในโลกของเราเป็นน้ำทะเลถึง 97% มีเพียง 3% ที่เป็นน้ำจืดและในส่วนที่เป็นน้ำแข็งทางขั้วโลกและทานน้ำแข็งประมาณ 2.3% น้ำใต้ดินมีอยู่ประมาณ 0.69% สำหรับน้ำจืดในแม่น้ำและในแหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายที่เราใช้อาบใช้กินกันนี้มีปริมาณเพียง 0.01% เท่านั้นสงสัยกันใช่ไหมว่ามีสัดส่วนน้ำจืดที่เราใช้อาบกินกันอยู่แค่นี้เราก็ใช้น้ำอยู่ทุกวันแต่ทำไมน้ำไม่เห็นจะหมดไปเลยสักทีนั่นก็เพราะว่ามีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำอยู่ตลอดเวลาจึงมีฝนตกลงมาเติมอยู่เรื่อยๆทำให้แหล่งน้ำจืดไม่หมดไปยังไงล่ะและรู้ไหมว่าวัฏจักรของน้ำยังสร้างประโยชน์ให้กับโลกเราอย่างมหาศาลเพราะน้ำฝนที่ตกลงพื้นดินจะเริ่มซึมลงดินกลายเป็นน้ำที่ไหลในดินเรียกว่าน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินนี้จะค่อยๆไหลตามความลาดเทไปสู่ที่ต่ำและไหลออกสู่แม่น้ำลำธารหรือออกสู่ทะเลระหว่างที่น้ำซึมลงดินตามขั้นตอนต่างๆนั้นอาจจะถูกรากพืชดูดเอาไปปรุงอาหารและเจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้คำถามเมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนเป็นไอน้ำเรียกว่าการระเหยแล้วถ้าไอน้ำรวมตัวกันเยอะๆกลายเป็นเมฆเราจะเรียกว่าอะไรการระเหยการหลอมเหลวหรือการควบแน่นคำตอบ การควบแน่นเป็นกระบวนการ

ที่สสารเปลี่ยนจากสถานะแก๊สเป็นของเหลวซึ่งในขั้นตอนการเกิดฝนนั้นจะมีการควบแน่นของไอ้น้ำรวมกลุ่มกันในลักษณะของก้อนเมฆพอรวมตัวกันมากเข้าไอ้น้ำในก้อนเมฆก็จะกลั่น

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

ป้อนยาหมาครับจะป้อนยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็หลายๆบ้านเมื่อรับยามาจากสัตวแพทย์ก็ไม่สามารถจะให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ฉะนั้นวันนี้นะครับวิธีการป้อนยาซึ่งบางครั้งก็ยากแต่ถ้ารู้แล้วแล้วได้ฝึกฝนนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับการให้ยาหมานั้นเนี่ยยาอยู่2ประเภทด้วยกันที่สัตวแพทย์จะจ่ายมาให้นะครับก็คือยาเม็ดกับยาน้ำยาเม็ดก็มีหลายรูปแบบนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นเม็ดด้านๆนะครับเป็นอัดเม็ดมากับอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นยาเม็ดที่เคลือบซึ่งทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในความลื่นการป้อนเข้าไปถ้าถูกน้ำลายแล้วอมอยู่นานนะครับยาก็จะเริ่มละลายหรือว่าเริ่มแตกการที่จะกลืนก็จะลำบากฝืดคอเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วคราวนี้มีอีกอย่างนึงนะครับยาที่เป็นแคปซูลบางครั้งนี่เมื่อแคปซูลนั้นโดนน้ำลายหรือมือเราเปียกเนี่ยนะครับการป้อนจะยิ่งลำบากเพราะว่ามันจะติดมือเราไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณานะครับว่ายาของเรานั้นมันเป็นแบบไหนประเภทไหนการป้อนยาเม็ดนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใช้มือเปล่าสำหรับยาทั่วๆไปแล้วหมาที่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เป็นเม็ดเคลือบเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายก็คือว่าอ้าวโตโน่มานะครับการจับนั้นนะเราจับที่บริเวณปากจากทางด้านบนคล่อมลงมานะครับเราจะเห็นว่าข้างๆนี้ไม่มีฟันนะครับไม่มีเป็นช่องเหงือกที่ว่างๆอยู่เราลูบขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะอ้าปากขณะเดียวกันอีกมือนึงนะครับคีบยาไว้ในมือนะครับทำงี้ใส่ไปปุ๊บสับปุ๊บเสร็จแหมเดี๋ยวนะครับถ้าเขาแลบลิ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากลืนแล้วแต่บางตัวก็จะเจ้าเล่ห์หน่อยนะครับก็จะอมไว้แล้วก็บ้วนออกมาแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะกลืนไหมดูซะหน่อยยังอยู่ใส่เข้าไปอีกทียังได้เลยเดี๋ยวก็กลืนไหมแน่โตโน่โตโน่ดูสิแน่โตโน่โตโน่เห็นไหมโตโน่อมไว้เห็นไหมหมาเจ้าเล่ห์นะเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมกลืนยังถ้าแลบลิ้นก็แสดงว่ากลืนแต่ถ้าบางตัวนะครับมาทำแคะแคะแคะอาจจะหลุดมาอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องรอจนมั่นใจว่าเขากลืนไปก็คือเห็นลิ้นที่แลบออกมานะครับนี่เป็นการให้ยาเม็ดอย่างง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการให้ยาเม็ดอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับป้อนยา

นะครับเราก็จะคีบยาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ป้อนเข้าไปถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไม่ถนัดในการจะใช้มือก็ไปหาซื้อเอานะครับอันนี้ตามร้านเพชช็อปอะไรก็มีขายนะครับก็จะช่วยให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับแต่คราวนี้ยากขึ้นมาก็จะเป็นยาน้ำนะครับซึ่งหมาส่วนใหญ่ก็เวลาการให้ยาน้ำเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นยาที่ประเภทคล้ายๆกับยาลดกรดหรือว่ายาขับลมบางอย่างเนี่ยมันกินแล้วมันซ่าหมาก็จะไม่ชอบฉะนั้นท่านต้องรู้ก่อนด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่เป็นยาน้ำที่ให้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไซลิงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการป้อนนะครับบางท่านใช้ช้อนผมก็คิดว่าบางครั้งมันก็ทุลักทุเลและการตวงก็ลำบากอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนเอานี่นะครับเราก็ดูตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมาบอกกี่ซีซีเท่าไหร่ท่านก็ดูตามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดใส่ไซลิงคราวนี้ตำแหน่งที่จะป้อนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าบริเวณปากเนี่ยตรงช่องนี้นะครับก็จะไม่มีฟันนะครับท่านก็ป้อนได้ง่ายๆอ้าวโตโน่นั่งถ้าป้อนที่ดีนะครับป้อนยาเนี่ยให้หมานั่งดีที่สุดถ้าเขาร่วมมือไอ้ร่วมหน่อยดิโตโน่โอ้ยร้อนนะอ้าวไม่เป็นไรโตโน่อร่อยนะนี่นะครับปึ๊บอร่อยไหมนี่นะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเห็นไหมโตโน่ชอบด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะให้ยาน้ำแต่ข้อเตือนใจก็คือว่าถ้าคุณหมอสั่งบอกว่า5หรือ10ซีซีเนี่ยนะครับไม่ใช่ยัดเข้าไปทีทั้งดุ้นนะครับทั้งทีละ5หรือ10ซีซีเนี่ยหมาอาจจะสำลักหรือว่าบ้วนออกมานะครับแล้วท่านจะควบคุมได้ลำบากเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นทีละน้อยได้นะครับดูดทีละน้อยแล้วป้อนทีละน้อยจนครบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรจะรู้ไว้นะครับการให้ยาหมาไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะครับท่านจะต้องรู้จักที่จะฝึกให้หมาของท่านคุ้นชินกับยาเหล่านี้คราวหน้านะครับหมอให้ยามาอย่างไรก็กินได้ครบถ้วนดังนั้นการรักษาก็จะประสบผลสำเร็จครับ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แล้วตกลงสารบริสุทธิ์กับสารผสมนี่มันต่างกันยังไงหรอคะ
1: ไม่ยากค่ะแพลวจำคำใบ้ของครูไว้นะคะ
0: คำใบ้อะไรคะ
1: สารบริสุทธิ์คงที่ค่ะสารผสมไม่คงที่ตอนผลไม้ใส่แจ่ว
0: เฮ้ยอันนี้ก็สวยแต่ว่าอันนี้ดีกว่านะเนี่ยแต่แบบนี้ก็น่าจะเข้าโอ๊ยเลือกยากจัง
2: มีอะไรครูช่วยไหมครับแพลว
0: อ๋อพอกำลังเลือกซื้อของขวัญให้คุณแม่ค่ะแต่เลือกไม่ถูกเลยค่ะมันสวยไปหมดเลยคุณครูมีไอเดียไหมคะว่าซื้ออะไรดีอะ
2: ถ้าโอกาสพิเศษพิเศษขนาดนี้นะคะก็ต้องเป็นของที่มีมูลค่ามีคุณค่าทางจิตใจด้วยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปดูงานคร่ำงานถมในรายการสิทธิ์มีครูค่ะแพลวเราจะได้อินกับของที่เราจะให้คุณแม่ด้วยเราไปดูกันค่ะ

0: งานของครูอุทัยมีความหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นงานเครื่องประดับถมซึ่งมีทั้งกำไรถมเงินกำไรถมทองที่สวยงามเป็นเอกลักษณ
1: ์อันนี้เป็นกำไรผมเปิดให้ดู
2: ครับ
1: คุณดิวลองใส่ดูได้ระวังดิบดิบดิบเนื้อ
2: ครับผม
1: ข้อมือใหญ่หน่อย
2: โอ้โหวงละเท่าไหร่ครับนี่
1: อันนี้วงละ20,000กว่า
2: 20,000
0: อย่างระวังครับระมัดระวังที่สุด
1: แล้วอันนี้ประมาณนี้คือเครื่องประดับ
0: ตัวลายนี่คือมันละเอียดมากเลย
1: ครับครับอันนี้คือเราใช้คือการเขียนหรือสลักได้ของกรรมวิธีนะครับ

0: นึกถึงแม่เลยครับผม
1: สามารถเปิดซ่อนหนูไว้ภายในได
0: ้โอ้ย
1: นะครับเปิดได้ครับแล้วก็สามารถเอาออกมา
0: ข้างนอกได
1: ้ครับแล้วปิด
0: อันนี้คือยังไงครับถุงตะทองคือ
1: ถุงตะทองหมายถึงว่าคือเราต้องหมักทองแล้วก็ตะไว้เป็นจุดๆหมายถึงว่าเบรกสีทองที่วาวให้มันดับลงที่อย่าให้มันจ้าเกินไป
0: ก็คือจะเบรกอันที่เป็นทองธรรมดาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นถุงทองธรรมดา
1: ถุงทองธรรมดาดูเป็นทองพราวไปหมดแต่ถ้าเราจะเบรกคือบางท่านก็ชอบให้เบรกสีทองลงมันจะมีสีขาวเป็นจุดๆถุงตะทอง
0: ผมเชื่อแล้วว่าทุกคนที่เดินถือกระเป๋าใบนี้นอกเหนือจากราคาแล้วมันคือความภูมิใจในสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่อดีตจริงๆครับ
2: อีกแขนงหนึ่งของงานศิลปะหัตถกรรมของครูที่ทำให้ผมต้องอึ้งและทึ่งไม่แพ้อะไรก็คืองานครั่ง

ข้ามาเป็นครูสอนในพระราชวังสุจิตรดาแล้วก็ได้มาพบองค์ความรู้ใหม่คือหานคร่ำทองที่สมัยนั้นคือได้สูญหายไปจากประเทศไทยนานแล้วและสมเด็จพระนางเจ้าท่านมีรับสั่งครับคือให้รักษาอนุรักษ์ไม่ว่าหานถมหานคร่ำให้อยู่คู่กับคนไทยลูกหลานของไทยอย่าให้สูญหายก็ได้เชิญอาจารย์สมานชัยสุกุมารซึ่งสมัยนั้นอาจารย์สมานก็รับใช้เบื้องยุคลบาทอยู่ในสำนักราชวังนี่แหละครับแต่ท่านอายุมากรู้สึก80กว่าแล้วนะ80กว่าก็ท่านก็ได้มาสอนเด็กศิลปาชีพแผนกกล้ำคือผมก็เป็นครูอยู่ในนั้นคือความเป็นครูคือผมมีความรู้องค์ด้านเครื่องถมใช้สิวใช้ค้อนอยู่เป็นความเคยชินก็ไปเรียนท่านด้วยว่าท่านผมขอฝากเป็นลูกศิษย์ด้วยอยากเรียนรู้เรื่องกล้ำ

0: งานคร่ำเป็นงานละเอียดนะที่ต้องฝังเส้นทองลงไปในชิ้นงานที่สักไว้เป็นตะข่ายแล้วก็ตอกให้เส้นทองเนี่ยฝังลงไปในเหล็กโอ้โหนี่ไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะครับวันนี้ผมได้ชมการหลอมเงินด้วยครับนี่ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบการที่เราจะหลอมเงินเนี่ยครูบอกว่าเราต้องให้ความร้อนกับรางเทก่อนเพื่อปรับอุณหภูมิของรางเทและเมื่อเวลาที่เราเทโลหะร้อนๆที่หลอมละลายลงไปจะได้ไม่ดีดกลับและเงินที่เอามาหลอมเนี่ยนะฮะต้องมีการผสมทองแดงลงไป 5% นะครับระหว่างที่หลอมก็จะใส่น้ำประสานลงไปด้วยเพื่อช่วยให้เงินกับทองแดงรวมตัวกันได้ดียิ่งขึ้น
1: อันนี้เป็นเงิน 95% นะครับผมแล้วก็ผสมทองแดงไปนี่ก็จะเป็นโอ้โหนี่
2: จากเงินร้อย
1: จากเงินร้อยเหลือ 95% แข็งมาก
3: ผมจะสอนวิธีการเปียกทองให
2: ้ครับผมไม่เปียกทอง
0: โอ้แผ่นขนาดนี้เลยอันนี้คือฉีกไว้เพื่อ
3: ฉีกเพื่อเราจะเอาไปเปียกทองมีขั้นตอนตามเครื่องผสมต้องมีการฉีกทองเปียกทองจะบดทอง
4: คือให้มันปนคือเราต้องเอาไปผสมประหลอดอีกครั้งหนึ่ง
3: อัตราส่วนจริงๆก็1:3เราใส่1ฝาต่อ1บาท
0: 1ฝาต่อ1บาท
3: แล้วก็เอาประหลอดที่เราหน้าหมักไว้เนี่ยกับทองเนี่ย
4: ใส่เข้าไป
5: จากครู

0: สวยๆเท่านั้นเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าพอสงสัยค่ะว่าเอ๊ะการที่เอาทองไปผสมกับเงินเอาทองไปผสมกับเหล็กอะไรพวกนี้มันสามารถทำได้ด้วยหรอคะ
1: ทำได้ค่ะเวลาผสมแล้วก็จะเป็นสารผสมถึงแม้ว่าทองจะเป็นสารบริสุทธิ์รวมกับเงินที่เป็นสารบริสุทธิ์รวมกันก็ได้เป็นสารผสมไงคะแพลว
0: สารผสมสารบริสุทธิ
1: ์
0: มันเป็นยังไงคะ
1: ถ้าแพรสงสัยนะคะและน้องๆก็สงสัยเหมือนกันอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปเรียนรู้เรื่องนี้กันค่ะในแลบซ่าท้าทดลอง
0: แล้วตกลงสารบริสุทธิ์กับสารผสมนี่มันต่างกันยังไงหรอคะ
1: มีความแตกต่างกันค่ะแพรถ้าอย่างนั้นครูยกตัวอย่างทองคำละกันเมื่อสักครู่มีการใช้ทองคำใช่ไหมแพรรู้ไหมคะว่าในท้องตลาดเนี่ยทองคำแบ่งออกเป็นสองประเภท
0: อะไรบ้างคะ
1: คือทองคำแท่งกับทองคำที่เป็นรูปพรรณแล้วพราวรู้ไหมคะว่ามันต่างกันยังไง
0: ต่างกันที่รูปลักษณ์หรือเปล่าคะอย่างทองคำแท่งเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นแท่งๆก้อนๆใช่ไหมคะส่วนทองรูปพรรณมันก็จะมีหลายรูปแบบเลยค่ะเป็นสร้อยคอเป็นต่างหูเป็นแหวนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะนอกจากรูปร่างที่แตกต่างกันแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทองคำแท่งกับทองรูปพรรณมีอย่างใดอย่างนึงค่ะเป็นสารบริสุทธิ์อีกอันนึงเป็นสารผสมค่ะ
0: อะไรคือสารบริสุทธิ์อะไรคือสารผสมอะคะ
1: อย่างทองคำแท่งนะคะจัดเป็นสารบริสุทธิ์ค่ะเพราะประกอบไปด้วยทอง 100% เลยแต่เพราะด้วยความที่เป็นทอง 100% เนี่ยก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างอ่อนทำให้ไม่สามารถนำไปขึ้นรูปได้นอกจากเป็นแท่งเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นทองคำที่เป็นรูปพรรณเนี่ยค่ะก็จะจัดเป็นสารผสมเพราะด้วยความที่ถ้าเป็นทองคำแท่งเนี่ยหรือสารบริสุทธิ์แล้วเนี่ยจะไม่สามารถขึ้นรูปได้เขาก็เลยมีการเติมโลหะอื่นๆเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งขึ้นมา
0: อย่างนี้ที่เราเห็นสร้อยทองต่างๆก็คือไม่ใช่ทอง 100% ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ปริมาณเยอะนะคะแค่ทำให้สามารถขึ้นรูปได้แค่นั้นเองเห็นไหมคะว่าแค่ทองเนี่ยก็ยังแยกไม่ออกเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มีโจทย์ที่ยากกว่านั้นอีกค่ะ
0: อะไรคะ
1: นี่เลยค่ะนี่ค่ะคุณครูมีสารอยู่2ชนิดค่ะสาร A สาร B แปลบอกความแตกต่างให้หน่อยได้ไหมคะว่าสาร2ชนิดที่ต่างกันยังไง
0: ไม่เห็นต่างกันเลยค่ะ
1: จริงๆแล้วต่างค่ะเพราะว่าหนึ่งเป็นสารบริสุทธิ์อีกอันหนึ่งเป็นสารผสม
0: ถ้ามองด้วยตาเปล่าแบบนี้นะคะต้องแยกไม่ออกแน่ๆเลยอะว่าอะไรเป็นสารบริสุทธิ์อะไรเป็นสารผสมแบบนี้มันจะมีวิธีการแยกยังไงคะครู
1: มีวิธีหนึ่งค่ะที่ง่ายที่สุดเลยค่ะนั่นคือการรู้จุดเดือดค่ะถ้าเรารู้จุดเดือดของสารเราก็จะสามารถแยกได้ค่ะว่าสารใดเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารใดเป็นสารผสม
0: จุดเดือดมันก็100องศาเซลเซียสไม่ใช่หรอคะ
1: โอ้ไม่ใช่ค่ะแพลว
0: อ้าว
1: ของเหลวทุกชนิดบนโลกไม่ได้มีจุดเดือดที่100องศาเซลเซียสไม่ได้มีจุดร้อนเหลวที่0องศาเซลเซียสทุกชนิดนะคะเข้าใจผิดแล้วล่ะเนี่ย
0: อ้าวแล้วแบบนี้ถ้าหากว่ามันมีทั้งจุดเดือดจุดร้อนเหลวที่ไม่เท่ากันมันก็ยิ่งแยกยากไปใหญ่เลยสิคะ
1: ไม่ยากค่ะแพลวจำคำใบ้ของครูไว้นะคะ
0: คำใบ้อะไรคะ
1: สารบริสุทธิ์คงที่ค่ะสารผสมไม่คงที
0: ่สารบริสุทธิ์คงที่สารผสมไม่คงที
1: ่
0: โอเคค่ะจะจำเอาไว
1: ้ดูถ้าจะยังไม่เชื่อใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวแพลจะเข้าใจเองค่ะว่าอะไรคงที่ไม่คงที่ในกิจกรรมอุณหภูมิพิสูจน์สารนี่เลยค่ะกิจกรรมอุณหภูมิพิสูจน์สาร
0: อุณหภูมิพิสูจน์สารพิสูจน์ยังไงเหรอคะ
1: วันนี้นะคะเดี๋ยวครูกับพี่แพลนะคะจะมาทำการทดลองค่ะโดยพิสูจน์ว่าสาร A หรือสาร B สารไหนเป็นสารบริสุทธิ์และสารไหนเป็นสารผสมค่ะเด็ก
0: ๆแล้วสาร A กับสาร B มันคืออะไรอะคะ
1: ยังไม่บอกค่ะ
0: แล้วยังจะรู้ได้ไงว่าสารไหนเป็นสารบริสุทธิ์หรือว่าสารผสมนะคะ
1: การทดลองนี้จะบอกได้ค่ะพี่แพรวสามารถพิสูจน์ได้เพียงดูอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากจุดเดือดค่ะอย่างคำใบ้ที่ครูเคยบอกไปตอนแรกนะคะว่าสารบริสุทธิ์คงที
0: ่
1: สารผสมไม่คงที่นั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยค่ะ
0: ได้เลย
1: งั้นเราเริ่มที่สาร A ก่อนละกัน
0: โอเคค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราตั้งเน
0: าะแล้วเราก
1: ็แล้วเดี๋ยวคุณครูจะทำการปรับเทอร์โมมิเตอร์ค่ะให้มันสามารถจุ่มได
0: ้อ๋อต้องปรับลงมาใช่ไหมคะ
1: เวลาที่เด็กๆนะคะปรับเทอร์โมมิเตอร์นะคะก็ให้กระป๋องของเทอร์โมมิเตอร์นะคะอยู่กลางสารพอดีนะคะถึงจะได้อุณหภูมิที่ถูกต้อง โอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการจุดไฟค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะจุดแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะใส่เลย
0: ใส่ไปเลย
1: เราก็จะทำการพ่นรอบๆค่ะเพื่อให้ความร้อนนะคะสามารถทำให้สารละลายที่อยู่ในนี้ค่ะเดือดได้
0: ต้องให้เดือดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วเราจะสังเกตไงคะแถวว่าเดือด
0: สังเกตยังไงอะคะอุณหภูมิมันจะขึ้นเหรอคะ
1: ใช่ค่ะนอกเหนือจากการที่ดูที่โทมโมมิเตอร์แล้วนะคะเราให้ดูที่ฟองอากาศค่ะจะเริ่มมีฟองอากาศเล็กๆเกาะที่ก้นของบิ๊กเกอร์นะคะแล้วก็ฟองก็จะขนาดใหญ่ขึ้นและลอยขึ้นด้านบนค่ะโอเคอันนั้นคือการที่มันจะเริ่มเดือดนะคะ

0: ผู้ชายค่ะตอนนี้อุณหภูมิมันไม่ขยับแล้วอะค
1: ่
0: ะ
1: อุณหภูมิคงที่แล้วใช่ไหมคะแพลวโอเคแล้วเดี๋ยวเราเก็บข้อมูลแบบนี้นะคะก็คือเก็บทุก30วินาทีแล้วก็จดไปเนาะอ่ะสาร A เราทำการทดลองเสร็จแล้วนะคะเราไปทำการทดลองสาร B เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะเด็ก
0: ๆโอเค
1: โอเคค่ะ
0: มาเราอันนี้ออก
1: ระวังร้อนระวัง
0: ร้อน
1: โอเคเหมือนเดิมนะคะเด็กๆหลังจากที่เราเปลี่ยนเทอร์โมมิเตอร์แล้วนะคะก็ทำการทดลองกับสาร
0: B
1: เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเมื่อสารเริ่มเดือดนะคะก็ให้เด็กๆนะคะทำการจดอุณหภูมิทุกๆ30วินาทีค่ะโอเค
0: อันนี้ต้องคนไหมคะ
1: คนเหมือนเดิมค่ะค่อยๆคนนะคะ

0: จากการทดลองมาสักครู่แพลวสังเกตได้ยังไงคะว่าสารละลายเนี่ยเริ่มเดือดแล้ว
1: ก็ตอนแรกใช่ไหมคะมันจะมีเป็นฟองอากาศนะคะอยู่ที่ก้นบิ๊กเกอร์ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็ลอยขึ้นมาด้านบนแล้วพอที่มันเดือดแล้วนะคะมันก็จะมีไอ้น้ำพุ่งออกมาเต็มเลยแล้วก็ฟองก็ใหญ่ขึ้นเต็มภาชนะเลยค่ะ
0: เก่งมากที่สังเกตได้ละเอียดขนาดนี้นะคะแล้วผลการทดลองของแพลวที่นำไปเขียนกราฟแล้วเป็นยังไงบ้างคะขอดูหน่อย
1: แบบนี้เลย
0: ว้า
1: สาร A เนี่ยนะคะพอถึงจุดๆนึงค่ะอุณหภูมิก็จะคงที่แต่ว่าสาร B นะคะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ
0: แล้วแพลวจำคำใบ้ที่ครูบอกตอนต้นได้ไหมคะ
1: ครูเช่ใบ้ว่าสารบริสุทธิ์คงที่สารผสมไม่คงที่อ๋อที่คงที่ไม่คงที่นี่คือจุดเดือดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาร A มีจุดเดือดที่คงที่แสดงว่าเป็นสารบริสุทธิ์ส่วนสาร B มีจุดเดือดที่ไม่คงที่เพราะฉะนั้นก็เป็นสารผสม
0: ถูกต้องเลยครับแพรวถ้าอย่างนั้นคุณครูเฉลยดีกว่าค่ะว่าสาร A เนี่ยคือน้ำกลั่นก็คือเป็นสารบริสุทธิ์ส่วนสาร B นะคะก็คือน้ำเกลือค่ะเป็นสารผสมระหว่างเกลือกับน้ำนั่นเอง
1: แล้วแบบนี้สารบริสุทธิ์เนี่ยมีจุดเดือดที่คงที่แล้วจุดหลอมเหลวล่ะคะ
0: อ๋อถ้าเป็นสารบริสุทธิ์นะคะจุดเดือดคงที่จุดล้อมเหลวแล้วความหนานั้นก็คงที่เหมือนกันค่ะ
1: แล้วแบบนี้สารผสมล่ะคะ
0: โอ้ถ้าสารผสมนะคะจุดเดือดไม่คงที่จุดล้อมเหลวแล้วความหนานั้นก็ไม่คงที่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณสารแล้วก็ชนิดของสารแล้วก็สัดส่วนของสารที่ผสมเข้าไป
1: พอฟังแบบนี้นะคะพาวนึกถึงจุดเดือดของน้ำตาลมะพร้าวเลยอะค่ะโหยพาวจะลองทำตามเขาตั้งหลายทีทำไม่ได้เลยค่ะครูเช่เดี๋ยวจะพาครูเช่ไปดูค่ะในรายการภัตตาคารบ้านทุ่งไปดูกัน
2: ภัตตาคารบ้านทุ่ง
3: เมื่อได้น้ำตาลมาเสร็จสับจะขยับจัดการนำทุกกระบอกเทรวมกันจากนั้นจะตักน้ำตาลมะพร้าวสดๆเทใส่กระทะโดยจะกรองรองด้วยผ้าขาวป้องกันไม่ให้เศษไม้พยอมรวมถึงมดแมลงลงไปด้วยนะครับแล้วจัดการตักฟองออกเพราะส่วนของฟองนี่แหละครับคือส่วนของเชื้อจุลินทรีย์มาถึงที่อย่างนี้แล้วสตางค์ขอทดสอบความหวานจากปากกระบอกกันก่อนนะครับ
4: หวานแล้วลุง
5: เปรี้ยวไหม
4: ไม่เปรี้ยวนะ
5: เลยเห็นไหมในร้านก็ทานใช้ได
4: ้หวานฮะแล้วก็จะมีเศษไม้พยอมแต่ไม่เปรี้ยว
5: ไม่เปรี้ยวใช่ไหม
4: ไม่เปรี้ยวหวานอ่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ต้มนะยังไม่ได้เคี่ยวนะ
5: ต้มจะหวาน
4: ปาดเพราะผมไม่ตัดเปล่า
3: การต้มให้เกิดไอระเหยก็เพื่อแยกส่วนของน้ำออกจากน้ำตาลต้มไปสักพักประมาณ1ชั่วโมงน้ำตาลก็จะเข้าสู่ปฏิกิริยาที่คุณลุงเรียกว่าน้ำตาลบ้าไฟฟองก็จะลอยสูงขึ้นมาเต็มกงใน1กระทะนั้นจะต้องใช้เวลาต้มเคี่ยวน้ำตาลประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้น้ำตาลมะพร้าวเริ่มงวดขั้นตอนต่อไปก็จะยกกงออกแล้วจะใช้ไม้พายมากวนลักษณะน้ำตาลตอนนี้เรียกว่าน้ำตาลปุดดอกหมากกลิ่นน้ำตาลที่ได้จะมีกลิ่นหอมคล้ายๆน้ำตาลไหม้นิดๆหรือที่เรียกกันว่ากลิ่นคาราเมลเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนนี้เรียกว่าเลน้ำตาลเพื่อให้เหนียวตัวจากนั้นก็จะใช้เหล็กกระทุ้งให้น้ำตาลเซตตัวนะครับก่อนจะย้ายไปใช้เนียนปาดสังเกตว่าน้ำตาลขาดเป็นท่อนๆแสดงว่าใช้ได้จัดการนำลงสู่บรรจุภัณฑ์จะเป็นน้ำตาลปึกอย่างนี้หรือจะหยอดใส่ถ้วยตะไลก็แล้วแต่บรรจุภัณฑ์นะครับนอกจากน้ำตาลมะพร้าวอย่างนี้แล้วคุณลุงปรีชายังสามารถแปรรูปน้ำตาลมะพร้าวให้กลายเป็นน้ำตาลผงน้ำตาลไซรัปและน้ำส้มสายชูหมักได้อีกด้วยหลังจากกระทะแรกเสร็จไปก็จะย้ายน้ำตาลจากกระทะที่2มาใส่กระ

0: ทะแรกจนทุกกระทะก็จะมาจบที่กระทะแรกแต่ใช้กระบวนการตักโดยไม่ยกกระทะนะครับในยุคปัจจุบันคุณลุงบอกว่าเราจะใช้แรงกระทุ้งกันไม่ไหวจึงจะต้องใช้เครื่องทุ่นแรงเป็นมอเตอร์มาช่วยปั่นแบบนี้คุณผู้ชมครับวันนี้คุณลุงบอกว่ามีของดีอยากจะให้สตางค์ได้ลองชิมนั่นก็คือเมนูกล้วยลอยตาลเป็นขนมหวานโบราณที่หากินยากมากถึงมากที่สุดในยุคปัจจุบันเพราะหากไม่มีการต้มน้ำตาลอย่างนี้คุณลุงบอกว่าไม่มีทางที่จะได้กินแน่นอนครับโดยจะใช้กล้วยน้ำว้ากำลังห่ามๆอย่างนี้จัดการปอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาดนำไปหย่อนใส่ในกระทะต้มน้ำตาลปล่อยให้เวลาล่วงผ่านลอยอยู่ในน้ำตาลประมาณ4ชั่วโมงเลยล่ะครับวิธีการกินนั้นคุณลุงสาธิตแบบเก่าก่อนโดยจะใช้ทางมะพร้าวมาเสียบอย่างนี้คุณลุงเล่าว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายในสมัยก่อนนั้นไม่มีขนมอะไรที่จะมาเลี้ยงลูกๆ ก็ได้กล้วยลอยตาลแบบนี้ล่ะครับแจกจ่ายกันคนละไม้เด็กๆที่ได้ก็จะเดินเล่นไปกินไปสนุกสนานกว่าจะหายร้อนกินหมดก็นานพอควรเลยล่ะครับส่วนรสชาตินั้นก็จะหวานหอมฉ่ำสุกความหวานของน้ำตาลมะพร้าวแทรกซึมเข้าสู่เนื้อกล้วยช่วยทำให้ความหนึบเหนียวและนุ่มมีรสชาติหวานน่ารับประทานอร่อยมากที่สำคัญประทับใจตรงหากินยากนี่ล่ะครับ
1: ภัตตาคารบานทุน
2: เนี่ยคุณเช่คะพอเราดูรายการนี้นะคะแล้วเราจะลองทำตามเขาค่ะโอ้โหลองเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีน้ำตาลมันไหม้ก่อนทุกทีเลยค่ะครู
3: ถ้าครูเดาไม่ผิดนะคะแพลวจะต้องใช้น้ำตาลทรายกับน้ำแน่ๆเลยแต่ที่พี่เขาใช้เนี่ยเป็นน้ำตาลจากน้ำดอกช่อมะพร้าว
2: อ๋อ
3: เป็นน้ำตาลมะพร้าวดังนั้นเนี่ยปริมาณน้ำตาลกับน้ำที่แพลวใส่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับเขาค่ะ
2: โอ้โหถึงว่าทำไมดำเท่าไหร่ก็ไม่ได้
3: แล้วแพรวใช้อุณหภูมิกับเวลาที่เข้ากับเขาเนี่ยแน่นอนค่ะมันจุดเดือดมันก็ไม่ได้ดังนั้นก็เลยไม่นี้ที่แพรวทำเอาอย่างนี้ละกันคุณนึกออกแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทำการทดลองที่คล้ายๆกันกับการทำน้ำตาลมะพร้าวแถมยังได้ของอร่อยไว้ทานด้วยดีกว่า
2: จริงเหรอคะ
3: ดีค่ะโอเคงั้นเราทำกิจกรรมค่ะในกิจกรรมผลไม้ใส่แจ่วนี่เลยค่ะกิจกรรมผลไม้ใส่แจ๋ว
2: ใส่แจ๋วเลยต้องมีทั้งหม้อใส่แก้วใส่ชามใส่ด้วยใช่ไหมคะ
3: เพื่อให้อินกับความใสนี้ค่ะ
2: อันนี้จริงเหรอคะครู
3: ไม่จริงค่ะใช้ภาชนะอะไรก็ได้นะคะโอเควันนี้นะคะอุปกรณ์ของเราเนี่ยค่ะก็จะมีส่วนของหม้อน้ำน้ำตาลทรายแล้วก็ผลไม้แล้วก็มีไม้สำหรับเสียบผลไม้นะคะซึ่งผลไม้เด็กๆนะคะสามารถเลือกใช้ผลไม้ชนิดไหนก็ได้ที่ตัวเองชอบเลย
2: อะไรก็ได้เลยหนูอยากลองทำแล้วอะค่ะครูเช
3: ่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโอเคค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมลงไปก่อนที่จะเป็นหม้อนอโอเค
2: ใส่อะไรก่อนคะ
3: เราก็จะใส่น้ำกับน้ำตาลลงไปค่ะ
2: ใส่น้ำไปก่อนนะ
3: ใช่ค่ะ
2: นี่เลยไหมคะ
3: หมดเลยค่ะน้ำนะคะเราจะใส่หมด1ส่วนค่ะส่วนน้ำตาลเราจะใส่2ส่วนค่ะเด็ก
2: ๆใส่หมดเลยนะชุบแล้วก็น้ำตาล
3: น้ำตาลลงไป
2: ใส่หมดนี่เลยเหมือนกันใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: ใส่แล้วนะคะ
3: ว้า
2: วแล้วยังไงต่อคะ
3: เสร็จแล้วนะคะในระหว่างที่เราต้มนะคะเราจะใส่ส่วนของสตรอเบอรี่ลงไปด้วยเพื่อดึงเอากรดที่อยู่ในสตรอเบอรี่ค่ะทำให้น้ำตาลมีความวาวแล้วก็คงตัวได้มากขึ้นไม่เป็นเกล็ดน้ำตาล
2: โอ้ใช่แล้วต้องเสียบไม้ก่อนไหมคะ
3: ไม่ต้องค่ะครั้งนี้นะคะให้เด็กๆนะคะผ่าสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีสตรอเบอรี่สามารถใช้น้ำมะนาวบีบลงไปแทนได้ค่ะ
2: งั้นเอาสตรอเบอรี่ที่หั่นแล้วใส่ไปเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: นี่ใส่3อันเลยนะ
3: ใส่3อันเลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะนำน้ำตาลและน้ำนะคะที่อยู่ในหม้อเนี่ยตั้งไฟค่ะโดยใช้ไฟแรงจนกว่าน้ำตาลจะละลาย

0: แผ่วๆเด็กๆสามารถสังเกตได้นะคะว่าน้ำตาละลายแล้วหรือเปล่านะคะให้ดูที่ฟองค่ะถ้าเริ่มมีฟองขนาดใหญ่แล้วเปลี่ยนเป็นฟองขนาดเล็กแล้วก็เดือดช้าลงแสดงว่าน้ำตาลถูกเปลี่ยนกลายเป็นน้ำเชื่อมเรียบร้อยแล้ว
1: ว้าว
0: ถ้าถึงจังหวะนั้นนะคะให้เด็กเบาไฟลงค่ะให้อ่อนที่สุดค่ะแล้วตั้งต่อไปค่ะประมาณ20นาทีก็ได้แล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาทดสอบกันค่ะว่าน้ำตาลที่เราเคี่ยวหรือกลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้หรือยัง
1: ส่วนตอนนี้ผลไม้เราทำยังไงกับมันต่อคะ
0: ตอนนี้นะคะก็คือพี่แผ่วเสียบไม้รอได้เลยค่ะส่วนครูเนี่ยก็จะทำการตั้งไฟนะคะระหว่างนี้เด็กๆไม่ต้องคนนะคะ
1: โอ้เดือดผุดๆเลย
0: โอเคเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟค่ะ
1: แล้วทำยังไงคะ
0: จากนั้นนะคะเดี๋ยวเรารอให้ฟองเขายุบตัวนิดหนึ่งแล้วเราจะได้ทำการชุบผลไม้ได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วเราก็จะจุ่มผลไม้ลงไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะโอเคจุ่มได้เลยค่ะ
1: จุ่มแล้วเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ

0: นี่เสร็จแล้วค่ะโอ้เดี๋ยวเราก็รอให้เขาเย็นตัวเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากินกันอยากชิมอยากชิมว้าวมากเลยค่ะครูเช่
1: นี่เลยค่ะผลไม้ใสแจ่วนะคะของครูกับพี่แพลวเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล
0: ้
1: ว
0: ใช่แล้วของพาเป็นสตรอเบอรี
1: ่ของคุณครูเป็นองุ่นค่ะเวลาที่เด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะแนะนำว่าให้กินทันทีนะคะไม่อย่างนั้นนะคะน้ำตาลที่เคลือบไว้นะคะมันจะหลอมเหลวอีกครั้งได้นะคะเด็กๆ
2: นี่ก็ใกล้แล้วนะคะครูเดี๋ยวเรารีบกินกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะกินนะคะน้องๆคะสารบริสุทธิ์นะคะประกอบไปด้วยสารเพียง1ชนิดค่ะอย่างเช่นน้ำกลั่นทองคำแท่งหรือว่ากลูโคสนั่นเองและสารบริสุทธิ์นั้นนะคะมีคุณสมบัติบางประการที่มีค่าเฉพาะตัวค่ะมีค่าของจุดเดือดจุดหลอมเหลวแล้วก็ความหนาแน่นที่คงที่นั่นเองค่ะ
1: สารผสมนะคะจะประกอบไปด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปค่ะอย่างเช่นน้ำเกลือค่ะทองรูปพรรณน้ำหวานค่ะสารผสมนะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นที่ไม่คงที่ค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าผสมกับสารชนิดใดและสัดส่วนเท่าไหร่ค่ะเด็ก
2: แล้วถ้าว่าน้องๆ นะคะนำผลไม้ไปทำแบบนี้แล้วหน้าตาเป็นไงก็ถ่ายรูปส่งมาให้พวกเราดูกันด้วยนะและกลับมาพบกับคำถามและหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการแลบซ่าท้าทดลองตอนนี้นะคะครูเชษแล้วก็พี่พาวขอไปชิมผลไม้นี้ก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายค่ะวิ่งรีบกินกันเถอะค่ะเดี๋ยวมันจะละลายมันติดกันเลย
1: สองอันเลยอะคะ
2: ใช่แล้ว

0: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการสร้าง Google Form และเก็บข้อมูลแยกตามชีตง่ายๆโดยไม่ต้องใช้สคริปต์นะครับหรือก็คือการเขียนสคริปต์นะครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับลำดับแรกเลยนะครับเราต้องสร้าง Google Form ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็ตั้งชื่อฟอร์มนะครับตามชื่อที่เราอยากจะตั้งเลยนะครับ

ลำดับแรกก็จะเป็นชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ตั้งเป็นจำเป็นนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะเป็นชั้นปีนะครับแล้วก็เลือกตั้งเป็นหลายตัวเลือกนะครับ

ถัดมานะครับก็จะเป็นของคณะนะครับว่าในคณะมีกี่สาขานะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับซึ่งคณะของผมจะ

ทีนี้นะครับพอได้แล้วนะครับไปที่การตอบกลับนะครับแล้วก็ไปสร้างสเปรดชีตขึ้นมานะครับเราจะตั้งชื่อหรือไม่ตั้งชื่อก็ได้นะครับจากนั้นกดปุ่มสร้างขึ้นมาครับเมื่อมีการกรอกฟอร์มนะครับก็จะมีข้อมูลลงมาตรงชีตนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็ให้ทำการคัดลอกชื่อชีตนี้ไว้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็ทำการสร้างแผ่นงานเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งแผ่นงานนี้นะครับจะต้องมีชื่อข้อมูลตรงกับฟอร์มของเรานะครับนั่นก็คือชื่อสาขานะครับให้เราสร้างขึ้นมาเลยครับซึ่งชื่อชีตตรงนี้นะครับก็ให้ตรงตามสาขาที่เรากำลังจะทำนะครับซึ่งในส่วนของผมคือจะเป็นสาขานะครับตั้งชื่อให้ตรงกันนะครับ

town's moving all around, but you stay the same. We like to run away, ditching all the pain and living for today. We're driving so fast, won't make it last, we'll do it all. ทีนี้นะครับมาดูว่าพอเวลาใครกรอกข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับจะให้ลงไปชีทไหนนะครับเรามาเริ่มเขียนสูตรกันเลยดีกว่าครับก็แรกเปิดเท่ากับ Curie นะครับแล้วก็เครื่องหมายวงเล็บเปิดนะครับจากนั้นใส่เครื่องหมาย Single Quote ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ชื่อชีทของเราก็คือจะเป็นการกรอกแบบฟอร์ม1ครับก็ใส่ลงไปเลยครับจากนั้นนะครับใส่เครื่องหมายซิงเกิลโคดเข้าไปนะครับพร้อมกับเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายตกใจครับหรือเรียกว่าอัสเตรีนะครับแล้วก็เลือกของช่วงข้อมูลนะครับถ้าดูตามนี้นะครับข้อมูลที่เราจะเลือกก็คือจะเป็นข้อตั้งแต่ A จนถึง D นะครับตั้งแต่ A 1 1 colon แล้วก็ D colon D 1 นะครับจากนั้นนะครับใส่เครื่องหมายคอมม่าลงไปนะครับแล้วพิมพ์เครื่องหมายดับเบิลโควตขึ้นมาครับแล้วพิมพ์คำว่าselect นะครับซึ่งแปลว่าเลือกนะครับจากนั้นนะครับใส่เครื่องหมายดอกจันนะครับเป็นการเลือกทั้งหมดครับจากนั้นนะครับพิมพ์คำว่า where นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูคอลัมน์นะครับว่าคอลัมน์ที่เราจะเอาข้อมูลเนี่ยมาใช้นะครับคือส่วนตรงไหนนะครับนั่นก็คือคอลัมน์ดีนะครับก็คือสาขา

แล้วก็ใส่เครื่องหมายซิงเกิลโควตนะครับ2อันแล้ววงเล็บข้างหลังเนี่ยครับให้ลบออกนะครับจากนั้นในซิงเกิลโควตนะครับใส่ชื่อไปนะครับก็คือพิมพ์คำไปว่าเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอันนี้คือชื่อที่เราจะใช้นะครับเสร็จแล้วก็ปุ่ม Enter เลยครับซึ่งตอนนี้จะยังไม่มีข้อมูลนะครับเพราะว่ายังไม่มีการกรอกแบบฟอร์มนะครับทีนี้เราก็กลับมาที่แบบฟอร์มนะครับเพื่อเป็นการกรอกข้อมูลลงไปนะครับเพื่อที่จะนำไปเก็บไว้ในชีทนะครับ

กันนะครับว่าข้อมูลมาไหมข้อมูลมาแล้วและทีนี้เราก็ใส่เพิ่มไปอีกก็ได้นะครับชั้นปีที่2แล้วก็เลือกเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับนี่ครับมาแล้วครับทั้งในของ Google Form แล้วก็ชีทที่แยกนะครับและที่นี้เราก็ทำให้ครบทั้งหมด3อันเลยนะครับที่เหลือบ้างก็คือโดยการก๊อปโค้ดหรือก๊อปสูตรจากอันแรกนะครับที่เราได้ทำไว้นะครับก๊อปมาเลยครับคอนโทรล C นะครับแล้วก็มาที่วิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรล V นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับเนื่องจากมาเป็นการกรอกครั้งแรกนะครับของชีทนี้ซึ่งยังไม่ได้มีเก็บไว้ในข้อมูลของแบบของ Google Form นะครับมันก็เลยจะยังไม่มีข้อมูลขึ้นนะครับทีนี้เราก็มาทำกันให้หมดทุกอันกันเลยดีกว่านะครับ

0: เอาครับนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเขียนสคริปต์หรือแอปสคริปต์นะครับสามารถนำไปปรับใช้ตามงานที่เราอยากจะลองปรับใช้ดูได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ
1: Digital Business Management การจัดการธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัลเป็นธุรกิจที่มุ่งดำเนินการบนระบบดิจิทัลที่มีทรัพยากรทางกายภาพที่น้อยและยังมุ่งเน้นที่มีความสร้างสรรค์ที่นำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบและบนแพลตฟอร์มที่ตรงใจหรือความต้องการของลูกค้าและดึงดูดลูกค้าและผู้ให้บริการเข้ามาได้มากธุรกิจดิจิทัลมีหลายรูปแบบหลายประเภทของธุรกิจมีลักษณะเป็นส่วนรวมของสินค้าและบริการนั้นจนสามารถทำให้ธุรกิจดั้งเดิมนั้นยุบสลายได้ธุรกิจจึงต้องมีการแปลงรูปสู่ธุรกิจดิจิทัลเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องยุบสลายโดยการแปลงรูปธุรกิจจะมุ่งเน้นไปที่ทำให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าและดึงดูดลูกค้าเข้ามาสู่ธุรกิจให้มากขึ้นโดยมีปัจจัยที่สำคัญคือการคิดเชิงออกแบบรูปการพัฒนาระบบงานแบบเร่งด่วนการทำธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มการใช้เทคโนโลยีเสริมมูลค่าให้ธุรกิจและการวางแผนลักษณะของธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัลหรือเดิมจะเรียกว่าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์คือการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมหลักของธุรกิจผ่านระบบออนไลน์หรือระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งกิจกรรมหรือกระบวนการหลักที่จะแปลงรูปเป็นการดำเนินแบบดิจิทัลมีตั้งแต่ต้นทางในการเชื่อมโยงกับซัพพลายการดำเนินการและปลายทางที่เชื่อมโยงกับลูกค้าโดยการออกแบบรูปแบบของธุรกิจดิจิทัลที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจส่วนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตทั้งโดยตรงหรือผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Lazada, Shopee และ Amazon การแปลงรูปธุรกิจสู่ธุรกิจดิจิทัลนอกจากจะคิดรูปแบบธุรกิจดิจิทัลขึ้นมาธุรกิจดั้งเดิมก็ต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนให้เป็นธุรกิจดิจิทัลหรือแม้แต่ธุรกิจดิจิทัลเองก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ธุรกิจใหม่ๆมาทำให้เรายุบตัวด้วยการปรับเปลี่ยนหรือแปลงรูปการแปลงรูปทางดิจิทัลหมายถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจหรือองค์กรได้สรุปว่าการแปลงรูปดิจิทัลขององค์กรแบ่งได้เป็น2แบบหลักๆคือการแปลงรูปกระบวนการที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแบบที่2คือการสร้างสินค้าและบริการแบบดิจิทัลที่เน้นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการนำเสนอสินค้าและบริการณปัจจุบันมหาลัยหลายๆแห่งเริ่มให้ความสนใจในธุรกิจดิจิตอลเพื่อให้เข้าถึงการตลาดในโลกออนไลน์จึงมีการตั้งคณะและสาขาใหม่ที่มีชื่อว่าสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลที่จะมุ่งเน้นในการผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนไปพฤติกรรมของคนที่อยู่กับสื่อออนไลน์ทั้งการซื้อขายการจ่ายเงินรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมในโลกของธุรกิจก็เช่นกันตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่าดิจิทัลเทคโนโลยีทำให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นมาสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อนำไปดำเนินธุรกิจหรือการปรับตัวใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลหลักสูตรนี้เราจึงผลิตบัณฑิตออกมาให้มีความรู้3ด้านคือด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์และจะนำมาสร้างประโยชน์อย่างไรในโลกธุรกิจด้านแมเนจเมนต์รู้เรื่องดิจิทัลแล้วก็จะต้องบริหารประโยชน์ให้เป็นรู้จักวางแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรตอบโจทย์ธุรกิจการสร้างกำไรขึ้นมาจะต้องทำอย่างไรด้าน business mindset คนที่ทำไอทีเก่งๆมีความรู้เกี่ยวกับการทำแอปพลิเคชันใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆแต่จะไม่ประสบความสำเร็จเลยถ้าไม่มีแนวความคิดทางด้านธุรกิจเพื่อต่อยอดความคิดออกไปอีก digital business modelคือการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจโดยการใช้ดิจิทัลเข้ามาเสริมเพื่อรับมือกับคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าธุรกิจปัจจุบันนี้จะทำควบคู่กับแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะ

0: การจดจำพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อนำไปคาดการยอดขายในอนาคตอีกทั้งยังพัฒนาแพลตฟอร์มให้ใช้งานง่ายDigital Business Model แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้ 1. ฟรีเมียมการที่แพลตฟอร์มเปิดให้ใช้บริการโดยมีเงื่อนไขบางประการอย่างเช่นมีข้อจำกัดในการใช้ฟังก์ชันในแอปพลิเคชันโดยสามารถซื้อบริการเสริมหากต้องการใช้ฟังก์ชันนั้นๆ 2. Subscription ระบบสมัครสมาชิกที่มาแทนการซื้อขายนั่นหมายความว่าหากเราต้องการเข้าถึงแพลตฟอร์มนั้นจะต้องสมัครสมาชิกเสียก่อนตัวอย่างเช่น Netflix บริการสตรีมมิ่งที่นำเสนอความบันเทิง 3 peer to peer to sided marketplace แพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อผู้ขายและผู้ซื้อโดยมีตัวกลางเป็นสินค้าหรือการบริการไม่ว่าจะเป็นการซื้อก็ตาม 4 e-commerce ผู้ให้บริการที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขายสินค้าเสมือนกับการขายสินค้าผ่านคนกลางทั่วไปที่ย้ายมาวางไว้บนแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Lazada, Shopee, Amazon นั่นเอง 5. On Demand เป็นการบริการที่นำระบบเข้ามาใช้เพื่อประหยัดเวลามากขึ้นและสามารถใช้บริการได้เมื่อต้องการตัวอย่างเช่น Netflix 6. Ad Supported เว็บไซต์ที่ให้เข้าถึงได้ฟรีไม่ว่าจะเป็น Content Article โดยบริษัทเหล่านี้จะอยู่ได้ด้วยการขายโฆษณาตัวอย่างเช่น Google 7. Open Source Model นี้ทำให้สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ได้ฟรีและสามารถเข้ามาแก้ไขดัดแปลงได้ตัวอย่างเช่น Red Hat เปิดให้บริการซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาแก้ไขหรือเผยแพร่ต่อได้และใช้ได้ฟรีโดยมีรายได้จากค่าสมัครสมาชิกบทสรุปของการจัดการธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดั้งเดิมและธุรกิจดิจิทัลเองสามารถถูกยุบตัวได้เสมอเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการธุรกิจดั้งเดิมและธุรกิจดิจิทัลต้องแปลงรูปตัวเองอยู่เสมอเพื่อดึงลูกค้าเข้ามาสู่ธุรกิจของตนเองและเพื่อให้ธุรกิจหรือหน่วยงานของตนดำเนินต่อไปได้โดยหลักการแปลงรูปธุรกิจดิจิทัลต้องมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มเพื่อเป็นศูนย์รวมของธุรกิจนั้นๆซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยการคิดแบบการออกแบบที่เข้าใจในมุมมองของลูกค้าที่ชัดเจนมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและการพัฒนาระบบงานแบบเร่งด่วนเพื่อปล่อยงานออกมาได้รวดเร็วด้วยหลักการสร้างต้นแบบออกมาให้ทดลองใช้
1: จากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาได้ที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชัน Discord กันนะครับผมแอปพลิเคชัน Discord คืออะไรคือแอปพลิเคชันที่เอาไว้ใช้สื่อสารเอาไว้ใช้พูดคุยวิดีโอหรือแชทข้อความกับเพื่อนๆหรือสามารถสร้างเป็นชุมชนในการพูดคุยกับนักพัฒนาเกมหรือนักพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆได้ครับเราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมเบราว์เซอร์ในที่นี้คือผมขอเลือกเป็น Microsoft Edge แล้วกันเนาะส่วนใครที่มี Microsoft ต่างๆที่เป็น Microsoft Explorer หรือGoogle Chrome นี่สามารถครับแต่ Microsoft Explorer นี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าจะยังใช้งานได้อยู่ไหม

โอเคผมขออนุญาตเปิดแล้วกันนะครับปุ๊บกดขยายตรงแท็บ search ด้านบนนะครับพิมพ์คำว่า google.com ครับผมแล้วก็ในช่องค้นหานะครับให้พิมพ์คำว่า discord ครับ enter 1ที่ปุ๊บโอเคคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์หลักเลยครับเมื่อเราทำการคลิกเว็บไซต์หลักเข้ามาแล้วนะฮะนี่คือหน้าเว็บไซต์หลักของแอปพลิเคชัน Discord ให้เราทำการกดปุ่มดาวน์โหลดสำหรับ Windows เลยครับกดปุ๊บหน้าต่างนี้จะเด้งขึ้นมาก็ต่อเมื่อคนที่ใช้ช่วยตัวช่วยดาวน์โหลดนะฮะของผมใช้ตัวช่วยดาวน์โหลดส่วนถ้าใครเด้งขึ้นมาหรือไม่เด้งขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะครับผมกดตกลงไปกดเริ่มดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมอย่าเพิ่งทำการกดเปิดเพื่อติดตั้งนะครับเปิดโฟลเดอร์ก่อนปุ๊บโอเคเมื่อเราทำการกดเปิดโฟลเดอร์เสร็จแล้วนี่คือตัวเซตอัพของตัวแอปพลิเคชัน Discord นะครับให้เราทำการดับเบิลคลิกเข้าไปเลยส่วนป๊อปอัพที่เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมใครได้เด้งขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะครับก็คือมันจะพยายามบอกว่าแอปพลิเคชันนี้ของคุณนั้นได้ทำการติดตั้งไว้แล้วนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่มีนะครับผมมันก็จะเด้งให้ติดตั้งโดยปกตินะฮะของผมขึ้นแบบนี้เพราะว่าผมติดตั้งแล้วผมก็ทำการโค้ดไปครับปึ๊บผมก็ขอทำการปิดกากบาทเบราว์เซอร์ลงไปนะครับปึ๊บรีเฟรชสักหนึ่งที่โอเคผมก็จะได้มาเป็นแอปพลิเคชัน Discord อย่างนี้นะครับตัวเราจะสร้างเซิร์ฟเวอร์ได้นั้นเราต้องทำอะไรบ้างไปที่แถบซ้ายมือเลยครับผมรูปบวกสีเขียวกดเข้าไปปึ๊บกดอันแรกเลยครับผมสร้างของฉันเองปึ๊บกดไปที่สำหรับฉันและเพื่อนๆเลยครับอันนี้จะเป็นในกรณีที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของเราเองเลยนะครับผมส่วนเซิร์ฟเวอร์ต่างๆย้อนกลับก่อนส่วนเนี่ยครับผมต่างๆนี่ผมจะยังไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันเนาะเพราะว่ามันดีเทลมันเยอะมากหรือรายละเอียดค่อนข้างที่จะซับซ้อนโอเคกดสำหรับฉันและเพื่อนๆไปเลยครับโอเคนี่คือชื่อเซิร์ฟของเซิร์ฟเวอร์เราที่เราจะสร้างนะครับผมแล้วก็กดทำการพิมพ์ชื่อไปเลยนะครับผมว่าเราอยากจะสร้างเป็นชื่ออะไรนะฮะก็สร้างไปเลยครับผมเซิร์ฟเวอร์ผมชื่อโพนะครับผมตรงรูปอันนี้เราจะอยากให้เซิร์ฟเวอร์นี้มีรูปหรือเปล่านะครับผมเราก็ทำการกดอัปโหลดปุ๊บแล้วเราก็เลือกรูปภาพได้เลยครับผมรูปภาพประจำเซิร์ฟเวอร์เราแล้วแต่เราเลยนะฮะโอเคผมขอไม่มีรูปภาพในเซิร์ฟเวอร์แล้วกันนะครับกดแคนเซิลไปแล้วก็กดสร้างนี่คือหน้าตาของเซิร์ฟเวอร์ที่เราสร้างนะครับผมหลักๆแล้วจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับทำงานหลักๆเลยก็คือช่องพูดคุยก็คือ general ที่อยู่ในของหมวด voice channel นะครับแล้วก็ทำการคลิกเข้าไปยืนยันปุ๊บโอเคเรามาดูในส่วนของมุมซ้ายล่างก่อนนะครับผมมุมซ้ายล่างจะแสดงช่องสีเขียวนี่คือเชื่อมต่อเสียงแล้วนะครับผมเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเราจะดูได้ว่าเราอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนค่าปิงเฉลี่ยเท่าไหร่ค่าปิงล่าสุดเท่าไหร่นะครับมันยังมีเขียนรายละเอียดบอกไว้หมดเลยนะฮะส่วนตรงรูปสัญลักษณ์3อันนี้จะเป็นแสดงค่าปิงเราที่อยู่ณตอนนี้นะครับผมส่วนอันนี้คือการแชร์หน้าจอคือเราจะสามารถแชร์หน้าจอได้เลยครับผมว่าเราจะแชร์สกรีนไหนอันนี้คือผมมี2จอนะครับผมเลยเลือกแชร์ได้2อันแต่ส่วนถ้าใครมีแค่จอเดียวก็เลือกแชร์สกรีน1นะครับผมกดแชร์ปุ๊บกดช่องที่กำลังสายเท่าสดช่องนี้ใช่ไหมโอเควิดีโอที่ราบรื่นคือแสดงความคมชัดในที่นี้จะได้แค่720นะครับผมถ้าอยากได้มากกว่านั้นคุณต้องเสียตังค์ซื้อนะครับส่วนเฟรมเรทก็จะได้แค่ประมาณ30เฟรมเรทนะฮะโอเคกดย้อนกลับกดปิดไปเรามาดูในส่วนของไมค์กับหูฟังนะครับผมรูปไมค์จะเป็นการเปิด

ปิดไมค์ปิดไมค์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดการได้ยินปิดการได้ยินในที่นี้คือจะไม่ได้ยินเสียงของเพื่อนเราที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วพูดอะไรต่างๆเรากดปุ่มนี้ปุ๊บเราจะไม่ได้ยินเลยนะครับผมแล้วเราก็จะพูดไม่ได้นะครับผมโอเคมาดูในส่วนของ Text หรือช่องที่เอาไว้พูดคุยกันนะครับผมโอเคในช่อง Text นี้เราจะสามารถพิมพ์อะไรก็ได้ลงไปเลยนะครับเราจะสามารถอัปเกรดของขวัญได้อัปเกรดให้เพื่อนได้แต่ว่าในที่นี้นี่คือมันต้องเสียตังค์นะครับเราจะสามารถอัปโหลดแบบกิฟต์ก็ได้หรือค้นหาแบบกิฟต์ที่เราชื่นชอบแล้วเราก็เลือกใส่ได้เลยครับอย่างเช่นหิวมันมีหมวดมาให้เราก็เลือกรูปภาพแล้วกดส่งไปได้เลยครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเสร็จปุ๊บอันนี้คือสติ๊กเกอร์แบบว่าเสียตังค์นะครับผมอันนี้คือในกรณีที่แบบเราต้องสมัครสมาชิกเนาะผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอีโมจิอีโมจิที่ทางเซิร์ฟเวอร์มีให้นั้นก็คือเลื่อนลงมาครับนี่ครับมันจะไปเขียนเลยครับว่าเป็นของบุคคล default เลยครับผมส่วนด้านซ้ายนี่คืออันนี้คือจะเป็นของเซิร์ฟเวอร์ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่ผมอยู่นะครับผมมันก็จะมีสติ๊กเกอร์อีโมจิแต่ละของประจำเซิร์ฟเวอร์ของเขานะครับที่เขาได้ทำการแอดมาเนาะโอเคขอข้ามปุ๊บมาที่รูปบวกตรงช่องส่งข้อความครับกดบวกไปกดอัปโหลดไฟล์เราสามารถเลือกไฟล์รูปภาพเลือกไฟล์วิดีโอหรือเลือกไฟล์งานได้เลยนะครับผมแต่ไฟล์วิดีโอผมไม่แน่ใจว่ามันเกินกี่เมกนะแต่ถ้าเป็นไฟล์งานปกติจะไม่เกิน4เมกนะครับรวมทั้งไฟล์รูปภาพด้วยเนาะโอเคกด cancel ไปเนี่ยครับนี่คือการทำงานหลักๆคร่าวๆของแอปพลิเคชัน Discord นะครับผมเป็นแอปที่ทุกคนสามารถใช้ได้และใช้งานง่ายนะครับผมการทำงานหลักๆของ Discord ก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆแล้ว Discord จะเน้นไปทางให้ผู้ใช้ได้ใช้งานสะดวกใช้งานง่ายนะครับผมและอินเทอร์เฟซเนี่ยจะใช้งานง่ายมากๆส่วนเรื่องของการตกแต่งหรืออะไรต่างๆที่ผมยังไม่ลงดีเทลเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอันนี้วันนี้ผมมาสอนโหลดและติดตั้งและการใช้งานเบื้องต้นอย่างง่ายนะครับโอเคถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

Cloud Computing ทำความรู้จักกับ Cloud Computing กันดีกว่า Cloud Computing หรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆคือระบบการเก็บข้อมูลทั้งหมดขึ้นไปเก็บไว้บนระบบอินเทอร์เน็ตหรือเรียกง่ายๆว่าการเก็บข้อมูลบนอากาศที่สามารถเรียกมาใช้งานได้ตลอดเวลาโดยผ่านการใช้งานเบราว์เซอร์และอินเทอร์เน็ต Cloud Computing สามารถจำแนกตามการใช้งานได้3ประเภทคือ Infrastructure as a Service หรือ IaaS เป็นโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกับระบบคอมพิวเตอร์คือมีทั้งหน่วยประมวลผลระบบเครือข่ายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลPlatform as a Service หรือ PaaS เป็นการใช้งานเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆเช่นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันหรือ Mobile Application เป็นต้น Software as a Service หรือ SaaS เป็นการใช้งานด้านซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบหรือเทคโนโลยีCloud Computing ได้รับการคิดค้นในปี1960โดยโจเซฟพลัสล็อบเน็ตลิกไลเดอร์กับการทำงานของเขาในอัพเน็ตเคิร์กวอนเนกอลกล่าวถึงในหนังสือ Silent of Titan กล่าวถึงคลาวว่าเป็นการลดภาระสำหรับทุกคน Amazon Web Serviceเปิดตัวบริการจัดเก็บข้อมูลของพวกเขาบนเมฆ

0: ในปี2006และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็นผู้จัดจำหน่ายการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นที่นิยมเช่น SmugMug, Dropbox, Pinterest
1: ข้อดีของ Cloud Computing
0: 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายก่อนหน้าที่ธุรกิจจะหันมาใช้ Cloud มักมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเช่นค่าจ้างฝ่าย IT ค่าไฟค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เป็นจำนวนมากแต่หากเปลี่ยนมาใช้บริการ Cloud จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้และนำเงินไปพัฒนาธุรกิจในด้านอื่นๆได้อีก 2. ปรับได้ตามความต้องการสามารถปรับขนาดได้ตามการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาหากช่วงใดมีการใช้งานมากก็ปรับได้ทันทีซึ่งแตกต่างจากเดิมหากมีการปรับปริมาณการใช้งานจะต้องรอพนักงานฝ่ายไอทีมาปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ถึงสามารถใช้งานได้ทำให้เสียเวลาจุดนี้จึงทำให้คนทำธุรกิจหันมาใช้บริการคลาวด์มากขึ้น 3. ไม่ต้องกลัวว่าระบบจะล่มบางธุรกิจมีการเก็บข้อมูลต่างๆไว้แล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นการถูกแฮกข้อมูลหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้แต่หากบริษัทไม่ว่าจ้างการให้บริการคลาวด์จะทำให้ธุรกิจไม่ต้องกังวลกับปัญหาการสูญเสียข้อมูลเพราะระบบการสำรองข้อมูลเรียกได้ว่าเป็นการลดความเสี่ยงของธุรกิจได้ดีมาก 4. ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นธุรกิจจะราบรื่นคล่องตัวมากขึ้นเพราะระบบ Cloud Service จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาและทำงานได้พร้อมกันอย่างราบรื่นเพียงมีอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงที่มีความเสถียรและครอบคลุมทั่วประเทศ 5. มีความปลอดภัยสิ่งที่ธุรกิจจะต้องคำนึงเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลคือความปลอดภัยหากธุรกิจที่มีการจัดเก็บข้อมูลในแพลตฟอร์มของตัวเองอาจจะต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดูแลระบบทำให้เสียค่าใช้จ่ายอีกทั้งมีความเสี่ยงที่จะถูกแฮกข้อมูลแต่ปัญหานี้จะหมดไปเนื่องจากมีการบริการคลาวด์มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยเสริมไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่มีอัพกู้คืนฐานข้อมูลและช่วยดูแลเมื่อเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยให้กับธุรกิจยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของธุรกิจอีกด้วย
1: ข้อเสีย Cloud Computing 1. จากการที่มีทรัพยากรที่มาจากหลายแห่งจึงอาจเกิดปัญหาด้านความต่อเนื่องและความรวดเร็ว 2. ยังไม่มีการรับประกันในการทำงานอย่างต่อเนื่องของระบบและความปลอดภัยของข้อมูล 3. แพลตฟอร์มยังไม่ได้มาตรฐานทำให้ลูกค้ามีข้อจำกัดสำหรับตัวเลือกในการพัฒนาหรือติดตั้งระบบ 4. เนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรที่มาจากหลายที่หลายแห่งทำให้อาจมีปัญหาในเรื่องของความต่อเนื่องและความเร็วในการเข้าทรัพยากรมากกว่าการใช้บริการโฮสต์ที่โลเคอลหรืออยู่ภายในองค์การของเราเอง 5. มีแนวโน้มที่จะโจมตีการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์อาจทำให้บริษัทของคุณเสี่ยงต่อการถูกแฮกและภัยคุกคามจากภายนอกในขณะที่คุณตระหนักดีไม่มีอะไรบนอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์และด้วยเหตุนี้จึงมีความเป็นไปได้ในการซ่อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอยู่เสมอ 6. ปัญหาทางเทคนิคแม้ว่าข้อมูลและข้อมูลในระบบ Cloud จะสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลามีบางครั้งที่ระบบนี้มีความผิดปกติร้ายแรงบางอย่างคุณควรตระหนักถึงความจริงที่ว่าเทคโนโลยีนี้มักจะมีปัญหาและปัญหาด้านเทคนิคอื่นๆแม้แต่ผู้ให้บริการระบบ Cloud ที่ดีที่สุดก็ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี้แม้ว่าจะมีการบำรุงรักษาที่มีมาตรฐานสูงนอกจากนี้คุณจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีที่จะเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลาคุณจะติดอยู่เสมอในกรณีที่เกิดปัญหาเครือข่ายและการเชื่อมต่อมีปัญหา
0: แอปที่ใช้งานกับ Cloud Computing มีมากมายทั้ง Google App for Work Microsoft Office Dropbox Salesforce Skype Evernote Teamwork ERP Cloud Computing เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่พร้อมรองรับการทำงานของผู้ใช้งานในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลและการทดสอบระบบหรือการติดตั้งฐานข้อมูลหรือการใช้งานซอฟต์แวร์เฉพาะด้านในธุรกิจต่างๆโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไว้ที่สำนักงานให้ยุ่งยากแต่สามารถใช้งานในสิ่งต้องการได้โดยการเชื่อมต่อระบบ Cloud Computing ผ่านอินเทอร์เน็ต
2: จากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการ

0: จะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาได้ที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
1: วันนี้นะเราจะมาสอนการทำแอปเพื่อคิดเลขนะครับด้วยโปรแกรม Codula นะครับหลังจากเราตั้งชื่อสกินเสร็จแล้วเราก็มาเอาเทคบล็อกเข้ามาประมาณ1อันก่อนนะครับแล้วก็ไปตั้งค่าตรง hint box แล้วพิมพ์เป็นใส่ค่าที่1เพื่อเวลาเราไปตอนเราสร้างแอปเสร็จแล้วมันจะได้ขึ้นว่าให้เราใส่ค่าที่1นะครับแล้วก็ทำการจัดบล็อกให้เรียบร้อยต่อไปก็เทคบล็อกอันที่2นะครับทำเหมือนกันครับจะเป็นใส่ค่าที่2เนี่ยพอเราได้นะครับ2บล็อกต่อไปครับเราจะทำปุ่มที่ปุ่มการกดบวกลบคูณหารนะครับทั้งหมด4ปุ่มอันนี้เราจะให้ดูครับว่าเทคไอ้ปุ่ม bottom เนี่ยมันวางมาทัดเดียวกันไม่ได้เราเลยต้องไปใช้ตารางนะครับก็คือ horizontal alignment นะครับในการใส่พอเราใส่ได้2ปุ่มแล้วก็ไปหาปุ่มเพิ่มอีก2ปุ่มนะครับพอเราได้ปุ่มแล้วครับเห็นว่าช่องมันเกินแล้วก็ทำการปรับให้มันเป็นฟิลพอดีนะครับปุ่มทั้ง4ปุ่มเราก็จะเท่ากันแล้วนะครับต่อไปเราก็ตั้งชื่อปุ่มนะครับตั้งตามความเข้าใจตัวเองนะครับผมตั้งเป็นบวกลบคูณหารนี่คือตัวย่อนะครับจะเห็นว่าปุ่มมันเป็นปุ่มไปเฉยนะครับในที่เราทำการอัปโหลดภาพเข้ามาให้มันเข้าใจง่ายอย่างอัปโหลดรูปบวกครับนี่ใส่เข้าไปเลยครับหารูปได้ทั่วไปเลยครับนี่เรามาใส่ภาพนะครับนี่แรกเป็นบวกจะเห็นภาพมันเกินครับเราก็ทำการปรับภาพขนาดภาพนะครับเราลองครับ58เราจะได้นะครับเนี่ยเราใส่ภาพเราทำเหมือนกันสักสี่ปุ่มนะครับอย่าลืมลบข้อความมานะครับงั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นพอเราได้ปุ่มแล้วนะครับเราก็ต้องการช่องเพื่อแสดงคำตอบอันนี้เรามาใส่ลาเบลก่อนนะครับมาทำเป็นพิมพ์ว่าผลลัพธ์เพื่อให้รู้ว่าข้างล่างที่แสดงคือผลลัพธ์จากการคำนวณข้างบนของเราเราก็ทำตั้งค่าจัดหน้าให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเอาทิปออกมาใส่เพื่อเป็นช่องให้มันแสดงผลลัพธ์ที่เราจะคำนวณจากข้างบนลงมานะครับนี่เราก็ได้นะครับช่องผลลัพธ์ต่อไปก็เป็นหน้าบล็อกนะครับเราจะทำยังไงให้มันเชื่อมต่อกันให้มันเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการนี่เราไปที่นะบัตทอมแรกคือพลัสนะครับบวกเมื่อกดปุ่มบวกเราจะให้ค่าที่1ค่าที่2มันบวกกันเพื่อได้ผลลัพธ์แล้วก็ไปที่เทคบล็อกนะครับแล้วก็เลือกเซตนะครับเทคบล็อกแล้วก็เทคต่อไปครับก็ไปที่แมทช์เพื่อจะเอาค่าที่ต้องการคือบวกนะครับเราจะเอาค่าอะไรมาบวกกันก็คือเทคบล็อก1เทคบล็อก2แล้วก็ไปที่เทคบล็อก1นะครับเพื่อเอาเทคบล็อก1กับเทคมาใส่

ได้แล้วครับต่อไปก็ Textbox 2นะครับทำเหมือนกันครับแต่เปลี่ยนเป็นชื่อเราจะได้ปุ่มบวกนะครับต่อไปปุ่มอื่นก็ทำเหมือนกันครับแต่เพศเปลี่ยนค่าตรงเครื่องคิดเลขนะครับเนี่ยครับแล้วก็เปลี่ยนลบออกไปนี่เอาลบมาครับเราสามารถกดดูพิเศษได้นะครับเพื่อครอบมาจะได้ไม่ต้องทำอะไรวุ่นวายนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนตรงจอเล็กเอาเป็นคูณนะครับแล้วก็ไปที่แมทเหมือนเดิมนะครับแล้วเอาคูณมาต่อไปก็หารนะครับเปลี่ยนเป็นหารนะครับ div ที่เราตั้งไว้ลบทิ้งนะครับแล้วก็ไปที่แมทเหมือนเดิมเอาหารมาแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับบล็อกโคดดิ้งของโปรแกรมเครื่องคิดเลขเรามาทดสอบดีกว่าครับนี่คือตัวอย่างแอปเครื่องคิดเลขที่เราทำมานะครับเราจะลองทดสอบนะครับใส่50ไปนี่ครับโอเคครับถือว่าแอปเราใช้ได้นะครับเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับกับการทำแอปเครื่องคิดเลขด้วยโปรแกรม Cardula ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับตอนนี้ครับเราจะมาสอนการทำแอปการหาค่าดัชนีมวลการนะครับ BMI โดยโปรแกรม Cardula นะครับดับแรกเราก็เอาเทคบล็อกมาใส่นะครับเพื่อเป็นใส่คำว่าน้ำหนักนะครับเพื่อการหาดัชนีมวลการเนี่ยจะเอาน้ำหนักกับส่วนสูงมาคำนวณ นะครับเพื่อจะเราจะได้ค่าที่เรารู้ว่าเรามีเป็นยังไงครับผิดปกติไหมอ้วนไหมผอมไหมประมาณนี้ครับต้องทำการปรับแต่งให้เรียบร้อยครับให้มันตามความสมองความชอบแต่ละคนครับต่อไปก็เป็นเทคบล็อกนะครับเอามาใส่เพื่อเป็นการใส่ค่าน้ำหนักนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนสูงนะครับอย่าลืมปรับขนาดนะครับให้มันเห็นง่ายนะครับส่วนสูงเหมือนเดิมครับเทคบล็อกเทคบล็อกมาเลยใส่ค่าครับส่วนสูงอันนี้ต้องเป็นเซนติเมตรนะครับโปรแกรมของเราเมื่อบัตทอมนะครับมันปุ่มในการกดคำนวณคำนวณตั้งค่าปุ่มบรรจุวันครับความใหญ่ความกว้างตามความชอบนะครับต่อไปก็ลาเวลครับอันนี้จะเป็นการแสดงผลนะครับว่าคำนวณได้กี่หน่วยนะครับแล้วก็ลาเวลอันนึงอันนี้จะเป็นที่แสดงนะครับว่าเป็นตัวเลขที่เราคำนวณครับเป็นตัวเลขมาแสดงตรงนี้อันนี้ก็ลบความทิ้งไปครับให้มันเป็นช่องว่างเราจะใช้อันนี้ในบล็อกนะครับก็คือการทำโปรแกรมอันนี้เป็นผลลัพธ์ครับว่าเราผอมอ้วนหรือว่าหุ่นปกติหุ่นดีครับปกติเอาลาเบลมาเหมือนกันครับเหมือนลาเบลที่4นะครับเราก็ลบทิ้งครับเป็นช่องผลลัพธ์ที่ต้องการนะอันนี้ก็เสร็จนะครับถ้าหน้า UI ของ BMI เราก็ตกแต่งได้ตามใจชอบนะครับเรามาหน้าบล็อกดีกว่าครับเราต้องใช้ปุ่มนะครับเพราะว่ามีปุ่มอยู่ปุ่มเดียวมันครับปั๊บทำหนึ่งเพื่อจะมาคำนวณดัชนีมวลกายของเรากันนะแต่พอได้เราได้ปุ่มแล้วครับก็คือเป็นลาเบล

จำในบทคือระเบียบที่4อันนี้คือค่าที่จะเกิดขึ้นนะครับต้องการให้มันแสดงอะไรก็คือแสดงที่เราจะคำนวณส่วนสูงของน้ำหนักเรานะครับนี่เอาหารมานะครับดัชนีมวลกายก็คือเอาน้ำหนักไปหารส่วนสูงคูณ2นะครับคูณเข้าไปใส่ในหารนะครับแล้วเอาเป็นเทคบ็อกซ์ที่2ครับเพราะว่ามันคือส่วนสูงแล้วก็ไปที่แมทช์นะครับเอาเป็นช่องใส่ตัวเลขเป็น2จะได้คูณ2พอเราทำเสร็จนะครับขั้นตอนแรกคำนวณต่อไปเราจะมันแสดงผลไปที่อีกเด็ดนะครับก็คือถ้าไม่ได้ผลลัพธ์นี้จะไปแสดงอีกผลลัพธ์นึงนะครับใส่เข้าไปแล้วที่ลับเบลมาครับก็คือลับเบลสี่ที่เป็นคำตอบจากการคำนวณของเราว่าได้เท่าไหร่ถ้าน้อยกว่าก็ใส่ค่าไปครับสัก 18.5 นะครับของเราอันนี้ก็จะเป็นผอมนะครับนี่ลำมาดินก็คือถ้าคำตอบจากคำนวณของเทคบล็อก1กับ2ครับมาบอกที่4แล้วอะไรนะ 18.5 เราจะให้มันแสดงเป็นผอมมากที่ระเบียบ6ที่เราตั้งค่าไว้เป็นผลลัพธ์นี่เอาเทคมานะครับเอาเทคมาแล้วก็พิมพ์ใส่เป็นผอมมากฮะเนี่ยนะแล้วก็กรอบฟังระเบียบ4นะครับคำนวณแล้วก็ทำนี้เป็นครับก็คือจะมีอีกเด่นไปเรื่อยๆตามแล้วแต่นะครับว่าจะเอาเท่าไหร่อันนี้ผมเอาสัก 4-5 อันนะครับก็คือจะมีปกติมีอ้วนลบอ้วนระยะที่1ลบอ้วนระยะที่2ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันดีกว่าครับหลังจากเอ็กพอร์ตมานะครับแอปพลิเคชันเรามันจะได้หน้าตาอย่างนี้นะครับที่เราทำขึ้นมาเรามาลองทดสอบแอปกันดีกว่าครับปกตินะครับตามที่ตั้งค่าไว้25ครับเริ่มอ้วนครับถือว่าแอปของเราใช้ได้นะครับกับโปรแกรม BMI สร้างด้วยคาดูล่านะครับขอบคุณครับ

0: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจการทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ข ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ

0: ดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

ร้านเด็ดของเราวันนี้นะคะพาชมมาชี้เป้าความอร่อยกันที่จังหวัดน่านค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินน่านด้วยนะคะชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนเมืองเลนแล้วก็ใกล้กับวัดเมืองเลนด้วยนะคะก็เลยชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่เปิดมา20กว่าปีแล้วแล้วก็ใครที่ชอบกินอาหารเหนือโดยเฉพาะลาบเหนือนะคะร้านนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่ามีให้เลือกเยอะมากแล้วก็หลายเมนู

0: อยู่กับเจ้าของร้านลาบเมืองเลนนะคะรุ่นที่2แล้วก็คือน้องบอลเนาะสวัสดีค่ะตรงนี้นะคะร้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบ้านเนาะเป
1: ็
0: นบ้านเราด้วยแล้วก็เปิดเป็นร้านด้วยขายตรงนี้มา20กว่าปีแต่คุณพ
1: ่
0: อของเราเนี่ยพี่เห็นว่าชื่อร้านลาบเพราะนั้นคือลาบเด็ดแน่นอนแล้วก็ตรงนี้นะคะดูจากเมนูนี้ก็คือมีลาบนี่ให้เลือกเยอะมากเน้นไหมคะว่าต้องเป็นแบบไหนเช่นเป็นลาบแบบเหนือเลยหรือว่าอะไรยังไง
1: อ๋อหลักก็คือเหนือเลยครับทางร้านจะเน้นมะแขวน 70-80% แล้วก็จะมีเหมือนกลางๆผสมมาด้วยนิดหน่อยเมนูก็จะเพิ่มจากเมื่อก่อนคือเยอะมากก็เราก็จะเพิ่มเมนูขึ้นมา
0: ค่ะแรกๆเลยแบบที่เป็นลาบที่ถ้าใครมาต้องสั่งอันนี้เป็นแบบออริจินอลสมัยคุณพ่อรสชาติดั้งเดิมมาแล้วร้านนี้ต้องสั่งเป็นอะไร
1: ก็จะเป็นลาบหมู
0: ลาบหมู
1: คั่วลู
0: ่มีลู่ด้วย
1: มีทั้งดิบทั้งสุก
0: มีทั้งดิบทั้งสุกจ้ะ
1: แล้วก็ลาบขม
0: อือ
1: แล้วก็ต้ม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ย่างเมื่อก่อนก็จะเมนูจะมีไม่กี่อย่างหลักก็จะมีประมาณนี
0: ้และอย่างตอนนี้คุณพ่อยังทำหรือว่า
1: พ่อไม่ได้ทำนานแล้วครับผมมาทำก็เกือบ10ปีแล้ว
0: ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: 9โมงถึง5โมงครับ
0: 9โมงถึง5โมงนี้ก็มากินได้แล้วจ
1: ้
0: ะทุกวันไหมจ้ะ
1: หยุดมาอาทิตย์ครับ
0: จริงๆร้านนี้นะคะย้ำว่าอยู่ใกล้สนามบินลงเครื่องมานี่แบบเมาเครื่องมากินแซ่บๆได้เลยเนาะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วก็หยุดวันอาทิตย์นะมีอะไรแนะนำที่แบบอยากให้ลอง
1: ก็ลาบหมูเลยลาบหมูคั่ว
0: แล้วก
1: ็ไก่ทอดซอสมะแขวน
0: ม
1: ีเอ็นแก้ว
0: ต้มแซ่บอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นเหนือเลยก็จะเอามีแกงแค
0: ค่ะเดี๋ยวสั่งมาชิมกันค่ะ

อาหารของร้านลาบเมืองเลนนะคะเราสั่งมาแล้วก็คือเขาไม่ได้มีแต่ลาบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะสั่งมาหลากหลายเลยนะคะเริ่มจากชามแรกใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นแกงแครกระดูกอ่อนนะคะเป็นกระดูกหมูแล้วก็เขาจะใส่เป็นพวกผักพื้นบ้านมาเยอะมากเนาะจานที่2ก็จะเป็นไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะลาบคั่วหมูแล้วก็อีกชามนึงก็จะเป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะอันนี้จะเป็นเอ็นควายร้านนี้ก็จะขายหลักๆเนื้อก็จะเป็นเนื้อหมูเนื้อควายแล้วก็เนื้อไก่จะไม่ได้มีเนื้อวัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งลาบสั่งต้มแซ่บอะไรเงี้ยก็บอกเขาได้เลยว่าเอาเป็นหมูหรือว่าเป็นเนื้อควายนะคะมาชิมนี่ก่อนเลยชามใหญ่มากๆนะคะเป็นแกงแครนอกจากเขาจะใส่พวกใบชะพลูหรือว่าที่นี่เขาจะเรียกผักแครเนี่ยแหละค่ะมีผักเผ็ดหรือว่าผักคาดเนาะมันจะแบบเป็นดอกไม้สีเหลืองๆใส่ลงไปแล้วก็จะมีพวกใบพริกมีชะอมมีถั่วคือมีหลากหลายคือพวกผักคาดเนี่ยส่วนใหญ่นะว่าร้านอาหารไม่ค่อยทำมาเป็นกับข้าวให้ได้ชิมแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะนำมาปรุงให้เราได้ชิมกันด้วยนะคะชิมแกงแครก่อนเลยนี่ซดน้ำหอมหอมเค็มเผ็ดแล้วก็มันเป็นความหวานของน้ำผักพอเราไปกินโดนไอ้ดอกผักเผ็ดค่ะมันจะมีความแบบเผ็ดร้อนเพิ่มขึ้นมาอีกนอกเหนือจากรสชาติของน้ำแกงแครอร่อยมากมาที่กระดูกหมูบ้างไม่เปื่อยมากนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าถึงกับติดกระดูกตลอดเวลากำลังดีอร่อยเลยจานนี้จัดจ้านเดี๋ยวจะลองต้มแซ่บบ้างอันนี้เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วเป็นเอ็นแก้วแบบดึงๆแบบนี้จะมีทั้งเอ็นแล้วก็เนื้อติดเอ็นมาด้วยดุ่มๆมาก ต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะบอกเลยแซ่บคือเผ็ดเปรี้ยวเค็มกำลังดีแล้วก็ตัว

เอ็นตุ๋นนะคะละลายเลยอะเนื้อแบบเคี้ยวเข้าไปคือแบบว่านุ่มละลายเลยอร่อยมากอันนี้ก็เป็นอีกจานที่แบบยกนิ้วเลยแซ่บมากแล้วก็ด้วยความที่เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วที่เป็นเอ็นแก้วของเนื้อควายนะคะไม่มีกลิ่นสาบอันนี้กินได้สบายๆไม่มีกลิ่นสาบเลยอันนี้ลาบคั่วหมูนะคะเราสั่งมาเป็นแบบสุกกลิ่นของลาบคั่วหมูเนี่ยคือชัดเลยมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศของทางเหนือก็คือมีกลิ่นของมะแขวนแต่ว่าจะได้กลิ่นของพวกกระเทียมเจียวด้วยหอมมากเป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยแล้วก็ได้รสชาติของลาบคั่วเหนือจริงๆหนึ่งมันจะต้องมาด้วยความหอมแบบนี้แหละเนาะมันต้องหอมกลิ่นพวกเครื่องเทศพวกมะแขวนแล้วก็รสชาติจะออกแนวเผ็ดเค็มเผ็ดเค็มหอมอร่อยมากนะเป็นอีกหนึ่งจานที่รสชาติคืออร่อยมาตรฐานเลยมาดับเผ็ดกันบ้างด้วยไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะเขาจะโรยกระเทียมเจียวมาด้วยคือเราจะไม่เห็นเม็ดมะแขวนโรยอยู่บนตัวไก่แต่ว่าพอเรามาดมแบบนี้คือกลิ่นมะแขวนชัดมากอยู่ในซอสนะคะซอสเขาอ่ะจะออกแนวหอมมะแขวนแล้วก็เค็มเค็มหวานหวานเผ็ดนิดๆแป้งที่ชุบมาก็คือกรอบค่ะส่วนปีกไก่ที่ชุบแป้งมาข้างในนะคะเขาจะหมักมาเพราะฉะนั้นตัวไก่จะไม่จืดจะออกเค็มๆหน่อยเวลาเรากินเข้าไปเจอกับน้ำซอสที่เป็นซอสมะแขวนได้ความเผ็ดความออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ความหอมของมะแขวนนะคะเข้ากันแล้วก็แป้งก็กรอบด้วยเคี้ยวเพลินๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยแล้วก็กินเพลินนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาอาหารของร้านลาบเมืองเลนกันนะคะเริ่มจากแกงแคชามนี่ใหญ่ๆแบบนี้ยกให้ดูอีกทีนึงนะคะชามนี้110บาทมาแบบผักแน่นเต็มชามเลยเนาะแล้วก็ไก่ทอดซอสมะแขวนจานนี้100บาทนะคะลาบคั่วหมู70บาทต้มแซ่บเอ็นแก้ว80บาทนะคะส่วนข้าวเหนียวยังไม่ได้กินเลยนะคะเพราะว่าอร่อยกับทุกอย่างเลยอันนี้ข้าวเหนียว10บาทนะคะรวมๆแล้วก็คือทั้งหมด370บาทคือราคามาตรฐานแถมรสชาตินี่คืออร่อยเลยโดยเฉพาะอย่างแกงแคนี่คือให้มาเยอะมากนะคะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารเหนือนะคะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่โนว่าต้องมาลองแล้วก็ไม่ได้มีอาหารแค่ที่เราสั่งมานะคะมีลาบก็มีให้เลือกเยอะมากซึ่งร้านนี้นะคะย้ำอีกทีว่าร้านลาบเมืองเลนเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับสนามบินน่านก็คืออยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านเลยนะคะตาม GPS มาได้เลยชิมได้เลยว่าร้านลาบเมืองเลนแต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยร้านก็จะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารได้นะคะหรือว่าถ้าอยากมาทานกันที่ร้านเลยก็จีเพจมาได้เลยค่ะร้านลาบเมืองเลนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆ

0: ตโรวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับของดำที่ใช้กันแทบทุกครัวเรือนไม่ว่าจะปิ้งย่างต้มทอดก็ต้องใช้นั่นก็คือถ่านค่ะแต่กว่าจะก้อนดำๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะไปหาคำตอบกันที่โรงงานถ่านที่ผลิตถ่านมากว่า60ปีกันค่ะ
1: สมัยก่อนก็ไปหุงข้าวเนาะความร้อนมันจะดีแล้วไม่มีสารพิษไม่มีอะไรต่อมาก็หันไปใช้กับแก๊สอะเนาะแต่ว่าถ่านไม่มีวันตายใช่ยังนี่จะไม่อยู่ก็สมัยก่อนตามบ้านเดี๋ยวนี้ก็ตามร้านอาหารเดี๋ยวนี้ก็ตามปิ้งย่างแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศก็นิยมใช้เหมือนกันคือขายได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติ
0: การผลิตถ่านแต่ละก้อนขึ้นมานั้นนะคะจะต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกไม้เลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะนิยมใช้ไม้โกงกางเป็นหลักในการนำมาทำเป็นถ่านค่ะ
1: ส่วนมากจะโกงกางอันนี้นิยมมากที่สุดนะเนาะเพราะ1ไฟแรง2ขี้เถ้าไม่เคยเยอะตามที่ร้านเขาย่างกันคือย่างหมูเตะอะไรพวกนี้เขาก็ใช้ไม้โกงกางกันหมดไฟมันจะดีมากๆแล้วมันไม่แตกไม่ระเบิดไม่กระทุขี้เถ้าก็น้อยไม่เหมือนไม้เบญจพรรณไม้เบญจพรรณมันก็ดีอย่างคือมันจะไม่กระทุ้มบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไฟมันก็สม่ำเสมอไปเรื่อย
0: ไม้สำหรับที่จะมาทำถ่านได้นั้นนะคะจะต้องเป็นไม้ที่มีความ

0: ชื้นพอประมาณค่ะไม่สดหรือว่าแห้งจนเกินไปคือประมาณไม่เกิน1เดือนหลังจากที่ตัดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทุบไม้เพื่อเอาเปลือกออกซึ่งการทุบเปลือกนี้นะคะก็เพื่อให้การอบหรือว่าการเผาถ่านนั้นใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ยังทำให้ถ่านที่ได้ออกมานั้นนะคะมีน้ำหนักแล้วก็ความแกร่งที่มากกว่าถ่านที่ได้จากไม้ที่เผาพร้อมกับเปลือกนั่นเองค่ะ
1: ไม้ถ้ามีเปลือกน้ำหนักไม่ดีแล้วมันหักคือมันก็มีส่วนที่ว่าเสียหายเยอะกว่าเขาถึงได้ให้ทุบอบเอาเปลือกออก
0: หลังจากที่ได้ไม้แล้วนะคะก็จะนำเข้าสู่เตาอบเพื่อทำให้ไม้นั้นสุกจนกลายเป็นถ่านโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ12วันเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้อบนี่คือเราไล่ความชื้นไล่ไอ้พวกยางไม้ที่อยู่ในดุ้นไม้คือเอาความร้อนที่เราใส่ด้านหน้าเนี่ยความร้อนมันจะกระจายทั่วเตาเลยแล้วมันจะไปอบไม้เหมือนเราอบเป็ดอบไก่แบบเนี้ยเหมือนกันใช้สูตรเดียวกันแต่นี่มันเป็นไม้แค่นั้นเองพอมันความร้อนมันนั่นที่ได้ที่แล้วมันก็จะไปไล่ไอ้พวกยางไม้ออกมาเป็นควันแบบเนี้ยออกมาเป็นควันแต่นี่ฟันมันเริ่มน้อยแล้วเพราะมันเริ่มจะใช้ได้แล้ว
0: ผ่านไป12วันนะคะก็จะทำการปิดหน้าเตาแล้วก็ทิ้งไว้ให้ถ่านนั้นคลายความร้อนออกมาอีกประมาณ 10-15 วันนะคะก็จะนำถ่านออกมาเตรียมจำหน่ายต่อไปค่ะ
1: เวลาถ่านสุกแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมีความมันวาว อันนี้คือถ่านที่สุกหมดแล้วอันนี้แกร่งแล้วน้ำหนักดีอันนี้สุกหมดเลย
0: ถ่านดิบหรือว่าถ่านสุกที่พี่ปราณีบอกนี้นะคะก็คือชื่อที่ใช้เรียกระยะของถ่านที่ผ่านการเผาหรือว่าอบค่ะซึ่งถ่านดิบนะคะก็คือถ่านที่มีการเผาไหม้ไม่หมดแล้วก็ยังคงเหลือความเป็นเนื้อไม้อยู่ค่ะส่วนถ่านสุกนะคะก็คือถ่านที่เราเห็นกันทั่วไปมีการเผาไหม้เป็นเนื้อถ่านที่สมบูรณ์ซึ่งถ่านไม้กองกลางที่สุกแล้วนะคะเมื่อนำมาเคาะกันก็จะได้เสียงที่กังวานซึ่งแสดงถึงความแกร่งของเนื้อถ่านแบบนี้ค่ะถ่านไม้ที่ได้นี้นะคะจะถูกคัดแยกเกรดหรือว่าตัดให้ได้ขนาดเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะแต่นอกจากถ่านไม้แบบธรรมดาแล้วนะคะปัจจุบันก็มีการพัฒนาถ่านอีกหนึ่งชนิดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายให้ไฟที่สม่ำเสมอแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่สวยงามมากขึ้นนั่นก็คือถ่านอัดแท่งค่ะ
2: มันอยู่ได้นานแล้วไฟมันสม่ำเสมอกว่าถ่านธรรมชาติถ่านธรรมชาติดีท้องตลาดเลยมากมีแต่หันเบาๆพวกไม้ยางติดง่ายแต่หมดไปมอดเร็วเขาก็เลยใช้หันมาใช้ถ่านอัดแท่งนี้เพราะว่ามันกินเวลาได้นานกว่า
0: การทำถ่านอัดแท่งนั้นนะคะก็จะเริ่มจากการนำเศษถ่านที่เหลือจากการเผาถ่านหรือว่าถ่านที่หักมาบดให้ได้ขนาดที่ต้องการค่ะก่อนที่จะนำมาผสมกับส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยในการคงรูปนั่นก็คือแป้งมันสำปะหลังค่ะ
2: แป้งนี้มันเป็นแป้งมันสำปะหลังทั่วไปไม่มีสารเคมีแป้งเป็นตัวประสานถ้าใส่แป้งน้อยไปมันก็ไม่ยึดใส่มากไปมันก็ควันเยอะต้องใส่ให้มันพอดีควันมันก็จะน้อยลง
0: เมื่อผสมส่วนประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วนะคะก็จะนำไปบดอีกรอบก่อนที่จะเข้าเครื่องสำหรับอัดแล้วก็ตัดเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำถ่านที่อัดเป็นแท่งแล้วไปอบเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ถ่านอัดแท่งแบบที่เราคุ้นเคยกันก่อนที่จะบรรจุเพื่อส่งขายต่อไปค่ะซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากซื้อถ่านแบบต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกับทางโรงงานได้โดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ
3: สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเก็บมะลิกันที่ไร่มะลิพิจิตรของพี่มี่เจ้าของไร่ของเราพี่มี่สวัสดี
4: ครับสวัสดีครับ
3: คือที่เห็นข้างหลังนี่ก็คือ1ในไร่ของพี่มี่
4: ที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็40กว่าไร่ครับ
3: เป็นมะลิทั้งหมด
4: ใช่เลยครับเป็นมะลิลาทั้งหมดครับมะลิลาที่เอาไว้ร้อยมะลัยทั้งหมดเลยครับ
3: มันมีมะลิหลายแบบใช่ไหมพูดได้ยินว่ามีมะลิลามะลิซ้อน
4: ใช่ครับใช่ครับมีหลายชนิดแต่ที่ทั้งไร่มะลิของเรานะครับไร่มะลิพิจิตรก็ทำอยู่2สายพันธุ์ครับ
3: ครับ
4: ครับมีพันเพชรแล้วก็ราชบุรณะ
3: อ๋อเป็น2พันนี
5: ้มะลิทั้งพันเพชรและพันราชบุรณะที่พูดถึงนี้เป็นสายพันธุ์มะลิลาทั้งหมดนะครับซึ่งลักษณะดอกของเขานะฮะจะเป็นช่อกระจุกกลีบดอกเรียงซ้อนกัน 1-2 ชั้นนอกจากนี้นะครับยังมีมะลิซ้อนที่เราคุ้นหูความต่างก็คือดอกของเขาเนี่ยนะครับจะอ้วนกลมกว่าและมีกลีบดอกมาก

0: เราก็มีนะครับเช่นมะลิไส้ไก่มะลุลีและมะลิเฉลิมนรินทร์เป็นต้นครับ
1: นี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พามาดูเลยนะครับมะลิพวงมาลัยที่เราเห็นกันเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: จ
2: ุ
1: ดเริ่มต้น
2: มาจากทางนี้ทางนั้นเลยครับ
1: มาจากไร่มะลินะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเขามีวิธีการเก็บการดูแลอะไรยังไงนะ
2: ได้เลยครับ
1: พาทัวร์หน่อยนะ
2: ครับผม
1: เขาเก็บกันแล้วใช่ไหม
2: ครับครับ
1: ดอกมะลิคือดกมากเยอะมาก
2: นี่ดอกกำลังสวยเลยพี
1: ่นี่ตรงนี้นะครับพี่พาเข้ามาดูต้นมะลิชัดๆเลยตรงนี้เป็นมะลิลาพันเพชร
2: ใช่เลยครับอันน
1: ี้ทั้งหมดไร่นี
2: ้ใช่เลยครับ
1: มันยังไม่แบบบานเลย
2: ครับ
1: เราจะเก็บแบบนี้หรอเลย
2: ดอกเขาจะเก็บไล่รุ่นกันวันต่อวันนะครับลักษณะดอกที่จะเก็บได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอย่างนี้ครับคือเก็บได้เลยครับเนี่ยคุมๆแล้วก็ดึงเอาครับนี่คือดอกของวันนี้รอบเช้าครับ
1: สวยเลยนี่แล้วเราก็เด็ดป๊อปขึ้นมาแบบนี้เลย
2: นี่ครับวิธีการเด็ดก็เอามือกลมๆไว้ครับกลมๆ
1: ค
2: ุ
1: มไว้
2: ใช่คือถูกวิธีแล้วก็ดึง
1: แล้วก็ดึงปุ๊บ
2: ครับแต่ผิดวิธีที่ถ้าเก็บผิดวิธีเขาจะบีบกันก่อนอย่างนี้คือผิดวิธีครับบีบดอกแล้วก็ดึง
1: ช้ำเลย
2: ใช่คือดอกเขาจะช้ำครับใช้ไม่ได้นะครับครับดอกจะเละช้ำนะครับ
1: คุมไว้อย่างนี
2: ้ครับผมกลมแล้วดึงเลยครับโอเคครับอย่างนั้นใช่เลยครับ
1: นี่นะครับคุณผู้ชมเราเจอใช้คำว่าตัวตึง
2: ใช่ตัวตึงของสวนเลยครับ
1: นี่อยู่มาตั้งแต่ยุคแรก
2: ใช่ยุคแรกครับยุคที่
1: สวัสดีครับยุคแรกเลยใช่ไหม
2: ใช่เลยครับ
1: นี่นะฮะอยากให้ดูในตะกร้าหน่อยนี่เป็นตูมแบบเล็กๆสวยงามรัดตัวกันแน่นแบบนี้พี่ขอดูได้ไหมน้าชื่ออะไรครับ
3: เปียกครับ
1: น้าเปียกนี่เก็บตั้งแต่ตีสี่ได้เท่านี
2: ้อันนี้เพ
1: ิ่งมาลง
2: ครับ
1: ขอโทษจะได้น้อยขนาดนี้ได้ไงนี
2: ่ครับ
1: สวยมาก
2: ครับมะลิที่เราจะเก็บนะครับก็จะมีอยู่3รอบนะครับ
1: ร
2: อบแรกคือรอบเช้านะครับรอบเช้าก็
1: คือรอบนี้
2: ใช่รอบนี้คือรอบเช้าก็จะเป็นรอบดิบมะลิดิบดิบเขียวครับ
1: เรียกว่ามะลิดิบเขียว
2: ใช่ครับยังเป็นดอกตูมมากอยู
1: ่ตูมสวยรัด
2: แ
1: น่นแบบนี้
2: ดอกจะแหลมครับคือจบรอบแรกไปก็คือเก็บตั้งแต่9โมงถึงก่อนเที่ยงก็จะเป็นรอบที่2มะลิดอกเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับ
1: ใหญ่
2: ครับใหญ่และขาวสวยกว่านี้ครับเขาจะเรียกตัวดิบขาวครับรอบ2
1: รอบแรกดิบเขียว
2: ใช่รอบ2
1: ดิบขาว
2: ใช่เลยครับ
1: แล้วรอบสุดท้าย
2: รอบสุดท้ายก็คือหลังเที่ยงวันไปก็เก็บยันช่วงบ่ายก็คือมะลิหอมตัวบ่ายครับรอบที่3
1: แล้วนั้นคือบานแล้วมั้ย
2: ยังไม่บานครับก็จะเป็นตูม
1: ใหญ่กว่าเดิม
2: ใหญ่แล้วก็ก้านยาวครับ
1: อ๋อหรอ
2: ก้านยาวแล้วรอบบ่ายจะส่งกลิ่นหอมครับ
1: แล้วรอบ3นี่ส่วนใหญ่เอาไปทําอะไรครับ
2: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทําน้ําอบน้ําอบอบเชยหรือว่าเอาไปทำพวงมาลัยที่เขาชอบกลิ่นหอมๆอย่างเงี้ย คือครับ
1: ถ้าชอบกลิ่นถ้าเน้นไปที่กลิ่นหอมของมะลิไปช่วง3เลย
2: ช่วงที่3ครับ
1: ถ้าจะเอามาร้อยมาอะไรช่วง1ช่วง2กำลังดี
2: ใช่เลยครับ
1: ประมาณนี
2: ้ใช่เลยครับนี่นะครับของเขาจะเป็น9ดอกเต็มนะครับส่วนใหญ่จะเป็น9ครับ
1: ฮะ
2: ถ้ามะลิไม่ดกก็จะเป็นแค่3อย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมา9เยอะ
1: ครับ
2: หรือมากกว่านี้ก็มีครับแปลงนี้ก็อายุน่าจะอยู่ประมาณ 4-5 ปีครับอันนี้เป็นไม้ยืนต้นครับ อยู่ได้10กว่าปีก็สบายครับคือแบบนี้นะผมให้เวลาสักปีนึงต้นจะสมบูรณ์เขาเรียกเต็มร่างเขาครับ
1: ครับ
2: ปลูกระยะแรกปลูกไปแล้วก็สัก 3-4 เดือนก็เริ่มติดพุ่มน้อยๆนะครับแล้วก็เริ่มเก็บเล็มๆเก็บผลผลิตได้แล้วครับ
1: นี่นะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งชื่อว่าราชบูรณะเป็นพันธุ์ที่เขาก็ปลูกเพื่อใช้ในการเอาไปร้อยพวงมาลัยหรือว่าประกอบพิธีเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาก็ยังเก็บกันอยู่เลยนะฮะนี่คือเอาจริงนะดูด้วยตาเนี่ยดูไม่ออกหรอกว่าพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์อะไรเนี่ยครับเพราะว่าเขาคล้ายกันมากเลยนะฮะนี่หูยเป็นถุงเลยอะไปดู
2: นี่เป็นพันธุ์ราชบูรณะของทางสวนทางไร่แล้วนะครับ
1: ครับนี่นะฮะโอ้โอเคคือเห็นด้วยตาตรงนี้เนี่ย
2: ดอกจะแหลมกว่าครับ
1: ใช่ลักษณะดอกจะแหลมกว่า
2: แหลมกว่าพันธุ์ พันเพชรครับ
1: พันเพชรที่เราเก็บไปเมื่อแปลงที่แล้วนะ
2: ครับใช่ครับอันนี้แหลมเรียวยาวครับแตกต่างกับพันเพชร

0: ออกจะเล็กกว่าครับรอบเช้าจะเล็กกว่ากัน
1: ครับซึ่งก็เก็บเหมือนกัน
0: เก็บเหมือนกัน
1: สามรอบ
0: ใช่เลยครับ
1: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการปลูกการเลี้ยงดูแล้วก็เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันต้องเป็นยังไงครับถ้าจะเลี้ยง
0: การเตรียมแปลงมะลิ
1: ครับ
0: ทำได้2วิธีนะครับทำพื้นไร่ครับพื้นไร่พื้นราบ
1: จ้ะ
0: ครับก็จะปลูกในลักษณะแบบนี
1: ้
0: แล้วก็อย่างที่2คือทำมะลิร่องคือมะลิร่องน้ำครับพื้นไร่ของเราคือจะได้ปริมาณต้นที่เยอะแล้วก็ถ้าเป็นแบบที่ยกล่อง
1: ครับ
0: ปริมาณต้นก็จะน้อยลงเพราะว่าเสียพื้นที่ไปครับส่วนใหญ่จะชอบดินร่วนปนทรายครับดินเหนียวไม่ชอบครับการให้น้ําก็ให้อยู่2วันให้ทีหรือวันเว้นวันครับอิ่มน้ําเกินไปก็ไม่ดีมันก็จะแตกตัวการแตก
1: ก็จะไม่ดีครับใช่ครับมะลิที่เก็บได้จากสวนทางไร่จะนำมาล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วน็อกน้ำเย็นอีกครั้งเพื่อให้ดอกรัดตัวและคงความสดก่อนส่งให้ลูกค้าครับคุณผู้ชมที่สนใจดอกมะลิสดๆสวยๆสามารถสั่งซื้อได้เจ้าของสวนบอกว่าส่งทั่วไทยนะครับขั้นต่ำ3กิโลนอกจากนี้นะฮะทางไร่ยังรับประกันสินค้าเสียหายให้ด้วยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหู

ตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พวกเราอยู่กันที่ไหนเอ่ย
1: RCA ครับ
0: RCA
1: พระราม9
0: เยี่ยมยอดแต่พวกเรารู้ไหมว่าวันนี้อาจารย์พาพวกเรามาที่นี่ทำไม
2: มาดูโชว์ชงเซ็งค่ะมาดูโชว์ชงเซ็งค่ะ
0: เมื่อกี้ได้ยินอะไรโชว์อะไรนะโชว์อะไรนะคืออะไรโชว์ชงเชง
2: เอาของมาตีกันนะ
0: เอาของมาตีชงเชง
1: เขาเอากระทะขวดน้ำหม้อไหเขียง
0: หม้อไหเขียงพี
1: ่เอามาทำเป็นเครื่องดนตรี
0: แสดงว่าเกี่ยวกับดนตรี
3: บอลก็คือบอลเห็นรูปภาพแล้วไฟมันขนลุกเลย
0: ไฟขนลุกเลยนะ

0: โอ้โหเพิ่งรู้ว่าไฟมีขนวันนี้นี่เองเอาแหละก็คือเดี๋ยวพวกเราจะมาดูโชว์ซึ่งโชว์นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับทั้งเสียงทั้งแสงทั้งอาจจะเป็นเรื่องของการแสดงการทำอาหารอะไรสักอย่างอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเราอยากรู้แล้วใช่ไหมมันจะเป็นไง
1: ค่ะ
0: งั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไปกันเลยครับลุยไป

0: เป็นไงพวกเราโชว์
1: สนุกมาก
0: ไหนลองอธิบายความรู้สึกหน่อยนี่หลังจากดูเอาพี่พิงยางก่อนพี่หมายเป็นไง
1: คือมันจะมีแบบว่ามุกตลกบางอันนะครับ
0: ครับ
1: เขาจะสื่อสารคือภาษาอังกฤษก็คือทุกคนเข้าใจได
0: ้พี่การ์ดพี่การ์ด
2: เจ๋งมากเลยค่ะแบบว่า
0: ชอบตรงไหนมั่ง
2: ชอบตรงที่เวทีแล้วก็พี่ผู้หญิงไม่น่าเชื่อจะทำได้ขนาดนี
0: ้โอ้ชอบใช่ไหมน้องบอส
3: มันขึ้นมา
0: ก็แต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้จากโชว์นี้คืออะไรเอ่ยเขาใช้อะไรมาประกอบการแสดงดนตรีเนาะมีเสียง
3: อุ
0: ปกรณ์เขาผสมผสานอุปกรณ์ในห้องครัวมาเคาะป้องป้องแป้งเกิดเป็นดนตรีเสียงเนาะคราวนี้มันคงจะน่าสนุกมากถ้าอาจารย์อยากจะทำความรู้จักกับเสียงให้มันลึกซึ้งมากขึ้น
3: จะให้เสียงมาพูดคุยก
0: ันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์อยากจะทดลองให้พวกเราดูก็คือจะเป็นความตื่นเต้นไหมถ้าเราสามารถรับรู้ถึงเสียงได้ด้วยตางั้นเดี๋ยวเรามาทำการทดลองสนุกๆ กันว่าเราจะสามารถเห็นเสียงได้ด้วยลูกตาเราหรือเปล่าดีไหม
3: ด
0: ีแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยครับไปเลยเอาล่ะพวกเราหลังจากที่เราไปดูการแสดงมาแล้วชื่อตอนนี้ชื่อตอนอะไรนะ
4: คือเสียงมองเห็นได้
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องทำยังไงก็ได้ให้พวกเราเห็นเสียงให้ได้วันนี
3: ้วันนี้ให้ดี
0: ว่าไงครับบอสครับ
5: ดูทุกคนจะสนใจกันมากเลยนะครับอยากรู้แล้วว่าน้องบอสมีอะไรจะบอกว่าไงครับน้องบอส
3: อาจารย์จะใช้ของวิเศษของในโดเรมอนของในโดเรมอนมาใช้ใช่ไหมครับ
5: โอ้โหไม่มีโดเรมอนหรือกระเป๋าวิเศษอะไรทั้งนั้นหรอกครับน้องบอส
0: ยกตัวอย่างให้อาจารย์สักหนึ่งชิ้นมาสิ
3: เครื่องดูดเสียงวิทยุไปอีกที
0: มาฟังอาจารย์ดีกว่าคำถามพวกเราเคยเห็นเสียงเปล่าด้วยตา
5: น้องๆทางบ้านมีใครเคยมองเห็นเสียงด้วยตาเปล่ากันบ้างไหมครับชักน่าสนใจแล้วสิเจ้าเสียงมันหน้าตาเป็นยังไงหรือครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นทบทวนพวกเราเกี่ยวกับคลื่นเสียงกันก่อ

0: อันที่หนึ่งพวกเราคิดว่าคลื่นเสียงเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรครับ
1: เอาแล้วมีใครรู้บ้างครับว่าเสียงเกิดจากอะไร
2: ด้วยการพูด
0: โอ้ดีมากมีอะไรบ้าง
3: เปล
0: ่งเสียงโอเคนั่นคือสิ่งที่เราคุ้นเคยจากเสียงที่เราพูดออกมาเนาะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทบทวนว่าคุณสมบัติของคลื่นเนี่ยที่มันจะทำให้เกิดคลื่นวิ่งออกไปได้เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์ขออุปกรณ์มาแสดงให้เราดูกันเลยมาโอ้โหเอฟเฟกต์เยอะจริงเอาละอุปกรณ์ง่ายๆที่อาจารย์เอามาทดลองเรื่องเสียงเบื้องต้นก่อนคืออาจารย์จะสร้างเสียงจากขวดเปล่าอาจารย์สามารถสร้างเสียงจากขวดเปล่านี้ได้ซึ่งอาจารย์ก็แค่เป่าไปเรียนบนๆเนาะทำให้เสียงดังๆครับผม
2: ที่มีน้ำอยู่อ่ะก็เพราะว่าถ้าเกิดเราเติมน้ำเสียงอาจจะทำให้สูงหรือต่ำลงได้
0: เยี่ยมยอดมากครับนั่นคือสิ่งที่เดี๋ยวอาจารย์จะลองเปลี่ยนปริมาณความสูงของลำอากาศที่อยู่ในขวดมาพี่พิงยางมาช่วยเติมน้ำให้อาจารย์หน่อยเป่านะแล้วฟังเสียงเทียบกับที่บอสกับกัดมีอยู่ดูซิเสียงต่างกันไหม
3: ให้อาจารย์เป่าก่อน
2: มันสูงข
0: ึ้
2: น
0: แต่ของสองคนยังเป็นเสียงคล้ายๆเดิมที่อาจารย์เริ่มต้นเนาะอีกสักทีดีไหมกัดเป่าพี่พิงหยางคาดเดาไว้ถูกต้องเลยก็คือเสียงสูงขึ้นอ่ะเติมของบอสเติมให้เท่าขออาจารย์เอาล่ะของบอสใกล้เคียงขออาจารย์แล้วออกัสเอาเป็นแบบเดิมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มขออาจารย์ทำให้ความสูงของอากาศที่อยู่ในนี้สั้นลงไปอีกพิงหยางคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเสียงขออาจารย
2: ์เสียงมันจะสูง
0: สูงขึ้นไปอีกเอาล่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเสียงที่ออกมาจากขวดของน้องบอสน่าจะคล้ายๆกับของที่อาจารย์สูงขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ส่วนของออกัสน่าจะเท่าเดิมตั้งแต่แรกลองกันดูเลยมาดีมากของบอสสูงไหมแหลมขึ้นไหมน้องกัส ดีมากขออาจารย
3: ์มันก็แปลว่านกหวีก็เป็นอย
0: ่
3: างน
0: ี้นกหวีก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิ่งอาจารย์เติมน้ำมากขึ้นเท่าไหร่บริเวณของอากาศที่เหลือตรงนี้มันเริ่มสั้นลงเสียงก็จะแหลมขึ้นเรื่อยๆและนี่แหละคือลักษณะของเครื่องดนตรีต่างๆเนาะก็เลยจะเป็นลักษณะที่ว่าเครื่องดนตรีเนี่ยบางชิ้นจะมีความยาวความสั้นแตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละชิ้นก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันออกไปตามโน้ตของเครื่องดนตรีนั่นเองแต่วันนี้ไม่ใช่ประเด็นของอาจารย
2: ์
0: เพราะประเด็นของเราคือเราอยากจะมองเห็นอันนี้เราแค่ฟังมันเฉยๆแล้วเราทบทวนเรื่องของการสร้างเสียงจากอุปกรณ์ต่าง
2: ๆอันนี้เราแค่สาธิตเรื่องของเสียงเบื้องต้น
0: เบื้องต้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ถามต่อไปเรารู้หรือไม่ว่าคลื่นเสียงแตกต่างจากคลื่นที่เราอาจจะเคยสะบัดเชือกหรือโยนหินลงไปในแอ่งน้ำต่างกันตรงไหนบ้าง
1: เจอคำถามไม่ง่ายเลยนะครับแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์มีใครพอจะเดาได้ไหม
2: เสียงไม่สามารถมองเห็นได้
0: ว่าไงครับบอส
3: ไม่เหม
0: ือ
3: นกันครับ
0: ไม่เหมือนกันต่างกับคลื่นอื่นๆยังไงเอ่ยระดับของอะไรจ๊ะ
3: ระดับของเสียง
0: ระดับของเสียง
3: เช่นเวลาเอาก้อนหินนะคะเคยเอาลงไปในน้ำน
0: ั้
3: นจุ๋มแต่ถ้าเวลาเอาลงหินไปโขกมันจะป่องป่องเสียง
0: อ๋อคือเป็นจุ๋มกับป่อง
3: ค่ะ
0: ดีมาก
1: ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับน้องบอสเอางี้เราไปดูการทดลองต่อไปกันดีกว่าครับจะได้เข้าใจว่าคลื่นเสียงมันต่างกันยังไง
0: อุปกรณ์ชิ้นถัดไปก็คือสลิงกี้ของอาจารย์นะซึ่งอาจารย์จะเอาตัวนี้มาเป็นตัวแสดงลักษณะของคลื่นที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่ครับผม
2: มันเหมือนกับเยลลี่หนอนกับมัชเมลโล่ผสมกัน
0: อาจารย์คิดแล้วว่าผิงหยางต้องเลือกเป็นของกินแน
1: ่ๆไม่พ้นเรื่องกินจริงๆเลยนะน้องผิงหยาง
0: สิ่งที่อาจารย์จะเอาไอ้เจ้าตัวสลิงกี้นะมาเป็นตัวแสดงให้เราเห็นคุณสมบัติของคลื่นก็คือคลื่นเนี่ยถ้าเราแบ่งตามประเภทการสั่นของตัวกลางจะสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือประเภทที่เราคุ้นเคยพี่พิญญาครับช่วยอาจารย์หน่อย
2: ครับ
0: อาจารย์จะอยู่ด้านนี้นะ นั่นก็คือแบบที่1เป็นคลื่นที่เราเรียกว่าคลื่นตามขวางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์สามารถสั่นอย่างนี้นี่คลื่นลักษณะแรกคือคลื่นตามขวางซึ่งมีแนวการสั่นเนี่ยตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นเดี๋ยวอาจารย์จะสะบัดมือสักครั้งหนึ่งเพื่อสร้างคลื่น1ลูกเนาะปุ๊บเห็นอะไรไหมนี่
3: รู้สึกว่าอย่างเงี้ยครับ
0: มันลื่นไปลื่นแล้วมันก็วิ่งได้อ่ะอีกทีอีกทีปุ๊บปุ๊บว้าแล้วมันก็เด้งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนาะ
3: รู้สึกว่ามันวิ่งไปทางสลิงกี้หรือเปล่าคะหรือว่า
0: จริงๆแทบจะทุกอย่างแต่สลิงกี้นี่มันเห็นชัดดีอีกแบบนึงเราเรียกว่าคลื่นตามยาวเป็นเช่นนี้อ่ะ
3: มันเหมือนมีย ุบ
0: เหมือนกันเป็นลักษณะการส่งคลื่นไปหาพี่ผิงหยางและสะท้อนกลับมาหาจ่าเหมือนกันอีกรอบนะแนวเดียว180ก็คือขนานกับแนวการเคลื่อนที่ของคลื่น
3: เหมือนเราเห็นอะไรดำๆเร็ว
0: อ่ะไหนพี่กัสลองตบคลื่นสักทีตบแนวนี้ถ้าการตบขวางมันก็จะเกิดขึ้นตามขวางนั้นน้องกัสก็ต้องตบแนวเดียวกับเจ้าตัวสลิงกี้นี้ไอ้ที่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการสั่นเนี่ยอยู่ในทิศเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นก็คือขนานกันเราเรียกคลื่นเช่นนี้ว่าคลื่นตามยาว
3: คลื่นตามยาว
0: แล้วปรากฏว่าเสียงที่เราพูดกันนั่นแหละเป็นคลื่นตามยาว
1: ถ้าเราแบ่งประเภทของคลื่นตามประเภทการสั่นของตัวกลางเราจะสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทครับประเภทแรกคลื่นตามขวางคลื่นตามขวางคือคลื่นที่มีแนวการสั่นของตัวกลางในทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นน้ำคลื่นในเส้นเชือกครับประเภทที่2คลื่นตามยาวคลื่นตามยาวเป็นคลื่นที่มีแนวการสั่นของตัวกลางในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นเสียงคลื่นในสปริงครับ
0: เวลาเราพูดออกไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงเส้นเสียงของเราเนี่ยสั่นอยู่ตรงนี้แล้วถามว่าการที่เสียงวิ่งออกไปแล้วคนอื่นได้ยินเสียงเราได้เนี่ยอะไรทำหน้าที่เป็นตัวกลางของคลื่นเสียง
1: ตัวกลางของคลื่นเสียงมันมีด้วยเหรอครับอาจารย
2: ์หูกล่องเสียง
0: ไม่ใช่หูไปอยู่นู่น
2: กล
0: ่
2: องเสียง
0: กล่องเสียงเป็นอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ไปกับเสียง
2: ปาก
0: นี่เป็นแค่ทางออกของเสียง
2: คลื่น
0: คลื่นเนี่ยอะไรคลื่นของอะไรดี
2: คลื่นของเสียง
0: อะไรที่เป็นตัวกลางที่พาเสียงจากจุดกำเนิดไปยังผู้ฟังได้
3: ตัวประกันตัวประกันตัวประกัน
0: ดีมากจับมันไว้เลยคำตอบก็คืออากาศสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทันทีที่อาจารย์พูดเห็นเนาะมีการสั่นเกิดขึ้นที่บริเวณคอแล้วก็ส่งออกมาที่ปากแต่ว่าการที่เสียงเนี่ยวิ่งไปหาพวกเราทุกคนได้แสดงว่าตัวกลางก็คืออากาศนี่แหละสั่นสั่นสั่นสั่นแล้วก็ส่งต่อไอ้เจ้าคลื่นเส
3: ีย
0: งไป
3: เหมือนอันนี้เลย
0: ก็จะเหมือนกับไอ้เจ้าสลิงกี้ที่อาจารย์ทำให้ดูนี่เองนั้นนึกภาพตรงนี้เป็นบริเวณที่อาจารย์สร้างเสียงเป็นหลอดเสียงของอาจารย์สมมติอาจารย์สั่นมันก็จะถ่ายเทไปกับอากาศครับผม
2: แสดงว่าถ้าเกิดเอามาออกเป็นภาพอย่างนี้เจ้าสลิงกี้นี่ก็คือตัวกลางใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่อาจารย์เอาสลิงกี้มาทำหน้าที่เป็นการแสดงให้พวกเราเห็นว่าถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะเช่นไรเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราสรุปให้อาจารย์อีกทีคลื่นมีกี่ประเภท
3: 2
2: ประเภท
0: ประเภทที่1ตาม
2: ขวาง
0: ประเภทที่2
2: ตามยาว
0: คลื่นตามยาวดีมากแล้วคลื่นเสียงเป็นคลื่นประเภทไหน
2: คลื่นตามยาว
0: ยาวโอเคนะเข้าใจแล้วนะเอาล่ะถ้าพวกเราทุกคนรู้จักกับคลื่นเสียงได้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทดลองต่อไปอาจารย์ยังจะต้องให้พวกเราเห็นคลื่นเสียงให้ได้วันนี้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปของอาจารย์นี่ซ่อมเสียงสิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คือพออาจารย์เคาะให้เจ้าซ่อมเสียงเนี่ยสั่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถได้ยินเสียงได้อย่างเช่นตอนนี้อาจจะได้ยินยากนิดนึงแต่ถ้าทุกคนเพ่งดีๆสังเกตไหมว่าซ่อมเสียงมันสั่นไปมาเอาอย่างนี้ว่าอาจารย์เลยมีจานหนึ่งใบแล้วอาจารย์ก็ใช้น้ำที่เรามีเมื่อสักครู่นี่แหละลองเทใส่จานซิ เดี๋ยวอาจารย์จะเคาะซ่อมเสียงแล้วดูซิว่าการสั่นเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรกับน้ำ
2: ค
0: ือตอนนี้จริงๆมันควรจะมีผลกับอากาศอยู่แล้วแต่เรามองอากาศไม่เห็นเนาะน้ำนี่ยังพอจะเห็นได้บ้างอ่ะลองกันเลย
2: ขอเดาว่าน้ำต้องสั่นแน่ๆ
0: แน่ๆเนาะเอาล่ะตอนนี้อาจารย์เคาะแล้วนะมันสั่นอยู่นะเห็นว่าสั่นเร็วมากเลยนะมันเป็นคลื่น
2: มันออกมาเหมือนเป็นระเบิดเลย
0: ไอ้นี่แหละคือเราเริ่มมองเห็นการสั่นเกิดขึ้น
1: โอ้โหน้องบอสขอสแลงเลยนะครับน้ำกระจายเต็มไปหมดเลย
0: ตอนนี้ทุกคนน่าจะเริ่มจับจุดได้แล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการสั่นเกิดขึ้นมันจะเริ่มทำให้เกิดคลื่นต่อไปได้เพราะฉะนั้นนี่อย่างที่พี่ออกัสทำให้ดูดีมากเลยสังเกตดีๆอันน่ะ
2: โอ้ยมันเข้ามา
0: เหมือนกับสลิงกี้เมื่อสักครู่เห็นไหมสำหรับการทดลองชิ้นต่อไปอาจารย์จะพยายามทำให้พวกเราเห็นเสียงได้ชัดเจนและก็สวยงามมากขึ้นโดยอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าของเราประกอบไปด้วยนี่ครับอาจารย์มีสายวิทยาศาสตร์อาจารย์ก็มีดอกลำโพงและอาจารย์ก็ต้องการจะให้ไอ้เจ้าลูกโลกตัวนี้มาช่วยเสริมนิดหน่อยและอาจารย์มีน็อตโผล่ขึ้นมาเพื่อเดี๋ยวน็อตตัวนี้จะเอามาใส่ไปบนแผ่นซึ่งอันนี้เป็นแผ่นอะคริลิกที่เดี๋ยวอาจารย์จะวางด้านบนแล้วทันทีที่ลำโพงสั่นซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มเปิดให้เกิดเสียงความถี่ต่างๆเนี่ยไอ้เจ้าแผ่นตัวนี้ก็จะสั่นตามไปด้วยแต่เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าด้วยความที่เราเข้าใจแล้วว่าการเกิดขึ้นเสียงเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการสั่นของไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราลองให้คลื่นเสียงมาที่ลำโพงและลองสังเกตว่าลำโพงเกิดการสั่นขึ้นจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ
3: เพลงมา
0: เห็นไหมพวกเราสังเกตดีๆเน
2: า
0: ะมันจะเบลอๆนิดนึงนะนั่นแสดงว่าการสั่นเกิดขึ้นแล้วเห็นนะลองแตะดูนิดนึงเราจะเห็นว่าม ีอะไรสั่
3: น
0: เหมือนนวดเท้าเหมือนมันๆขนาดนั้นเลยเอาล่ะตอนนี้สิ่งที่อาจารย์จะพยายามให้พวกเราเห็นคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะเอาแผ่นอะคริลิกมาวางไว้ด้านบนนะเดี๋ยวเราจะปล่อยเสียงเข้ามานะแล้วเราจะค่อยๆเพิ่มเสียงอย่าแล้วละมาแล้วมาแล
2: ้
0: ว
2: โอ้โห
0: โอ้โหอันนี
2: ้มันเหมือนป๊อปคอร์นเลยที่มันระเบิด
0: อันนี้ดังเกินอันนี้ดังเกินเดี๋ยวเราลดโวลูมกันลงสักนิดนึงเ
3: อโอ้โหมันเด็ดไปทีละเม็ด
0: เด็ดไปทีละเม็ด
3: มันเหมือนมด
0: เหมือนมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคลื่นเสียงเนี่ยทำให้เกิดคลื่นบนแผ่นอะคริลิกนี้อีกทีนึงแล้วพอไอ้เจ้าเม็ดทรายตรงนี้ได้รับแรงสั่นสะเทือนมันก็เลยกระโดดเด้งไปเด้งมาเอาล่ะเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ทีละนิดเนาะไปเรื่อยๆนะแล้วลองดูซิว่ารูปแบบของไอ้เจ้าเม็ดทรายตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรอันนี้อาจารย์ค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสังเกตนี่แหละเม็ดทรายมาเต้นระบำให้เราดูผ่านคลื่นเสียง
2: สังเกตอะไรอะคะ
0: ค
2: ือพอวอลุ่มเสียงมันเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าวงของทรายมันจะใหญ่ขึ้น
0: ประกอบกันใช่นี่แหละคือลักษณะคือความถี่ที่ส่งมาเนี่ยมีผลต่อรูปแบบการสั่นของแผ่นอะคริลิกนี้เดี๋ยวเราอาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ไปอีกสักนิดนึงนะแล้วลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะค่อยๆขยับความถี่ขึ้นครับเพิ่มวอลุ่มสักเล็กน้อย
4: มันเริ่มกระจายเข้า
0: เริ่มกระจายเข้านะเพิ่มความถี่ขึ้นอีกเล็กน้อยสังเกตนะวงมันจะมีการขยับเข้าขยับออกเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความถี
1: ่การทดลองที่แล้วพวกเราได้ใช้แผ่นอะคริลิกกลมกันไปแล้วครับรอบนี้เราจะใช้แผ่นอะคริลิกสี่เหลี่ยมครับดูสิว่าจะเป็นยังไง
0: อาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นทีละนิดนะตอนนี้มาแล้วมาแล้วเพิ่มความดังขึ้นเล็กน้อยเราจะได้เห็นเม็ดทรายสั่นมากขึ้นละมาละมาละ
4: โอ้ยมันเป็นวงกลมอีกแล้ว
0: เอ๊ะกลมไหมไม่ค่อยกลม
2: กลายเป็นสี่เหลี่ยม
0: เออ

0: อาจารย์เททรายเพิ่มนะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวดูซิมันจะกระจายตัวไปไหน
2: คือเสียงความถี่สูง
0: สังเกตมันออกมาเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะคราวนี้เนาะและแถมขวางด้วยนะดูของขวางกับแผ่นเอาแหละเดี๋ยวเราลองลดความถี่ลงครับช้าๆลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นสังเกตว่าวงสี่เหลี่ยมมันแคบลงเห็นไหม
3: มันจะเด้งออกมาม
0: ันจะเด้งเยอะขึ้นก็แล้วแต่อันนี้มันจะต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีว่าความถี่ไหนมันไปสอดคล้องกับการสั่นอย่างไร
3: ที่ติ๊กเปิดเผยได้ดีที่สุดเท่าที่บอกเค
0: ยและนี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้เราสังเกตได้จากการทดลองทั้งสองอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่ารูปร่างของลักษณะคลื่นเสียงที่เห็นผ่านเม็ดทรายบนผิวเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปร่างของไอ้เจ้าตัวอะคริลิกด้วยสี่เหลี่ยมเนี่ยจะให้รูปร่างของคลื่นแบบนึงวงกลมจะให้รูปร่างของคลื่นอีกแบบนึงอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยอันเนี้ยเป็นปรากฏการณ์เรโซแนนซ์อีกประเภทนึงอีกแล้ว
3: โอ้เรโซแนนซ
0: ์กลับมาอีกแล้วใช่นี่คือส่วนหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการอธิบายได้แต่ตอนเนี้ยเราเข้าใจแล้วว่ารูปร่างของอะคริลิกเนี่ยมีผลต่อลักษณะการสั่นของคลื่นเสียงผ่านเม็ดทรายทำให้เราสามารถเห็นคลื่นเสียงได้นั่นเองสำหรับฟิสิกส์สนุกในตอนนี้อาจารย์อยากที่จะนำเสนอเรื่องราวที่เอาศิลปะมาผสมผสานเข้ากับเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ของเสียงอันนำไปสู่ผลงานทางด้านศิลปะที่ทุกคนสามารถรับชมและรับฟังได้อย่างที่เราเห็นในโชว์ที่นันตานั่นเองครับน้องๆหลายคนคงมีคำถามว่าทำไมเราต้องรู้จักคลื่นเสียงแล้วหลักการทางฟิสิกส์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรตัวอย่างหนึ่งที่เห็นกันในยุคปัจจุบันแล้วก็คือเราสามารถเรียกได้ว่าคุยกับโทรศัพท์มือถือได้หรือสามารถให้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือช่วยแปลภาษาให้กับเราได้การที่อุปกรณ์เหล่านี้สามารถเข้าใจหรือสามารถจดจำเสียงของมนุษย์เราได้ก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์เสียงที่เป็นสัญญาณเข้ามานั่นเองและนั่นก็คือการประยุกต์ที่เราเห็นได้บ่อยมากๆในปัจจุบันแล้วนะครับจากการทดลองทั้งหมดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราได้เห็นอาจารย์แสดงให้ดูเนาะหวังว่าพวกเราทุกคนเข้าใจเรื่องของเสียงและคลื่นเสียงมากขึ้นและแน่นอนครับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เรายังมีให้ชมกันอีกในรายการ
4: ฟิสิกส์สนุก
0: ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง

0: รถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐกรประพานครับประธานหลักสูตรเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษตรครับปัจจุบันผมทำการสอนในรายวิชาการผลิตสื่อและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งในรายวิชานี้เนี่ยจะมีการจัดการเรียนการสอนที่ต้องใช้ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆนะครับซึ่งในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเข้ามาบริหารจัดการทำให้เกิดสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆเช่นสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับอีบุ๊กอีเลิร์นนิ่งนะครับซึ่งเราจะได้พูดถึงในครั้งต่อไปครับครับสำหรับอีเลิร์นนิ่งนะครับอีเลิร์นนิ่งหรือการเรียนด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งราชบัณฑิตยสถานเนี่ยได้กำหนดบัญญัติศัพท์คำนี้ไว้นะครับหรืออาจจะใช้คำว่า e-learning โดยตรงก็ได้นะครับ e-learning เนี่ยเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเครือข่ายนะครับซึ่งมีการบริหารจัดการโดยใช้เนื้อหามีแบบทดสอบมีแบบวัดและระบบเข้าไปบริหารจัดการนะครับทำให้ผู้เรียนเนี่ยไม่ต้องมาเรียนในลักษณะการเรียนการสอนแบบปกติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่บ้านอยู่บนรถนะครับอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สามารถที่จะเรียนได้เลยนะครับเขาเรียกว่า anywhere anytime นะครับก็คือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning เนี่ยก็เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการแสวงหาความรู้นะครับหรือเราเรียกว่าการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตก็ได้นะครับเพราะนั้นรูปแบบแบบนี้เนี่ยจึงเหมาะสมที่ผู้เรียนเนี่ยต้องการที่จะเรียนจริงๆครับ

ครับสำหรับ e-learning ในประเทศไทยนะครับจริงๆมันก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยก็คือว่าเริ่มจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆของประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มจากการรับส่งอีเมลการสืบค้นการค้นหานะครับหรือว่าเข้าเว็บไซต์ด้วยลักษณะการเข้าไปใน World Wide Web ต่างๆนะครับทีนี้พอมีลักษณะของการจัดทำบทเรียนเริ่มแรกเนี่ยจริงๆมันเขาเรียกว่าเป็นลักษณะ Web Based Instruction นะครับก็คือมีเนื้อหามีบทเรียนแล้วก็มีแบบทดสอบนะครับจากนั้นก็มีการพัฒนาครับประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มจริงๆเนี่ยเมื่อปีประมาณพ.ศ. 2538นะครับคือรัฐบาลเริ่มที่จะเอารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning เนี่ยเข้าไปยังโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาแล้วก็อาชีวศึกษานะครับซึ่งพอเอาไปใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยมันก็เกิดการพัฒนาครับเกิดการเรียนการสอนนะครับรวมทั้งประมาณปี2549เนี่ยมีการรับรองรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะ e-learning นะครับเพราะนั้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ e-learning ในประเทศไทยเนี่ยจึงมีการพัฒนาจากweb-based instruction นะครับแล้วก็มาสู่ระบบ e-learning ในยุคแรกๆของบทเรียนแบบ e-learning เนี่ยยังไม่ดีพอเพราะว่าในช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตความเร็วค่อนข้างต่ำนะครับพออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยถือว่าเหมาะสมสำหรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ e-learning เป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันมีความเร็วนะครับเข้าถึงแล้วก็สื่อรูปแบบต่างๆที่ใช้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะของมัลติมีเดียนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของวิดีโอหรือวิดีทัศน์ที่เราสามารถที่จะเปิดดูแล้วก็ทำการเรียนรู้ได้เลยทันทีนะครับเพราะนั้นรูปแบบ e-learning ของประเทศไทยจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ

ครับลักษณะสำคัญของ e-learning เนี่ยจริงๆแล้วมันมีส่วนประกอบนะครับที่จะทำให้เป็นระบบ e-learning ขึ้นได้ก็มี4ส่วนสำคัญด้วยกันนะครับส่วนแรกคือในเรื่องของคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์หรือเนื้อหารูปแบบของเนื้อหาซึ่งเนื้อหานี้จะเป็นส่วนที่ผู้สอนนะครับได้มีการเตรียมเนื้อหาที่จะมาบรรจุไว้ในบทเรียนของ e-learning ซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็จะต้องมาดูครับว่าเวลาที่เราจัดทำเนื้อหาเนี่ยต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้อะไรจากเนื้อหาบ้างนะครับเนื้อหาบางรายวิชาเป็นลักษณะของทฤษฎีเนื้อหาในรายวิชาอาจจะเป็นในลักษณะของเชิงปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตัวแรกเลยที่สำคัญก็คือผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ในส่วนประกอบของเนื้อหาที่จะนำมาใช้ในบทเรียนของ e-learning ครับครับส่วนที่2ครับก็คือระบบการเรียนนะครับก็คือ LMS นั่นเองนะครับ LMS คือ Learning Management System นะครับซึ่งเป็นระบบที่เอามาใช้ในการบริหารจัดการในตัวของ e-learning นะครับบริหารจัดการยังไงนะครับบริหารจัดการในเรื่องของการจัดการเข้าเรียนของผู้เรียนนะครับการติดต่อสื่อสารการจัดทำแบบทดสอบนะครับซึ่งเป็นระบบในภาพรวมนะครับระบบตัวนี้เนี่ยในส่วนของผู้สอนเนี่ยถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือระบบการจัดการเนี่ยก็จะอาจจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในการจัดทำระบบ e-learning จริงๆเนี่ยก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวซอฟต์แวร์นะครับในเรื่องของระบบบริหารจัดการภายในต้องมีความรู้และจัดดำเนินการเป็นลักษณะเป็นทีมเวิร์คครับถึงจะประสบความสำเร็จครับครับในส่วนของการติดต่อสื่อสารนะครับคือองค์ประกอบที่3ที่นำมาใช้ในระบบการเรียนการสอนแบบ e-learning ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนี่ยมีรูปแบบที่หลากหลายนะครับถ้าเป็นเบสิกเลยก็คือในเรื่องของการรับส่งอีเมลนะครับการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บบอร์ดนะครับการติดต่อสื่อสารผ่านแชทรูมการติดต่อสื่อสารที่เป็นลักษณะมันมีจะมีลักษณะ2แบบคือเป็นซิงโครนัสกับอะซิงโครนัสนะครับซึ่งตัว2ระบบเนี่ยถ้าต้องการให้มันมีลักษณะของการโต้ตอบโดยทันทีนะครับอาจจะเป็นผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการติดต่อสื่อสารจึงจำเป็นนะครับที่ต้องมีในส่วนของการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning เพราะว่าผู้สอนจะได้ติดต่อกับผู้เรียนผู้เรียนติดต่อกับผู้เรียนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้จึงเข้ามาแทนที่การเรียนการสอนในรูปแบบของปกตินะครับช่วยให้ผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยสามารถสื่อสารและเข้าใจกันได้ครับครับในรูปแบบที่4นะครับก็คือการสอบประมวลผลนะครับรูปแบบแบบนี้เนี่ยจะเป็นการวัดและประเมินผลของผู้เรียนนะครับที่เข้ามาเรียนด้วยลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning เพราะนั้นรูปแบบตัวนี้เนี่ยอาจจะมีการวัดนะครับวัดว่าpretest เป็นยังไงนะครับระหว่างเรียนเป็นยังไงหรือว่า posttest เป็นยังไงหรือรูปแบบการเรียนการสอนแบบ e-learning เนี่ยบางคอร์สนะครับหรือว่าบางรายวิชาเนี่ยตัดเกรดนะครับก็คือประมวลผลให้เสร็จสิ้นภายในตัวของมันเองก็ได้นะครับหรือบางส่วนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแบบปกติอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันเพราะนั้นรูปแบบการเรียนการสอนนะครับโดยมีระบบการประมวลผลเนี่ยจึงมีความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ครับ

ุดท้ายนะครับในส่วนของประโยชน์ของ e-learning เนี่ยการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีมันมีการปรับเปลี่ยนนะครับความทันสมัยก็เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์ในเรื่องของฮาร์ดแวร์ในเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับหรือระบบที่เอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับที่เป็นลักษณะของ LMS มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยให้ผู้เรียนนะครับที่มีเวลาน้อยในเรื่องของการเรียนที่จะต้องเดินทางนะครับช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเนื้อหานะครับแล้วก็เรียนรู้ได้ในตลอดเวลาของการเรียนนะครับในลักษณะของ e-learning ถามว่าประโยชน์ของ e-learning เนี่ยมีมากมายมีมากนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือ1ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับ2ไม่ต้องเดินทาง3เรียนรู้ได้ตลอดเวลา4จะเรียนตอนไหนก็ได้นะครับมีการวัดผลประเมินผลและสะท้อนกลับให้ผู้เรียนได้รู้ทันทีนะครับไม่ต้องรอว่าจะต้องให้ครูตรวจข้อสอบหรือผู้สอนตรวจข้อสอบแล้วก็ฟีดแบ็กกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่21เป็นอย่างยิ่งและเหมาะสมกับการเรียนการสอนที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับสรุปแล้วก็คือ e-learning เหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันครับ

ครับจากการเรียนการสอนจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของภาพรวมเป็นองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในข้อดีของการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning แล้วก็ข้อจำกัดของการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ครับข้อดีของการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning เนี่ยตัวแรกเลยนะครับก็คือตอบสนองต่อผู้เรียนนะครับคือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันผู้เรียนแต่ละคนก็จะมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอนคือการเรียนรู้ของตัวเองเนี่ยคือที่มันแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องเขาเรียกว่าตอบสนองต่อผู้เรียนในลักษณะที่แตกต่างกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะสอนแบบหนึ่งแล้วใช้ได้ทุกอย่างกับผู้เรียนทุกคนนะครับไม่ใช่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning เนี่ย

จึงเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับเขาเรียกว่าเซลฟ์สตาร์ดี้นะครับเพราะนั้นผู้เรียนก็จะเข้าไปเรียนตามที่ตัวเองสนใจและตัวเองต้องการว่าจะเรียนรูปแบบไหนนะครับและเรียนตามความสามารถของตัวเองอันนี้สำคัญมากเลยนะครับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ครับข้อได้เปรียบข้อที่2นะครับก็คือในเรื่องของระยะเวลา

การเรียนรู้รูปแบบนี้เนี่ยจึงประหยัดเวลาและอีกอย่างหนึ่งครับผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยทันทีโดยไม่ต้องรอครับว่าครบ16สัปดาห์ถึงจะเรียนครบหลักสูตรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับรูปแบบการเรียนรู้แบบ e-learning จึงเหมาะสมและก็ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ครับข้อได้เปรียบในข้อที่3นะครับในเรื่องของการเงินนะครับการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning เนี่ยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายในรูปแบบใดบ้างครับ 1. ในรูปแบบระยะเวลาการเดินทางนะครับรูปแบบในเรื่องของค่าคอร์สนะครับเพราะว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning เนี่ยผู้จัดทำคอร์สหรือว่ารูปแบบการสอนแบบ e-learning เนี่ยจัดทำการสอนเพียงครั้งเดียวนะครับแต่ใช้ได้กับกลุ่มคนที่มีปริมาณมากเพราะฉะนั้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยจึงประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบนี้จึงจะถูกกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติครับในส่วนข้อที่4นะครับคือข้อได้เปรียบของการจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning เนี่ยจะมีลักษณะของการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับที่เราจะเห็นในปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะอยากจะรู้อะไรอยากจะติดต่อผู้สอนนะครับต้องไปหาผู้สอนจนถึงห้องพักครูนะครับหรือห้องพักอาจารย์เพราะนั้นเวลาที่เราไปหาเนี่ย1การเดินทางนะครับบางครั้งเนี่ยไปแล้วอาจารย์ผู้สอนไม่อยู่นะครับก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะรู้ในสิ่งที่เราอยากจะรู้เลยณขณะนั้นนะครับแต่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning เนี่ยสามารถที่จะติดต่อผู้สอนนะครับหรือผู้ดูแลได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะผ่านทาง Facebook ผ่านทาง LINE นะครับหรือผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งจะทำให้ปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างครูกับผู้สอนเนี่ยดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียนการสอนที่ตอบสนองกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ครับ

ในส่วนของข้อดีนะครับมันก็มีข้อจำกัดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning นะครับข้อแรกเลยครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะครับหรือว่าแบนด์วิดต์ในการเข้าถึงเนี่ยต่ำนะครับก็จะทำให้การเรียนการสอนเนี่ยประสบปัญหานะครับหรืออีกอย่างหนึ่งครับผู้เรียนไม่สามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับอันนี้ก็ประสบปัญหาต่อการเรียนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตครับในข้อที่2ครับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารอันนี้ก็มีปัญหาเช่นกันนะครับข้อดีก็มีนะครับแต่ข้อเสียบางทีเนี่ยในส่วนของการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือว่าระหว่างผู้สอนด้วยกันอาจจะเกิดปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นการแชทนะครับพูดคุยกันนะครับผ่านระบบรูปแบบต่างๆนะครับอาจจะทำให้การปฏิสัมพันธ์หรือพบเจอกันแบบ face to face เนี่ยไม่ดีเท่าลักษณะของการเรียนการสอนแบบปกติก็ได้นะครับเพราะนั้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ e-learning นะครับประเด็นปัญหาก็หรือข้อจำกัดก็คือในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ในการเชื่อมต่อนะครับหรือว่าพูดคุยผ่านระบบเครือข่ายซึ่งมันไม่เห็นหน้ากันคือไม่เห็นหน้าที่มาสบตามาพูดคุยนะครับหรือว่าได้พบปะพูดคุยกันแต่ก็จะมีระบบที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการนะครับถามว่าตรงนี้มีปัญหาไหมส่วนหนึ่งก็มีปัญหาครับก็เป็นข้อจำกัดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ที่ไม่สามารถที่จะเหมือนกับจริงๆได้แต่ก็ช่วยในระดับหนึ่งครับข้อจำกัดข้อที่3ครับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ e-learning เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยผู้เรียนนะครับที่จะประสบปัญหาเลยก็คือผู้สูงอายุหน่อยนะครับผู้ที่เข้ามาด้วยระบบการจัดการแบบนี้เนี่ยจะต้องมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับทักษะพื้นฐานครับอย่างเช่นพิมพ์นะครับอย่างเช่นการลงทะเบียนนะครับการสมัครนะครับหรือว่าการเรียนรู้ด้วยระบบ e-learning ในรูปแบบต่างๆคือเข้าไปคลิกนะครับติดต่อสื่อสารนะครับหรือทำแบบทดสอบเพราะนั้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับผู้เรียนด้วยระบบนี้เนี่ยจะต้องมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ใน

ด็กหรือว่านักศึกษาในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นห่วงนะครับผู้สูงวัยที่มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์อาจจะยังไม่ดีนักนะครับจำเป็นที่จะต้องเข้ามาเพื่อที่จะอบรมหรือพัฒนานะครับแล้วก็เรียนรู้ด้วยระบบนี้นะครับเพราะนั้นสรุปเลยก็คือว่าจะต้องมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับในการใช้งานด้วยครับและข้อจำกัดข้อสุดท้ายนะครับสำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับผู้ที่เข้ามาเรียนโดยรูปแบบนี้เนี่ยจะต้องมีแรงจูงใจนะครับเพราะนั้นการเรียนการสอนด้วย e-learning จะประสบผลสำเร็จผู้เรียนต้องมีความตั้งใจนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ เรียนด้วยระบบ e-learning นะครับเพราะนั้นความสำเร็จนะครับด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning เนี่ยบางครั้งนะครับเราพบว่าไม่ประสบผลสำเร็จในกลุ่มคนที่มีลักษณะการเรียนรู้ที่ไม่ได้มีความพยายามที่จะเข้ามาเรียนการสอนด้วยระบบนี้นะครับ

ำหรับระดับนะครับที่จะนำตัว e-learning เนี่ยไปใช้ในการเรียนรู้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับตัวแรกเลยเราเรียกว่าสื่อเสริมนะครับตัวที่2สื่อเติมและตัวที่3เป็นสื่อหลักครับเรามาดูตัวแรกเลยนะครับสื่อเสริมคืออะไรสื่อเสริมคือเสริมจากการเรียนรู้นะครับการจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning เนี่ยเราอาจจะทำในรูปแบบที่มีลักษณะของการเอาเป็นวิดิทัศน์เป็นคลิปนะครับแล้วเอาไปใส่ในระบบออนไลน์หรือระบบของ e-learning แล้วให้ผู้เรียนไปเรียนเสริมนะครับซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยเราอาจจะเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในรูปแบบปกติคือครูมีชีทให้นะครับครูเปิดคลิปวิดีโอให้ดูนะครับตัวนี้เช่นกันครับเรามีลักษณะของการจัดทำเป็นเนื้อหาที่เป็นคอนเทนต์เป็นเทคนะครับเอาไปใส่ไว้นะครับมีการจัดทำเป็นวิดิทัศน์เอาไปใส่ไว้ในระบบแล้วให้ผู้เรียนนะครับเอาเป็นลิงก์นะครับเข้าไปดูนะครับไปดูซิไปดูใน YouTube นะครับหรือว่าไปดูในระบบการจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning ตัวนี้เราเรียกว่าสื่อเสริมครับครับสำหรับสื่อเติมนะครับเป็นสื่อที่ผู้สอนเนี่ยเตรียมเพิ่มเติมไว้นะครับหรืออาจจะมีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้อื่นที่เชื่อมโยงไปแล้วให้ผู้เรียนไปเรียนรู้ด้วยระบบ e-learning นะครับพูดง่ายๆว่าหลังจากเนื้อหาที่ครูจัดทำการเรียนการสอนแบบปกติสอนไปเสร็จแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นระบบ e-learning ที่เป็นลักษณะสื่อเพิ่มเติมนะครับแล้วให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าไปเรียนรู้นะครับในเนื้อหาในตัวคอนเทนต์ต่างๆหรืออาจจะเอาไปทำเป็นแบบทดสอบนะครับเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนแบบปกติครับครับสุดท้ายครับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning เป็นลักษณะของสื่อหลักนะครับสื่อหลักคืออะไรสื่อหลักคือใช้เรียนทั้งระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับรูปแบบของการวัดผลประเมินผลนะครับรูปแบบการเรียนทางไกลคือทุกอย่างเลยเรียนด้วยระบบของ e-learning ทั้งหมดนะครับเราเรียกว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบสื่อหลักครับครับสำหรับแนวโน้มของ e-learning ในประเทศไทยนะครับในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์เนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยรูปแบบการเรียนการจึงถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับจากการเรียนการสอนด้วยเครื่อง PC นะครับก็จะมีโทรศัพท์นะครับเราเรียกรูปแบบตัวนี้ว่า m-learning นะครับโทรศัพท์แท็บเล็ตเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับเพราะนั้นรูปแบบการศึกษาแบบ e-learning ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นลักษณะของ m-learning นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการเรียนการสอนด้วยระบบ m-learning ก็ถูกเข้ามาใช้ร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ e-learning คือจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ e-learning นะครับเข้าไปสู่รูปแบบ

ของการจัดการเรียนการสอนด้วยสมาร์ทโฟนหรือ M Learning หรือ Mobile Learning ได้เลยทันทีนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมของเรานะครับก็ได้มีการพัฒนาระบบของการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning นะครับแล้วก็จะเชื่อมโยงและพัฒนาต่อนะครับไปสู่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ต่อไปครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
5: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: แซงตีโบ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

วัสดีนะครับน้องๆตอนเด็กๆนะฮะพี่ท็อปเคยสงสัยว่าเวลาที่น้ำเค็มที่อยู่ในทะเลเนี่ยมาเจอกับน้ำจืดที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคำถามเหล่านั้นครับไม่ได้คำถามที่ไร้สาระอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้ครับพี่ท็อปยืนอยู่ตรงที่แม่น้ำและทะเลเข้ามาบรรจบกันจนกลายมาเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์และที่นี่ก็คือป่าชายเลนครับผมน้องๆครับโคลนที่น้องๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเกิดจากดินตะกอนที่พัดมาจากปากแม่น้ำเชื่อมต่อกับทะเลต้องบอกไว้ก่อนว่าดินตรงนี้เนี่ยทับถมมาเป็นร้อยๆปีนะครับทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการที่จะเจริญเติบโตของพืชและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตัวเล็กๆที่เป็นสัตว์ทะเลนั่นเองครับแต่พี่ท็อปบอกไว้เลยฮะมันไม่เหมาะจริงๆกับการเดินแต่น้องๆไม่ต้องห่วงครับพี่ท็อปมีวิธีครับผม

และพื้นกระดานโต้คลื่นที่แบนเรียบแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการกระจายน้ำหนักและลดแรงกดนะครับเวลาที่เราขึ้นไปยืนบนกระดานโต้โคลนส่วนกระดานนะครับที่ถูกต่อให้เงยขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการลดแรงเสียดทางระหว่างพื้นกระดานกับโคลนนั่นเองครับไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูกันใกล้ๆนะครับนี่แบบนี้ครับผมฮึบเสร็จแล้วก็

และตอนนี้ครับมาพบเพื่อนที่เขาไม่กลัวเปื้อนไม่หวั่นต่อความร้อนที่จะมาพิชิตภารกิจบนพื้นโคลนของเราในวันนี้ขอต้อนรับน้องๆทีม Plasmo

0: ับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวถามน้องๆกันก่อนคิดว่าวันนี้เนี่ยมาพิชิตภารกิจบนโคลนแบบนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างน้องเกตเตรียมอะไรมาบ้างครับวันนี
1: ้ซ้อมร่างกายมาครับ
0: คือฟิตซ้อมร่างกายเลยวิ่งรอบหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเตรียมความพร้อมมาเลยฟิตซ้อมเกี่ยวร่างกายใช่ไหมครับดีมากน้องบุ๊คครับ
2: หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตค
0: ่
2: ะ
0: โอ้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้นะครับน้องดอน
3: ออกกำลังกายครับ
0: ออกกำลังกายฟิตซ้อมร่างกายแน่นอนอยู่แล้วน้องพลึก
4: ไปทำความคุ้นเคยกับธรรมชาติมาครับ
0: ทำความคุ้นเคยทำยังไงครับ
4: ก็เมื่อวานก็ไปปีนเขาเข้าถ้ำมา
0: โอ้โหอันนี้คือซึมซาบบรรยากาศธรรมชาติก่อนใช่ไหมแล้วน้องเอกครับ
5: หาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์มาครับ
0: อ๋อไปหาที่ไหนเอ่ย
5: โต๊ะอาหารครับ
0: ไปหาที่โต๊ะอาหารคือนั่งรับประทานอาหารใช่ไหม
5: คือพวกกินอะไรมันอร่อยขนาดไหน
0: โอ้โหกินอะไรบ้าง
5: ปู
0: กุ้งอะไรกินพร้อมเลยใช่ไหม
5: กินหมดครับ
0: โอ้เรียกได้ว่าเป็นการศึกษาที่ดีมากเลยนะฮะทีหลังเนี่ยชวนพี่ท็อปด้วยนะอย่าลืมนะเข้าใจไหมแล้วคิดว่าเดี๋ยวก่อนถามน้องๆก่อนแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรครับน้องเกต
1: ก็เล่นกระดานถีบ
0: เล่นกระดานถีบสายไฟเหมือนกับพี่ท็อปทำเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วน้องมุกล่ะ
2: ปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ปลูกป่าชายเลนอันนี้ก็ดีนะครับปลูกป่าชายเลนน้องดอน
3: ดูคุณภาพดินครับ
0: อันนี้เรื่องของการดูดินเลยใช่ไหมฮะว่ามีความเหมาะสมในการที่จะปลูกพืชหรื

0: เปล่าเนาะน้องพลึก
1: ก็มาดูต้นไม้แต่ละชนิดว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้นะครับน้องเอ
2: ลุยโคลนครับ
0: ลุยโคลนอันนี้แน่นอนที่สุดครับน้องๆจะต้องเจอแน่นอนอยู่แล้วแต่ภารกิจในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรอยากฟังไหม
3: อยาก
0: ถ้าอยากฟังก็ไปฟังกันครับ
4: เมื่อมีดินโคลนและต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตน่าทึ่งให้เราได้ศึกษาภารกิจในวันนี้ก็คือให้น้องๆ ออกเดินทางหาสัตว์ปริศนา3ชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนสัตว์เหล่านี้ปรับตัวให้เข้ากับการอยู่อาศัยในดินโคลนจึงเป็นการยากอยู่ไม่น้อยที่จะหาตัวพวกมันให้เจองานนี้คิดวิทย์อย่างเดียวไม่ได้ต้องช่างสังเกตและต้องใช้ทักษะมากมายแล้วก็อย่าลืมว่ายังมีภารกิจย่อยอีกถึง2ข้อรอให้น้องๆพิชิตอยู่อีกด้วยครับ
0: น้องๆก็ได้ทราบภารกิจกันไปแล้วนะครับแต่พี่ต๊อบไม่ใจร้ายครับมีข้อมูลและก็รูปของสัตว์ให้ดูด้วยน้องๆครับรับไว้เป็นข้อมูลเลยครับและตอนนี้ครับถามน้องๆดีกว่าพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
1: ไม่ใช่ขุดหอย
5: ไม่นะเอาไว้พวกไว้ตักหอย
6: อันนี้จับปลา
5: อันนี้ไว้จับปลาน่าจะเป็นถังดีมั้ยเป็นถัง
6: เออถัง
5: เอาถังใส่หอยเอ้ยช้อนปลาตีนได้อันนี
6: ้ได้เหรอ
5: ได้น่าจะได้
6: เออเอาด
5: ิ
6: เอา
5: เ
1: ลยเดี๋ยวเราขอไปเอกไป
5: ปลาตีนได้2คนแล้วกันไม่เรา3คนก็ช่วยกันหอยกับกุ้ง
1: ไม่3คนหา2อย่างนั้นน่ะเรา2คนก็หา
6: โอเคตกลง
7: มันเละมากเลยอ่ะ
4: เมื่อวางแผนเสร็จสรรพน้องๆก็หยิบอุปกรณ์กระโดดลงไปลุยดินโคลนในป่าชายเลนทันทีมีความพร้อมและคล่องแคล่วอย่างมากแต่ว่า
7: ต้องใช้เท้ากว่า
6: เฮ้ยกล้าไหนเฮ้ย
5: ไม่เดี๋ยวเราต้องจับแบบนี้
1: กล้าเหรอ
5: ช่างมันมาดึงนี่ไปข้างล่างก่อน
1: มันเดินได้
5: ไหมจะถีบไปรู้เปล่านะโอ้ยเฮ้ยไปหน่อยช่วยหน่อยถอยไปเฮ้ยถอยไปหน่อย
4: น้องๆที่ได้รับหน้าที่ไปเก็บหอยปากเป็ดยังไม่ทันได้สังเกตหาที่อยู่ของหอยก็จมโคลนไปเกือบมิดคอแล้วครับทางด้านน้องเอกกับน้องพฤกษ์ที่รับอาสาไปหาปลาตีนก็เจอกับสถานการณ์น่าเป็นห่วง
8: คือผมกับพฤกษ์อะครับพวกเราจะมาหาปลาตีนกันส่วนพวกที่เหลือเขาไปหาหอยปากเป็ดกับกุ้งมา
9: ต้องหารูมันนะครับแล้วก็พยายามแคะตัวมันออกมาก็ไถไม่ไปครับโคลนครับมันเหนียวครับแล้วก็เวลาจะขยับไปจะไม่ค่อยได้ครับมันไม่ค่อยสะดวกครับ
8: ยากมากเลยครับมันคิดว่ามันคงแบบไม่ต้องมาลุยขนาดนี้ครับก็คือปลาตีนมันวิ่งหนีครับแล้วเวลาเดินมันเดินลำบากครับแล้วเวลากำลังเดินอยู่มันก็ซุดก็ขึ้นไม่ได้ก็ทำให้มันช้าลงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับแต่ก็จะพยายามให้สำเร็จครับ
10: ทำไงดีอ่ะ
4: ภารกิจย่อยข้อที่1
8: มีอะไรอ่ะ
10: เป็น
5: ขอชิ
3: ปภารกิจย่อยข้อที่1ปลูกหวานหาผู้ช่วย
8: หาผู้ช่วยอะไร
10: หาผู้ช่วยอะไร
11: สว
10: ั
11: สด
10: ี
11: คร
10: ับ
12: ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะให้หนูๆนะปลูกต้นแสมต้นนี้เพื่อเป็นสับด้านหน้าไว้วิธีการปลูกก็เดี๋ยวเราเอามีดคัตเตอร์เนี่ยเฉือนตรงนี้เพื่อเอาถุงออกนะแล้วไอ้นู้นน่ะก็จะมีไม้ปักอยู่นะเดี๋ยวเราก็เอา
11: เ
12: นี่ยไปคนละอัน
11: เอา
12: พั่วเนี่ยเราก็ตักดินลงไปลึกพอสมควรแล้วก็พอเราเอา

0: ่งนี้ออกแล้วเนี่ยก็เอาต้นไม้เนี่ยใส่ลงไปข้างไอ้ไม้หลักที่เขาปักไว้นะแล้วก็เอาเชือกเนี่ยจะมีเชือกฟางเนี่ยเส้นหนึ่งผูกประมาณกลางๆต้นเนี่ยผูกติดกับไม้ไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ผูกติดไว้เนี่ยเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพัดพาไปหมดขุดให้ลึกนิดนึงแล้วก็ปล่อยลงไปเลยไม่ต้องเอากบไม่ต้องพักดินกบนะปล่อยไว้อย่างนั้นเลยประเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยอิทธิพลของคลื่นลมเนี่ยมันจะเอาตะกอนเลนเข้ามาแล้วก็จะเอามากบเองโดยธรรมชาตินะเข้าใจนะมีอะไรไหมมีอะไรที่สงสัย
1: ต้องเอาไปปลูกไว้ตรงเสาด้วยครับ
0: ถ้าเราปลูกไว้แล้วโดยไม่เอาเสาเนี่ยปักประคองต้นไม้ไว้เนี่ยพอเดี๋ยวน้ำทะเลพัดเข้ามาเนี่ยคลื่นก็จะตีเอาต้นไม้เนี่ยเข้าไปหาฝั่งคือไม่ได้ผล
2: เมื่อได้รับความรู้เรื่องการปลูกต้นตรงกลางจากผู้ใหญ่แดงน้องๆก็รีบหยิบอุปกรณ์ทำหน้าที่อนุรักษ์ป่าชายเลนโดดลงโคลนกันอีกครั้งแต่การปลูกต้นไม้ในดินโคลนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาจะทำกันสำเร็จหรือเปล่าต้องลุ้นเอาใจช่วยกันนะครับ
1: ก็รู้สึกว่ามันน่าจะสบายกว่าภารกิจที่แล้วต้องขุดดินลงไปลึกๆหน่อยครับเราก็ต้องปลูกต้นไม้ไว้ต้นสมแหไว้ที่ไว้ใกล้ๆเสาที่ปักเอาไว้ครับก็ได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของการปลูกต้นสมแหครับแล้วก็วิธีการปลูกต้นสมแหประโยชน์ก็สามารถช่วยกันน้ำจากทะเลได้ครับแล้วก็ช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์เป็นที่อยู่ของสัตว์ต่าง
3: น้องๆทางบ้านครับแล้วตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องๆเขาก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือช่วยการปลูกต้นไม้นะครับอนุรักษ์ป่าชายเลนของเรานั่นเองต้องอธิบายน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ที่อยู่บริเวณป่าชายเลนและอยู่บนพื้นผิวดินหรือบนบกนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเราลองมาดูใกล้ๆครับยกตัวอย่างเช่นต้นนี้ครับมีชื่อว่าต้นโกงกางครับที่ชื่อนี้นะครับลองสังเกตที่รากของเขาครับนี่รากของเขานะครับจะมีลักษณะของการแผ่ขยายกางออกมาเพื่อใช้ในการยึดผิวหน้าดินนั่นเองครับเนื่องจากบริเวณป่าชายเลนนะครับมีลักษณะของการขึ้นของน้ำอยู่ตลอดเวลาทั้งน้ำขึ้นและน้ำลงทำให้เขาต้องใช้รากของเขานี้ในการแผ่ขยายเพื่อยึดเกาะกับดินนั่นเองครับและอีกอันนึงนะครับที่สำคัญมากเลยน้องๆสังเกตนะครับนี่ที่โผล่พื้นจากผิวดินแบบนี้นะครับน้องๆบางคนอาจจะนึกว่าเป็นต้นไม้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับนี่คือรากหายใจของต้นแสมครับผมน้องๆอาจจะสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมนะเขาถึงต้องโผล่รากออกมาในลักษณะนี้ต้องบอกน้องๆครับว่าที่เขาโผล่ออกมาอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าพื้นผิวดินบริเวณป่าชายเลนนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะหายใจหรือว่าต้องการที่จะรับออกซิเจนเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงต้องมุดรากของเขานะครับโผล่พ้นออกมาในลักษณะนี้เพื่อที่จะหายใจได้ง่ายขึ้นและรับออกซิเจนได้มากขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็เป็นหนึ่งภารกิจนะครับที่น้องๆทั้ง5คนเขาจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลนนั่นเองครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับไม่ใช่แค่น้อง5คนครับเราครับทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับในการที่จะปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่กับเราตลอดไปครับผม
4: ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนมากเป็นอันดับ9ของประเทศในเขตร้อนแถบเอเชียตลอดชายฝั่งของ24จังหวัดประมาณ 2,614 กิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าชายเลนถึงร้อยละ36ของความยาวชายฝั่งจึงทำให้ป่าชายเลนในประเทศไทยของเรามีความหลากหลายด้านระบบนิเวศวิทยาเป็นอย่างมากและนี่คือพืชแปลกๆที่เราจะได้พบเห็นในป่าชายเลนนี่คือต้นตะตุ่มมีใบหลากหลายสีลำต้นเป็นตุ่มเป็นตอผลของมันก็มีพิษมากจนสามารถทำให้ตาบอดได้ต้นตะบูนเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ออกผลเหมือนลูกมะตูมแต่กินไม่ได้ชาวบ้านนิยมเอาต้นตะบูนไปเผาเป็นถ่านไม้คุณภาพดีดอกไม้สีม่วงแสนสวยนี้มีชื่อว่าดอกเหนือปลาหมอขึ้นเป็นพุ่มมีหนามแหลมสามารถใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังและผื่นคันได้
2: และแล้วน้องๆทั้ง5ก็ช่วยกันทำให้ต้นโกงกางทั้ง50ต้นลงไปอยู่ในดินโคลนที่อุดมสมบูรณ์พร้อมจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่าชายเลนแห่งนี้ได้สำเร็จ yeah! เมื่อผ่านภารกิจข้อนี้ไปอย่างราบรื่นน้องๆจึงได้ผู้ช่วยมืออาชีพมาช่วยหาสัตว์ปริศนาทั้ง3ตัว

0: ที่ผมได้รับคือช่วยขนส่งไม้สร้างกำแพงชะลอขึ้นครับ
1: มาแล้วครับภารกิจข้อที่2ทำกลางดินโคลนเละๆแบบนี้น้องๆต้องทำการขนส่งไม้ท่อนใหญ่ๆถึง5ท่อนเพื่อ นำไปให้ผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นอุปสรรคไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักของไม้ไผ่หรือโคลนเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่น้ำทะเลเริ่มขึ้นมาแล้วนะสิครับ
2: และภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำไม้ไผ่ขนาดใหญ่นะครับไปให้ผู้ใหญ่ได้ใช้มาสร้างเป็นกำแพงชะลอคลื่นนั่นเองครับต้องบอกว่ากำแพงชะลอคลื่นนะครับมีประโยชน์มากเลยเวลาที่น้ำขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นประตูด่านแรกครับที่ช่วยชะลอคลื่นนะครับไม่ให้เข้ามาหาชายฝั่งเยอะจนเกินไปแล้วเวลาที่น้ำลงนะครับกำแพงชะลอคลื่นก็จะเป็นตัวกักเก็บดินที่มีประโยชน์ไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลนั่นเองครับทำให้ดินบริเวณป่าชายเลนนะครับยังคงสมบูรณ์และเหมาะแก่การอาศัยของสัตว์น้อยใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบครับผม
3: เมื่อน้ำจืดจากแม่น้ำไหลมาเจอกับน้ำเค็มบริเวณชายฝั่งทะเลจึงทำให้น้ำทะเลบริเวณนี้มีความเค็มน้อยลงจนกลายเป็นน้ำกร่อยที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตน้ำกร่อยนี้ทำให้แพลงก์ตอนและสาหร่ายขนาดเล็กเจริญเติบโตได้ดีภายในดินโคลนที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอาหารที่ดีของสัตว์ทะเลขนาดเล็กอย่างเช่นปูแสมกุ้งดีดขันหรือแม้แต่ปลาขนาดเล็กชนิดต่างๆเพราะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนี่แหละค่ะป่าชายเลนจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลนั่นเอง
0: น้ำมันมาเยอะครับเพราะว่ามันต้านไม่ไหวครับก็เลยเดินแทนนะครับช่วยเดินผลไม้แทนครับก็สนุกดีครับเพราะว่านำไม้ไผ่ไปส่งให้ผู้ใหญ่ครับก็ไม่ยากมากครับช่วยกันจับแล้วพอตอนถึงน้ำก็ลากไม้ครับเพราะมันจะลากง่าย
1: แม้ไม่น่าเชื่อว่าน้ำทะเลที่น้องๆคิดว่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญกลับกลายมาเป็นตัวช่วยทำให้น้องๆสามารถขนส่งท่อนไม้ไผ่ไปให้กับผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นได้เพราะน้ำเป็นตัวช่วยพยุงน้ำหนักของท่อนไม้ไผ่เมื่อแบกไม้ไผ่มาถึงแนวน้ำที่กำลังไหลขึ้นมาน้องๆก็ปล่อยให้ไม้ไผ่ไหลไปตามน้ำเลยแถมน้ำทะเลยังช่วยให้ดินโคลนมีความแน่นน้อยลงจนน้องๆช่วยผู้ใหญ่แดงปักไม้ไผ่ลงดินได้สำเร็จและนี่ก็คือผลของความทุ่มเทรับอุปกรณ์ช่วยหาหอยปากเป็ดไปเลยครับ
2: และตอนนี้ครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่20นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับตอนนี้น้องๆเขาได้สร้างกำแพงชะลอคลื่นสำเร็จแล้วนะครับและก็ได้รับอุปกรณ์ในการที่จะนำมาเก็บหอยปากเป็ดแล้วด้วยแต่ตอนนี้ครับน้ำของเราขึ้นนะฮะโอ้โหขึ้นค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่า20นาทีจะทันในการเก็บหอยปากเป็ดหรือเปล่าเราต้องติดตามชมกันให้ดีครับลุ้น

และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจภารกิจของน้องๆนะครับว่าครบถ้วนหรือเปล่าอย่างแรกครับมาดูให้ใกล้ๆครับชนิดแรกครับปลาตีนเป็นไงครับนี่คือปลาตีนนะครับผ่านครับผม

0: ชนิดที่2นะครับคือกุ้งดีดขันถูกต้องนะครับและอันต่อมาครับหอยปากแป็ดไหนให้พี่ต๊อบดูสิอยู่ไหนครับ
1: อยู่ในนี้ครับ
0: เอาขึ้นมาเลยเอามาล้างก่อนดูสิไหนขอดูหน่อยล้างเสร็จแล้วไหมพี่ต๊อบนะครับ
2: นี่ครับ
0: และนี่ครับคือหอยปากแป็ดถูกต้องเพราะฉะนั้นถือว่าผ่านภารกิจพิชิตได้ครับผมเย เมื่อกี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับสัตว์ชนิดต่างๆนะครับตอนนี้ครับถึงคราวที่เราจะปล่อยเขานะครับคืนสู่ธรรมชาติกันนะครับเพราะว่าเราได้ศึกษาเรียนรู้เขาแล้วเพราะฉะนั้นคืนสู่ธรรมชาติได้เลยครับภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะถามน้องๆดีกว่าวันนี้ภารกิจมากมายเลยเลอะเทอะกันเปอะเปื้อนกันสุดยอดเลยวันนี้ชอบภารกิจไหนที่สุดครับน้องเพลิก
3: ชอบตอนหาสัตว์นะคร
0: ับ อ๋อหาสัตว์ทำไมชอบภารกิจนี้ครับ
3: เพราะเหมือนกับมันได้ลุยมากสุดนะคร
0: ับ
3: แล้วก็แบบได้สนุกด้วยคร
0: ับ แ
3: ต
0: ่ได้ลุยโคลน
3: บางทีก็จับไม่ได้บางทีก็จับได้
0: พี่ต๊อบเห็นอยู่หน้าขมำกันเป็นแถวเลยใช่ไหม
3: คร
0: ับ น้องดอนครับชอบภารกิจไหนครับ
4: ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่าสัตว์มันเร็วดีครับแล้วมันต้องกระโดดลงไปตะคุบมันนะครับ
0: โดยเฉพาะปลาตีนใช่ไหม
4: คร
0: ับ เห็นว่าวิ่งกันเจ้าระหวั่นเลยนะครับน้องมุกบ้าง
5: ชอบปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ทำไมถึงชอบภารกิจนี้ครับ
5: มันช่วยรักษาธรรมชาติด้วย
0: อ๋อดีมากนะครับน้องๆทางบ้านฟังไว้นะครับเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอ่ะน้อง
6: ก็ชอบหาสัตว์เหมือนกัน
0: ทำไมครับ
6: เพราะว่ามันสนุกแล้วก็ได้ค้นหาแล้วก็ได้ความรู้ด้วยคร
0: ับ น้องเอกครับ
7: ผมก็ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่ามันได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆนะ
0: ดีมากๆนะครับน้องๆทางบ้านครับถ้าน้องๆทางบ้านดูผิวเผินนะครับน้องๆก็จะเห็นเพียงแค่โคลนแล้วก็รากไม้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าน้องมองดีๆนะครับน้องๆก็จะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตมากมายเลยนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องช่วยการรักษาระบบนิเวศของเราต่อไปให้คงอยู่ใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ทำไมรากของต้นไม้ในป่าชายเลนจึงแตกต่างไปจากรากของต้นไม้ปกติส่งคำตอบของน้องๆ นะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนหน่อย
8: วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์โลกแบบมันๆที่ป่าชายเลน
0: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ประกาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงมาเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: แนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: นะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
1: ับ
2: มันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหว แล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำเจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สัก2-3 ปีมาแล
1: ้
2: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
1: ครับ
2: เพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะ

0: แต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อกันเนาะ
0: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
0: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
0: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
0: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได้ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
2: เรเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าผัดสั้นๆก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะว่ามันยาว
2: เลยนะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วย ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได
1: ้
2: นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกําจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบ ESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้ง

0: ั่งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้า
1: อ
0: ป
1: ๋
0: ร
1: อ
0: ะทิตย์นะ
1: ผมเพิ่งรู้ว่าน ี่
0: ะนั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเรื่องมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สซิฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทาน
1: ะ
0: ครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆในตัวนั้น
1: อ
0: ่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะ
1: ครับ
0: เครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได
1: ้
0: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
0: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
0: ไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะคร
1: ับ
0: มันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจับฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะครับแล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะเครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้ผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับ ที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อยูนิตหนึ่งยี่สิบกว่าล้าน
0: ซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้
1: าน
0: ะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละก็ลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยนะ

0: ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงน
1: ี้มาตามท่อนี้เลย
0: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
1: ์ครับ
0: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต์
1: อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
0: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
1: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเครื่องยนต์
0: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เมื่อแก๊สเข้ามา
1: ครับ
0: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
1: ับผม
0: เครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
1: า
0: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาจะเป็นไฟ380โวลต
1: ์
0: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
1: ์กิโลวัตต์นะ
0: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
1: 400หน่วย
0: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
1: นะ
0: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ย3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
1: 1,000
0: ถึง 1,200 กิโลวัตต
1: ์ครับผม
0: นะครับหรือเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต
1: ์
0: นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
1: เยอะมากนะ3,000 ครัวเรือนน
0: ี่แบบ
1: เหลือเฟือ
0: เลย
1: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
0: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
1: ้อ๋อยังก็จะไปอย
0: ู่งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
0: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านี้นะครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
0: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: อ๋อไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270บ
0: างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ปริมาณไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
0: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นหลายโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: คร
0: ับที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
0: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื้อ
0: ก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: เขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
0: ปัญหาอะไรต่างนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
0: ครับก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
1: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี
2: ่สวัสดีครับผม
1: แนะนำตัวอีกแล้ว
2: ผมชยพลณทัศนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือ

0: สิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
0: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
1: ้
0: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
2: ้
0: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
0: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนนั้นมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ใช
0: ้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอดต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์รวม
0: ทุกอย่าง
1: เหมือนกันทุกอย่าง
0: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิ
1: บ
0: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
0: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
0: ใช
1: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
0: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
0: ได้ครับ
1: ครับผม
0: ครับผม
3: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชัยพลณทัชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ MTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นบาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุด

0: ียมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซงตีโบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ร้านเด็ดของเราวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาชี้เป้าความอร่อยกันที่นั่นค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินน่านด้วยนะคะชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนเมืองเลนแล้วก็ใกล้กับวัดเมืองเลนด้วยนะคะก็เลยชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่เปิดมา20กว่าปีแล้วแล้วก็ใครที่ชอบกินอาหารเหนือโดยเฉพาะลาบเหนือนะคะร้านนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่ามีให้เลือกเยอะมากแล้วก็หลายเมนู

0: อยู่กับเจ้าของร้านลาบเมืองเลยนะคะรุ่นที่2แล้วก็คือน้องบอลเนาะสวัสดีค่ะตรงนี้นะคะร้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบ้านเนาะเป
1: ็
0: นบ้านเราด้วยแล้วก็เปิดเป็นร้านด้วยขายตรงนี้มา20กว่าปีจากคุณพ
1: ่
0: อของเราเนี่ยพี่เห็นว่าชื่อร้านลาบเพราะนั้นคือลาบเด็ดแน่นอนแล้วก็ตรงนี้นะคะดูจากเมนูนี้ก็คือมีลาบนี่ให้เลือกเยอะมากเน้นไหมคะว่าต้องเป็นแบบไหนเช่นเป็นลาบแบบเหนือเลยหรือว่าอะไรยังไง
1: อ๋อหลักก็คือเหนือเลยครับทางร้านจะเน้นมะแขวน 70-80% แล้วก็จะมีเหมือนกลางๆผสมมาด้วยนิดหน่อยเมนูก็จะเพิ่มจากเมื่อก่อนคือเยอะมากเราก็จะเพิ่มเมนูขึ้นมา
0: ค่ะแรกๆเลยแบบที่เป็นลาบที่ถ้าใครมาต้องสั่งอันนี้เป็นแบบออริจินอลสมัยคุณพ่อรสชาติดั้งเดิมมาแล้วร้านนี้ต้องสั่งเป็นอะไร
1: ก็จะเป็นลาบหมู
0: ลาบหมู
1: ลู
0: ่มีลู่ด้วย
1: มีทั้งดิบทั้งสุก
0: มีทั้งดิบทั้งสุกจ้ะ
1: แล้วก็ลาบขม
0: อืม
1: แล้วก็ต้ม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ย่างเมื่อก่อนก็จะเมนูจะมีไม่กี่อย่างหลักก็จะมีประมาณนี
0: ้และอย่างตอนนี้คุณพ่อยัง

0: ทำหรือว่า
1: พ่อไม่ได้ทำนานแล้วครับผมมาทำก็เกือบ10ปีแล้ว
0: ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: 9โมงถึง5โมงครับ
0: 9โมงถึง5โมงนี่ก็มากินได้แล้วจ
1: ้
0: ะทุกวันไหมจ้ะ
1: หยุดวันอาทิตย์ครับ
0: จริงๆร้านนี้นะคะย้ำว่าอยู่ใกล้สนามบินลงเครื่องมานี่แบบเมาเครื่องมากินแซ่บๆได้เลยเนาะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วก็หยุดวันอาทิตย์นะมีอะไรแนะนำที่แบบอยากให้ลอง
1: ก็ลาบหมูเลยลาบหมูคั่
0: ว
1: แล
0: ้
1: วก็ไก่ทอดซอสมะแขวนมีเอ็นแก้ว
0: ต้มแซ่บอะไรเงี้ยเนาะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นเหนือเลยก็จะเอามีแกงแค
0: ค่ะเดี๋ยวสั่งมาชิมกันค่ะ

0: อาหารของร้านลาบเมืองเลนนะคะเราสั่งมาแล้วก็คือเขาไม่ได้มีแต่ลาบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะสั่งมาหลากหลายเลยนะคะเริ่มจากชามแรกใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นแกงแครกระดูกอ่อนนะคะเป็นกระดูกหมูแล้วก็เขาจะใส่เป็นพวกผักพื้นบ้านมาเยอะมากเนาะจานที่2ก็จะเป็นไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะลาบคั่วหมูแล้วก็อีกชามนึงก็จะเป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะอันนี้จะเป็นเอ็นควายร้านนี้ก็จะขายหลักๆเนื้อก็จะเป็นเนื้อหมูเนื้อควายแล้วก็เนื้อไก่จะไม่ได้มีเนื้อวัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งลาบสั่งต้มแซ่บอะไรเงี้ยก็บอกเขาได้เลยว่าเอาเป็นหมูหรือว่าเป็นเนื้อควายนะคะมาชิมนี่ก่อนเลยชามใหญ่มากๆนะคะเป็นแกงแครนอกจากเขาจะใส่พวกใบชะพลูหรือว่าที่นี่เขาจะเรียกผักแครเนี่ยแหละค่ะมีผักเผ็ดหรือว่าผักคาดเนาะมันจะแบบเป็นดอกไม้สีเหลืองๆใส่ลงไปแล้วก็จะมีพวกใบพริกมีชะอมมีถั่วคือมีหลากหลายคือพวกผักคาดเนี่ยส่วนใหญ่นึกว่าร้านอาหารไม่ค่อยทำมาเป็นกับข้าวให้ได้ชิมแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะนำมาปรุงให้เราได้ชิมกันด้วยนะคะชิมแกงแครก่อนเลยนี่ซดน้ำหอมหอมเค็มเผ็ดแล้วก็มันเป็นความหวานของน้ำผักพอเราไปกินโดนไอ้ดอกผักเผ็ดค่ะมันจะมีความแบบเผ็ดร้อนเพิ่มขึ้นมาอีกนอกเหนือจากรสชาติของน้ำแกงแครอร่อยมากมาที่กระดูกหมูบ้างไม่เปื่อยมากนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าถึงกับติดกระดูกตลอดเวลากำลังดีอร่อยเลยจานนี้จัดจ้านเดี๋ยวจะลองต้มแซ่บบ้างอันนี้เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วเป็นเอ็นแก้วแบบดึงๆแบบนี้จะมีทั้งเอ็นแล้วก็เนื้อติดเอ็นมาด้วย
1: ดุ่มๆมาก
0: ต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะบอกเลยแซ่บคือเผ็ดเปรี้ยวเค็มกำลังดีแล้วก็ตัวเอ็นตุ๋นนะคะละลายเลยอะเนื้อแบบเคี้ยวเข้าไปคือแบบว่านุ่มละลายเลยอร่อยมากอันนี้ก็เป็นอีกจานที่แบบยกนิ้วเลยแซ่บมากแล้วก็ด้วยความที่เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วที่เป็นเอ็นแก้วของเนื้อควายนะคะไม่มีกลิ่นสาบอันนี้กินได้สบายสบายไม่มีกลิ่นสาบเลยอันนี้ลาบคั่วหมูนะคะเราสั่งมาเป็นแบบสุกกลิ่นของลาบคั่วหมูเนี่ยคือชัดเลยมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศของทางเหนือก็คือมีกลิ่นของมะแขวนแต่ว่าจะได้กลิ่นของพวกกระเทียมเจียวด้วยหอมมากเป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยแล้วก็ได้รสชาติของลาบคั่วเหนือจริงๆหนึ่งมันจะต้องมาด้วยความหอมแบบนี้แหละเนาะมันต้องหอมกลิ่นพวกเครื่องเทศพวกมะแขวนแล้วก็รสชาติจะออกแนวเผ็ดเค็มเผ็ดเค็มหอมอร่อยมากนะเป็นอีกหนึ่งจานที่รสชาติคืออร่อยมาตรฐานเลยมาดับเผ็ดกันบ้างด้วยไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะเขาจะโรยกระเทียมเจียวมาด้วยคือเราจะไม่เห็นเม็ดมะแขวนโรยอยู่บนตัวไก่แต่ว่าพอเรามาดมแบบนี้คือกลิ่นมะแขวนชัดมากอยู่ในซอสนะคะซอสเขาอะจะออกแนวหอมมะแขวนแล้วก็เค็มเค็มหวานหวานเผ็ดนิดๆแป้งที่ชุบมาก็คือกรอบค่ะส่วนปีกไก่ที่ชุบแป้งมาข้างในนะคะเขาจะหมักมาเพราะฉะนั้นตัวไก่จะไม่จืดจะออกเค็มๆหน่อยเวลาเรากินเข้าไปเจอกับน้ำซอสที่เป็นซอสมะแขวนได้ความเผ็ดความออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ความหอมของมะแขวนนะคะเข้ากันแล้วก็แป้งก็กรอบด้วยเคี้ยวเพลินๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยแล้วก็กินเพลินนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาอาหารของร้านลาบเมืองเลนกันนะคะเริ่มจากแกงแครชามนี่ใหญ่ๆแบบนี้ยกให้ดูอีก

ามนี้110บาทมาแบบผักแน่นเต็มชามเลยเนาะแล้วก็ไก่ทอดซอสมะแขวนจานนี้100บาทนะคะลาบคั่วหมู70บาทต้มแซ่บเอ็นแก้ว80บาทนะคะส่วนข้าวเหนียวยังไม่ได้กินเลยนะคะเพราะว่าอร่อยกับทุกอย่างเลยอันนี้ข้าวเหนียว10บาทนะคะรวมๆแล้วก็คือทั้งหมด370บาทคือราคามาตรฐานแถมรสชาตินี่คืออร่อยเลยโดยเฉพาะอย่างแกงแคนี่คือให้มาเยอะมากนะคะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารเหนือนะคะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่โนว่าต้องมาลองแล้วก็ไม่ได้มีอาหารแค่ที่เราสั่งมานะคะมีลาบก็มีให้เลือกเยอะมากซึ่งร้านนี้นะคะย้ำอีกทีว่าร้านลาบเมืองเลนเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับสนามบินน่านก็คืออยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านเลยนะคะตาม GPS มาได้เลยชิมได้เลยว่าร้านลาบเมืองเลนแต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยร้านก็จะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารได้นะคะหรือว่าถ้าอยากมาทานกันที่ร้านเลยก็จีเพจมาได้เลยค่ะร้านลาบเมืองเลนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆ

0: เรื่องเด็ดเอเตโรวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับของดำที่ใช้กันแทบทุกครัวเรือนไม่ว่าจะปิ้งย่างต้มทอดก็ต้องใช้นั่นก็คือถ่านค่ะแต่กว่าจะได้ถ่านก้อนดำๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะผ่านขั้นตอนอะไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะไปหาคำตอบกันที่โรงงานถ่านที่ผลิตถ่านมากว่า60ปีกันค่ะ
1: สมัยก่อนก็ไปหุงข้าวเนาะความร้อนมันจะดีแล้วไม่มีสารพิษไม่มีอะไรต่อมาก็หันไปใช้กับแก๊สอะเนาะแต่ว่าถ่านไม่มีวันตายถ้าอย่างนี้จะไม่อยู่ก็สมัยก่อนตามบ้านเดี๋ยวนี้ก็ตามร้านอาหารเดี๋ยวนี้ก็ตามปิ้งย่างแล้วก็ส่งออกต่างประเทศก็นิยมใช้เหมือนกันคือขายได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติ
0: การผลิตถ่านแต่ละก้อนขึ้นมานั้นนะคะจะต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกไม้เลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะนิยมใช้ไม้โกงกางเป็นหลักในการนำมาทำเป็นถ่านค่ะ
1: ส่วนมากจะโกงกางอันนี้นิยมมากที่สุดนะเนาะเพราะ1ไฟแรง2ขี้เถ้าไม่เคยเยอะตามที่ร้านเขาย่างกันคือย่างหมูเตะอะไรพวกนี้เขาก็ใช้ไม้โกงกางกันหมดไฟมันจะดีมากๆแล้วมันไม่แตกไม่ระเบิดไม่กระทุขี้เถ้าก็น้อยไม่เหมือนไม้เบญจพรรณไม้เบญจพรรณมันก็ดีอย่างคือมันจะไม่กระทุ้มบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไฟมันก็สม่ำเสมอไปเรื่อย
0: ๆไม้สำหรับที่จะมาทำถ่านได้นั้นนะคะจะต้องเป็นไม้ที่มีความชื้นพอประมาณค่ะไม่สดหรือว่าแห้งจนเกินไปคือประมาณไม่เกิน1เดือนหลังจากที่ตัดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทุบไม้เพื่อเอาเปลือกออกซึ่งการทุบเปลือกนี้นะคะก็เพื่อให้การอบหรือว่าการเผาถ่านนั้นใช้เวลาน้อยลงและก็ยังทำให้ถ่านที่ได้ออกมานั้นนะคะมีน้ำหนักและก็ความแกร่งที่มากกว่าถ่านที่ได้จากไม้ที่เผาพร้อมกับเปลือกนั่นเองค่ะ
2: ไม้ถ้ามีเปลือกน้ำหนักไม่ดีแล้วมันหักคือมันก็มีส่วนที่ว่าเสียหายเยอะกว่าเขาถึงได้ให้ทุบอบเอาเปลือกออก
0: หลังจากที่ได้ไม้แล้วนะคะก็จะนำเข้าสู่เตาอบเพื่อทำให้ไม้นั้นสุกจนกลายเป็นถ่านโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ12วันเลยค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้อบนี่คือเราไล่ความชื้นไล่ไอ้พวกยางไม้ที่อยู่ในดุ้นไม้คือเอาความร้อนที่เราใส่ด้านหน้าเนี่ยความร้อนมันจะกระจายทั่วเตาเลยแล้วมันจะไปอบไม้เหมือนเราอบเป็ดอบไก่แบบนี้เหมือนกันใช้สูตรเดียวกันแต่นี่มันเป็นไม้แค่นั้นเองพอมันความร้อนมันนั่นที่ได้ที่แล้วมันก็จะไปไล่ไอ้พวกยางไม้ออกมาเป็นควันแบบนี้ออกมาเป็นควันแต่นี่ฟันมันเริ่มน้อยแล้วเพราะมันเริ่มจะใช้ได้แล้ว
0: ผ่านไป12วันนะคะก็จะทำการปิดหน้าเตาแล้วก็ทิ้งไว้ให้ถ่านนั้นคลายความร้อนออกมาอีกประมาณ 10-15 วันนะคะก็จะนำถ่านออกมาเตรียมจำหน่ายต่อไปค่ะ
2: เวลาถ่านสุกแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมีความมันวาว อันนี้คือถ่านที่สุกหมดแล้วอันนี้แกร่งแล้วน้ำหนักดีอันนี้สุกหมดเลย
0: ถ่านดิบหรือว่าถ่านสุกที่พี่ปราณีบอกนี้นะคะก็คือชื่อที่ใช้เรียกระยะของถ่านที่ผ่านการเผาหรือว่าอบค่ะซึ่งถ่านดิบนะคะก็คือถ่านที่มีการเผาไหม้ไม่หมดแล้วก็ยังคงเหลือความเป็นเนื้อไม้อยู่ค่ะส่วนถ่านสุกนะคะก็คือถ่านที่เราเห็นกันทั่วไปมีการเผาไหม้เป็นเนื้อถ่านที่สมบูรณ์ซึ่งถ่านไม้โกงกางที่สุกแล้วนะคะเมื่อนำมาเคาะกันก็จะได้เสียงที่กังวานซึ่งแสดงถึงความแกร่งของเนื้อถ่านแบบนี้ค่ะถ่านไม้ที่ได้นี้นะคะจะถูกคัดแยกเกรดหรือว่าตัดให้ได้ขนาดเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะแต่นอกจากถ่านไม้แบบธรรมดาแล้วนะคะปัจจุบันก็มีการพัฒนาถ่านอีกหนึ่งชนิดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายให้ไฟที่สม่ำเสมอแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่สวยงามมากขึ้นนั่นก็คือถ่านอัดแท่งค่ะ
1: มันอยู่ได้นานแล้วไฟมันสม่ำเสมอกว่าถ่านธรรมชาติถ่านธรรมชาติตีนี้ท้องตลาดเลยมากมันมีแต่ถ่านเบาๆพวกไม้ยางติดง่ายไปมอดเร็วเขาก็เลยใช้หันมาใช้ถ่านอัดแท่งนี้เพราะว่ามันกินเวลาได้นานกว่า
0: การทำถ่านอัดแท่งนั้นนะคะก็จะเริ่มจากการนำเศษถ่านที่เหลือจากการเผาถ่านหรือว่าถ่านที่หักมาบดให้ได้ขนาดที่ต้องการค่ะก่อนที่จะนำมาผสมกับส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยในการคงรูปนั่นก็คือแป้งมันสำปะหลังค่ะ
1: แป้งนี้เป็นแป้งมันสำปะหลังทั่วไปไม่มีสารเคมีแป้งเป็นตัวประสานถ้าใส่แป้งน้อยไปมันก็ไม่ยืดใส่มากไปมันก็ควันเยอะต้องใส่ให้มันพอดีควันมันก็จะน้อยลง
0: เมื่อผสมส่วนประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วนะคะก็จะนำไปบดอีกรอบก่อนที่จะเข้าเครื่องสำหรับอัดแล้วก็ตัดเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำถ่านที่อัดเป็นแท่งแล้วไปอบเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ถ่านอัดแท่งแบบที่เราคุ้นเคยกันก่อนที่จะบรรจุเพื่อส่งขายต่อไปค่ะซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากซื้อถ่านแบบต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกับทางโรงงานได้โดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ
3: สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเก็บมะลิกันที่ไร่มะลิพิจิตรของพี่มี่เจ้าของไร่ของเราพี่มี่สวัสดี
4: ครับสวัสดีครับ
3: คือที่เห็นข้างหลังนี่ก็คือ1ในไร่ของพี่มี
4: ่ที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็40กว่าไร่ครับ
3: เป็นมะลิทั้งหมด
4: ใช่เลยครับเป็นมะลิลาทั้งหมดครับมะลิลาที่เอาไว้ร้อยมะลัยทั้งหมดเลยครับ
3: มันมีมะลิหลายแบบใช่ไหมผู้ได้ยินว่ามีมะลิลามะลิซ้อน
4: ใช่ครับใช่ครับมีหลายชนิดแต่ที่ทั้งไร่มะลิของเรานะครับไร่มะลิพิจิตรก็ทำอยู่2สายพันธุ์ครับ
3: ครับ
4: ครับมีพันธุ์เพชรแล้วก็ราชบุรณะ
3: อ๋อเป็น2พันธุ์นี้มะลิทั้งพันธุ์เพชรและพันธุ์ราชบุรณะที่พูดถึงนี้เป็นสายพันธุ์มะลิลาทั้งหมดนะครับซึ่งลักษณะดอกของเขานะฮะจะเป็นช่อกระจุกกลีบดอกเรียงซ้อนกัน 1-2 ชั้นนอกจากนี้นะครับยังมีมะลิซ้อนที่เราคุ้นหูความต่างก็คือดอกของเขาเนี่ยนะครับจะอ้วนกลมกว่าและมีกลีบดอกมากกว่า5ชั้นครับทั้งมะลิลาและมะลิซ้อนนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าแต่มะลิพันธุ์พื้นเมืองของบ้านเราก็มีนะครับเช่นมะลิไส้ไก่มะลุลีและมะลิเฉลิมนรินทร์เป็นต้นครับนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พามาดูเลยนะครับมะลิพวงมาลัยที่เราเห็นกันเนี่ย
4: ใช่ครับ
3: จ
4: ุ
3: ดเริ่มต้น
4: มาจากทางนี้ทางนั้นเลยครับ
3: มาจากไร่มะลินะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเขามีวิธีการเก็บการดูแลอะไรยังไงนะ
4: ได้เลยครับ
3: พาทัวร์หน่อยนะ
4: ครับผม
3: เขาเก็บกันแล้วใช่ไหม
4: ครับครับ
3: ดอกมะลิคือดกมากเยอะมาก
4: นี่ดอกกำลังสวยนะพี
3: ่นี่ตรงนี้นะครับพี่พาเข้ามาดูต้นมะลิชัดๆเลยตรงนี้เป็นมะลิลาพันเพชร
4: ใช่เลยครับอันนี้
3: ทั้งหมดไร่นี
4: ้ใช่เลยครับ
3: มันยังไม่แบบ
4: ยัง
3: บานเลย
4: ครับ
3: เราจะเก็บแบบนี้หรอเลย
4: ดอกเขาจะเก็บไล่รุ่นกันวันต่อวันนะครับลักษณะดอกที่จะเก็บได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอย่างนี้ครับคือเก็บได้เลยครับเนี่ยคุมๆแล้วก็ดึงเอาครับนี่คือดอกของวันนี้รอบเช้าครับ
3: สวยเลยนี่แล้วเราก็เด็ดปั๊บขึ้นมาแบบนี้เลย
4: นี่ครับวิธีการเด็ดก็เอามือคุมๆไว้ครับคุมๆ
3: ค
4: ุ
3: มไว้
4: ใช่คือถูกวิธีแล้วก็ดึง
3: แล้วก็ดึงแค่นี
4: ้ครับแต่ผิดวิธีที่ถ้าเก็บผิดวิธีจะบีบกันก่อน อย่างนี้คือผิดวิธีครับบีบดอกแล้วก็ดึง
3: ช้ำเลย
4: ใช่คือดอกเขาจะช้ำครับใช้ไม่ได้นะครับครับดอกจะเละช้ำนะครับ
3: กุมไว้อย่าง
4: นี้ครับผมกุมแล้วดึงเลยครับโอเคครับอย่างนั้นใช่เลยครับ

0: นี่นะครับคุณผู้ชมเราเจอใช้คำว่าตัวตึง
1: ใช่ตัวตึงของสวนเลยครับ
0: นี่อยู่มาตั้งแต่ยุคแรก
1: ใช่ยุคแรกครับย
0: ุคที่สวัสดีครับยุคแรกเลยใช่ไหม
1: ใช่เลยครับ
0: นี่นะฮะอยากให้ดูในตะกร้าหน่อยนี่เป็นตูมแบบเล็กๆสวยงามรัดตัวกันแน่นแบบนี้พี่ขอดูได้ไหมน้าชื่ออะไรครับ
2: เปียกครับ
0: น้าเปียกนี่เก็บตั้งแต่ตีสี่ได้เท่านี้
1: อันนี้เพิ่งมาลง
0: เพิ่งมาลง
1: ครับ
0: โอ้โหจะได้น้อยขนาดนี้ได้ไงนี
1: ่ครับ
0: สวยมาก
1: ครับมะลิที่เราจะเก็บนะครับก็จะมีอยู่3รอบนะครับ
0: ครับ
1: รอบแรกคือรอบเช้านะครับรอบเช้าก็
0: คือรอบนี้
1: ใช่รอบนี้คือรอบเช้าก็จะเป็นรอบดิบมะลิดิบมะลิดิบเขียวครับ
0: เรียกว่ามะลิดิบเขียว
1: ใช่ครับยังเป็นดอกตูมตูมมากอยู่
0: ตูมสวยรัดแน่นแบบนี้
1: ดอกจะแหลมครับคือจบรอบแรกไปก็คือเก็บตั้งแต่ 9:00 นถึงก่อนเที่ยงก็จะเป็นรอบที่2มะลิดอกเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับ
0: ใหญ่
1: ครับใหญ่และขาวสวยกว่านี้ครับเขาจะเรียกตัวดิบขาวครับรอบ2
0: รอบแรกดิบเขียว
1: ใช่รอบ2
0: ดิบขาว
1: ใช่เลยครับ
0: แล้วรอบสุดท้าย
1: รอบสุดท้ายก็คือหลังเที่ยงวันไปก็เก็บยันช่วงบ่ายก็คือมะลิหอมตัวบ่ายครับรอบที่3
0: แล้วนั้นคือบานแล้วไหม
1: ยังไม่บานครับก็จะเป็นตูมใหญ
0: ่ใหญ่กว่าเดิม
1: ใหญ่แล้วก็ก้านยาวครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ก้านยาวแล้วรอบบ่ายจะส่งกลิ่นหอมครับ
0: แล้วรอบ3นี้ส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทำน้ำอบน้ำอบอบเชยหรือว่าเอาไปทำพวงมาลัยที่เขาชอบกลิ่นหอมๆอะไรเงี้ยคือครับ
0: ถ้าชอบกลิ่นถ้าเน้นไปที่กลิ่นหอมของมะลิไปช่วง3เลย
1: ช่วงที่3ครับ
0: ถ้าจะเอามาร้อยมาอะไรช่วง1ช่วง2กำลังดี
1: ใช่เลยครับ
0: ประมาณนี
1: ้ใช่เลยครับนี่นะครับของเขาจะเป็น9ดอกเต็มนะครับส่วนใหญ่จะเป็น9ครับ
0: ฮะ
1: ถ้ามะลิไม่ดกก็จะเป็นแค่3อย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมา9เยอะ
0: ครับ
1: หรือมากกว่านี้ก็มีครับแปลงนี้ก็อายุน่าจะอยู่ประมาณ 4-5 ปีครับอันนี้เป็นไม้ยืนต้นครับ อยู่ได้10กว่าปีก็สบายครับคือแบบนี้นะผมให้เวลาสักปีนึงต้นจะสมบูรณ์เขาเรียกเต็มร่างเขาครับ
0: ครับ
1: ปลูกระยะแรกปลูกไปแล้วก็สัก 3-4 เดือนก็เริ่มติดพุ่มน้อยๆนะครับแล้วก็เริ่มเก็บเล็มๆเก็บผลผลิตได้แล้วครับ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้เป็นอีกแปลงนึงชื่อว่าราชบูรณะเป็นพันธุ์ที่เขาก็ปลูกเพื่อใช้ในการเอาไปร้อยพวงมาลัยหรือว่าประกอบพิธีเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาก็ยังเก็บกันอยู่เลยนะฮะนี่คือเอาจริงนะดูด้วยตาเนี่ยดูไม่ออกหรอกว่าพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์อะไรเนี่ยครับเพราะว่าเขาคล้ายกันมากเลยนะฮะนี่หูยเป็นถุงเลยอะไปดู
1: นี่เป็นพันธุ์ราชบูรณะของทางสวนทางไร่แล้วนะครับ
0: ครับนี่นะฮะโอ้โอเคคือเห็นด้วยตาตรงนี้เนี่ย
1: ดอกจะแหลมกว่าครับ
0: ใช่ลักษณะดอกจะแหลมกว่า
1: พันธุ์เพชรครับ
0: พันธุ์เพชรที่เราเก็บไปเมื่อแปลงที่แล้วนะฮะ
1: ใช่ครับอันนี้แหลมเรียวยาวครับแตกต่างกับพันธุ์เพชรดอกจะเล็กกว่าครับรอบเช้าจะเล็กกว่ากัน
0: ครับซึ่งก็เก็บเหมือนกัน
1: เก็บเหมือนกัน
0: สามรอบ
1: ใช่เลยครับ
0: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการปลูกการเลี้ยงดูแล้วก็เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันต้องเป็นยังไงครับถ้าจะเลี้ยงมะลิ
1: การเตรียมแปลงมะลิ
0: ครับ
1: ทำได้2วิธีนะครับทำพื้นไร่ครับพื้นไร่พื้นราบ
0: จ้ะ
1: ครับก็จะปลูกในลักษณะแบบนี
0: ้
1: แล้วก็อย่างที่2คือทำมะลิร่องคือมะลิร่องน้ำครับพื้นไร่ของเราคือจะได้ปริมาณต้นที่เยอะแล้วก็ถ้าเป็นแบบที่ยกร่อง
0: ครับ
1: ปริมาณต้นก็จะน้อยลงเพราะว่าเสียพื้นที่ไปครับส่วนใหญ่จะชอบดินร่วนปนทรายครับดินเหนียวไม่ชอบครับการให้น้ําก็ให้อยู่2วันให้ทีหรือวันเว้นวันครับอิ่มน้ําเกินไปก็ไม่ดีมันก็จะแตกตัวการแตกก
0: ็
1: จะไม่ดีครับ
0: ใช่
1: คร
0: ับ ไม่ดีมะลิที่เก็บได้จากสวนทางไร่จะนำมาล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วน็อกน้ำเย็นอีกครั้งเพื่อให้ดอกรัดตัวและคงความสดก่อนส่งให้ลูกค้าครับคุณผู้ชมที่สนใจดอกมะลิสดๆสวยๆสามารถสั่งซื้อได้เจ้าของสวนบอกว่าส่งทั่วไทยนะครับขั้นต่ำ3กิโลนอกจากนี้นะฮะทางไร่ยังรับประกันสินค้าเสียหายให้ด้วยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
6: ไม่เป็นไรนะครับ
7: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
8: PEA
9: เรื่องสักท่าเป็นอะไร

0: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซฟตี้ฟอร์โอล
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารแต่ละโรงเรียนกำหนด

โหพอฤดูฝนทีไรก็ทำให้ตัวละเปียกไปทั้งตัวเลยทีเดียวและสิ่งหนึ่งที่จะตามมากับในช่วงฤดูฝนก็คงไม่พ้นการเป็นหวัดซะอีกแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าฝนที่ตกลงมาทำให้ตัวเราเปียกจากบนฟ้าเนี่ยมาจากที่ไหนกันคงไม่ใช่ใครบางคนหอบเอาน้ำจากบนพื้นขึ้นไปปล่อยมาจากบนก้อนเมฆถูกต้องไหมล่ะครับหรือบางคนก็บอกว่าน้ำที่ตกลงมาทำให้ตัวเราเปียกเนี่ยมาจากห้วงอวกาศซึ่งก็ไม่มีทางเป็นไปได้มีข้อสันนิษฐานที่บอกว่าน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าก็คือน้ำที่อยู่บนพื้นดินของเรานี่เองแหละครับไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงหรือแม้แต่น้ำบนทะเลนั่นเองแหละครับที่จะตกลงมากลายเป็นฝนทำให้ตัวเราเปียกน้ำในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าน้ำในห้วยหนองคลองบึงเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงหลังจากนั้นเขาก็จะรวมตัวจับกลุ่มกันกลายเป็นก้อนเมฆและถ้าน้องๆยังนึกไม่ออกลองจินตนาการในวันที่คุณแม่ต้มน้ำดูสิครับเอาหม้อมาใส่น้ำหลังจากนั้นตั้งบนเตาแก๊สเมื่อได้รับความร้อนน้ำก็จะค่อยๆระเหยกลาย

0: ป็นแก๊สและถ้าวันไหนคุณแม่เอาฝาปิดเอาไว้ไอ้น้ำเล็กๆก็จะเกาะอยู่บนฝาหม้อเต็มไปหมดเลยถูกต้องไหมล่ะครับหลังจากนั้นเมื่อคุณแม่ยกฝาออกโอ้น้ำเปียกเต็มพื้นไปเลยล่ะครับนี่แหละครับคือกระบวนการเดียวกันกับที่เมฆเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่แค่ระดับกาต้มน้ำเล็กๆของคุณแม่นะครับและถ้าสมมุติเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ขึ้นอย่างทะเลล่ะครับแน่นอนก็จะมีไอน้ำที่มากขึ้นลอยขึ้นสู่บนอากาศและแน่นอนครับวันดีคืนดีเขาเหล่านั้นก็จะรวมตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจนักลมที่แรงขึ้นก้อนเมฆเหล่านั้นไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักตัวเองได้ไหวก็จะบูมกลายเป็นน้ำฝนอย่างที่เรารู้จักกันยังไงครับเมื่อฝนตกลงมาจากฟ้าซึมลงสู่ดินไปช่วยหล่อเลี้ยงต้นไม้ต่างๆไหลลงตามแม่น้ำลำคลองแน่นอนแล้วครับเมื่อแหล่งน้ำเหล่านั้นความร้อนอีกครั้งหนึ่งจากดวงอาทิตย์ก็จะระเหยขึ้นไปรวมกันกลายเป็นก้อนเมฆสุดท้ายกลั่นตัวลงเป็นหยดฝนแล้วเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหตุการณ์แบบนี้เราเรียกกันว่าวัฏจักรของน้ำนั่นเองเลยครับ
1: คำถามสิ่งใดสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำระหว่างสิ่งมีชีวิตความร้อนลมป่าไม้คำตอบความร้อนคือตัวกลางสำคัญที่ทำให้น้ำระเหยเป็นไอและกลายเป็นก้อนเมฆจนกลายเป็นฝนตกลงมาวนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำแล้ววัฏจักรของน้ำทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างก่อนอื่นเลยวัฏจักรน้ำทำให้เกิดน้ำในอากาศเป็นน้ำที่อยู่ในรูปแบบของไอน้ำล่องลอยในบรรยากาศเรามองเห็นเป็นเมฆหมอกนั่นแหละคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำในบรรยากาศสะสมรวมตัวกันมากขึ้นจนถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วก็จะหยดกลั่นตัวและควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลกหรือก็คือน้ำฝนนั่นเองแต่หยดน้ำที่ตกลงมาอาจจะไม่ตกลงมาเป็นน้ำฝนอย่างเดียวนะบางทีก็ตกลงมาในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำค้างลูกเห็บหรือหิมะมาพูดถึงน้ำค้างกันก่อนน้ำค้างคือน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอ้น้ำลอยอยู่ในระดับที่เหนือผิวดินพอได้รับความเย็นกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆจับตามใบพืชเราจะเห็นน้ำค้างบ่อยๆในช่วงฤดูหนาวที่ตอนกลางคืนมีอุณหภูมิของอากาศต่ำส่วนลูกเห็บคือน้ำที่อยู่ในรูปของแข็งเกิดจากการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำบริเวณที่อุณหภูมิของบรรยากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำจนรวมตัวกันเป็นก้อนน้ำแข็งตกลงสู่พื้นโลกพร้อมกับน้ำฝนช่วงหน้าหนาวบางทีก็ได้ยินข่าวทางภาคเหนือของประเทศไทยมีลูกเห็บตกลงบนหลังคาบ้านบ้างสร้างความเสียหายไม่น้อยเลยล่ะเพราะมันแข็งมากส่วนหิมะเป็นน้ำที่อยู่ในรูปของเกล็ดเกิดจากการกลั่นตัวที่บริเวณอุณหภูมิบรรยากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งขนาดเล็กตกลงสู่พื้นโลกแล้วรู้กันไหมว่าพื้นที่น้ำในโลกของเราเป็นน้ำทะเลถึง 97% มีเพียง 3% ที่เป็นน้ำจืดและมีส่วนที่เป็นน้ำแข็งทางขั้วโลกและทานน้ำแข็งประมาณ 2.3% น้ำใต้ดินมีอยู่ประมาณ 0.69% สำหรับน้ำจืดในแม่น้ำและในแหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายที่เราใช้อาบใช้กินกันนี้มีปริมาณเพียง 0.01% เท่านั้นสงสัยกันใช่ไหมว่ามีสัดส่วนน้ำจืดที่เราใช้อาบกินกันอยู่แค่นี้เราก็ใช้น้ำอยู่ทุกวันแต่ทำไมน้ำไม่เห็นจะหมดไปเลยสักทีนั่นก็เพราะว่ามีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำอยู่ตลอดเวลาจึงมีฝนตกลงมาเติมอยู่เรื่อยๆทำให้แหล่งน้ำจืดไม่หมดไปยังไงล่ะและรู้ไหมว่าวัฏจักรของน้ำยังสร้างประโยชน์ให้กับโลกเราอย่างมหาศาลเพราะน้ำฝนที่ตกลงพื้นดินจะเริ่มซึมลงดินกลายเป็นน้ำที่ไหลในดินเรียกว่าน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินนี้จะค่อยๆไหลตามความลาดเทไปสู่ที่ต่ำและไหลออกสู่แม่น้ำลำธารหรือออกสู่ทะเลระหว่างที่น้ำซึมลงดินตามขั้นตอนต่างๆนั้นอาจจะถูกรากพืชดูดเอาไปปรุงอาหารและเจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้เมื่อไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำ และละอองน้ำจำนวนมาก

เกาะกลุ่มกันลอยอยู่ใกล้พื้นเราเรียกว่า A แต่ถ้าเกาะกลุ่มกันลอยสูงจากพื้นดินมากๆเราเรียกว่า B คำถาม A และ B คืออะไรเมฆหมอกหมอกเมฆหมอกควันคำตอบหมอกเมฆในช่วงหน้าหนาวเราจะเห็นหมอกอยู่ใกล้กับพื้นดินในตอนเช้าเมื่อถึงเวลากลางวันโดนความร้อนหมอกก็จะค่อยๆหายไปส่วนเมฆจะเป็นกลุ่มก้อนไอ้น้ำที่จับตัวรวมกันอยู่สูงขึ้นไปบนฟ้า

ันนี้เรามาสร้างป่าจำลองการเกิดฝนในถาดพลอยกันครับโดยที่ป่าของเราจะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถสังเกตถึงกระบวนการวัฏจักรของน้ำได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับเมื่อเราสร้างป่าเว้นที่ไว้ใส่น้ำจากนั้นเราตัดฝาครอบส่วนบนออกเพื่อที่จะปิดด้วยพลาสติกแรปอาหาร

ังจากนั้นเราจะวางเหรียญด้านบนบริเวณตรงกลางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาปากของเราไปตั้งกลางแจ้งเพื่อเพิ่มความร้อนกันครับ

ดูสิครับน้องๆตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาในป่าของเราแล้วล่ะครับการทดลองถัดไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนน้ำที่มีสิ่งเจือปนให้กลายเป็นน้ำใสได้หรือเปล่าอย่างเจ้าน้ำที่เราผสมสีอย่างนี้เราสามารถที่จะเอาไปตากแดดให้ระเหยและสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราเริ่มประดิษฐ์กันดีกว่าครับใช้2ขวดใหญ่ตั้งขนานกันโดยให้ขวดฝั่งนึงกลับหัวและอีกฝั่งตั้งอยู่ปกติแต่สูงกว่าเล็กน้อยแล้วเจาะรูให้ท่อส่งไอ้น้ำของเราเฉียงเทไปฝั่งที่กลับหัว

แล้วเอาขวดไปตากแดดก็ให้ความร้อนจากแสงแดดทำให้น้ำสีระเหยกลายเป็นไอน้ำและไหลไปขวดอีกฝั่งหนึ่งตามช่องที่เราเชื่อมต่อรอสักพักเราจะเห็นว่าขวดเริ่มมีไอน้ำเกาะรอบๆ

0: การทดลองที่1เป็นการจำลองให้เห็นถึงการเกิดวัฏจักรของน้ำจะเห็นได้ว่าในถาดเราจำลองทั้งแหล่งน้ำพืชและดินให้อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันเพื่อพิสูจน์ว่าน้ำที่ระเหยเป็นไอน้ำจะหมุนเวียนกลับมาเป็นหยดน้ำตกลงมาเป็นเม็ดฝนแล้วคลื่นสู่แหล่งน้ำบนพื้นดินได้ไม่หายไปไหนและการทดลองที่2ใช้หลักการระเหยเป็นไอโดยการให้น้ำสีถูกความร้อนระเหยเป็นไอเคลื่อนย้ายกลั่นตัวลงมาเป็นฝนในขวดอีกฝั่งหนึ่งน้ำที่ปรากฏมาจะเป็นน้ำใสๆเพราะสีที่ผสมอยู่ในน้ำมีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่กว่าไอน้ำทำให้กระบวนการระเหยกลายเป็นไอน้ำนี้สีของน้ำไม่ได้ระเหยตามไปด้วยไอน้ำที่รวมตัวกันอีกฝั่งของขวดก็กลั่นตัวออกมาเป็นหยดน้ำสีใสนั่นเองเป็นหลักการเดียวกันที่เวลาเราจะนำน้ำทะเลไปใช้ดื่มกินต้องนำไปต้มผ่านความร้อนและดื่มกินเฉพาะน้ำส่วนที่กลั่นออกมาได้เท่านั้นคำถามข้อใดคือแหล่งน้ำที่มนุษย์ไม่สามารถใช้ดื่มกินได้ทะเลแม่น้ำลำธารน้ำบาดาลคำตอบน้ำทะเลเพราะในน้ำทะเลมีส่วนผสมของเกลืออยู่มากถ้าหากเราดื่มน้ำทะเลเข้าไปเยอะร่างกายจะไม่สามารถกำจัดเกลือที่เข้าสู่ร่างกายได้ทันเวลาทำให้ไตทำงานหนักและเกิดภาวะขาดน้ำได
1: ้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมก้อนเมฆถึงมีสีที่แตกต่างกันออกไปบางวันที่ฟ้าสดใสเมฆก็จะมีสีขาวแต่วันไหนที่ฝนท่าทางจะตกเมฆก็จะเทามาเชียวล่ะครับเหตุการณ์นี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของก้อนเมฆและแสงอาทิตย์นั่นแหละครับเพราะว่าความจริงแล้วก้อนเมฆไม่ได้มีสีนะครับแต่ที่น้องๆเห็นเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ส่องไปที่ก้อนเมฆปริมาณมากๆหลังจากนั้นก็เกิดการหักเหของแสงกระเจิงแสงสีขาวออกมาให้น้องๆได้เห็นนั่นเองล่ะครับและถ้าหากวันไหนก็ตามที่ก้อนเมฆรวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นจนบดบังแสงของดวงอาทิตย์ก็จะทำให้น้องเห็นก้อนเมฆเป็นสีเทานั่นเองแหละครับและเมื่อไรก็ตามที่เห็นสีเทาก้อนเมฆมากขนาดนั้นก็เป็นสัญญาณบอกได้ว่าฝนกำลังจะตกนั่นเองแหละครับแล้วก็ดูท่าทางจากก้อนเมฆตอนนี้แล้วพี่ว่าพี่ขอตัวไปหลบฝนก่อนแล้วกันนะครับ
0: มาทบทวนวัฏจักรของน้ำกันหน่อยดีกว่าก่อนอื่นเลยวัฏจักรน้ำทำให้เกิดน้ำในอากาศเป็นน้ำที่อยู่ในรูปแบบของไอน้ำล่องลอยในบรรยากาศเรามองเห็นเป็นเมฆหมอกนั่นล่ะคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำในบรรยากาศสะสมรวมตัวกันมากขึ้นจนถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วก็จะหยดกลั่นตัวและควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลกหรือก็คือน้ำฝนนั่นเองแต่หยดน้ำที่ตกลงมาอาจจะไม่ตกลงมาเป็นน้ำฝนอย่างเดียวนะบางทีก็ตกลงมาในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำค้างลูกเห็บหรือหิมะแล้วรู้กันไหมว่าพื้นที่น้ำในโลกของเราเป็นน้ำทะเลถึง 97% มีเพียง 3% ที่เป็นน้ำจืดและมีส่วนที่เป็นน้ำแข็งทางขั้วโลกและทานน้ำแข็งประมาณ 2.3% น้ำใต้ดินมีอยู่ประมาณ 0.69% สำหรับน้ำจืดในแม่น้ำและในแหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายที่เราใช้อาบใช้กินกันนี้มีปริมาณเพียง 0.01% เท่านั้นสงสัยกันใช่ไหมว่ามีสัดส่วนน้ำ

ฝนที่ตกลงพื้นดินจะเริ่มซึมลงดินกลายเป็นน้ำที่ไหลในดินเรียกว่าน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินนี้จะค่อยๆไหลตามความลาดเทไปสู่ที่ต่ำและไหลออกสู่แม่น้ำลำธารหรือออกสู่ทะเลระหว่างที่น้ำซึมลงดินตามขั้นตอนต่างๆนั้นอาจจะถูกรากพืชดูดเอาไปปรุงอาหารและเจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้คำถามเมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนเป็นไอน้ำเรียกว่าการระเหยแล้วถ้าไอน้ำรวมตัวกันเยอะๆจนกลายเป็นเมฆเราจะเรียกว่าอะไรการระเหิดการหลอมเหลวหรือการควบแน่นคำตอบการควบแน่นเป็นกระบวนการที่สสารเปลี่ยนจากสถานะแก๊สเป็นของเหลวซึ่งในขั้นตอนการเกิดฝนนั้นจะมีการควบแน่นของไอ้น้ำรวมกลุ่มกันในลักษณะของก้อนเมฆพอรวมตัวกันมากเข้าไอ้น้ำในก้อนเมฆก็จะกลั่น

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืนเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเรา

และกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีเพศควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือน

อาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

วัสดีครับหลายคนอาจเคยดูหนังที่มีนินจาซึ่งมีวิชาตัวเบาวิ่งบนน้ำได้เคยลองคิดไหมครับว่าถ้าเรื่องน่าตื่นเต้นแบบนี้ไม่ได้มีแค่ในหนังมันจะน่าทึ่งขนาดไหนฮ่าฮ่านั่นไงคำถามกวนๆชวนคิดเริ่มออกมาจากสมองของใครหลายๆคนแล้ว

0: สวัสดีครับรายการ Worldwide with พิชิตคำถามสุดป่วนในวันนี้นะครับเริ่มต้นจากสิ่งที่ดูเหมือนมีแค่ในหนังครับแล้วก็มีเด็กนะครับที่ขี้ช่างสงสัยเนี่ยเก็บมาคิดจนเป็นคำถามกวนใจซึ่งในวันนี้ครับเขาจะมาหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์ครับผม
1: เราจะวิ่งบนน้ำเหมือนนิจาได้หรือเปล่า
0: คำถามนี้ครับต้องมีคำตอบแน่นอนครับแต่อย่างแรกเลยครับเราต้องมาสังเกตนะครับหินที่เราปาแบบสไลด์เมื่อกี้ว่ามันเคลื่อนที่ยังไงพวกเราไปปาหินกันอีกรอบไป
2: ไปครับไปเลย

0: แค่มองยังทำให้เราหาคำตอบไม่ได้ครับต่อไปเราต้องทำการทดลองแบบจริงๆแล้วเราจะวิ่งบนน้ำมันเลยพร้อมมาหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: โอเคใครเป็นคนแรกดี
2: พี่บิ๊กก่อนเลย
3: ต้องพี่บิ๊กแน่นอน

0: ี้อีกแล้วเหรอ
1: ครับ
2: เออบ้าเหรอ
1: ครับ
0: จริงอ่ะ
3: จริงครับ
2: จริงคร
0: ับ น้องๆไม่ต้องบอกพี่พี่ก็กลับไปพี่เป็นคนแรกอยู่แล้วล่ะ
2: จริงเหรอพี่บี
0: พี่ต้องนำน้องเรามาดูอะไรมาเดี๋ยวพี่ตรงนี้แหละ

0: ไม่ต้องมาหัวเราะเลยมันยากมากที่จะวิ่งบนน้ำเนี่ยพี่รับรองว่าเด็กๆเขาทำไม่ได้เชื่อป่ะล่ะไม่มีใครทำได้อ่ะ
1: บอลก็ทำไม่ได้เลย

0: าเด็กๆเมื่อกี้ไม่มีใครวิ่งบนน้ำได้เลยพี่ถามหน่อยทำไมเราถึงจม
1: เพราะว่าเราทรงตัวไม่ได้ใช่ใช่ใช่
2: ครับใส่แ
1: กค
0: ิดเราทรงตัวไม่ได้แล้วมีไงทรงตัวไม่ได้ทำให้เราจม
1: แล้วเราก็ตัวหนัก
0: ตัวหนักด้วยเรามีน้ำหนักเยอะ
1: ใช่
0: แล้วมีอะไรไหมความเร็วไหมเราเร็วไม่พอหรือเปล่า
1: ใช่ใช่เราเร็ว
2: น่าจะเร็วไม่พอนะครับ
0: อันนี้นะถือว่าพี่ให้สอบไปรอบหน้าเอาจริงเราไปคิดท่ามาแล้วว่าเราต้องทำท่าไหนเนี่ยถึงให้วิ่งบนน้ำได้
1: คิดเสร็จแล้วครับยัง
0: คิดไว้เลยนะรอบหน้าเดี๋ยวเรามาวิ่งบนน้ำเป็นอีกรอบนึง
1: โอ้ยผมไม่ต้องคิดผมก็ทำได้อยู่แล้วอ่ะ
0: โอเคนะ
1: เมื่อกี้แค่อ่อนให้
0: เฉยไปเรามาคิดกันเลยดีกว่า
1: เมื่อกี้แค่อ่อนให้เฉย
0: โอเคครับตอนนี้เด็กๆก็ได้คิดท่าแล้วครับพร้อมแล้วนะเอาเรื่องหลังซ้ำไปเลยน้องมดเป็นคนแรกครับผมจบไปเลยครับตรงนี้ได้หรือจบไปได้ครับต่อไปเนาะเจ้าสัว

0: ั่วโลกต่างล่ำลือปรมาจารย์ผู้มีวิชาตัวเบาพวกเราจะต้องนับถือในวิธีการทรงตัวเหนือน้ำท่านแรกจิงโจ้น้ำ
1: นี่ไงน้องๆปรมาจารย์ของเราจิงโจ้น้ำรู้จักกันหรือเปล่าร
2: ู้จักว่าร
3: ู้จักค่ะเคยเห็นในสารคดี
1: เราคิดว่ามันเคลื่อนที่ยังไง
2: มันโตกระแสลม
4: มันพุ่งตัวไปข้างหน้าครับมันใช้ขาดันข้างหลังไป
1: ถ้าเรามองไกลๆแบบนี้เราจะเห็นมันไม่ค่อยชัดเนาะแต่พี่พาไปดูใกล้ๆดีกว่ามา
2: เลยหลายตัวเลย
5: ว่าต้องตกน้ำนะ
1: จ้าน
6: ิกเกอร
7: ์มา
8: วันนี้ไม่หายตัวเลย
2: บิ๊กบิ๊ก
7: ถือคนนึงเอาถือหน่อยจิงโจ้น้ำกัน
4: โอ้นี่ไงจิงโจ้น้ำ
7: ฝั่งนี้บ้าง
2: อุ้ยมันเหมือนแมงมุมเลยอ่ะ
1: สังเกตใกล้ๆแล้วเนี่ยเหมือนแบบที่เรามองไกลๆไหม
2: ไม่เหมือน
4: ไม่เหมือนครับ
1: แล้วน้องๆสงสัยไหมว่าทำไมมันถึงเดินหรือวิ่งอยู่บนน้ำได้เนี่ย
3: สงสัยอ่ะ
4: สงสัยครับ
9: สงสัย
3: อยากคิดว่ามันตัวเล็กแล้วมันตัวเบาแล้วมันก็เลยลอยบนน้ำได้
4: เบามากแล้วมันก็ลอยน้ำได้อย่างนี้เลย

0: ื่อให้พวกเราเข้าใจถึงหลักการว่าทำไมจริงเจ้าน้ำถึงลอยบนผิวน้ำได้พี่มีกิจกรรมสนุกๆง่ายๆให้ทำครับเป็นการทดลองโดยพี่จะให้น้องๆนะครับนำคลิปหนีบกระดาษอันนี้นะครับวางบนผิวน้ำให้ได้โดยที่มันไม่จมครับผมงั้นเรามาทำการทดลองกันดีกว่ามาเจ้าสัวลองก่อนเลยนะครับต่อมาเป็นน้องนกแล้วก็ไทเกอร์แล้วก็ม้งต่อไปจมไปแล้วต่อมาน้องไทเกอร์ครับผมมาน้องม้งมาไม่มีใครทำให้ลอยได้ไม่เป็นไรครับพี่มีวิธีอย่างแรกนะครับเราจะนำคลิปหนีบกระดาษนะครับมาวางบนกระดาษทิชชู่แบบนี้เสร็จแล้วครับเราก็จะไปนำไปวางบนผิวน้ำแล้วเราจะมาดูกันครับจะจมหรือจะลอย
1: ลอยชั่วโมงครึ่งครับพี่จมจมแล้ว
2: จมจมจมจม
1: จม
2: จม
1: จม
2: จมจม
1: จมจมแต่คลิปจะไม่จมไม่จม
0: จมแล้วครับผมกระดาษแต่คลิปนี้กระดาษนะ
3: ไม
0: ่
3: จม
0: ไงเพราะว่าม ันมีแรงตึงผิวง่าย
1: อ๋อเหมือนยิงโจนน้ำเลยครับ
0: แต่ต่อไปมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเมื่อพี่ใส่น้ำยาล้างจานลงไปนี่คือน้ำยาล้างจานนะ
1: มันจะยิ่งลอยมันมีแรงดันขึ้นมา
0: ว่ายังไง
1: ลอยครับ
0: จมนะ
1: มันมีแรงดัน
0: ลอยแต่มีจมลอยเรามาดูดีกว่า
3: ว่าจม
1: จม
0: หนึ่งสอง
1: จมแยกเห็นไหม
0: เห็นไหมมันจะจมครับผมเก่งมากแล้วเรารู้ไหมว่าทำไมมันถึงจมอ่ะเจ้าสัวว่าไง
3: มันปรับสภาพตัวของมันไม่ทัน
0: การปรับสภาพตัวไม่ทันแล้วน้องมงล่ะ
1: ผมเห็นด้วยกับนี่นะครับเจ้าสัวครับผมว่ามันปรับสภาพอากาศไม่ทันครับผม
0: คำตอบที่น้องๆตอบมาทั้งหมดนั้นถือว่ายังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะพี่มีคำใบ้ให้นั่นคือแรงตึงผิวครับแรงตึงผิว
5: โดยปกติแล้วโมเลกุลของน้ำบริเวณผิวน้ำจะยึดเกาะกันแน่นโดยแรงหนึ่งที่เรียกว่าแรงตึงผิวทำให้คลิปหนีบกระดาษที่มีน้ำหนักเบาสามารถลอยบนผิวน้ำได้แต่เมื่อเราหยดน้ำยาล้างจานลงไปคลิปหนีบกระดาษที่ลอยอยู่จะจมทันทีเพราะน้ำยาล้างจานมีคุณสมบัติเป็นสารลดแรงตึงผิวนั่นเองแต่การที่จิงโจ้น้ำเคลื่อนที่บนผิวน้ำได้นั้นนอกจากเพราะมันมีตัวที่เล็กน้ำหนักเบาทำให้แรงตึงผิวของน้ำพยุงไว้ได้แล้วยังเป็นเพราะจิงโจ้น้ำมีลักษณะพิเศษคือมีขายาวและมีปลายขาที่มีต่อมน้ำมันรวมทั้งขนเล็กๆจำนวนมากที่ปลายขาคู่กลางช่วยพยุงลำตัวไว้อีกด้วย
0: ได้เรียนรู้เรื่องจิงโจ้น้ำไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาประยุกต์ให้เข้ากับตัวเราเองน้องๆก็เลือกอุปกรณ์แล้วใช่ไหม
6: เอาล่ะครับเราก็จะมาดูกันว่าน้องสี่คนเนี่ยผลการทดลองจะเป็นยังไง

0: ะครับตอนนี้เราจะมาสรุปผลนะครับเริ่มต้นจากน้องรถเลยคนแรกของเราก็โฟมของน้องรถนั้นเบาทำให้พักได้แล้วก็ลอยตัวบนน้ำได้ครับแต่ไม่สามารถเดินได้นะฮะต่อมาก็น้องไทเกอร์น้องไทเกอร์ก็เหมือนกันครับผมกับน้องรถเลยแต่โฟมของน้องไทเกอร์เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าทำให้แขนลอยแต่ขาจมอยู่ในน้ำครับเพราะแรงกดโอยนะแต่พอเราขาขึ้นเนี่ยก็ทำให้ขาลอยเหมือนน้องรถเหมือนกันกลายเป็นตัวอะไรลอยบนน้ำได้ไม่ใช่จิงโจ้น้ำไม่ใช่อะไรเดินบนน้ำเลยมาต่อมาที่น้องม้งก็เหมือนวิธีการเหมือนกับน้องนดน้องไทเกอร์ครับแต่โฟมของม้งเนี่ยเป็นโฟมใช้ว่ายน้ำแล้วทีนี้มันจะทำให้เหมือนว่าตัวเราลอยพอลอยปุ๊บเราก็เหมือนลอยบนน้ำครับไม่สามารถบังคับทิศทางอะไรได้เลยลอยได้อย่างเดียวเดินบนน้ำก็ไม่ได้แล้วคนสุดท้ายครับน้องเจ้าสัวออกตัวนี่แรงมากถึงกับโฟมหักเลยทีเดียวน้องเจ้าสัวเนี่ยลอยได้แต่ไม่ใช่เดินบนน้ำนะแค่ลอยเฉยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครครับที่เดินบนน้ำได้เลยสักคนเดียว
1: แม่เด็กๆกูเดินได้เดินได้เนี่ย
2: คราวนี้มาถึงปรมาจารย์วิชาตัวเบาอีกท่านซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกเรื่องการวิ่งบนน้ำกิ้งก่าบาซิลิสกิ้งก่าบาซิลิสอาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้นู่นเลยครับเวลามันตกใจมันจะกางนิ้วเท้าซึ่งมีผังผืดแผ่ออกแล้ววิ่งบนผิวน้ำอย่างรวดเร็วครับผมขณะที่มันก้าวขาวิ่งไปบนน้ำนะครับขาของมันจะจมลึกลงไปใต้ผิวน้ำพอประมาณและเมื่อมันถีบน้ำจะทำให้เกิดฟองอากาศโดยรอบขึ้นชั่วขณะครับฟองอากาศนี่แหละครับจะช่วยพยุงให้มันเนี่ยสามารถวิ่งบนน้ำได
0: ้เอาเลยครับตอนนี้ครับน้องๆก็ทำตัวเล่นแบบเหมือนเจ้าวิ่งกาบาซิลิสกันแล้วครับผมเหมือนกันจริงๆครับงั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยดีกว่ามา

0: เอาละครับเราก็จะมาสรุปกันแล้วว่าที่เราใส่รองเท้ามาสักครู่เนี้ยมันก็ชมอยู่ดีอ่ะทุกคนเหมือนกับที่เราวิ่งด้วยเท้าเปล่าเลยอ่ะมันเป็นเพราะอะไร
1: น้ำหนักของเรามันเยอะเกินไป
0: เยอะไป
1: ใช่แล้วก็เราไม่มีอวัยวะพิเศษเหมือนกับสัตว์พวกนั้นด้วย
0: แล้วเด็กๆยอมแพ้หรือยัง
2: ยอม
0: แพ้หรือยัง
2: ยอม
0: ยังไม่ยอมแพ้นะ
2: ยอม
0: โอเคดีมากครับความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีอะไรต่อไปเราต้องมาคิดกันก่อนนะฮะมาเนี่ยมาเรามาคิดกันดีกว่าทำไงให้เราวิ่งบนน้ำได้

0: ่อนหน้านี้นะครับเราได้ลองวิธีปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อทำให้เรานั้นวิ่งบนน้ำได้แต่ตอนนี้เราจะใช้วิธีปรับเปลี่ยนน้ำครับเพื่อทำให้เราวิ่งบนน้ำได้เราไปทำกันดีกว่าป้าน้องๆอย่างแรกเลยครับเปิดน้ำใส่กะละมังเลย
1: มา
0: น้ำเร็วน้องนกเปิดน้ำแล้วมาต่อไปเราก็จะใส่แป้งนะครับผมน้องๆช่วยกันทำเร็ว

0: มาลองทำดูมาจับออกมา1ก้อนโอ้ทีนี้จะละลายเลย
1: โอเคโอเคพร้อมเอาละเจ้า
2: วิวิแก
1: นตบมือครับตบมือครับตบมือเลยเอาล่ะใครอยากเล่นบ้าง
2: ผมครับ
1: อยากเล่นเอาเล่นเลยทุกคนน้องนดก่อนเลยมาวิ่งมาเลยใส่เท้าจุด

เมื่อเรานำแป้งข้าวโพดมาสมกับน้ำเราจะได้ของผสมที่เรียกว่าสารแขวลอยครับที่มีลักษณะแบบยิ่งเร็วมากยิ่งมีความหนืดมากเหมือนพื้นทรายริมชายหาดนั่นเองซึ่งหากเราเดินบนสารแขวลอยนี้อย่างช้าๆมันก็จะดูดเท้าของเราให้จมลงแต่ถ้าเราวิ่งเร็วๆนั้นจะทำให้มีความแข็งและหนืดมากจนทำให้เท้าของเรานั้นไม่จมลงไปครับผมเอาละครับวันนี้พวกเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวการวิ่งบนน้ำมาแบบเยอะพอสมควรแล้วต่อไปครับเราจะมาปิดท้ายด้วยการวิ่งบนน้ำของจริงกันเลยดีกว่าลูกบอลน้ำมาเลยเล่นกันเลยลูกเด็กๆดูก่อนมันไม่ได้เล่นแบบนี้ครับมันต้องเล่นแบบนี้มานี่เลยเราก็ต้องเข้าไปปิดเร็ว

0: วันนี้ได้ทำการทดลองที่ท้าทายร่างกายด้วยการวิ่งบนน้ำแถมยังได้เรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่บนน้ำมากมายสนุกกันไหมล่ะครับเอาล่ะมาคิดสนุกกับวิทยาศาสตร์กันหน่อยดีกว่าลองบอกวิธีอื่นๆที่จะทำให้เราวิ่งบนน้ำในแบบฉบับของเพื่อนๆมาหน่อยนะครับส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และชัดเจนที่สุดจะได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ใครแข็งแรงขนาดช้างเหยียบไม่แตกจริงหรือ
0: เป็นคำถามที่สุดป่วนกวนใจจนทำให้เกิดความสงสัยเลยใช่ไหมล่ะครับแต่เพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: ก็เลยทำให้เราต้องมาแก้ข้อสงสัยกันให้ได้ครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งเช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต้โ
2: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซฟตี้ฟอร์โอ้ต้อง
2: ลดปล่อยภัยไม่จำกัด
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะหรือว่าจะเรียกครูดาวก็ได้ทีเชอร์ดาวก็ได้นะคะวันนี้อยู่กับเด็กๆนะคะที่จะมาทำกิจกรรมในเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรแต่วันนี้เป็นภาค2นะคะภาค2ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้จากบ้านก็คือกระดาษที่เราตัดมาทำบางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นวันนี้จะสนุกมากขึ้นนะคะขอบอกเลยว่าเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยคือเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าทำคิดแล้วก็โอเคทำคิดท้าทายวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรที่เป็นความต่อเนื่องเราจะได้เล่นกับรูปเลขาคณิต yeah. บวกกับการทายการเดาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะ yeah. สิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือเราจะมาสร้างสรรค์รูปภาพกันค่ะเป็นรูปอะไรทีเชอร์ยังไม่บอกนะวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมาหาวิธีสร้างสรรค์จากรูปเลขาคณิตที่เราตัดไว้นี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าเมื่อมันมีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็เรียบเรียงและสื่อสารวิธีการสร้างภายใต้ข้อจำกัดนั้นให้ได้ด้วยนะคะมีใครเข้าใจคำว่าข้อจำกัดบ้างคะถูกต้องเวลาที่เราได้โจทย์อะไรที่มันมักจะต้องมีเงื่อนไขให้เราทำตามนะคะเงื่อนไขนั้นก็อาจจะมีบางอย่างที่ให้ของไม่ครบหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปนี่เรียกว่าข้อจำกัดนะคะมาดูกันซิว่าข้อจำกัดของรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูปบางคนบอกว่าเมนบางคนบอกว่าสัตว์ประหลาดนะคะทีเชอร์ว่ามันคล้ายสิงโตอยู่เหมือนกันมีคนเห็นว่ามันเป็นสิงโตไหมมันอาจจะเป็นสิงโตแบบพยายามนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะใช่เขาได้อุปกรณ์มาเท่านี้เองแต่เขาต้องสร้างสิงโตให้ได้อันนี้เรียกว่าข้อจำกัดเนาะทำให้เขาพยายามทำให้มันได้สิงโตหน้าตาแบบนี้นะคะสิงโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงแผงหลังคอสิงโตแล้วก็มีวงรีวงใหญ่ๆเป็นตัวมีวงรีวงเล็กสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตัวเท้าของสิงโตล่ะคะประกอบด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆมีสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้ได้ใช้ในสิงโตหรือเปล่าพี่เต้นบอกว่าอันนี้มันเป็นจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่น่าจะใช้ตรงแขนตรงด้านข้างของสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ยาวขึ้นอีกนิดนึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็อาจจะใช้ได้นะคะสิงโตนี้มีข้อจำกัดค่ะตรงที่ว่าเราใช้รูปเลขาคณิตได้จำนวนไม่มากนักนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำสร้างให้มันเป็นสิงโตให้ได้ทีเชอร์มีอุปกรณ์ให้นะคะแจกไปแล้วนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถตัดกระดาษในส่วนตัดกระดาษของกิจกรรม B06ได้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกันค่ะว่าการที่เราจะลำดับให้ได้ตัวสิงโตหน้าตาแบบนี้เราต้องเรียงอะไรจากล่างขึ้นบนนะคะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมโอเคถูกต้องค่ะลำดับถัดมาวงรีอันใหญ่ๆใช่ค่ะต่อมาเป็นวงรีด้านในหรือว่าจะต่อแขนด้านข้างก่อนก็ได้บางคนบอกว่าต่อเท้าวงกลมก่อนก็ได้นะคะเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันเราจะสลับลำดับก็ได้แต่ว่าต่อมาเป็นลำดับ3ก็ได้ค่ะก็คือวงรีด้านข้างหรือว่าเท้าที่เป็นวงกลมใหญ่ส่วนลำดับถัดมาก็คือเป็นระนาบที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นเท้าอันเล็กๆ3ก้อนที่อยู่บนเท้าวงกลมอีกทีนึงนะคะเราวางวงกลมอันนี้เป็นลำดับแรกได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเราวางเป็นลำดับแรกแล้วเราวางวงรีอันใหญ่ๆทับก็จะไม่เห็นเท้าสิงโตนะคะโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาเราสร้าง
สิงโตจากวิธีการเรียงของเรานะคะนักเรียนทางไกลสามารถตัดกระดาษนะคะระบายสีนะคะแล้วก็ต่อได้เลยนะคะดูซิว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมนะคะว่าให้คำนึงถึงลำดับด้วยพยายามดูว่ารูปภาพเนี้ยอะไรควรเรียงก่อนแล้วก็อะไรเป็นลำดับที่2ที่3นะคะ

0: ็จแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็จะได้หน้าตาคล้ายกับตัวจะเรียกสิงโตหรือเม่นดีเป็นสิงโตแล้วกันนะเขาจะได้สิงโตคล้ายแบบเลยภูผาบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าภูผาต่ออะไรเป็นอย่างแรก
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมตามด้วย
1: วงรีอันไหน
0: วงรีใหญ่ๆอันที่สองและอันที่สามล่ะคะภูผา
1: วงร
0: ี
1: อ
0: ัน
1: เล
0: ็
1: ก
0: วงรีอันเล็กๆแล้วขั้นที่สี่ล่ะคะแขนทั้งสองข้างแล้วต่อมาล่ะคะเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นอุ้งเท้าเล็กๆขอบคุณค่ะถ้าต่อตามลำดับแบบพี่ภูผาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอเคบางคนก็อาจจะมีไม่ครบก็วาดเติมเอาได้แบบนี้นะเราวาดเติมเอาก็ได้เพราะว่าบางทีตัดแล้วแบบมันหายไปนะต่อไปเข้าสู่ท้าทายบ้างละสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรามีข้อจำกัดเรามีรูปเลขาคันนี้อยู่ไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะต้องสร้างรูปภาพบางอย่างตามเป้าหมายในที่นี้ทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าฉันอยากจะสร้างบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูแต่ว่าสิ่งที่เรามีในมือมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีเขียวนะคะมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีชมพูนะคะมีวงกลมเล็กๆสีชมพูอยู่2อันนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมทรงเล็กๆนะคะสีชมพู1อันนะคะแล้วก็

มีครึ่งวงรีอยู่2อันประกบกันเป็นวงรีนะคะทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละมีภาพร่างมาแล้วว่าอยากจะสร้างบ้านแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่าขออาสาสมัครนิดนึงค่ะมาต่อดูซิว่าจะ

0: ได้นะคะอาจจะตัดกระดาษรอไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูครึ่งวงรี2อันแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปด้วยกันค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่ณภะนะคะจะเป็นตัวแทนนะคะมาลองต่อดูซิจะได้แบบตามที่ทีเชอร์ล่างไว้คร่าวๆหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเอาสามเหลี่ยมสีเขียวต่อก่อนเลยค่ะต่อไว้เป็นตัวบ้านวางไว้เป็นอันดับแรกลำดับที่2นะคะใช้ครึ่งวงรี2อันทําเป็นประตูวางไว้เป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็เหนือประตูให้วงกลมสีชมพูเป็นหน้าต่างวางไว้อยู่เหนือประตูค่ะขอบคุณพี่มาตาค่ะพี่มาตาเชิญนั่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะว่าได้รูปภาพตามที่ทีเชอร์ตั้งใจไว้หรือเปล่าเฉลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแสดงว่าเราสร้างบ้านตามข้อจำกัดได้นะคะนักเรียนทางไกลสามารถใช้ชีทนี้เล่นกับเพื่อนได้นะคะโดยจับคู่ให้คนหนึ่งลองร่างภาพไว้ในใจแล้วก็ลองบอกลำดับขั้นต่อให้เพื่อนต่อนะคะแล้วการต่อถ้าเพื่อนต่อได้เหมือนก็ให้คะแนนเพื่อนตามดาวได้เลยดาวก็คือให้คะแนนตามหน้ายิ้มชอบมากก็คือเหมือนต้นแบบเลยให้3หน้ายิ้มนะคะถ้าชอบกลางๆ ก็อาจจะเหลือ2หน้ายิ้มก็ได้ถ้าเขามีหน้าต่างครบอย่างที่เราบอกให้เพื่อนต่อก็ให้หน้ายิ้มเต็มไปเลย3เต็ม3นะคะมีประตูก็3เต็ม3เหมือนกันนะคะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ยังมีโจทย์อื่นๆนะคะที่ทางไกลเล่นไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบนะคะว่าเราจะต่อได้ยังไง
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะในห้องเรียนต้นทางเราได้ลองสร้างนะคะสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะตรงที่เราอยากได้บ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูโดยที่ให้อีกฝั่งนึงนะคะวาดภาพร่างก่อนหรือว่าอาจจะเอาชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่ตัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วรวมทั้งคาบนี้ด้วยนะคะลองมาสร้างเป็นบ้านที่มี1หน้าต่างและก็ประตูนะคะว่าได้ยังไงบ้างนะคะบ้านที่มี1หน้าต่างและประตูนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ปิดไว้ค่ะอย่าให้เพื่อนรู้เลยนะคะอันนี้ทีเชอร์ก็เลยแปะภาพดำไว้คราวนี้คนที่ทำภาพร่างนะคะจะต้องบอกผู้สร้างบ้านหน่อยค่ะว่าลองสร้างตามแบบนี้นะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้เอาสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวมาวางไว้ลำดับที่สองนะคะเอาประตูที่เป็นรูปเครื่องวงรีสีเหลืองมาวางไว้นะคะแล้วก็ข้างบนรูปประตูเครื่องวงกลมสีเหลืองให้มีหน้าต่างสีชมพูนะคะแล้วพอเพื่อนเรานะคะที่ไม่เคยเห็นรูปต้นแบบของเราเลยลองวางแล้วเราลองเฉลยให้เพื่อนดูได้นะคะว่าเขาจะทำได้ตรงใจเราหรือเปล่านะคะจากรูปที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็แสดงว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถต่อบ้านที่มีข้อจำกัดโดยที่เราเป็นคนบอกขั้นตอนว่าวางอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3นะคะแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเหมือนบ้านต้นแบบด้วยบ้านเนี่ยมีหน้าต่างครบถ้วนด้วยนะคะหน้าต่างเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะคะก็ครบนะคะถ้าเพื่อนทำได้ครบนะคะเราสามารถระบายหน้ายิ้มนะคะให้ทั้ง3ดาวหรือว่า3หน้ายิ้มได้เลยเนาะนั่นก็หมายความว่าเขาทำได้ครบตามแบบแล้วก็มีข้อจำกัดเช่นมีหน้าต่างและมีประตูครบถ้วนค่ะใครอยากเล่นสนุกด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการตัดกระดาษก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้การเป็นการเขาเรียกว่าใช้มือวาดนะคะก็ใช้การตัดกระดาษก็ได้ค่ะจะสนุกมากขึ้นเป็นการเพิ่มข้อจำกัดด้วยนะคะเช่นเราจะตัดกระดาษเป็นหลายๆรูปร่างนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ประกอบรูปภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะอันนี้ทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นการตัดกระดาษมาจากคาบที่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับตัดชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะลองตัดไปด้วยกันก็ได้นะคะเช่นเรามีสามเหลี่ยมสีเขียว สามเหลี่ยมสีชมพูวงกลม

0: ครึ่งวงกลมสีเหลืองตัดครึ่งอันนี้น่าจะเป็นเครื่องวงรีนะคะขอโทษทีเครื่องวงรีสีเหลืองนะคะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเชฟสีน้ำตาลนะคะสี่เหลี่ยมที่ขนาดใหญ่หน่อยผืนผ้านะคะที่เป็นสีส้มวงรีขนาดใหญ่สีเหลืองวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กสีเหลืองอีก3อันจริงๆแล้วถ้าจะเห็นรูปพวกนี้ก็จะเห็นว่าคุ้นๆมาจากการทำรูปช้างคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือว่ารูปสิงโตเมื่อตอนที่เราตัดเมื่อต้นคาบหรือเปล่านะคะเอามา reuse ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองเวลาตัดกระดาษนะคะแต่ว่าใครจะเริ่มตัดใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีกระดาษหลักสีก็จะยิ่งดีค่ะเวลาเรียกชื่อรูปร่างก็จะได้เรียกประกบสีไปด้วยนะคะเช่นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูนะคะสามเหลี่ยมสีชมพูตัดไว้2อันก็ได้นะคะเผื่อได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะคะแต่ละห้องเรียนสามารถเตรียมรูปเลขาคณิตนะคะใส่ซองไว้ให้นักเรียนทุกคนได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการจัดการเวลานะคะหรือว่าจะตัดไปด้วยกันก็ย่อมได้นะคะคิดว่านักเรียนน่าจะใช้กรรไกรกันคล่องแคล่วแล้วนะคะถ้าเตรียมรูปเลขาคณิตพร้อมแล้วเราไปบุกตะลุยข้อถัดไปเลยแน่นอนว่าข้อจำกัดมันยากก็จริงนะคะแต่อาจจะทำให้เราสนุกขึ้นก็ได้ค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาสร้างรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบรูปปลาและมีสามเหลี่ยม1รูปเป็นองค์ประกอบให้เวลาคิดสักครู่ค่ะรูปเลขาคณิตที่เรามีก็จะเยอะแยะประมาณนี้นะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการสร้างปลา1ตัวที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อจำกัดเราในเรื่องนี้มีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะทีเชอร์จะไม่ใบ้นะคะเราลองไปต่อกันค่ะรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบตอนนี้นักเรียนต้นทางก็กำลังคิดกันอยู่นะคะมีไอเดียหลากหลายเลยค่ะมาเริ่มที่ไอเดียแรกกันเลยนะคะเริ่มที่สามเหลี่ยมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าพอเราวางวงกลมเป็นลำดับที่2นะคะมันก็ทับสีเขียวฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวไปด้วยแต่ตอนนี้ดูเป็นรูปปลาหรือยังคะ มีบางคนว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ดูเป็นลูกออนมากกว่านะคะเราเติมสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปหรือเปล่านะมีเพื่อนบอกว่าอย่างจ้าเติมสามเหลี่ยมไปอีก1รูปค่ะตอนนี้มีสามเหลี่ยม2รูปรูปปลามีตาด้วยดีไหมเริ่มคล้ายละอ่ะพอจะคล้ายปลาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมครบหรือเปล่าสามเหลี่ยมสองรูปที่มากกว่า1รูปดังนั้นครบทุกองค์ประกอบค่ะมีไอเดียที่2ให้ทีเชอร์ไหมคะเรามาฝึกกันต่อเพื่อทลายข้อจำกัดดังนั้นการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะใครได้ไอเดียที่2แล้วดูกันค่ะว่าจะได้เหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะเพื่อนคนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มค่ะไม่เห็นจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมต่อเพิ่มสิคะต่อด้วยสามเหลี่ยมสีเขียวเริ่มเหมือนหางขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้สามเหลี่ยมแค่อันเดียวนะเราเติมตาให้คุณก็ได้เป็นปลาแล้วอาจจะเป็นปลาหางนกยุงหรือเปล่านะเราเติมอุ๊ยเราเติมครีบบนเป็นครึ่งวงรีสีเหลืองอันนี้ถือว่าครอบคลุมองค์ประกอบในเงื่อนไขหรือเปล่าเอ่ยนะแววๆว่า มีสามเหลี่ยมแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปใช่ไหมคะอันนี้พอมันมีหนึ่งรูปมันก็ไม่ได้มากกว่าก็ถือว่าเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะมาลองต่ออีกแบบค่ะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูถูกใช้หนึ่งรูปแล้วเรารีบใช้เลยเป็นรูปที่สองจะได้ครบตามข้อจะตามเงื่อนไขนะคะก็คือมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปตามด้วยสี่เหลี่ยมไม่เห็นเหมือนปลาเลยเหมือนอะไรดีเติมหางให้เขาหน่อยละกันนะคะคราวนี้เป็นหางสั้นๆนะคะแต่ก็ดูเป็นปลาได้นะคะเติมปลาไปอีกเป็นปลาพันธุ์ใหม่นะคะมีครีบบนแล้วก็มีหางด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนต้นทางนะคะว่าเขาต่อกันยังไงบ้างต่อได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะ
1: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองพี่เต้นหาเจอไหมมาทับสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวปลาหรือเป็นหน้าปลาเป็นตัวปลาดูสิว่าเริ่มเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมวางแนวนอนวางแนวนอนหรือแนวตั้ง
2: แนวนอน
1: พี่เต้นทำได้ไหมดูสิเหมือนแบบไหมวางด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนพี่เต้นเห็นครึ่งวงรีไหมแล้วก็ขอสกัดเทปแล้วก็ติดที่ด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนวางยังไงคะวางให้ส่วนโค้งทำเดินมาบอกได้อย่างทั้ง
2: วางให้ส่วนโค้งไว
1: ้
2: เป็นโค้งแบบ
3: ไหน
1: เป็นโค้งแบบไหน
2: โค้งเข้า
1: โค้งเข้าดูสิเป็นหางปลาวางเป็นหางปลาครึ่งวงรีเราใช้เป็นหางปลาวางไว้ที่ด้านท้ายโดยที่ไม่ทับอะไรเลยด้านท้ายของปลาพี่เต้นอยากต่อตรงไหนต่อได้เลยพี่เต้นด้านท้ายของปลาคือก้นปลาครึ่งวงรีแล้วถัดมาล่ะขั้นตอนสุดท้ายคือแปะวงกลม
2: สี
1: แปะเป็น
2: ตาตรงสี่เหลี่ยม
1: แปะเป็นตาอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอสกอตเทปไปไหนคะเดี๋ยวทีเชอร์เอาสกอตเทปให้โอเคพี่เต้นไปนั่งก่อนขอบคุณพี่นภาและพี่เต้นนะคะดูซิว่าเพื่อนว่าเหมือนปลาไหมมีกระดงที่ปลาอยู่นะมีตาแล้วก็ตัวปลาด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรนะคะ
4: อ
1: ัน
4: นี้คือเฉลย
1: เฉลยก็คือผิดมีผิดตรงไหนพี่นภา
4: ตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนี้
1: อ๋อ
4: แล้วอันนี้จะต้องอยู
1: ่อ๋อโอเค
4: ก็จะเหมือนเด
1: ็กก็จะเหมือนเด็กก็คือตรงนี้จะเป็นหางปลานะคะที่ต้องวางให้ส่วนโค้งชิดกับสี่เหลี่ยมตรงด้านก้นของปลาที่ทำจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคแต่ว่าพี่เต้นทำถูกเกือบหมดเลยเพื่อนๆตบมือให้พี่เต้นหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เต้นลองมาต่อแล้วปรากฏว่ามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่ตรงตามโจทย์เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราลองให้คะแนนเพื่อนดูก็อาจจะเหมือนปลาต้นแบบไหมอาจจะเหมือนแต่เหมือนไม่มากให้สองหน้ายิ้มละกันมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบมีก็อาจจะให้สามหน้ายิ้มเพราะเขามีสามเหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเขามีสามเหลี่ยมเพียงแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีมากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะให้แค่หน้ายิ้มเดียวนะคะแปลว่ายังทำได้ไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่นะคะเราลองมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะลองประกอบร่างของรูปเลขาธิที่เรามีให้เป็นปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบดูนะคะแล้วเราลองบอกให้เพื่อนต่อดูซิว่าจะได้ลำดับเดียวกันหรือเปล่านะคะ
0: เมื่อครู่นี้โจทย์ที่ให้คือรูปปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปแต่เราใช้แค่หนึ่งรูปก็ถือว่ายังไม่ผ่านข้อจำกัดนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนที่ต้นทางก็มีการตอบปลาคล้ายๆกับที่เราคิดไว้เลยนะคะ แต่พอให้อีกคนหนึ่งบอกอินสตรัคชั่นหรือบอกวิธีการวางก็ปรากฏว่าเพื่อนวางได้แบบนี้นะคะเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมเพียงอันเดียวครีบเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วรูปต้นแบบถูกต้องนะคะก็คือมีใช้สามเหลี่ยมมากกว่า1รูปนะคะในกรณีนี้เราสามารถระบายให้เขาไม่เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาทำได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะคะทำได้ไม่ครบทุกเงื่อนไขเหมือนปลาต้นแบบไหมก็อาจจะเหมือนแต่ไม่มากนะยังมีส่วนที่ไม่เหมือนอยู่มีสามเหลี่ยมใช่แต่ว่ามีสามเหลี่ยมเพียงแค่รูปเดียวดังนั้นคำว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะให้แค่ยิ้มเดียวนะคะเราเล่นแบบนี้กับเพื่อนทั้งห้องเลยค่ะลองสลับจับคู่แล้วก็ลองหัดต่อกันนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนะก็จะได้บอกลำดับด้วยนะคะว่าควรจะให้เพื่อนต่ออะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่สองลำดับที่สามแล้วเราจะได้เช็คว่าการบอกลำดับให้เพื่อนต่อนั้นนะคะเราบอกให้เขาต่อได้อย่างแม่นยำหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกการสื่อสารในเรื่องการบอกลำดับไปด้วยนะคะก่อนจะเริ่มกิจกรรมถัดไปนะคะทีเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเชฟหรือรูปเลขาคณิตแบบต่างๆไว้ให้พร้อมเลยสามารถมีได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะแต่ทีเชอร์แนะนำว่าเราควรจะมีรูปเลขาคณิตตั้งต้นในแบบที่เหมือนกันนะคะเช่นทีเชอร์ให้เด็กๆ เตรียมรูปเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูอีก2รูปทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปวงกลมใหญ่1รูปแล้วก็รูปวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอเพิ่มไปอีกรูปนึงนะคะเป็นวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะแล้วทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก3รูปนะคะมีครึ่งวงรีด้วยนะคะแล้วก็มีรูปวงรีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็เมื่อเราตั้งต้นในรูปเลขาคณิตที่เท่ากันคราวนี้เราจะได้สำรวจกันค่ะว่าข้อจำกัดที่เราจะเจอต่อไปนี้ที่ว่าสนุกนั้นน่ะเราจะข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าและถ้าเราคิดแตกต่างจากเพื่อนอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราเห็นมุมมองการต่อยอดหรือการแก้ปัญหาของเพื่อนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบผลงานกันและกันด้วยนะคะไปที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างที่ท้าทายอีกอันนึงที่ทีเชอร์อยากให้เราลองคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้ารูปเลขาคณิตที่เรามีเมื่อครู่นี้ไปสร้างหน้าคนที่ต้องมีองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่าลืมว่าสร้างด้วยตัวเองก่อนนะคะค่อยปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วค่อยแชร์กับเพื่อนว่าเรามีวิธีสร้างยังไงโดยที่ก่อนที่เราจะปิดไว้ให้เราลองเขียนลำดับขั้นตอนที่เราสร้างไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกวิธีการสร้างให้กับเพื่อนทีเชอร์ให้เวลาเราคิดสักครู่หนึ่งนะคะจากรูปเลขาคณิตที่มีอยู่ในหน้านี้นะคะสร้างรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะตอนนี้เราต่อกันมาหลายรูปแล้วบางคนก็อาจจะต่อได้คล่องขึ้นนะคะความคล่องนี้อาจจะมาจาก1เราเห็นรูปเลขาคณิตที่เราหยิบใช้เป็นประจำนะคะ2อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้คล่องขึ้นนะคะเราสามารถเห็นข้อจำกัดแล้วก็สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะ2เหตุผลนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครยังคิดไม่ทันนะคะสามารถพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ให้เวลาตัวเองต่อแล้วก็เขียนขั้นตอนการต่อลงให้ชัดๆนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนในห้องนักเรียนต้นทางถ้าเขา

ก็ต่อเป็นรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเขาต่อได้ยังไงมาที่คนแรกค่ะเขาเขียนลำดับไว้ด้วยนะคะลำดับที่เขาเขียนถ้าเราลองต่อตามดูนะคะว่าเราต่อแล้วจะได้หน้าตาเหมือนเขาหรือเปล่าลองต่อไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าทิเชอร์เคยบอกว่าลำดับนั้นสำคัญถ้าเราเรียงผิดการต่อบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยอาจจะเกิดการทับซ้อนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะลองมาดูขั้นตอนที่เพื่อนคนนี้ลำดับให้เราต่อดูนะคะว่าเราจะต่อได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพื่อนคนนี้บอกว่าขั้นแรกเลยวางวงกลมสีเหลืองค่ะขั้นที่สองวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านซ้ายค่ะลำดับที่สามนะคะวางสามเหลี่ยมสีเขียววางด้านบนอันนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นหมวกค่ะลำดับที่สี่วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาค่ะส่วนลำดับที่ห้าวางครึ่งวงรีวางให้เหมือนยิ้มนะคะอันนี้คือเพื่อนคนแรกนะคะที่ให้ลำดับเรามาแบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองต่อกันหรือยังเอ่ยวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาข้างซ้ายวางสี่สามเหลี่ยมสีเขียววางเป็นหมวกด้านบนนะคะวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาแล้วก็วางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราลองต่อตามดูนะคะมีใครได้รูปหน้าคนที่เป็นลักษณะสวมหมวกปาร์ตี้สีเขียวแบบนี้หรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้างนี่คือรูปที่ผู้ทดสอบนะคะหรือว่าคนที่ลองต่อตามขั้นตอนขั้นตอนเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเขายังปิดไว้อยู่นะคะเขายังไม่เปิดรูปเฉลยเรามาเดาดูกันค่ะว่าเวลาเราต่อแล้วจะได้เหมือนรูปเฉลยไหมนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะที่จะเปิดแล้วนะคะ3 2 1ไปดูกันเลยอ้าวเหมือนเดะเลยค่ะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนให้คะแนนเราจะให้เท่าไหร่ดีเขาเหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมเหมือนไปเป๊ะเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบของหน้าคนไหมก็มีเหมือนกันให้ไปเลย3หน้ายิ้มแล้วมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบไหมก็เป็นหมวกปาร์ตี้นี่ไงที่เป็นเชฟสามเหลี่ยมก็เลยได้ไป3หน้ายิ้มค่ะเพื่อนคนนี้เขียนขั้นตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าวางสี่เหลี่ยมไว้เป็นตาเรารู้เลยว่าต้องวางตรงไหนเขาบอกว่าวางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราก็รู้เลยว่าวางตรงไหนจะเห็นว่าลำดับที่เขาบอกให้เราวางเนี่ยมันค่อนข้างมีลำดับจากล่างขึ้นบนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทีเชอร์อยากให้เราลองเขียนขั้นตอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนวางได้แล้วก็เขาสามารถทำได้เหมือนกับภาพต้นแบบของผู้สร้างเลยนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเพื่อนจากห้องเรียนต้นทางเหมือนกันนะคะลองดูว่าเขาจะสร้างหน้าคนที่มีองค์ประกอบด้วยวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมได้ยังไงเพื่อนบอกว่าลำดับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะวางสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็วางตากลมสองข้างสีเหลืองแล้วก็วางสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมแล้วก็วางปากสีเหลืองคนนี้อาจจะบอกเชฟที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกวางปากสีเหลืองแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอารูปอะไรมาวางเป็นปากอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เคลียร์ในบางอันนะคะ
แต่มาดูกันว่าถ้าเราลองวางแล้วลองวางได้ถูกหรือเปล่าเนาะสี่เหลี่ยมสีส้มตากลมสองข้างสีเหลืองสามเหลี่ยมสีชมสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมเขาก็อาจจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ปากสีเหลืองถึงแม้เขาจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนต่อถ้าต่อเก่งก็พอจะเดาได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกได้ชัดเจนก็คือเขาลำดับขั้นจากล่างขึ้นบนได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยแล้วกันนะคะว่าการต่อแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเรามาเห็นแบบเนี้ยเราจะให้หน้ายิ้มสกิหน้าดีสีเหลี่ยมสีส้มมีตากลมสองข้างสีเหลืองก็มีสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมก็ดูเหมือนจะใช่นะคะปากสีเหลืองอันนี้ระวังเองเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาวงรีมาวางเป็นปากสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราเดาเอาว่าปากสีเหลืองถ้าไม่ใช่วงกลมก็ต้องวงรีแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนควรจะเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเอารูปวงรีมาวางในลักษณะหงายคล้ายปากนะคะสีเหลืองนะคะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ต่อแล้วเราต่อได้แบบนี้คนที่เขาบอกขั้นตอนเราเขาต่อแบบไหนอุ๊ยเหมือนกันเด๊ะเลยค่ะก็ต่อได้ตรงกันเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คว่าเขาจะทำได้ตรงตามข้อจำกัดและเราควรจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีดูเช็คพอยต์แรกเลยค่ะเขาต่อได้เหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมถึงแม้ว่าหน้าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็มีการดูออกอยู่นะคะว่าเขาดูเป็นหน้าคนอยู่ให้สามหน้ายิ้มไปเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยใช้วงกลมเป็นดวงตานะคะก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าการตีความดวงตาในหน้าคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะคะจำได้ไหมคะว่าเพื่อนคนที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดวงตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันแต่เขาใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะแทนที่จะเป็นวงกลมซึ่งก็ยังคล้ายหน้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกส่วนประกอบว่าองค์ประกอบของหน้าคนที่เป็นดวงตาขอแค่เรามี2อันที่เป็นคู่กันนะคะเราอาจจะใช้วงกลม1คู่ก็ได้หรือใช้สี่เหลี่ยม1คู่ก็ได้ก็ยังสามารถมองได้เป็นดวงตาอยู่นะคะและแน่นอนว่าเขามีสามเหลี่ยมสีชมพูที่วางติดกันแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายหมวกเลยเป็นองค์ประกอบสามเหลี่ยมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ไปเลยค่ะสามหน้ายิ้มนะคะเวลาเราเช็คเพื่อนอย่างนี้อย่างแรกเลยเราจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะคะจะเห็นว่าหน้าคนในแบบเนี้ยก็ไม่เหมือนหน้าแบบที่แล้วที่เป็นรูปหน้าวงกลมแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้นะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีหมวกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นหมวกเหมือนหมวกงอบหมวกชาวนาเป็นหมวกที่บานออกมานะคะจะเห็นว่าวิธีการตีความหน้าคนก็ไม่เหมือนกันแล้วดวงตาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็หมวกก็ยังมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์คนละแบบในองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อจำกัดในการสร้างก็คือการที่เราถูกจำกัดจำนวนรูปเลขาคณิตที่เราใช้ได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีรูปเลขาคณิตมากมายก่ายกองนะคะเรามีเท่าที่เราตัดไหวซึ่งก็มีไม่กี่รูปเท่านั้นนะคะเรามีเท่าที่ตัดไหวเท่านี้แหละภายใน1คาบที่เราตัดนะคะส่วนข้อจำกัดถัดไปก็คือทำยังไงให้เราสร้างด้วยการใช้รูปที่มีเพียงไม่กี่รูปทำให้มันเหมือนหน้าคนให้ได้แล้วหน้าคนนั้นยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเพื่อนยังมีไอเดียมาแชร์อีกนะคะอยากรู้ไหมคะว่าไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจริงๆลองไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสร้างรูปหน้าคนที่มีข้อจำกัดแบบนี้กันค่ะคราวนี้
เพื่อนเขียนลำดับการสร้างไว้หลากหลายข้อเลยนะคะถ้าใครตัดกระดาษไว้เหมือนที่ทีเชอร์ให้ตัดนะคะเดี๋ยวเราลองวางไปด้วยกันดูซิว่าวางแล้วจะได้รูปแบบที่เพื่อนคนนี้เขาตั้งใจจะต่อจริงหรือเปล่าเขาตั้งใจจะสร้างจริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะวางวงกลมสีเหลืองค่ะอย่างที่สองนะคะวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลหนึ่งอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาคราวนี้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องตำแหน่งไว้ด้วยนะคะทีเชอร์จะอ่านให้ฟังทีละนิดนะคะแต่ว่าเราที่มีรูปเลยค่ะคันนี้คือตรงหน้าเราอยู่แล้วลองต่อด้วยนะคะ 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองถ้าใครไม่ทันนะคะลองตามไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะลองต่อด้วยนะคะจะได้ดูว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วลำดับการสร้างเนี้ยมัน make sense สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าควรจะเขียนรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วอีกรอบค่ะวางวงกลมสีเหลือง 2. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวา 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางข้างซ้ายและก็ข้างขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองจะเห็นว่าบางครั้งเราก็อาจจะต่อยากนิดนึงนะคะทีเชอร์ให้เวลาดูขั้นตอนนี้อีกรอบนึงนะคะไม่ต้องไปเร็วมากค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้ายวางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งสองข้างทางข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะวางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองทีเชอร์ลองต่อตามนะคะทีเชอร์จะได้แบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยม1อันไว้ทางด้านขวาเส้นรอบรูปส่วนบนด้านขวาแต่อันนี้ก็ดูไม่บนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมอีก2อันไว้บนส่วนบนด้านซ้ายอันด้านซ้ายดูบนนะคะแต่ด้านขวานี้ยังดูกลางๆอยู่นะคะแล้วก็วางสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาวางวงกลมสีชมพู2อันไว้บนวงกลมสีเหลืองได้แบบนี้ไหมคะเพื่อนอีกคนนึงนะคะนี่ก็วางคล้ายๆกันค่ะแต่เขาแถมครึ่งวงรีมาวางเป็นปากด้วยคิดว่าหน้าคนแบบไหนตรงโจทย์มากกว่ากันคะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายแล้วก็ดูรูปทางด้านขวาเด็กๆอาจจะบอกว่ารูปทางด้านขวาน่าจะตรงโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นหน้าคนจริงๆรูปทางด้านซ้ายพอไม่มีปากแล้วมันก็ก้ำกึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะมองได้นะคะงั้นเราไปดูส่วนให้คะแนนกันเลยค่ะจริงๆแล้ว
ผู้ทดสอบนะคะต่อได้

0: แบบมีปากแต่เพราะว่าเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดเพื่อนก็เลยไม่ได้ตอบปากให้นะคะดังนั้นพอเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดแล้วเราไม่ได้ตอบปากความเหมือนหน้าคนแล้วก็อาจจะให้แค่สองหน้ายิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีวงกลมเป็นส่วนประกอบนะมีทั้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็เป็นสามหน้ายิ้มไปเลยแล้วเขามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะสามเหลี่ยมนี้ก็ acting เหมือนจะเป็นหมวกหรือเปล่านะเอ๊ะหรือเป็นผมเอ๊ะก็ยังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะตรงที่มันวางไว้ส่วนบนอาจจะเป็นหมวกก็ได้อาจจะเป็นทรงผมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงโจทย์ค่ะเราให้เขาสามหน้ายิ้มก็แล้วกันนะคะการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆจะคุยกับเพื่อนว่ายังไงถ้าเด็กๆบอกเพื่อนว่ามันเหมือนไม่ค่อยมากอ่ะขอให้สองหน้ายิ้มนะก็สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือว่าคุณไม่เห็นสามเหลี่ยมเลยก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีวงกลมหรือไม่มีวงกลมเขาใช้วงรีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรากำลังมองหาว่าเพื่อนที่เราต่อให้ต่อรูปหน้าคนนี้นะคะเขาเอาชนะข้อจำกัดได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเอาชนะข้อจำกัดได้เกือบทุกข้อเลยยกเว้นความเหมือนที่เขาไม่ได้ต่อปากให้นะคะก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นหน้าคนที่สมบูรณ์นะก็เลยแทนที่จะให้3หน้ายิ้มก็เหลือแค่2หน้ายิ้มเป็นไงคะพอได้ลองต่อแล้วได้เห็นว่าตัวเองเอาชนะความท้าทายบางอย่างได้ก็เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะมาสรุปข้อจำกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมทีเชอร์ถึงเน้นคำว่าข้อจำกัดเพราะว่าอยากให้เราภูมิใจค่ะว่าการที่เราสร้างหน้าคนโดยที่มันมีเงื่อนไขเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงจำนวนรูปเลขาคณิตที่มันจำกัดมากๆเลยแล้วก็เราต้องใช้รูปเลขาคณิตบางอย่างให้ตรงเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยมเพื่อให้มันเหมือนหน้าคนด้วยนะคะทีเชอร์ขอให้เราเห็นความเก่งของเก่งกาจของเราในการทำกิจกรรมนี้นะคะว่า1เราได้แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยที่ว่ามีอะไรบ้างส่วนย่อยที่ว่ามีส่วนหน้าคนส่วนรายละเอียดบนหน้าคนแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่มาประดับหน้าคนต่างๆนะคะอย่างที่2เราจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะการจัดการภายใต้ข้อจำกัดของเราก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้วงกลมเป็นส่วนไหนเรารู้ว่าจะใช้สามเหลี่ยมตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเย่เป็นสิ่งที่เรามีนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะ1เราแบ่งปัญหาย่อยได้2เราจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจัดการปัญหาได้ก็คือเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ที่หลากหลายเราได้ลงมือทำได้คิดแล้วก็ได้ท้าทายนะคะทีเชอร์อยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีการแบ่งปัญหาหรือแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยแล้วเราก็ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยพิจารณาทีละส่วนย่อยนะคะโดยที่ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำคือเอาชนะเงื่อนไขบางอย่างได้ด้วยนั่นก็คือเราได้ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ของเรานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะที่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปสรุปร่วมกันแล้วก็ตบมือดังๆให้กับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนนักเรียนต้นทางด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการแยกองค์ประกอบย่อยๆจะทำให้เรา1ลำดับขั้นตอนได้2การที่เราเห็นลำดับย่อยๆหรือว่าส่วนย่อยๆจะเห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็นำองค์ประกอบย่อยที่เราแยกแล้วอะค่ะมาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์หาสิ่งทดแทนหรือหารูปเลขาคณิตที่ใกล้เคียงมาเพื่อทดแทนแล้วยังคงตรงตามโจทย์ที่เราต้องการสร้างสรรค์อยู่นะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากเปิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ด้วยหวังว่าจะนำกลับไปเล่นกันนะคะใครอยาก

จะตั้งโจทย์ใหม่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ลองตรวจสอบกันว่าได้ตรงกับที่เราแบบออกแบบไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะคะว่าการบอกลำดับของเพื่อนเราเนี่ยจริงๆมันมีการบอกไม่ชัดเจนคุณต้องบอกด้วยว่าวางไว้ตำแหน่งไหนที่วางแบบหันขว้างหรือวางแบบแนวตั้งถ้าบอกละเอียดเพื่อนก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ได้ทำครบเลยนะคะสร้างสารภาพจากข้อจำกัดได้แล้วก็สื่อสารภาพนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยนะคะได้ทั้งทำคิดแล้วก็ท้าทายค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียนCoding for Better Life นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าการคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็การแยกย่อยปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะ

สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการสร้าง Google Form และเก็บข้อมูลแยกตามชีตง่ายๆโดยไม่ต้องใช้สคริปต์นะครับหรือก็คือการเขียนสคริปต์นะครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับลำดับแรกเลยนะครับเราต้องสร้าง Google Form ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็ตั้งชื่อฟอร์มนะครับตามชื่อที่เราอยากจะตั้งเลยนะครับ

ลำดับแรกก็จะเป็นชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ตั้งเป็นจำเป็นนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะเป็นชั้นปีนะครับแล้วก็เลือกตั้งเป็นหลายตัวเลือกนะครับWe're driving through rain, running through sun and looking at planes.

ทีนี้นะครับพอได้แล้วนะครับไปที่การตอบกลับนะครับแล้วก็ไปสร้างสเปรดชีตขึ้นมานะครับเราจะตั้งชื่อหรือไม่ตั้งชื่อก็ได้นะครับจากนั้นกดปุ่มสร้างขึ้นมาครับเมื่อมีการกรอกฟอร์มนะครับก็จะมีข้อมูลลงมาตรงชีตนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็ให้ทำการคัดลอกชื่อชีตนี้ไว้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็ทำการสร้างแผ่นงานเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งแผ่นงานนี้นะครับจะต้องมีชื่อข้อมูลตรงกับฟอร์มของเรานะครับนั่นก็คือชื่อสาขานะครับให้เราสร้างขึ้นมาเลยครับซึ่งชื่อชีตตรงนี้นะครับก็ให้ตรงตามสาขาที่เรากำลังจะทำนะครับซึ่งในส่วนของผมคือจะเป็นสาขานะครับตั้งชื่อให้ตรงกันนะครับ

the town's moving all around, but you stay the same. We like to run away, we're ditching all the pain and living for today. We're driving so fast, won't we make it last, we'll do it all. ทีนี้นะครับมาดูว่าพอเวลาใครกรอกข้อมูลเข้ามาแล้วจะให้ลงไปชีตไหนนะครับเรามาเริ่มเขียนสูตรกันเลยดีกว่าครับขั้นแรกเปิดเท่ากับ query นะครับแล้วก็เครื่องหมายวงเล็บเปิดนะครับจากนั้นใส่เครื่องหมาย single quote ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ชื่อชีทของเราก็คือจะเป็นการกรอกแบบฟอร์ม1ครับก็ใส่ลงไปเลยครับจากนั้นนะครับใส่เครื่องหมายซิงเกิลโคดเข้าไปนะครับพร้อมกับเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายตกใจครับหรือเรียกว่าอัสเตรีนะครับแล้วก็เลือกของช่วงข้อมูลนะครับถ้าดูตามนี้นะครับข้อมูลที่เราจะเลือกก็คือจะเป็นก็ตั้งแต่ A จนถึง D นะครับตั้งแต่ A 1 1 colon แล้วก็ D colon D 1นะครับจากนั้นนะครับใส่เครื่องหมายคอมม่าลงไปนะครับแล้วพิมพ์เครื่องหมายดับเบิ้ลโควตขึ้นมาครับแล้วพิมพ์คำว่าselect นะครับซึ่งแปลว่าเลือกนะครับจากนั้นนะครับใส่เครื่องหมายดอกจันนะครับเป็นการเลือกทั้งหมดครับจากนั้นนะครับพิมพ์คำว่า where นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูคอลัมน์นะครับว่าคอลัมน์ที่เราจะเอาข้อมูลเนี่ยมาใช้นะครับคือส่วนตรงไหนนะครับนั่นก็คือคอลัมน์ D นะครับก็คือสาขานะครับเราก็มาพิมพ์นะครับ where D แล้วเราก็ใส่เท่ากับนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมาย single quote นะครับ2อันแล้ววงเล็บข้างหลังเนี่ยครับให้ลบออกนะครับจากนั้นใน single quote นะครับใส่ชื่อไปนะครับก็คือพิมพ์คำไปว่าเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอันนี้คือชื่อที่เราจะใช้นะครับเสร็จแล้วก็ปุ่ม Enter เลยครับซึ่งตอนนี้จะยังไม่มีข้อมูลนะครับเพราะว่ายังไม่มีการกรอกแบบฟอร์มนะครับทีนี้เราก็กลับมาที่แบบฟอร์มนะครับเพื่อเป็นการกรอกข้อมูลลงไปนะครับเพื่อที่จะนำไปเก็บไว้ในชี

แล้วทีนี้เราก็ใส่เพิ่มไปอีกก็ได้นะครับชั้นปีที่2แล้วก็เลือกเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับนี่ครับมาแล้วครับทั้งในของ Google Form แล้วก็ Sheet ที่แยกนะครับและทีนี้เราก็ทำให้ครบทั้งหมด3อันเลยนะครับที่เหลือบ้างก็คือโดยการก๊อปโค้ดหรือก๊อปสูตรจากอันแรกนะครับที่เราได้ทำไว้นะครับก๊อปมาเลยครับโทน C นะครับแล้วก็มาที่วิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรล V นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับเนื่องจากมันเป็นการกรอกครั้งแรกนะครับของชีทนี้ซึ่งยังไม่ได้มีเก็บไว้ในข้อมูลของแบบของ Google Form นะครับมันก็เลยจะยังไม่มีข้อมูลขึ้นนะครับทีนี้เราก็มาทำกันให้หมดทุกอันกันเลยดีกว่านะครับ

0: เอาละครับนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเขียนสคริปต์หรือแอปสคริปต์นะครับสามารถนำไปปรับใช้ตามงานที่เราอยากจะลองปรับใช้ดูได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ
1: Digital Business Management การจัดการธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัลเป็นธุรกิจที่มุ่งดำเนินการบนระบบดิจิทัลที่มีทรัพยากรทางกายภาพที่น้อยและยังมุ่งเน้นที่มีความสร้างสรรค์ที่นำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบและบนแพลตฟอร์มที่ตรงใจหรือความต้องการของลูกค้าและดึงดูดลูกค้าและผู้ให้บริการเข้ามาได้มากธุรกิจดิจิทัลมีหลายรูปแบบหลายประเภทของธุรกิจมีลักษณะเป็นส่วนรวมของสินค้าและบริการนั้นจนสามารถทำให้ธุรกิจดั้งเดิมนั้นยุบสลายได้ธุรกิจจึงต้องมีการแปลงรูปสู่ธุรกิจดิจิทัลเพื่อไม่ให้เองต้องยุบสลายโดยการแปลงรูปธุรกิจจะมุ่งเน้นไปที่ทำให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าและดึงดูดลูกค้าเข้ามาสู่ธุรกิจให้มากขึ้นโดยมีปัจจัยที่สำคัญคือการคิดเชิงออกแบบรูปการพัฒนาระบบงานแบบเร่งด่วนการทำธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มการเลือกใช้เทคโนโลยีเสริมมูลค่าให้ธุรกิจและการวางแผนลักษณะของธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัลหรือเดิมจะเรียกว่าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์คือการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมหลักของธุรกิจผ่านระบบออนไลน์หรือระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งกิจกรรมหรือกระบวนการหลักที่จะแปลงรูปเป็นการดำเนินแบบดิจิทัลมีตั้งแต่ต้นทางในการเชื่อมโยงกับซัพพลายการดำเนินการและปลายทางที่เชื่อมโยงกับลูกค้าโดยการออกแบบรูปแบบของธุรกิจดิจิทัลที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจส่วนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตทั้งโดยตรงหรือผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Order, Shopee และ Amazon การแปลงรูปธุรกิจสู่ธุรกิจดิจิทัลนอกจากจะคิดรูปแบบธุรกิจดิจิทัลขึ้นมาธุรกิจดั้งเดิมก็ต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนให้เป็นธุรกิจดิจิทัลหรือแม้แต่ธุรกิจดิจิทัลเองก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ธุรกิจใหม่ๆมาทำให้เรายุบตัวด้วยการปรับเปลี่ยนหรือแปลงรูปการแปลงรูปทาง

0: ดิจิทัลหมายถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจหรือองค์กรได้สรุปว่าการแปลงรูปดิจิทัลขององค์กรแบ่งได้เป็น2แบบหลักๆคือการแปลงรูปกระบวนการที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแบบที่2คือการสร้างสินค้าและบริการแบบดิจิทัลที่เน้นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการนำเสนอสินค้าและบริการณปัจจุบันมหาลัยหลายๆแห่งเริ่มให้ความสนใจในธุรกิจดิจิทัลเพื่อให้เข้าถึงการตลาดในโลกออนไลน์จึงมีการตั้งคณะและสาขาใหม่ที่มีชื่อว่าสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลที่จะมุ่งเน้นในการผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนไปพฤติกรรมของคนที่อยู่กับสื่อออนไลน์ทั้งการซื้อขายการจ่ายเงินรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมในโลกของธุรกิจก็เช่นกันตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า Digital Technology ทำให้เกิด Start Up ขึ้นมาสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อนำไปดำเนินธุรกิจหรือการปรับตัวใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลหลักสูตรนี้เราจึงผลิตบัณฑิตออกมาให้มีความรู้3ด้านคือด้านนิดเทคโนโลยีเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์และจะนำมาสร้างประโยชน์อย่างไรในโลกธุรกิจด้านแมเนจเมนต์รู้เรื่องดิจิทัลแล้วก็จะต้องบริหารประโยชน์ให้เป็นรู้จักวางแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรตอบโจทย์ธุรกิจการสร้างกำไรขึ้นมาจะต้องทำอย่างไรด้าน business mindset คนที่ทำไอทีเก่งๆมีความรู้เกี่ยวกับการทำแอปพลิเคชันใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆแต่จะไม่ประสบความสำเร็จเลยถ้าไม่มีแนวความคิดทางด้านธุรกิจเพื่อต่อยอดความคิดออกไปอีก digital business modelคือการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจโดยการใช้ดิจิทัลเข้ามาเสริมเพื่อรับมือกับคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าธุรกิจปัจจุบันนี้จะทำควบคู่กับแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียหรือการใช้ e-commerce เป็นตัวช่วยในการขายที่ทำให้สะดวกสบายมากขึ้นสำหรับลูกค้าและยังสามารถ record data โดยการจดจำพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อนำไปคาดการยอดขายในอนาคตอีกทั้งยังพัฒนาแพลตฟอร์มให้ใช้งานง่ายDigital Business Model แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้ 1. ฟรีเมียมการที่แพลตฟอร์มเปิดให้ใช้บริการโดยมีเงื่อนไขบางประการอย่างเช่นมีข้อจำกัดในการใช้ฟังก์ชันในแอปพลิเคชันโดยสามารถซื้อบริการเสริมหากต้องการใช้ฟังก์ชันนั้นๆ 2. Subscription ระบบสมัครสมาชิกที่มาแทนการซื้อขายนั่นหมายความว่าหากเราต้องการเข้าถึงแพลตฟอร์มนั้นจะต้องสมัครสมาชิกเสียก่อนตัวอย่างเช่น Netflix บริการสตรีมมิ่งที่นำเสนอความบันเทิง 3 peer to peer to sided marketplace แพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อผู้ขายและผู้ซื้อโดยมีตัวกลางเป็นสินค้าหรือการบริการไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือซื้อก็ตาม 4 e-commerce ผู้ให้บริการที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขายสินค้าเสมือนกับการขายสินค้าผ่านคนกลางทั่วไปที่ย้ายมาวางไว้บนแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Lazada, Shopee, Amazon นั่นเอง 5. On Demand เป็นการบริการที่นำระบบเข้ามาใช้เพื่อประหยัดเวลามากขึ้นและสามารถใช้บริการได้เมื่อต้องการตัวอย่างเช่น Netflix 6. Ad Supported เว็บไซต์ที่ให้เข้าถึงได้ฟรีไม่ว่าจะเป็น Content Article โดยบริษัทเหล่านี้จะอยู่ได้ด้วยการขายโฆษณาตัวอย่างเช่น Google 7. Open Source นี้ทำให้สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ได้ฟรีและสามารถเข้ามาแก้ไขดัดแปลงได้ตัวอย่างเช่น Red Hat เปิดให้บริการซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาแก้ไขหรือเผยแพร่ต่อได้และใช้ได้ฟรีโดยมีรายได้จากค่าสมัครสมาชิกบทสรุปของการจัดการธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดั้งเดิมและธุรกิจดิจิทัลเองสามารถถูกยุบตัวได้เสมอเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการธุรกิจดั้งเดิมและธุรกิจดิจิทัลต้องแปลงรูปตัวเองอยู่เสมอเพื่อดึงลูกค้าเข้ามาสู่ธุรกิจของตนเองและเพื่อให้ธุรกิจหรือหน่วยงานของตนดำเนินต่อไปได้โดยหลักการแปลงรูปธุรกิจดิจิทัลต้องมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มเพื่อเป็นศูนย์รวมของธุรกิจนั้นๆซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยการคิดแบบการออกแบบที่เข้าใจในมุมมองของลูกค้าที่ชัดเจนมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและการพัฒนาระบบงานแบบเร่งด่วนเพื่อปล่อยงานออกมาได้รวดเร็วด้วยหลักการสร้างต้นแบบออกมาให้ทดลองใช้
1: จากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอก

โนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาจากที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยี

0: การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชัน Discord กันนะครับผมแอปพลิเคชัน Discord คืออะไรคือแอปพลิเคชันที่เอาไว้ใช้สื่อสารเอาไว้ใช้พูดคุยวิดีโอหรือแชทข้อความกับเพื่อนๆหรือสามารถสร้างเป็นชุมชนในการพูดคุยกับนักพัฒนาเกมหรือนักพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆได้ครับเราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมเบราว์เซอร์ในที่นี้คือผมขอเลือกเป็น Microsoft Edge แล้วกันเนาะส่วนใครที่มี Microsoft ต่างๆที่เป็น Microsoft Explorer หรือ Google Chrome Google Chrome นี่สามารถเปิดได้ครับแต่ Microsoft Explorer นี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าจะยังใช้งานได้อยู่ไหมโอเคผมขออนุญาตเปิดแล้วกันนะครับปุ๊บกดขยายตรงแท็บ Search ด้านบนนะครับพิมพ์คำว่าgoogle.com ครับผมแล้วก็ในช่องค้นหานะครับให้พิมพ์คำว่า Discord ครับ Enter 1ทีปุ๊บโอเคคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์หลักเลยครับเมื่อเราทำการคลิกเว็บไซต์หลักแล้วนะฮะนี่คือหน้าเว็บไซต์หลักของแอปพลิเคชัน Discord ให้เราทำการกดปุ่มดาวน์โหลดสำหรับ Windows เลยครับกดปุ๊บหน้าต่างนี้จะเด้งขึ้นมาก็ต่อเมื่อคนที่ใช้ช่วยตัวช่วยดาวน์โหลดนะฮะของผมใช้ตัวช่วยดาวน์โหลดส่วนถ้าใครเด้งขึ้นมาหรือไม่เด้งขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะครับผมกดตกลงไปกดเริ่มดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมอย่าเพิ่งทำการกดเปิดเพื่อติดตั้งนะครับเปิดโฟลเดอร์ก่อนปุ๊บโอเคเมื่อเราทำการกดเปิดโฟลเดอร์เสร็จแล้วนี่คือตัวเซตอัพของตัวแอปพลิเคชัน Discord นะครับถ้าเราทำการดับเบิลคลิกเข้าไปเลยส่วนป๊อปอัพที่เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมใครได้เด้งขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะครับก็คือมันจะพยายามบอกว่าแอปพลิเคชันนี้ของคุณนั้นได้ทำการติดตั้งไว้แล้วนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่มีนะครับผมมันก็จะเด้งให้ติดตั้งโดยปกตินะฮะของผมขึ้นแบบนี้เพราะว่าผมติดตั้งแล้วผมก็ทำการโค้ดไปครับปุ๊บผมก็ขอทำการปิดกากบาทเบราว์เซอร์ลงไปนะครับปุ๊บรีเฟซสักหนึ่งที่โอเคผมก็จะได้มาเป็นแอปพลิเคชัน Discord อย่างนี้นะครับพอเราจะสร้างเซิร์ฟเวอร์ได้นั้นเราต้องทำอะไรบ้างไปที่แถบซ้ายมือเลยครับผมรูปบวกสีเขียวกดเข้าไปปุ๊บกดอันแรกเลยครับผมสร้างของฉันเองปุ๊บกดไปที่สำหรับฉันและเพื่อนๆ เลยครับอันนี้จะเป็นในกรณีที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของเราเองเลยนะครับผมส่วนเซิร์ฟเวอร์ต่างๆย้อนกลับก่อนส่วนเนี่ยครับผมต่างๆนี่ผมจะยังไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันเนาะเพราะว่ามันดีเทลมันเยอะมากหรือรายละเอียดค่อนข้างที่จะซับซ้อนโอเคกดสำหรับฉันและเพื่อนๆไปเลยครับโอเคนี่คือชื่อเซิร์ฟของเซิร์ฟเวอร์เราที่เราจะสร้างนะครับผมแล้วก็กดทำการพิมพ์ชื่อไปเลยนะครับผมว่าเราอยากจะสร้างเป็นชื่ออะไรนะฮะก็สร้างไปเลยครับผมเซิร์ฟเวอร์ผมชื่อโพนะครับผมตรงรูปอันนี้เราจะอยากให้เซิร์ฟเวอร์นี้มีรูปหรือเปล่านะครับผมเราก็ทำการกดอัปโหลดปุ๊บแล้วเราก็เลือกรูปภาพได้เลยครับผมรูปภาพประจำเซิร์ฟเวอร์เราแล้วแต่เราเลยนะฮะโอเคผมขอไม่มีรูปภาพในเซิร์ฟเวอร์แล้วกันนะครับกด cancel ไปแล้วก็กดสร้างนี่คือหน้าตาของเซิร์ฟเวอร์ที่เราสร้างนะครับผมหลักๆแล้วจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับทำงานหลักๆเลยก็คือช่องพูดคุย

ก็คือ General ที่อยู่ในของหมวด Voice Channel นะครับเราก็ทำการคลิกเข้าไปยืนยันปุ๊บโอเคเรามาดูในส่วนของมุมซ้ายล่างก่อนนะครับผมมุมซ้ายล่างจะแสดงช่องสีเขียวนี่คือเชื่อมต่อเสียงแล้วนะครับผมเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเราจะดูได้ว่าเราอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับค่าปิงเฉลี่ยเท่าไหร่ค่าปิงล่าสุดเท่าไหร่นะครับมันยังมีเขียนรายละเอียดบอกไว้หมดเลยนะฮะส่วนตรงรูปสัญลักษณ์3อันนี้จะเป็นแสดงค่าปิงเราได้อยู่นะตอนนี้นะครับผมส่วนอันนี้คือการแชร์หน้าจอคือเราจะสามารถแชร์หน้าจอได้เลยครับผมว่าเราจะแชร์สกรีนไหนอันนี้คือผมมี2จอนะครับผมเลยเลือกแชร์ได้2อันแต่ส่วนถ้าใครมีแค่จอเดียวก็เลือกแชร์สกรีน1นะครับผมกดแชร์ปุ๊บกดช่องที่กำลังถ่ายทอดสดช่องนี้ใช่ไหมโอเควิดีโอที่ราบรื่นคือแสดงความคมชัดในที่นี้จะได้แค่720นะครับผมถ้าอยากได้มากกว่านั้นคุณต้องเสียตังค์ซื้อนะครับส่วนเฟรมเรทก็จะได้แค่ประมาณ30เฟรมเรทนะฮะโอเคกดย้อนกลับกดปิดไปเรามาดูในส่วนของไมค์กับหูฟังนะครับผมรูปไมค์จะเป็นการเปิดไมค์ปิดไมค์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดการได้ยินในที่นี้คือจะไม่ได้ยินเสียงของเพื่อนเราที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วพูดอะไรต่างๆเรากดปุ่มนี้ปุ๊บเราจะไม่ได้ยินเลยนะครับผมแล้วเราก็จะพูดไม่ได้นะครับผมโอเคมาดูในส่วนของเทคหรือช่องที่เอาไว้พูดคุยกันนะครับผมโอเคในช่องเทคนี้เราจะสามารถพิมพ์อะไรก็ได้ลงไปเลยนะครับเราจะสามารถอัปเกรดของขวัญได้อัปเกรดให้เพื่อนได้แต่ว่าในที่นี้นี่คือมันต้องเสียตังค์นะครับเราจะสามารถอัพโหลดแบบกิฟต์ก็ได้หรือค้นหาแบบกิฟต์ที่เราชื่นชอบแล้วเราก็เลือกใส่ได้เลยครับอย่างเช่นหิวมันมีหมวดมาให้เราก็เลือกรูปภาพแล้วกดส่งไปได้เลยครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเสร็จปุ๊บอันนี้คือสติ๊กเกอร์แบบว่าเสียตังค์นะครับผมอันนี้คือในกรณีที่แบบเราต้องสมัครสมาชิกเนาะผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอิโมจิที่ทางเซิร์ฟเวอร์มีให้นั้นก็คือเลื่อนลงมาครับนี่ครับมันจะไปเขียนเลยครับว่าเป็นของบุคคล default เลยครับผมส่วนด้านซ้ายนี่คืออันนี้คือจะเป็นของเซิร์ฟเวอร์ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่ผมอยู่นะครับผมมันก็จะมีสติ๊กเกอร์อิโมจิแต่ละของประจำเซิร์ฟเวอร์ของเขานะครับที่เขาได้ทำการแอดมาเนาะโอเคขอข้ามปึ๊บมาที่รูปบวกตรงช่องส่งข้อความครับกดบวกไปกดอัปโหลดไฟล์เราสามารถเลือกไฟล์รูปภาพเลือกไฟล์วิดีโอหรือเลือกไฟล์งานได้เลยนะครับผมแต่ไฟล์วิดีโอผมไม่แน่ใจว่ามันเกินกี่เมกนะแต่ถ้าเป็นไฟล์งานปกติจะไม่เกิน4เมกนะครับรวมทั้งไฟล์รูปภาพด้วยเนาะโอเคกดแคนเซิลไปนี่ครับนี่คือการทำงานหลักๆคร่าวๆของแอปพลิเคชัน Discord นะครับผมเป็นแอปที่ทุกคนสามารถใช้ได้และใช้งานง่ายนะครับผมการทำงานหลักๆของ Discord ก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆแล้ว Discord จะเน้นไปทางให้ผู้ใช้ได้ใช้งานสะดวกใช้งานง่ายนะครับผมและอินเทอร์เฟซเนี่ยจะใช้งานง่ายมากๆส่วนเรื่องของการตกแต่งหรืออะไรต่างๆที่ผมยังไม่ลงดีเทลเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอันนี้วันนี้ผมมาสอนโหลดและติดตั้งและการใช้งานเบื้องต้นอย่างง่ายนะครับโอเคถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

Cloud Computing ทำความรู้จักกับ Cloud Computing กันดีกว่า Cloud Computing หรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆคือระบบการเก็บข้อมูลทั้งหมดขึ้นไปเก็บไว้บนระบบอินเทอร์เน็ตหรือเรียกง่ายๆว่าการเก็บข้อมูลบนอากาศที่สามารถเรียก

0: มาใช้งานได้ตลอดเวลาโดยผ่านการใช้งานเบราว์เซอร์และอินเทอร์เน็ต Cloud Computing สามารถจำแนกตามการใช้งานได้3ประเภทคือ Infrastructure as a Service หรือ IaaS เป็นโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกับระบบคอมพิวเตอร์คือมีทั้งหน่วยประมวลผลระบบเครือข่ายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลPlatform as a Service หรือ PaaS เป็นการใช้งานเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆเช่นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันหรือ Mobile Application เป็นต้น Software as a Service หรือ SaaS เป็นการใช้งานด้านซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบหรือเทคโนโลยีCloud Computing ได้รับการคิดค้นในปี1960โดยโจเซฟพาร์ทล็อบเน็ตลิกไลเดอร์กับการทำงานของเขาในอัพเน็ตเคิร์กวอนเนโกลกล่าวถึงในหนังสือ Silent of Titan กล่าวถึงคลาวด์ว่าเป็นการลดภาระสำหรับทุกคน Amazon Web Serviceเปิดตัวบริการจัดเก็บข้อมูลของภูเขาบนเมฆในปี2006และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็นผู้จัดจำหน่ายการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นที่นิยมเช่น SmugMug Dropbox Pinterest
1: ข้อดีของ Cloud Computing
0: 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายก่อนหน้าที่ธุรกิจจะหันมาใช้คลาวด์มักมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเช่นค่าจ้างฝ่ายไอทีค่าไฟค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เป็นจำนวนมากแต่หากเปลี่ยนมาใช้บริการคลาวด์จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้และนำเงินไปพัฒนาธุรกิจในด้านอื่นๆได้อีก 2. ปรับได้ตามความต้องการสามารถปรับขนาดได้ตามการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาหากช่วงใดมีการใช้งานมากก็ปรับได้ทันทีซึ่งแตกต่างจากเดิมหากมีการปรับปริมาณการใช้งานจะต้องรอพนักงานฝ่ายไอทีมาปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ถึงสามารถใช้งานได้ทำให้เสียเวลาจุดนี้จึงทำให้คนทำธุรกิจหันมาใช้บริการคลาวด์มากขึ้น 3. ไม่ต้องกลัวว่าระบบจะล่มบางธุรกิจมีการเก็บข้อมูลต่างๆไว้แล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นการถูกแฮกข้อมูลหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้แต่หากบริษัทไม่ว่าจ้างการให้บริการคลาวด์จะทำให้ธุรกิจไม่ต้องกังวลกับปัญหาการสูญเสียข้อมูลเพราะระบบการสำรองข้อมูลเรียกได้ว่าเป็นการลดความเสี่ยงของธุรกิจได้ดีมาก 4. ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นธุรกิจจะราบรื่นคล่องตัวมากขึ้นเพราะระบบ Cloud Service จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาและทำงานได้พร้อมกันอย่างราบรื่นเพียงมีอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงที่มีความเสถียรและครอบคลุมทั่วประเทศ 5. มีความปลอดภัยสิ่งที่ธุรกิจจะต้องคำนึงเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลคือความปลอดภัยหากธุรกิจที่มีการจัดเก็บข้อมูลในแพลตฟอร์มของตัวเองอาจจะต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดูแลระบบทำให้เสียค่าใช้จ่ายอีกทั้งมีความเสี่ยงที่จะถูกแฮกข้อมูลแต่ปัญหานี้จะหมดไปเนื่องจากมีการบริการคลาวด์มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยเสริมไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่มีระบบแบ็กอัพกู้คืนฐานข้อมูลและช่วยดูแลเมื่อเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยให้กับธุรกิจยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของธุรกิจอีกด้วย
1: ข้อเสีย Cloud Computing 1. จากการที่มีทรัพยากรที่มาจากหลายแห่งจึงอาจเกิดปัญหาด้านความต่อเนื่องและความรวดเร็ว 2. ยังไม่มีการรับประกันในการทำงานอย่างต่อเนื่องของระบบและความปลอดภัยของข้อมูล 3. แพลตฟอร์มยังไม่ได้มาตรฐานทำให้ลูกค้ามีข้อจำกัดสำหรับตัวเลือกในการพัฒนาหรือติดตั้งระบบ 4. เนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรที่มาจากหลายแห่งทำให้อาจมีปัญหาในเรื่องของความต่อเนื่องและความเร็วในการเข้าทรัพยากรมากกว่าการใช้บริการโฮสต์ที่โลโคลหรืออยู่ภายในองค์การของเราเอง 5. มีแนวโน้มที่จะโจมตีการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์อาจทำให้บริษัทของคุณเสี่ยงต่อการถูกแฮกและภัยคุกคามจากภายนอกในขณะที่คุณตระหนักดีไม่มีอะไรบนอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์และด้วยเหตุนี้จึงมีความเป็นไปได้ในการซ่อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอยู่เสมอ 6. ปัญหาทางเทคนิคแม้ว่าข้อมูลและข้อมูลในระบบคลาวด์จะสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลามีบางครั้งที่ระบบนี้มีความผิดปกติร้ายแรงบางอย่างคุณควรตระหนักถึงความจริงที่ว่าเทคโนโลยีนี้มักจะมีปัญหาและปัญหาด้านเทคนิคอื่นๆแม้แต่ ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่ดีที่สุดก็ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี้แม้ว่าจะมีการบำรุงรักษาที่มีมาตรฐานสูงนอกจากนี้คุณจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีที่จะเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลาคุณจะติดอยู่เสมอในกรณีที่เกิดปัญหาเครือข่ายและการเชื่อมต่อมีปัญหา
0: แอปที่ใช้งานกับ Cloud Computing มีมากมายทั้ง Google App for Word Microsoft Office Dropbox Salesforce Skype Evernote Teamwork ERP Cloud Computingเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่พร้อมรองรับการทำงานของผู้ใช้งานในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลและการทดสอบระบบหรือการติดตั้งฐานข้อมูลหรือการใช้งานซอฟต์แวร์เฉพาะด้านในธุรกิจต่างๆโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไว้ที่สำนักงานให้ยุ่งยากแต่สามารถใช้งานในสิ่งที่ต้องการได้โดยการเชื่อมต่อระบบคลาวด์คอมพิวติ้งผ่านอินเทอร์เน็ต
2: จากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาแต่ที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
3: วันนี้นะเราจะมาสอนการทำแอปเพื่อคิดเลขนะครับด้วยโปรแกรม Codula นะครับหลังจากเราตั้งชื่อสกรีนเสร็จแล้วเราก็มาเอาเทคบล็อกเข้ามาต่อมา1อันก่อนนะครับแล้วก็ไปตั้งค่าตรง hint box แล้วพิมพ์เป็นใส่ค่าที่1เพื่อเวลาเราไปตอนเราสร้างแอปเสร็จแล้วมันจะได้ขึ้นใส่ค่าที่1นะครับแล้วก็ทำการจัดบล็อกให้เรียบร้อยต่อไปก็ text box อันที่2นะครับทำเหมือนกันครับจะเป็นใส่ค่าที่2พอเราได้นะครับ2บล็อกต่อไปเราจะทำปุ่มที่ปุ่มการกดบวกลบคูณหารนะครับทั้งหมด4ปุ่มอันนี้เราจะให้ดูครับว่าเทคไอ้ปุ่ม bottom เนี่ยมันวางบรรทัดเดียวกันไม่ได้เราเลยต้องไปใช้ตารางนะครับก็คือ horizontal alignment นะครับในการใส่พอเราใส่ได้2ปุ่มแล้วก็ไปหาปุ่มเพิ่มอีก2ปุ่มนะครับพอเราได้ปุ่มแล้วครับเห็นว่าช่องมันเกินแล้วก็ทำการปรับให้มันเป็นฟิลพอดีนะครับปุ่มทั้ง4ปุ่มเราก็จะเท่ากันแล้วนะครับต่อไปเราก็ตั้งชื่อปุ่มนะครับตั้งตามความเข้าใจตัวเองนะครับผมตั้งเป็นบวกลบคูณหารนี่คือตัวย่อนะครับจะเห็นว่าปุ่มมันเป็นปุ่มไปเฉยนะครับในที่เราทำการอัปโหลดภาพเข้ามาให้มันเข้าใจง่ายอย่างนี้อัปโหลดรูปบวกครับนี่ใส่เข้าไปเลยครับหารูปได้ทั่วไปเลยครับนี่เรามาใส่ภาพนะครับนี่แรกเป็นบวกจะเห็นภาพมันเกินครับเราก็ทำการปรับภาพขนาดภาพครับเราลอง58เราจะได้นะครับ เนี่ยก็ใส่ภาพมาทำเหมือนกันสัก10ปุ่มนะครับอย่าลืมลบข้อความมานะครับงั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นพอเราได้ปุ่มแล้วนะครับเราก็ต้องการช่องเพื่อแสดงคำตอบอันนี้เรามาใส่ลาเบลก่อนนะครับมาทำเป็นพิมพ์ว่าผลลัพธ์เพื่อให้รู้ว่าข้างล่างที่แสดงนี่คือผลลัพธ์จากการคำนวณข้างบนของเราเราก็ทำตั้งกล้าจัดหน้าให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเอาทิปออกมาใส่เพื่อเป็นช่องให้มันแสดงผลลัพธ์ที่เราจะคำนวณจากข้างบนลงมานะครับนี่เราก็ได้นะครับช่องผลลัพธ์ต่อไปก็เป็นหน้าบล็อกนะครับเราจะทำยังไงให้มันเชื่อมต่อกันให้มันเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการนี่เราไปที่นะบัตทอมแรกคือพลัสนะครับบวกเมื่อกดปุ่มบวกเราจะให้ค่าที่1ค่าที่2มันบวกกันเพื่อได้ผลลัพธ์แล้วก็ไปที่เทคบล็อกนะครับแล้วก็เลือกเซตนะครับเทคบล็อกแล้วก็เทคไปครับก็ไปที่แมทช์เพื่อจะเอาค่าที่ต้องการคือบวกนะครับก็จะเอาค่าอะไรมาบวกกันก็คือเทคบล็อก1เทคบล็อก2แล้วก็ไปที่เทคบล็อก1นะครับเพื่อเอาเทคบล็อก1กับเทคมาใส่ได้ครับต่อไปก็เทคบล็อก2นะครับทำเหมือนกันครับแต่เปลี่ยนเป็นชื่อเราจะได้ปุ่มบวกนะครับต่อไปปุ่มอื่นก็ทำเหมือนกันครับแต่เพียบเปลี่ยนค่าตรงคือคิดเลขนะครับเนี่ยครับแล้วก็เปลี่ยนลบออกไปนี่เอาลบมาครับเราสามารถกดดูพิเศษได้นะครับเพื่อครอบมาจะได้ไม่ต้องทำอะไรวุ่นวายนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนตรงช่องเล็กเป็นคูณนะครับแล้วก็มาที่แมทเหมือนเดิมนะครับแล้วเอาคูณมาต่อไปก็หารนะครับเปลี่ยนเป็นหาร div ที่เราตั้งไว้ลบทิ้งนะครับแล้วก็ไปที่แมทเหมือนเดิมเอาหารมาแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับบล็อกโคดดิ้งของโปรแกรมเพื่อคิดเลขเรามาทดสอบกันครับนี่คือตัวอย่างแอปเพื่อคิดเลขที่เราทำมานะครับเราจะลองทดสอบนะครับใส่50ไปนี่ครับโอเคครับถือว่าแอปเราใช้ได้นะครับเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับกับการทำแอปเครื่องคิดเลขด้วยโปรแกรมคาดูล่าครับขอบคุณครับ สวัสดีครับตอนนี้ครับเราจะมาสอนการทำแอปการหาค่าดัชนีมวลการนะครับ BMI โดยโปรแกรม Cadula นะครับดับแรกเราก็เอาเทคบล็อกมาใส่นะครับเพื่อเป็นใส่คำว่าน้ำหนักนะครับเพื่อการหาดัชนีมวลการจะเอาน้ำหนักกับส่วนสูงมาคำนวณ นะครับเพื่อเราจะได้ค่าที่เรารู้ว่าเรามีเป็นยังไงครับผิดปกติไหมอ้วนไหมผอมไหมประมาณนี้ครับต้องทำการปรับแต่งให้เรียบร้อยครับให้มันตามความเหมาะสมของความชอบแต่ละคนนะครับต่อไปก็เป็นเทคบล็อกนะครับเอามาใส่เพื่อเป็นการใส่ค่าน้ำหนักนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนสูงนะครับอย่าลืมปรับขนาดนะครับให้มันเห็นง่ายนะครับส่วนสูงเหมือนเดิมครับเทสบล็อกเทคบล็อกมาเลยใส่ค่าครับส่วนสูงอันนี้ต้องเป็นเซนติเมตรนะครับโปรแกรมของเราบัตทอมนะครับมันปุ่มในการกดคำนวณคำนวณ ังคาปุ่ม

จะวันครับความใหญ่ของกว้างตามความชอบนะครับต่อไปก็ลาเวลครับอันนี้จะเป็นการแสดงผลนะครับว่าคำนวณได้กี่หน่วยนะครับแล้วก็ลาเวลอีกอันนึงอันนี้จะเป็นที่แสดงนะครับว่าเป็นตัวเลขที่เราคำนวณครับเป็นตัวเลขมาแสดงตรงนี้อันนี้ก็ลดความทิ้งไปครับให้มันเป็นช่องว่างนะเราจะใช้อันนี้ในบล็อกนะครับก็คือการทำโปรแกรมนะอันนี้เป็นผลลัพธ์ครับว่าเราผอมอ้วนหรือว่าหุ่นปกติหุ่นดีครับปกติเอาลาเบลมาเหมือนกันครับเหมือนลาเบลที่4นะครับเราก็ลบจริงครับเป็นช่องผลลัพธ์ที่ต้องการนะอันนี้ก็เสร็จนะครับถ้าหน้า UI ของ BMI เราก็ตกแต่งได้ตามใจชอบนะครับเรามาหน้าบล็อกนี่ก่อนครับเราต้องใช้ปุ่มนะครับเพราะว่ามีปุ่มอยู่ปุ่มเดียวมันครับปัทท์หนึ่งเพื่อจะมาคำนวณดัชนีมวลกายของเรากันนะและพอได้เราได้ปุ่มแล้วครับก็คือเป็นลาเบลทำจะมาหมดคือลาเบลที่4อันนี้คือค่าที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วการให้มันแสดงอะไรก็คือแสดงที่เราจะคำนวณส่วนสูงของน้ำหนักเรานะครับนี่เอาหารมานะครับดัชนีมวลกายก็คือเอาน้ำหนักไปหารส่วนสูงคูณ2นะครับคูณเข้าไปใส่ในหารนะครับแล้วเราเป็นเทคบ็อกที่2ครับเพราะมันคือส่วนสูงแล้วก็ไปที่แมทช์นะครับแล้วเป็นช่องใส่ตัวเลขเป็น2จะได้คูณ2พอเราทำเสร็จนะครับขั้นตอนแรกคำนวณต่อไปเราจะมันแสดงผลไปที่อีกเด็ดนะครับก็คือถ้าไม่ได้ผลลัพธ์นี้จะไปแสดงอีกผลลัพธ์นึงนะครับใส่เข้าไปแปลที่ลาเบลมาครับก็คือลาเบลสีที่เป็นคำตอบจากการคำนวณของเราว่าได้เท่าไหร่ถ้าน้อยกว่าก็ใส่ค่าไปครับสัก 18.5 นะครับของเราอันนี้ก็จะเป็นผอมนะครับนี่ลามาดินก็คือถ้าคำตอบจากคำนวณของเทคบล็อก1กับ2ครับมาบอกที่4แล้วได้นักกว่า 18.5 เราจะให้มันแสดงเป็นผอมมากที่ลาเบล6ที่เราตั้งค่าไว้เป็นผลลัพธ์นี่เอาเทคมานะครับเอาเทคมาแล้วก็พิมพ์ใส่เป็นผอมมากฮะเนี่ยนะแล้วก็กรอบฟังลาเบล4นะครับคำนวณแล้วก็ทำนี้เป็นครับก็คือจะมีอีกเด่นไปเรื่อยๆตามแล้วแต่นะครับว่าจะเอาเท่าไหร่อันนี้ผมเอาสัก 4-5 อันนะครับก็คือจะมีปกติมีอ้วนลดอ้วนระยะที่1ลดอ้วนระยะที่2ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันดีกว่าครับหลังจากเอ็กพอร์ตมานะครับแอปพลิเคชันเราจะได้หน้าตาอย่างนี้นะครับที่เราทำขึ้นมานำมาลองทดสอบแอปกันดีกว่าครับปกตินะครับตามที่ตั้งค่าไว้25ครับเริ่มอ้วนครับถือว่าแอปของเราใช้ได้นะครับกับโปรแกรม BMI สร้างด้วยคาดูล่าครับขอบคุณครับ

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วง

0: เวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้าบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน

0: างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
1: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
1: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง4เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
1: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
0: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
3: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืนทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 4444
0: เ
1: ป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะใช้เลข4ตัวและเครื่องหมายคณิตศาสตร์อะไรก็ได้ในการสร้างสมการเพื่อได้จำนวนเต็มได้สำหรับเกมนี้นะครับเขาเรียกปัญหา44ตัวเราต้องใช้ตัวเลข4ตัวและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์อะไรก็ได้จำนวนมากมายเท่าไหร่ก็ได้ใช้มากมายนับไม่ถ้วนเต็มที่

0: 4ลบ4ครับบวกด้วย4ลบ4ครับ
1: และคำตอบก็คือ
0: 0ครับ
1: โอ้โหสำหรับน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับอยากให้พวกเราโพสต์วิดีโอนี้เอาไว้จับเวลา10นาทีใช้เลข4ทั้ง4ตัวและเครื่องหมายใดๆเพื่อคำนวณให้ได้สมการคณิตศาสตร์เป็นจำนวนเต็มใดๆเริ่มตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยๆถ้าครบ10นาทีแล้วได้ไปถึงเลขไหนให้ถ่ายรูปและโพสต์ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วเรามาวัดกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเคนครับพร้อมหรือยังครับ
0: พร้อมครับ
1: จับเวลา10นาทีไป
0: เริ่มที่1เลยใช่ไหมครับ
1: เอาเลยครับ
0: เอากับ1
1: โอเค
0: 4 4เมื่อกี
1: ้โอเค
0: ใช่ครับ
1: ต้องรู้จักความผิดพลาด
0: ครับบวกครับแล้วก็หารครับวงเล็บใส่ให้ครบครับ4 4 4ให้ได้9ได้มาบวกอันนี้บวกกันเป็น8 8บวก1ได้9
1: ติ๊ก
0: ๆๆๆโอ้ย
1: ไว
0: ไม่ได้ขาดหนึ่งโอ้ผมข้ามก่อนได้ไหมครับ
1: ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเคทได้ไป12คะแนนคำถามที่น่าสนใจนะครับเคนคือปัญหา4ตัวเนี่ยเราสามารถสร้างสมการเพื่อได้จำนวนเต็มเนี่ยไปได้เรื่อยๆถึงแค่ไหนกันเชียว
0: 4,444 ครับหยิบมาติดกันได้หมดเลยฮะ
1: ชอบเลข4มาก
0: ครับ
1: แต่คำตอบที่อาจจะเซอร์ไพรส์เราคือปัญหา44ตัวมันไปได้เรื่อยๆไม่จำกัดไปถึงได้อินฟินิตี้เลยครับ
0: อินฟินิตี
1: ้
0: การพูดเป็นเล่น
1: ผมไม่ได้เล่นผมจริงจังแล้วเรามาดูเฉลยกันนะครับสำหรับปัญหา44ตัวถ้าให้ n เป็นจำนวนนับใดๆเราสามารถสร้างสมการเพื่อให้ได้ n โดยใช้ฟังก์ชันลอการิทึมดังนี้ครับ n จะเท่ากับล็อกฐานสแควร์รูท4หารด้วย4ของล็อกฐาน4ของสแควร์รูททั้งหมด n ตัวครับของ4จะสังเกตว่าเราใช้4ทั้งหมดกี่ตัวครับ1 2 3 4และเครื่องหมายคณิตศาสตร์ที่เราใช้คือสแควร์รูทและล็อกเท่านั้นเองครับซึ่งสูตรอันสวยสดงดงามนี้ถูกคิดค้นโดยคุณพอดีแร็ก
0: เขาคือนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลประจำปี1933ครับเขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งฟิสิกส์ควอนตัมด้วย
1: เรามาดูกันนะครับว่าคุณพอดีแร็กได้สูตรนี้มาได้ยังไงโดยเริ่มต้นนะครับ n จะเท่ากับล็อกฐานเศษ1ส่วน2ของเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n แต่แน่นอนครับนี่คือปัญหา44ตัวเราต้องพยายามเปลี่ยนเลขทุกอย่างให้เป็นเลข
0: 4ครับ
1: เคนช่วยหน่อยครับเปลี่ยนเป็นเลข4ได้ยังไงบ้างครับ
0: สแควร์รูท4ส่วน4ครับ
1: ส่วน1ส่วน2กำลัง n นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n จริงๆมันคูณเลขอะไรอยู่ครับ
0: 1ครับ
1: 1นะครับซึ่งเราสามารถใช้เลข4สร้างเลข1ได้ยังไงบ้างครับโดยใช้ล็อก
0: ล็อก4ฐาน4ครับ
1: โอเคดังนั้น1จริงๆคือล็อกของ4ฐาน4
0: ครับ
1: โอเคนะครับเราติดอะไรอยู่ครับ
0: 1ส่วน2ทั้งหมด
1: มี1ส่วน2อยู่ยังไม่ได้เป็นเลข4เราต้องทำยังไงก็ได้เพื่อให้ตัวนี้หายไปนะครับจากคุณสมบัติของล็อกเราสามารถดึงตัวนี้ไปอยู่บนเป็นเลขชี้กำลังของเลข4ได้จากคุณสมบัติของล็อกจำได้ใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: เศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง n แปลว่าอะไรครับ
0: คือเศษ1ส่วน2คูณกัน n ครั้งครับ
1: โอเคงั้นใส่ไปครับ1ส่วน2
0: ใช
1: ่คูณขอใช้จุดแทนการคูณแล้วกันนะครับคูณกันไปเรื่อยๆจนถึง1 2 2ตรงมีทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ย
0: n ตัวครับ
1: n ตัวนะครับนะสังเกตนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนสิ่งเดียวคือตรงนี้เริ่มต้นนะครับ4ยกกำลัง1ส่วน2กำลังคูณกันนี่แปลว่าอะไรทั้งหมด
0: ยกกำลัง1ส่วน2ครับ
1: ถูกมั้ยครับแล้วก็ทั้งหมด
0: ยกกำลัง1ส่วน2ครับ
1: แล้วก็ทั้งหมด
0: ยกกำลัง1ส่วน2ครับ
1: ไปเรื่อยๆกี่ครั้งครับเนี่ย
0: n ครั้งครับ
1: งั้นไปเรื่อยๆครับทั้งหมด n ครั้งครับ
0: เราต้องกำจัดเลข1ส่วน2มั้ยครับ
1: ทำไมเราต้องกำจัดครับ
0: เพราะว่าปัญหา44ตัวเนี่ยเรามี4ครบแล้ว4ตัวแต่มี1กับ2มาที่เกินขึ้นมาอยู่ครับ
1: ใช่เลยช่างสังเกตว่าดังนั้นเศษ1ส่วน2เราเปลี่ยนยังไงดีครับ
0: เศษ1ส่วน2
1: ให้สอดคล้องกติกา
0: สแควร์รูทสแควร์รูทครับ
1: ใส่ไปครับทำไปเรื่อย
0: n ครั
1: ้
0: ง
1: n ครั้งและนี่คือที่มาของสูตรของคุณพอดีแร็กในการแก้ปัญหา44ตัวเป็นยังไงครับน่าทึ่งมากเลย
0: ยอด
1: มจริงจัง

0: สูตรนะครับถ้าเราอยากจะใช้เลข4 4ตัวเพื่อให้ได้เลข1ก็ตามนี้เลยครับล็อกของรูท4
1: 4ส่วน4
0: ส่วน4ครับของล็อก
1: 4
0: 4
1: สแควร์รูท
0: สแควร์รูท4ครับเราอยากได้เลขอะไรครับบอกมาเลยครับขอเยอะๆหน่อยครับ
1: 142ครับ
0: 142ครับต้องใช้สแควร์รูททั้งหมดกี่ตัวครับ
1: 142ครับ
0: จะต้องเขียนสแควร์รูททั้งหมด142ครั้งมั้ยครับสแควร์รูทสแควร์รูทสแควร์รูทมั้ยครับ
1: มาเขียนครับอาจารย์ครับ
0: เดี๋ยวมันจะหมดเวลาเอานะครับดังนั้นเราจะใช้จุด3จุดนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เขียนไว้หน่อยว่าทั้งหมดกี่ตัวนะครับในที่นี
1: ้142
0: ตัวหรือ142ครั้งก็ได้นะคร
1: ับผม
0: ตามนี้เลยงั้นโดยสรุปครับเราสามารถใช้เลข4ทั้ง4ตัวและเครื่องหมายคณิตศาสตร์ใดๆในการสร้างจำนวนเต็มได้เสมอหวานเจี๊ยบเลย
1: โอ้โหมันน่าทึ่งมากเลยนะครับอาจารย์ที่เราเอาเลข4 4ตัวเนี่ยมาสร้างจำนวนเต็มอะไรก็ได้
0: ใช่เลยครับแล้วถ้าน้องๆคนไหนนะครับสามารถหาโซลูชันอื่นๆโพสต์ลงไปในคอมเมนต์เลยนะครับอาจารย์จะไปตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม
1: เพราะอะไรครับอาจารย์
0: เพราะทุกวัน
2: มันเม็ดมัน

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณครูไอค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องแม่เหล็กเข้าใกล้กันจะเป็นอย่างไรซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงแรกค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้นะคะเกี่ยวกับแม่เหล็กกันก่อนนะคะนักเรียนคะแม่เหล็กสามารถดึงดูดวัสดุใดได้บ้างคะขอกลุ่ม3ค่ะ
1: เหล็กครับ
0: เหล็กใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่ม4ค่ะแม่เหล็กดึงดูดเหล็กได้ดึงดูดอะไรได้อีกคะ
1: แม่เหล็กดูดกันเองค่ะ
0: ดูดแม่เหล็กด้วยกันเองได้กลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2ขอไมค์ให้กลุ่ม2ด้วยค่ะวัสดุที่แม่เหล็กดึงดูดได้มีเหล็กมีอะไรอีกคะจำได้ไหมคะ
1: ลวดเสียบกระดาษค่ะ
0: มีลวดเสียบกระดาษใช่ไหมคะเป็นวัสดุนะคะวัสดุนะคะเราจะตอบวัสดุเราไม่ตอบวัตถุนะคะขอกลุ่ม3ใช่ไหมคะมีเลขมีอะไรอีกคะผู้หญิงค่ะลูก
2: คือเว้าค่ะ
0: ใครจะช่วยเพื่อนใครจะช่วยเพื่อนขอกลุ่ม3ค่ะมีเลขมีอะไรอีกคะที่เป็นวัสดุ
1: สารแม่เหล็กนิกเกิลโคบอลครับ
0: มีนิกเกิลแล้วก็โคบอลใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะไปดูคำตอบกันเลยค่ะก็คือแม่เหล็กนะคะสามารถดึงดูดวัสดุก็คือเหล็กนิกเกิลและก็โคบอลนั่นเองค่ะที่แม่เหล็กดึงดูดได้นะคะนักเรียนคะคำถามต่อมานะคะถามว่าแม่เหล็กมีกี่ขั้วขอกลุ่ม2กลุ่ม2แก้ตัวค่ะแม่เหล็กมีกี่ขั้ว
1: 2ขั้วค่ะ
0: มี2ขั้วขั้วอะไรบ้างคะ
1: ขั้วใต้กับขั้วเหนือค
0: ่
1: ะ
0: มีขั้วใต้กับขั้วเหนือเพื่อนตอบถูกไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนต้นทางไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะก็คือแม่เหล็กมี2ขั้วคือขั้วเหนือและขั้วใต้นั่นเองค่ะคำถามต่อมานะคะถามว่าขั้วของแม่เหล็กชี้ไปทางทิศใดขอกลุ่ม1บ้างได้ไหมคะกลุ่ม1คะตอบทีละขั้วก็ได้ค่ะขั้วเหนือชี้ไปทางทิศใด
1: ทิศเหนือครับ
0: ทิศเหนือแม่เหล็กขั้วใต้ชี้ไปทางทิศใดคะ
1: ทิศใต้ครับ
0: ทิศใต้เพื่อนตอบถูกไหมคะ
3: ถูกค
0: ่
3: ะ
0: เพื่อนตอบถูกปรบมือให้เพื่อนที่ตอบทุกคนเลยค่ะเอาละค่ะก็คือขั้วเหนือชี้ไปทางทิศเหนือขั้วใต้ชี้ไปทางทิศใต้นั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางตอบถูกกันไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคุณครูมีคำถามชวนคิดนะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนลองตอบคำถามนี้ตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะนักเรียนคะถ้านำแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งไปเข้าใกล้ปลายแต่ละด้านของแท่งแม่เหล็กอีกแท่งหนึ่งผลที่สังเกตได้จะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคะนักเรียนคิดว่าถ้านำปลายแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งเข้าใกล้ปลายแท่งแม่เหล็กอีกแท่งหนึ่งคิดว่าจะได้ผลเหมือนกันไหมคะผลการสังเกตเหมือนกันไหมคะลอง

0: อบตามความเข้าใจของนักเรียนก่อนก็ได้ค่ะกลุ่ม4ใช่ไหมคะลองฟังคำตอบของเพื่อนนะคะว่าเพื่อนตอบว่าอะไร
1: ได้ครับ
0: ได้เหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันอย่างไรคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้านำปลายด้านหนึ่งของแท่งแม่เหล็กแล้วเข้าใกล้ปลายอีกด้านหนึ่งของแท่งแม่เหล็ก
1: เช่นสีแดงกับสีน้ำเงินดึงดูดกันได้ครับ
0: เพื่อนบอกว่าถ้านำปลายด้านแม่เหล็กที่เป็นสีแดงเข้าใกล้ปลายอีกด้านหนึ่งของแท่งแม่เหล็กที่เป็นสีน้ำเงินเพื่อนบอกว่าดึงดูดกันใช่ไหมคะนักเรียนมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนักเรียนต้นทางกลุ่มอื่นมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีกลุ่ม4ค่ะอีกคนหนึ่งนะคะฟังคำตอบเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนนะคะ
1: ถ้าสีแดงชี้ไปทางสีฟ้ามันก็จะดูดค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าสีแดงเข้าใกล้สีฟ้าใช่ไหมคะก็จะดูดกันก็คือคำตอบเดียวกับที่เพื่อนได้ตอบมาใช่ไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบเดียวกับเพื่อนหรือเป็นคำตอบอื่นคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในกิจกรรมในวันนี้นะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะได้ทำกิจกรรมที่3แม่เหล็กเข้าใกล้กันจะเป็นอย่างไรซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้มีด้วยกัน2ข้อคือข้อแรกนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตและอธิบายผลที่เกิดขึ้นเมื่อนำแท่งแม่เหล็กมาเข้าใกล้กันและข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องพยากรณ์เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำแท่งแม่เหล็กมาเข้าใกล้กันได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นั่นเองค่ะนักเรียนคะสำหรับอุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้ใช้ในวันนี้นะคะมีด้วยกัน3อย่างนะคะก็คืออย่างแรกนะคะแม่เหล็กอย่างที่2เชือกฟางอย่างที่3นะคะก็จะเป็นตะเกียบไม้หรือพลาสติกนั่นเองค่ะสำหรับวิธีทำนะคะในวันนี้นะคะก็จะมีด้วยกัน2ช่วงนะคะในช่วงแรกนักเรียนจะได้ทำข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3นะคะในวิธีทำตอนที่1ของกิจกรรมนี้นะคะโดยที่ข้อที่1นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันได้ไหมคะว่าข้อที่1เขาให้นักเรียนทำอะไรในข้อที่1นี้นะคะนักเรียนจะต้องจัดเตรียมแท่งแม่เหล็ก2ชุดแบบนี้นะคะดังรูปนี้นะคะโดยในข้อนี้นะคะคุณครูก็ได้เตรียมให้นักเรียนแล้วนะคะเพื่อลดเวลาการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะโดยที่ข้อที่1คุณครูได้เตรียมให้ส่วนนักเรียนจะได้ทำในข้อที่2และข้อที่3ในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านวิธีทำในข้อที่2และข้อที่3กันนะคะว่านักเรียนจะได้ทำอะไรในข้อที่2ให้นักเรียนทำอะไรคะแล้วข้อที่3ล่ะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในข้อที่2นะคะเมื่อนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ดังชุดในข้อที่1แล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กทั้ง2แท่งนะคะก็คือด้านที่เป็นสีแดงของทั้ง2แท่งเข้าใกล้กันนะคะและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำแท่งแม่เหล็กทั้ง2แท่งที่เป็นขั้วเหนือเข้าใกล้กันนะคะจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนสังเกตผลที่เกิดขึ้นแล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำผลนั้นนะคะมาอภิปรายร่วมกับเพื่อนนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการสังเกตนะคะที่นักเรียนได้สังเกตไปเกิดจากอะไรนะคะพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจวิธีทำในข้อที่2และข้อที่3ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันอีกหนึ่งรอบนะคะหลังจากที่อ่านวิธีทำกันไปว่านักเรียนเข้าใจอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนคะนักเรียนต้องนำแท่งแม่เหล็กทั้ง2ชุดไปทำอะไรใครจะ

0: ตอบข้อนี้นำแท่งแม่เหล็กทั้ง2ชุดไปทำอะไรเอ่ยขอให้กลุ่ม2ยกมือเมื่อกี้เมื่อกี้บีมยกมือใช่ไหมขอไม้ให้กลุ่ม2หน่อยค่ะ
1: นำแม่เหล็กเข้าใกล้กันค่ะ
0: นำแม่เหล็กขั้วไหนเข้าใกล้กันคะ
1: ขั้วเหนือกับ
0: ขั้วเหนือกับขั้วอะไรคะ
1: ขั้วใต
0: ้ลองดูดีๆนะคะขั้วเหนือกับขั้วอะไร
2: ข
0: ั้
2: วเหนือ
0: ในข้อที่2เขาบอกให้นำขั้วอะไรกับขั้วอะไร
1: ขั้วเหนือกับขั้วเหนือค
0: ่
1: ะ
0: ขั้วเหนือกับขั้วเหนือเข้าใกล้กันพอนำเข้าใกล้กันแล้วต้องทำยังไงต่อคะ
1: สังเกตค่ะ
0: สังเกตใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะก็คือนำขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กทั้งสองแท่งเข้าใกล้กันนะคะแล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าพอนำขั้วเหนือเข้าใกล้กันแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นค่ะต่อมานะคะนักเรียนเมื่อได้ข้อมูลจากการสังเกตแล้วนักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะกลุ่ม4ยกมือค่ะต้องทำอย่างไรเอ่ย
3: บันทึกผลครับ
0: บันทึกผลพอบันทึกผลแล้วจะต้องนำผลที่ได้ผลการสังเกตที่ได้ไปทำอะไรเอ่ยคำตอบอยู่ในข้อที่3นะคะลองดูว่าในข้อที่3เขาให้นำผลการสังเกตไปทำอะไร
3: ร่วมกันอภิปรายครับ
0: ร่วมกันอภิปรายอย่างไรคะ
3: ผลการสังเกตที่ได้เกิดขึ้นจากสถานการณ์ใด
0: ผลการสังเกตที่ได้เกิดขึ้นจากสาเหตุใดใช่ไหมก็คือนำผลการสังเกตนะคะไปอภิปรายกับเพื่อนในกลุ่มนะคะว่าสิ่งที่สังเกตได้เกิดขึ้นจากสาเหตุใดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะก็คืออภิปรายว่าผลที่สังเกตได้น่าจะเกิดจากอะไรค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในช่วงแรกนักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรนะคะในช่วงแรกนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกผลการสังเกตเมื่อนำขั้วเหนือกับขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กทั้งสองแท่งเข้าใกล้กันนักเรียนจะบันทึกในส่วนนี้นะคะในตารางในช่องแรกช่องก่อนนะคะในช่วงแรกแถวนี้นะคะในหน้าที่65นักเรียนลองเปิดไปที่หน้าที่65นะคะนักเรียนจะต้องบันทึกในแถวแรกแถวเดียวก่อนนะคะเปิดหรือยังเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนจะต้องบันทึกอย่างไรในตารางหน้าที่65จะมีด้วยกัน3ช่องช่องแรกนะคะก็จะเป็นลักษณะการนำแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้กันนะคะในช่องนี้ในวิธีทำเขาบอกให้นักเรียนนำขั้วเหนือกับขั้วเหนือเข้าใกล้กันนักเรียนก็เขียนว่าขั้วเหนือขั้วเหนือแบบนี้นะคะนักเรียนคะตอนนี้ยังไม่เขียนนะคะจะให้นักเรียนดูวิธีการบันทึกผลก่อนนะคะในช่องนี้นะคะนักเรียนเขียนขั้วเหนือกับขั้วเหนือต่อมาในช่องที่2การพยากรณ์การพยากรณ์นะคะนักเรียนในข้อที่2ไม่ได้ให้นักเรียนพยากรณ์นักเรียนก็ไม่ต้องพยากรณ์ในช่องนี้นะคะในช่วงแรกต่อมาผลการสังเกตในช่องที่3เมื่อนักเรียนนำขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็ก2แท่งเข้าใกล้กันแล้วนักเรียนสังเกตเห็นผลอย่างไรนักเรียนก็เขียนลงไปในช่องนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจการบันทึกผลไหมคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องประเมินตนเองในแบบประเมินตนเองในหน้าที่71นะคะให้นักเรียนลองเปิดไปที่หน้าที่71ค่ะโดยที่เมื่อหมดชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนจะต้องบันทึกแบบประเมินตนเองนะคะในข้อที่1นักเรียนลองประเมินตนเองว่าในข้อที่1นี้นะคะนักเรียนพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อนำแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้กันโดยใช้ข้อมูลที่มีมาก่อนนี้ได้ในระดับใดถ้านักเรียนประเมินว่านักเรียนทำได้ดีนักเรียนระบาย3ดาวนะคะถ้านักเรียนทำได้บ้างระบาย2ดาวถ้ายังทำได้ไม่ดีระบายกี่ดาว1ดาวนะคะแล้วในช่องนี้นะคะสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นถ้านักเรียนคิดว่าในวันนี้นักเรียนยังทำได้ไม่ดี

ักเรียนก็ใส่ในช่องนี้นะคะว่าในครั้งหน้านักเรียนจะทำให้ดีขึ้นก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้ได้เลยเข้าใจไหมคะอ่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางกันก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับบทบาทคุณครูนะคะก็มีดังนี้ค่ะให้คุณครูแจกใบงานเรื่องขั้วแม่เหล็กกับทิศให้กับนักเรียนนะคะและอย่างที่สองนะคะให้คุณครูคอยกำชับนักเรียนว่าให้ทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องโดยทำเฉพาะนำขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้กันเท่านั้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพยากรณ์ก่อนที่จะทำขั้นตอนต่อไปต่อมานะคะในบทบาทของนักเรียนนะคะมีดังนี้1ค่ะให้นักเรียนนะคะนำขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้กันแล้วสังเกตผล2นะคะให้นักเรียนอภิปรายว่าผลการสังเกตที่ได้เกิดขึ้นจากสาเหตุใดค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของนักเรียนและบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะนักเรียนคะก่อนไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตวิธีการนำแท่งแม่เหล็กทั้ง2แท่งเข้าใกล้กันให้นักเรียนได้ดูก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตของคุณครูกันค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตนะคะการนำขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กทั้ง2แท่งเข้าใกล้กันนะคะนักเรียนก็ค่อยๆนำแท่งแม่เหล็กทั้ง2แท่งเข้าใกล้กันแบบนี้นะคะเข้าใกล้กันให้ได้มากที่สุดนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใกล้กันแล้วนักเรียนก็ถือไว้นิ่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนำขั้วเหนือกับขั้วเหนือทั้ง2แท่งนะคะเข้าใกล้กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเข้าใกล้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ถือไว้นิ่งๆนะคะแล้วก็ดูว่าแม่เหล็กเกิดอะไรขึ้นค่ะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะไปทำกิจกรรมในช่วงที่1กันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนก็ทำกิจกรรมในช่วงแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการบันทึกผลนะคะว่านักเรียนบันทึกผลการสังเกตได้ว่าอย่างไรบ้างนักเรียนคะในหน้าที่65เมื่อนำขั้วเหนือกับขั้วเหนือเข้าใกล้กันผลการสังเกตของนักเรียนเป็นอย่างไรคะแม่เหล็กเป็นยังไงคะอ่ะกลุ่มไหนจะตอบกลุ่ม2กลุ่ม2
1: แม่เหล็กผักกันค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าแม่เหล็กผักกันเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะถ้าเห็นด้วยนะคะบันทึกผลไปเลยค่ะว่าแม่เหล็กผักกันนะคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาปลายผลกันต่อนะคะหลังจากที่นักเรียนบันทึกผลกันเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนที่1นักเรียนคะสาเหตุที่ทำให้ขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กผักกันเกิดจากอะไร

0: อ่ะเกิดจากอะไรอะกลุ่ม4ค่ะเกิดจากอะไรคะอะกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นฟังคำตอบของกลุ่ม4ด้วยนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้ขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กผักกันเกิดจากอะไร
1: เพราะเป็นขั้วเดียวกันครับ
0: อ่ะเขาเป็นขั้วเดียวกันเกิดการผักกันแล้วคิดว่าที่แม่เหล็กผักกันได้เกิดจากอะไรเกิดจากสาเหตุใดลูก
1: การดึงดูดครับ
0: การดึงดูดมีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่ม5กลุ่ม4ขอโทษค่ะกลุ่ม4กลุ่ม4คนหนึ่งค่ะ
2: เกิดจากที่แม่เหล็กอยู่คนละฝั่งกันค่ะ
0: เกิดจากที่แม่เหล็กอยู่คนละฝั่งแล้ว
2: อยู่ฝั่งเดียวกันค่ะ
0: อะไรนะคะ
2: อยู่ฝั่งเดียวกันค่ะ
0: อยู่ฝั่งเดียวกันก็คือขั้วเหนือกับขั้วเหนือผักกันเพราะว่าแม่เหล็กอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วเกิดจากสาเหตุใดได้อีกได้ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปดูคำตอบนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้ขั้วเหนือของแม่เหล็กผลักกันเกิดจากอะไรสาเหตุก็คือเกิดจากที่แม่เหล็กเขามีแรงมากระทำจึงทำให้แม่เหล็กมีการเคลื่อนที่ออกห่างจากกันได้ซึ่งแรงนั้นมาจากแรงของแม่เหล็กกระทำซึ่งกันและกันนักเรียนคะนักเรียนเคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องแม่เหล็กไปแล้วใช่ไหมว่าแม่เหล็กเขามีแรงมากระทำกับวัตถุใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำในตอนที่1 นะคะในช่วงที่2กันนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะอ่านวิธีทำในข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6ให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางตั้งใจฟังนะคะว่าในข้อที่4เขาให้ทำอะไรบ้างสำหรับวิธีทำในข้อที่4นะคะก็คือให้นักเรียนใช้ข้อมูลจากข้อ2เพื่อพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำขั้วอื่นๆของแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้กันในข้อที่4นี้นะคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากการทำในช่วงแรกนะคะเมื่อนำขั้วเหนือกับขั้วเหนือเข้าใกล้กันนะคะนำข้อมูลนั้นนะคะมาใช้นะคะเพื่อพยากรณ์ว่าเมื่อนำแม่เหล็กขั้วอื่นๆอย่างเช่นขั้วใต้กับขั้วใต้เข้าใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนจะต้องพยากรณ์ออกมานะคะนักเรียนรู้จักคำว่าพยากรณ์ไหมคะนักเรียนรู้จักคำว่าพยากรณ์ไหมคะนักเรียนปลายทางรู้จักไหมคะถ้าไม่รู้จักนะคะก็คือการพยากรณ์คำว่าพยากรณ์ก็คือการคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าก็คือว่าเราจะต้องคาดคะเนคําตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราจะทําในภายภาคหน้านะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือการคาดคะเนคําตอบก่อนที่จะทํากิจกรรมพอเข้าใจคําว่าพยากรณ์มั้ยคะพอเข้าใจหรือยังคะเข้าใจแล้วแล้วนักเรียนปลายทางพอเข้าใจหรือยังคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องนำข้อมูลนั้นนะคะมาพยากรณ์ว่าถ้านำขั้วใต้กับขั้วใต้เข้าใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้นหรือถ้านำขั้วใต้กับขั้วเหนือเข้าใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในข้อที่4นี้นักเรียนจะต้องพยากรณ์คำตอบก่อนนะคะก่อนที่จะทำเมื่อพยากรณ์คำตอบแล้วในข้อที่5นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่านักเรียนจะต้องทำอะไรนักเรียนจะต้องทำกรรมเพื่อตรวจสอบการพยากรณ์สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและบันทึกผลจากนั้นเปรียบเทียบผลการสังเกตกับการพยากรณ์ในข้อที่5นี้นะคะนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการพยากรณ์นะคะว่าสิ่งที่นักเรียนพยากรณ์ไปก่อนทำกิจกรรมนั้นนะคะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะพอนักเรียนทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการพยากรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในกันต่อในข้อที่6นะคะว่านักเรียนจะต้องทำอะไรในข้อที่6นะคะนักเรียนจะต้องร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมเกี่ยวกับแรงระหว่างแม่เหล็กเมื่อนำแม่เหล็ก2แท่งเข้าใกล้กันซึ่งในข้อที่5นะคะนักเรียนจะต้องนำผลการสังเกตนะคะทั้งหมดในตารางนะคะมาอภิปรายผลนะคะเกี่ยวกับแรงระหว่างแม่เหล็กเมื่อนำแท่งแม่เหล็ก2แท่งเข้าใกล้กันว่าเกี่ยว

กับแรงแม่เหล็กอย่างไรนั่นเองค่ะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการบันทึกผลนะคะสำหรับในส่วนของการบันทึกผลในช่วงที่2นี้นะคะนักเรียนจะต้องบันทึกในแถวที่2และแถวที่3นะคะในช่องลักษณะการนำแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้กันในช่องแถวที่2กับช่องแถวที่3นี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนขั้วที่ไม่ใช่ขั้วเหนือกับขั้วเหนือนะคะก็คือจะต้องเขียนเป็นขั้วอะไรกับขั้วอะไรคะขั้วใต้นะคะกับขั้วใต้แล้วก็ต่อมาก็จะเหลือเป็นขั้วใต้กับขั้วเหนือก็ในช่องนี้ก็จะเป็นขั้วเหนือกับขั้วใต้นะคะจากนั้นนะคะก่อนที่จะทํากิจกรรมนักเรียนจะต้องพยากรณ์ก่อนว่าขั้วใต้กับขั้วใต้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะในช่องนี้ก็เขียนการพยากรณ์ของนักเรียนไปนะคะขั้วเหนือกับขั้วใต้ก็เขียนลงไปทั้ง2ช่องเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยมารับอุปกรณ์ที่คุณครูอีก1รอบนะคะพอรับอุปกรณ์เสร็จแล้วก็ไปทํานะคะว่าขั้วใต้กับขั้วใต้เมื่อนำเข้าใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้นขั้วเหนือกับขั้วใต้เมื่อนำเข้าใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้นและบันทึกผลการสังเกตนะคะในช่องผลการสังเกตได้เลยค่ะนักเรียนพอเข้าใจการบันทึกผลในส่วนที่2ในช่วงที่2นี้ไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมในช่วงที่2นี้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนนะคะตอนนี้นักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมในช่วงที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามนะคะนักเรียนเมื่อนำขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะกลุ่ม4ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะขั้วเหนือกับขั้วเหนือเข้าใกล้กันเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ผักกันครับ
0: แม่เหล็กผักกันเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: ด้วยค
0: ่ะเห็นด้วยกับเพื่อนไปดูคำตอบกันเลยค่ะก็คือแม่เหล็กทั้ง2แท่งผักกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนแล้วเมื่อนำขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้นขอกลุ่ม1ได้ไหมคะขอกลุ่ม1บ้างกลุ่ม1เมื่อนำขั้วใต้กับขั้วใต้เข้าใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้น
3: ผักกันครับ
0: แม่เหล็กกันเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะก็คือแม่เหล็กทั้ง2แท่งผักกันนั่นเองค่ะนักเรียนคะเมื่อนำขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งไปเข้าใกล้ขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กอีกแท่งหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นขอเป็นกลุ่ม2ค่ะขอเป็นกลุ่ม2เมื่อนำขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งเข้าใกล้ขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กอีกแท่งหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้น
3: ดึงดูดกันค
0: ่ะแม่เหล็กดึงดูดกันเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะไปดูคำตอบกันค่ะก็คือแม่เหล็กทั้ง2แท่งดึงดูดกันนั่นเองเอาละค่ะนักเรียนแล้วผลการพยากรณ์ของนักเรียนเหมือนหรือแตกต่างจากผลการสังเกตอย่างไรกลุ่ม1ผลการพยากรณ์เหมือนหรือแตกต่างจากผลการสังเกตคะแตกต่างกันใช่ไหมคะแตกต่างกันขั้วใต้กับขั้วใต้หนูพยากรณ์ว่าอย่างไรขั้วใต้กับขั้วใต้พยากรณ์ว่าอย่างไรถึงแตกต่างกันผักกันแต่ผลการสังเกตก็ผักกันแสดงว่าเหมือนหรือไม่เหมือนคะแสดงว่าผลการพยากรณ์เหมือนใช่ไหมคะกลุ่ม2ผลการพยากรณ์เหมือนหรือไม่เหมือนคะเหมือนกันกลุ่ม3ผลการพยากรณ์กับผลการสังเกตเหมือนกันไหมคะเหมือนกลุ่ม4เหมือนกลุ่ม5เหมือนนักเรียนต้นทางผลการพยากรณ์และผลการสังเกตเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเหมือนหรือแตกต่างกันคะละค่ะนักเรียนก็ตอบตามผลการพยากรณ์และผลการสังเกตของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนคะมีแรงเกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็กทั้ง2แท่งหรือไม่ทราบได้อย่างไรกลุ่ม4มีแรงเกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็กทั้ง2แท่งเมื่อนำเข้าใกล้กันไหมคะ
1: มีครับ
0: เพื่อนบอกว่ามีแล้วทราบได้อย่างไรว่ามีแรงเกิดขึ้นระหว่างนำแท่งแม่เหล็ก2แท่งเข้าใกล้กัน
1: เช่นสีแดงกับสีน้ำเงินดึงดูดกันได้ครับ
0: ดึงดูดกันได้เพราะว่าเห็นว่าเกิดการดึงดูดกันแล้วการที่แม่เหล็กจะดึงดูดกันได้แม่เหล็กเป็นอย่างไรคะดึงดูดกันแสดงว่าเขามีการเคลื่อนที่ไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: เขามีการเคลื่อนที่ไหมคะถ้าดึงดูดกันมีการเคลื่อนที่เคลื่อนที่อย่างไรถ้าดึงดูดกันแม่เหล็ก2แท่งเคลื่อนที่อย่างไรคะถ้าเขาดึงดูดกัน
1: ขยับไม่ขยับเลยขยับครับ
0: ขยับอย่างไรขยับเข้าหากันหรือออกจากกัน
1: เข้าหากันครับ
0: เข้าหากันแล้วถ้าเป็นขั้วเหนือกับขั้วเหนือขั้วใต้กับขั้วใต้ล่ะคะ
1: ผักกันครับ
0: แล้วแม่เหล็กมีการเคลื่อนที่ไหมคะ
1: มีครับ
0: แม่เหล็กเคลื่อนที่อย่างไรคะ
1: ผักออกจากกันครับ
0: นักเรียนเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็คือมีแรงเกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็กทั้ง2แท่งนั่นเองค่ะโดยที่นักเรียนทราบได้จากแท่งแม่เหล็กทั้ง2แท่งมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เช่นเคลื่อนที่เข้าหากันก็คือดึงดูดกันและเคลื่อนที่ออกจากกันก็คือผลักกันนั่นเองค่ะซึ่งเราจะเรียกแรงนี้ว่าแรงแม่เหล็กค่ะนักเรียนคะแรงระหว่างแม่เหล็ก

0: เป็นแรงสัมผัสหรือไม่เพราะเหตุใดอ่ะแองระหว่างแท่งแม่เหล็กเป็นแรงสัมผัสหรือไม่เพราะเหตุใดอ่ะกลุ่ม2ค่ะยกมือเป็นแรงสัมผัสหรือไม่สัมผัส
1: ไม่ค่ะ
0: อ่ะไม่สัมผัสเพราะอะไรคะ
1: เพราะมันยังไม่โดนกันค่ะ
0: เพราะว่าแม่เหล็กไม่มีการโดนกันหรือไม่มีการสัมผัสกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วยค
0: ่
2: ะ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนกลุ่ม4มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: เพราะเราไม่ได้ใช้มือครับ
0: เพราะว่าเพื่อนบอกว่าไม่ได้ใช้มือไม่ได้ใช้มือสัมผัสหรอคะ
3: ครับ
0: ไม่ได้ใช้มือสัมผัสกับอะไรคะ
3: แม่เหล็กครับ
0: ไม่ได้ใช้มือสัมผัสกับแม่เหล็กนะคะเพราะว่าเราจับที่ตะเกียบถูกไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วยค
0: ่
2: ะ
0: นักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันค่ะก็คือไม่ใช่แรงสัมผัสนะคะเพราะว่าแท่งแม่เหล็กไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันก็สามารถดึงดูดกันหรือผลักกันได้นั่นเองค่ะซึ่งแรงระหว่างแม่เหล็กนะคะเป็นแรงไม่สัมผัสเนื่องจากมีแรงจากแม่เหล็กกระทำกับวัตถุโดยที่แท่งแม่เหล็กไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุก็สามารถทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการบันทึกผลในช่วงที่2นะคะที่นักเรียนได้บันทึกไปในตารางนะคะขั้วใต้กับขั้วใต้ขั้วเหนือกับขั้วใต้ในการพยากรณ์นักเรียนก็เขียนคำตอบของนักเรียนได้เลยที่นักเรียนพยากรณ์ไว้สำหรับในช่องนี้นะคะถ้านักเรียนเขียนไม่ตรงกับผลการสังเกตก็คือไม่ผิดนะคะก็คือเขียนได้เลยนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะในช่องนี้ส่วนผลการสังเกตขั้วใต้กับขั้วใต้เป็นอย่างไรคะขั้วใต้กับขั้วใต้ผลการสังเกตเป็นอย่างไรคะแม่เหล็กผลักกันนั่นเองค่ะแล้วก็ขั้วเหนือกับขั้วใต้ผลการสังเกตคือแม่เหล็กดึงดูดกันนักเรียนก็บันทึกผลได้เลยนะคะตามนี้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนนะคะสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะว่านักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างในกิจกรรมวันนี้กลุ่ม4ยกมือก่อนเพื่อนเลยค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มนักเรียนแต่ละคนฟังเพื่อนสรุปผลด้วยนะคะนักเรียนปลายทางฟังเพื่อนด้วยนะคะวันนี้หนูได้อะไรบ้างคะ
3: แม่เหล็กจะดึงดูดไปทิศไหนค่ะ
0: แม่เหล็กจะทำไมนะคะ
3: ดึงดูดไปทิศไหนค่ะ
0: ก็คือเมื่อนำขั้วเหนือกับขั้วเหนือเข้าใกล้กันแม่เหล็กเป็นอย่างไรลองอธิบายหน่อยว่าขั้วเหนือกับขั้วเหนือพอนำเข้าใกล้กันแม่เหล็กเป็นอย่างไรคะ
3: จะผลักกันค่ะ
0: แม่เหล็กผลักกันแล้วถ้านำขั้วใต้กับขั้วใต้เข้าใกล้กันแม่เหล็กเป็นอย่างไรคะ
3: ผลักกันค่ะ
0: ผลักกันใช่ไหมคะแล้วถ้านำขั้วเหนือกับขั้วใต้เข้าใกล้กัน
3: แม่เหล็ก
0: เป
3: ็
0: นอย่างไรคะดึงดูดกันใช่ไหมแล้วการที่แม่เหล็กผลักกันหรือดึงดูดกันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรคะ
3: เอามาใกล้กันค่ะ
0: พอมาใกล้กันแม่เหล็กมีการดึงดูดกันมีการผลักกันใช่ไหมเกิดจากอะไรเกิดจากสาเหตุใดเอ่ยที่เขาทำให้แม่เหล็กเขาเคลื่อนที่ออกจากกันได้หรือเขาเคลื่อนที่เข้าหากันได้แสดงว่าเขามีอะไรอยู่คะในแม่เหล็ก
3: แรงของแม่เหล็กค่ะ
0: ก็คือมีแรงแม่เหล็กใช่ไหมคะแล้วแรงแม่เหล็กเป็นแรงสัมผัสหรือไม่สัมผัส
3: ไม่สัมผัสค่ะ
0: ไม่สัมผัสใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนต้นทางเห็นด้วยกับเพื่อนนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนที่เพื่อนสรุปผลให้ไหมคะเอาละค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าเมื่อนำแม่เหล็กทั้งสองแท่งเข้าใกล้กันจะมีแรงแม่เหล็กมากระทำระหว่างแม่เหล็กทั้งสองแท่งซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัสทำให้เกิดการดึงดูดหรือการผลักโดยเมื่อหันแม่เหล็กขั้วเหมือนกันเข้าใกล้กันคือขั้วเหนือกับขั้วเหนือหรือขั้วใต้กับขั้วใต้แม่เหล็กจะผลักกันและเมื่อนำแม่เหล็กขั้วต่างกันเข้าใกล้กันคือขั้วเหนือกับขั้วใต้แม่เหล็กจะดึงดูดกันค่ะและนี่นะคะก็คือการสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะ นักเรียนคะตอนนี้นะคะก็ใกล้หมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องแม่เหล็กเข้าใกล้กันจะเป็นอย่างไรซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่2และสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะก็คือใบงานเรื่องแรงระหว่างแม่เหล็กหน้าที่67และหน้าที่68ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบ Alcohol to Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFitchertrope FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fitchertrope เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แต่ตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แต่ตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวลแดงหนอนเนกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเยลหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพังที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ